0: ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026เมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงประสงค์จะถ่ายทอดเสียงข่าวภาค 17:00 น. 19:00 น. และ 20:00 น.จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสามารถรับสัญญาณเสียงได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 97 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเร่งสนับสนุนการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเพิ่มเติมขณะที่สธนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคม
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้โดยภาพรวมหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการเร่งระบายน้ำโดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังส่วนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงยังคงมีมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกไหลมาสมทบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำแม้ว่าขณะนี้ปริมาณฝนจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ในหลายพื้นที่และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้แต่ไม่ประมาทโดยเฉพาะภาคใต้ที่อยู่ในช่วงมรสุมตลอดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
3: ต้องถือว่าในช่วงนี้ก็ผ่านไปแล้วเราก็ประมาทไม่ได้ก็ยังคงต้องเตรียมการรับมือนะครับเพราะช่วง3เดือนหลังเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างไรเสียมันก็ยังเป็นช่วงที่มีน้ำมากอยู่นะครับ
2: ด้านนายเกรงศักดิ์ภูมินาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลลดระดับน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 3,488 ครัวเรือนกว่า30ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยได้ทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
3: ในที่ประชุมก็ได้เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมเรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจนะครับแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงค์แบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
0: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงซึ่งวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้ว 3,483 ครัวเรือนรวม 29,499,000 บาทรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวม10ล้านบาท
1: ประเทศไทยพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี
4: ้นายเอกนิตินิติธันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจวอล์กอิ่งทรู19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050-2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
5: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
4: ขณะที่นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมครั้งนี้ว่านายกีปาเมือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในห้วงโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิสในปีนี้รวมถึงนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยภายหลังการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียตกลงจะส่งน้ำมันดีเซลปริมาณกว่า 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกโดยทันทีก่อนจะจัดส่งเพิ่มอีก 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายนนี้และอีก1,000,000ตันในทันทีหลังจากนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานโดยกระทรวงการคลังสหรัฐอนุญาตให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลจากรัสเซียเป็นการชั่วคราวจนถึงเดือนเมษายนในปีหน้าท่ามกลางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและส่งผลให้ชาวอเมริกันเผชิญค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ภายหลังการประกาศข้อตกลงดังกล่าวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐเป็นการตัดสินใจที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่เหมาะสมกับการเป็นประเทศพันธมิตรของยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 พร้อมแผ่นดินไหวตามมากกว่า10ครั้งทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ทั่วปานามาระกุงซานโฮเซเมืองหลวงของคอสตาริกาประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของปานามาส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายเป็นวงกว้างและเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่6จังหวัดทำให้ทางการปานามาสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในจังหวัดเอเรราและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 12.6 กิโลเมตรขณะที่คลองปานามาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่สำคัญของโลกและอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ203กิโลเมตรยังเปิดให้เรือสัญจรได้ตามปกติน
0: ายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เป็นทั้งองค์กรจากเดิมที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเป็นรายบุคคลโดยแสดงความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะกระทบต่อการดำเนินคดีและการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าสหประชาชาติจะสนับสนุนการทำงานของ ICC ต่อไปด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งเงินทุนและจำกัดการดำเนินงานของ ICC ทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับ ICC รุนแรงขึ้นหลังศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเมื่อปี2567ในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซา
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการเมืองมานาสซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐอามาโซนัสของบราซิลประกาศปิดโรงเรียนรัฐทั่วเมืองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังหมอกควันจากไฟป่าปกคลุมทั่วเมืองส่งผลให้คุณภาพอากาศย่ำแย่โดยยังไม่มีกำหนดการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอันตรายจากหมอกควันขณะที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอุณหภูมิในเมืองมานาสสูงถึง40องศาเซลเซียสทำให้ทางการท้องถิ่นแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งด้านสถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติบราซิลตรวจพบจุดความร้อนในรัฐอามาโซนัสมากกว่า 3,700 จุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าขณะที่รัฐบาลบราซิลเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นจะทำให้พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเผชิญภัยแล้งและไฟป่าส่วนพื้นที่ทางตอนใต้เสี่ยงต่อฝนตกหนักและน้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันวอร์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลคุณวุฒิวิทิสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-14 13-21 และ16-21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2-1เกม21-11 19-21 21-18ในรอบรองชนะเลิศไปเจอกับไลคริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ13ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกแพ้ไลคริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์ก1-2เกม21-18 14-21 และ19-21กีฬาเอ็กตรีมวอลสเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยและประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคามินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปี มืออันดับหนึ่งของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คามินยังจับคู่กับนัตตันดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพสลาลอมขณะที่วินิจพลวงอัจฉริยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบตเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึกโวลด์ซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราตัวนักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาทวินสังวัย17ปีและกัญญาลักษณ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยเขาจะร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6ถึง12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขันในฮันวาไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียนวีแมนจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่สนามเดอะเฮเว่นคันทรีคลับประเทศเกาหลีใต้ชนพันษาทวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ขณะที่กัญญารักษ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิ์ฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดทัพนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทพร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่มรสุมพาดผ่านภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาที
11: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีประกอบในหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมักนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาใช้บรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดอรรถรสในการรับชมโดยในอดีตดนตรีหนังตะลุงมีความเรียบง่ายเป็นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะได้แก่ทับโมงกลองและกลับต่อมาได้มีการนำเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเข้ามาผสมผสานเช่นออแกนกีตาร์ไวโอลินหรือกลองชุดเพื่อให้การแสดงหนังตะลุงมีความเป็นสากลและเพิ่มความน่าสนใจในกลุ่มผู้ชมยุคใหม่มากขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกปี2569ค่ะ
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: ไหน มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
18: ได้เลยเช็คมา
17: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
18: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
17: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
18: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
15: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเช้านี้ติดตามรับฟังความสำคัญและความพร้อมของการจัดงานครั้งนี้จากนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
19: สวัสดีค่ะท่านโฆษก
20: ครับสวัสดีครับหมอเอกครับผม
19: ค่ะขอเรียนถามท่านโฆษกถึงความสำคัญของการที่ประเทศไทยอะค่ะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกในครั้งนี้อะค่ะ
20: สำหรับการประชุมแล้วที่เรารู้กันว่าเป็นประชุม World Bank IMF อะครับนี่แล้วตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ว่าคนที่มาร่วมประชุมเนี่ยก็คือคนระดับแกนนำของการเงินการคลังทุกประเทศของโลกเลยนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเราเทียบง่ายๆอย่างที่นายกรัฐมนตรีหรือว่าท่านรัฐมนตรีคลังชอบใช้คำว่าโอลิมปิกของการเงินการคลังก็คือแต่ละคนเนี่ยถือว่าเป็นแชมเปี้ยนคือเป็นระดับหัวแถวของการเงินการคลังโลกนะครับที่จะมาพูดคุยในประเทศไทยครับ
19: ค่ะรัฐบาลได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆอย่างไรคะเพื่อรองรับผู้แทนจากนานาประเทศอะค่ะทั้งในด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัย
20: ครับอันแรกก่อนคือเราต้องพูดถึงตัวเนื้อหาเนา
19: ะ
20: สิ่งที่ได้เตรียมมาครับก็คือว่าประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยก็จะเป็นคนที่สามารถกำหนดประเด็นกำหนดเนื้อหาแล้วก็มีวาระในการพูดคุยรวมถึงมีโอกาสได้พบปะผู้นำการเงินการคลังโดยที่เราไม่ต้องไปหาเขาแต่เขามาอยู่บ้านเราเนี่ยก็มีการพบปะกับผู้นำในหลายคนหลายพื้นที่หลายประเทศนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าเนื้อหาในการประชุมเนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกจากเดิมเนี่ยที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายกรัฐมนตรีเดินทางไปหลายประเทศรวมถึงที่ผ่านมาไป UN เนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราอยู่บนจอเรดาร์ของโลกคือในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นห่วงโซ่อุปทานคือประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกตรงนี้นี่เองเนี่ยในการประชุมอันเนี้ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือแกนในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดแรกจุดที่สองคือเรื่องของการเตรียมการแล้วก็มีการเตรียมการทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเราดูตั้งแต่ต้นทางคือการให้วีซ่าการเข้ามาในประเทศเดินทางเข้ามาแล้วการอยู่โรงแรมการพักในที่พักเนี่ยเป็นอย่างไรการเดินทางไปประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นอย่างไรประสบการณ์ที่จะได้รับระหว่างอยู่ประเทศไทยรวมถึงสุดท้ายครับคือก่อนเดินทางออกเสื้อมีการสร้างความประทับใจตั้งแต่ต้นจนปลายรวมถึงเนื้อหาที่อยู่ในการประชุมทุกอย่างมีการร้อยเรียงและกำหนดเพื่อให้ประชาชนคนไทยเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งตอนที่ระหว่างประชุมแล้วก็หลังจากที่ประชุมแล้วครับ
19: ค่ะท่านนายกได้มีการกำชับหรือว่ามอบนโยบายอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอะค่ะ
20: ครับก็ในเรื่องของการจัดประชุมมาก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเนื้อหาการประชุมต้องมีการเน้นย้ำว่าต้องให้ประชาชนไทยได้ประโยชน์และเป็นเวทีที่รัฐบาลไทยหรือประเทศไทยได้โชว์แล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการเงินการคลังของโลกอันนี้คือข้อสั่งการหรือว่าแนวทางแรกแนวทางที่สองคือการดำเนินการประชุมเนี่ยก็ต้องให้สร้างความประทับใจนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสุดท้ายคือต้องให้เขาเนี่ยทุกคนที่ได้มาเนี่ยในอนาคตก็ยังจะหวนคิดถึงประเทศไทยอยู่
19: ในช่วงการประชุมเนี่ยค่ะถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยอย่างเช่นฝนตกหนักเพราะมีการพยากรณ์อากาศด้วยว่าฝนจะตกหนักในช่วงนี้ค่ะเราได้มีแผนหรือว่ามาตรการรองรับยังไงบ้างอะค่ะ
20: ก็ในช่วงการประชุมก็กรมอุตุนิยมวิทยารายงานแล้วก็มีการคาดการณ์ยิ่งใกล้วันเราจะยิ่งมีความชัดเจนแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่การคาดการณ์เนี่ยเราพบว่าฝนที่ตกส่วนใหญ่จะไปทางภาคตะวันออกแต่ฝนอาจจะมีปรับปลายที่กรุงเทพมหานครบ้างนะครับสิ่งแรกที่เตรียมคือไม่ว่าอย่างไรก็ตามได้เตรียมสถานการณ์รองรับกรณีที่แย่ที่สุดคือฝนตกหนักมากและตกแช่เนี่ยคือมีการปรับรูปแบบของงานบางช่วงที่อาจจะต้องมีการมาอยู่นอกอาคารนะครับในทางกิจกรรมก็ให้ดำเนินการเตรียมแผนไว้อันที่สองคือถ้าเกิดว่ามีเหตุด่วนเช่นมีลมกันโชกแรงมีน้ำล้นขึ้นมาอีกก็จะมีการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือแล้วก็มีการดำเนินการเพื่อให้การขนส่งลำเลียงรวมถึงการแก้ปัญหานะครับเฉพาะหน้าซึ่งจะมีหน่วยฉุกเฉินมีตำรวจมีหน่วยแพทย์กู้ชีพสแตนบายอยู่พร้อมตลอดเวลาทั้งที่พักแล้วก็ทั้งที่ประชุมนะครับ
19: ค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้ค่ะเราจัดกิจกรรมหรือว่าไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างอะคะ
20: ก็ไฮไลท์ของการประชุมคือการประชุมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนื้อหาการประชุมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่เจ้าภาพแล้วเป็นแค่สถานที่จัดประชุมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อให้การประชุมเนี่ยดำเนินการประชุมโดยที่มีเนื้อหาการประชุมที่คนไทยจะได้ประโยชน์อันนี้คือไฮไลท์เลยนะครับแต่เรื่องของส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อสร้างความประทับใจเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นการจัดไทยแลนด์พาวิเลียนที่ทำให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้เข้าไปเยี่ยมชมว่าประเทศไทยมีอะไรบ้างในพื้นที่จัดงานประชุมนะครับว่าประเทศไทยมีการท่องเที่ยวตรงไหนจังหวัดไหนเป็นอย่างไรอาหารการกินหรือชีวิตของไทยเป็นอย่างไรเพื่อให้เขารู้ประเทศไทยจากแค่เดินในห้องประชุมหน้าห้องประชุมก็เห็นละอันที่สองคือได้จัดเตรียมเรื่องสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของงานเลี้ยงรับรองในวันที่พิธีเปิดแล้วก็ก่อนส่งเขากลับเนี่ยเรียกว่าได้เตรียมการสร้างความประทับใจไม่ว่าจะเป็นการโชว์ละครหุ่นของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์มวยไทยก็จะเป็นโชว์ดนตรีที่เป็นดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับของไทยด้วยนะครับอาหารการกินที่ใช้วัสดุปรุงแต่งของไทยเมนูอาหารเช่นต้มยำกุ้งที่ชาวต่างประเทศรู้จักกันดีหรือว่าจะเป็นอาหารหวานที่เป็นพวกทับทิมกรอบอะไรเงี้ยครับรวมถึงการแสดงเนี่ยก็จะมีเซอร์ไพรส์เพื่อให้เขาเห็นภาพว่าประเทศไทยไม่ใช่มีแค่เครื่องดนตรีไทยแต่งชุดไทยที่เป็นของไทยแล้วเนี่ยยังมีคนไทยที่ไปอยู่ในเวทีสากลก็คือมีน้องเน่เนี่ยเป็นแขกของนายกที่จะมาโชว์ด้วยอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดรวมถึงก่อนกลับจะมีของฝากซึ่งเป็นชุดเครื่องหอมจากโรงงานแล้วก็ผู้ผลิตของไทยเพื่อให้เขากลับไปเนี่ยเมื่อไปใช้ในบ้านเขาหรือที่สำนักงานเขาเนี่ยเขาก็จะมีความคุ้นเคยกับกลิ่นแล้วก็ทำให้นึกถึงประเทศไทย
19: ค่ะก็คือกลับไปแล้วก็ยังสร้างความประทับใจ
20: ค
19: ่ะประเทศไทยจะใช้โอกาสจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ค่ะนำเสนอศักยภาพหรือจุดแข็งด้านใดของประเทศนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ดึงดูดการค้าการลงทุนนะคะ
20: ก็ประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยอย่างแรกคือเวลาที่เราเดินทางไปในหลายประเทศจากการทำงานอย่างหนักของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิ่งที่ชาวต่างประเทศเห็นและมองเข้ามาในประเทศไทยลงถึงนักลงทุนสถาบันการเงินต่างๆก็คือเขามีความเชื่อมั่นกับประเทศไทยยืนยันได้จากเรตติ้งของสถาบันให้เรตติ้งของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น Moody's S&P หรือว่า Fitch Ratingเนี่ยเพราะให้ประเทศไทยเนี่ยมีมุมมองที่เป็นบวกก็คือว่าแม้ว่าสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางไม่ว่าสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมีปัญหากดดันกับเศรษฐกิจทั้งโลกแต่ประเทศไทยเนี่ยสามารถอยู่รองรับได้และประเทศไทยมีทิศทางที่จะกำลังเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ยุคอนาคตและที่สำคัญคือเขามองว่าการเมืองไทยเนี่ยมีเสถียรภาพจุดนี้เป็นจุดสำคัญหลายๆจุดร่วมกันที่ทำให้เขามองไทยว่ามีเสถียรภาพพร้อมและรับนักลงทุนการจัดงานนี้ครับก็เป็นการแสดงเลยว่ามีเสถียรภาพจากภายนอกที่มองเข้ามาแล้วเมื่อชวนเข้ามาที่ภายในเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมจริงๆที่จะเป็นศูนย์กลางเนี่ยนอกจากเรื่องของการเมืองโลกที่ประเทศไทยไม่อยู่ในอิทธิพลของขั้วอำนาจใดสามารถบาลานซ์อิทธิพลได้แล้วก็เป็นเพื่อนทางกลยุทธ์กับหลายๆประเทศตรงนี้เองในส่วนของการเงินก็จะยืนยันตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่าในระบบการเมืองโลกระบบการเงินโลกระบบค้าขายกับโลกเนี่ยประเทศไทยก็อยู่ในห่วงโซ่ที่ทุกคนจะคิดถึงนี่แหละครับเป็นจุดที่เป็นข้อสรุปของการทำงานในช่วง 3-4 เดือนหรือว่า1 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลเนี่ยครับ
19: ค ค่ะแล้วรัฐบาลคาดหวังผลลัพธ์อะไรคะจากการประชุมครั้งนี้อะค่ะเพื่อที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอะ
20: ครับความคาดหวังคือประชาชนไทยจะได้ประโยชน์อะไรประชาชนไทยเนี่ยจะได้ไม่ใช่แค่เป็นเจ้าภาพการประชุมแล้วจบไปในแค่หนึ่งอาทิตย์หรือมีคนมาเที่ยวแล้วจะต้นการใช้จ่ายเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นแต่ประชาชนไทยหรือคนไทยจะได้ประโยชน์ในระยะยาวคือเมื่อจุดยืนของประเทศไทยเนี่ยชัดเจนแล้วว่าทุกประเทศทั่วโลกให้การยอมรับมีความเชื่อถือมีความเชื่อมั่นในระบบการเงินการคลังเราเป็นคนนำในเรื่องของทิศทางการเงินการคลังโลกและมีส่วนร่วมในระดับนำของการเงินการคลังโลกกันนะครับประชาชนไทยได้ประโยชน์ก็คือว่าการลงทุนนักลงทุนก็จะเข้ามาในประเทศไทยตรงนี้การลงทุนโดยตรงเนี่ยก็ทำให้คนไทยได้รับการจ้างงานและให้เราเลือกได้ครับว่าจะให้เป็นการจ้างงานรวมถึงการลงทุนที่มีคุณภาพตรงนี้นี่เองเนี่ยก็เป็นจุดสำคัญที่ประเทศไทยและคนไทยได้ประโยชน์นะครับในอนาคตรวมถึงพอเรามีทิศทางการเงินการคลังหรือการไปมาหาสู่ค้าขายกับต่างประเทศได้มากขึ้นคนไทยก็จะมีโอกาสออกไปสู่ต่างประเทศนักลงทุนไทยก็จะมีโอกาสออกไปสู่ต่างประเทศธุรกิจไทยธุรกิจ SME ตัวเล็กตัวน้อยธุรกิจเกษตรก็จะได้ออกไปสู่ต่างประเทศได้รับการยอมรับตรงนี้เองเนี่ยเป็นจุดที่คิดว่าระยะยาวและได้ผลจากการประชุม1สัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับ
19: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านโฆษกฝากถึงประชาชนนะคะในฐานะเจ้าภาพแล้วก็ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการร่วมต้อนรับผู้ที่มาร่วมประชุมครั้งนี้ค่ะ
20: ครับผมก็คือในช่วงประชุมเนี่ยใช้เวลาที่เขาเดินทางเข้ามาแล้วก็มีการประชุมย่อยแล้วก็รวมถึงกว่าจะเดินทางกลับเนี่ยใช้เวลาประมาณอาทิตย์หรือบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขาอาจจะอยู่ต่อในการประชุมรอบนี้ครับจะมีคนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยเข้ามาเนี่ยน่าจะประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คน
19: ค่ะ
20: เขาก็จะเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แค่มาร่วมประชุมอย่างเดียวแต่เขาก็จะมาใช้ชีวิตกับพวกเราเขาก็จะเดินทางสัญจรเขาก็จะมีการไปกินอาหารมีการไปเที่ยวนะครับตรงนี้ที่เองเนี่ยคนไทยถ้าเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาเนี่ยก็ให้การต้อนรับด้วยมิตรไมตรีอันดีแบบที่เราทำกันอยู่เสมอนะครับและให้การเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยรอยยิ้มด้วยการดูแลด้วยการเอาใจใส่ตรงนี้นี่เองเนี่ยจะสร้างความประทับใจในภาพรวมทำให้เขากลับไปแล้วเขาคิดถึงประเทศไทยคิดถึงคนไทยและจะกลับมาหอบเงินมาลงทุนในประเทศไทย
19: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
20: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
21: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดพะเยาเตรียมจัดงานครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในปี2570พร้อมจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญและถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดผ่านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นติดตามได้จากรายงานค่ะ
23: ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมืองพะเยามีประวัติยาวนานมากกว่า900ปีในวันที่28สิงหาคม2570จังหวัดพะเยาจะครบรอบ50ปีของการก่อตั้งจังหวัดนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผนเตรียมงานออกแบบคำขวัญโลโก้มาสคอตและหนังสือที่ระลึกเน้นสะท้อนประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของจังหวัดล่าสุดเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีพิธีอัญเชิญและพิธีต้อนรับพระพุทธรูปประติมากรรมหินทรายศิลปะสกุลช่างพะเยาจากจังหวัดเชียงใหม่มาจังหวัดพะเยาและประดิษฐานณพิพิธภัณฑ์เวียงพะเยาวัดลีอำเภอเมืองพะเยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมงานครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในการนำโบราณวัตถุกลับมาอยู่ในบริบททางประวัติศาสตร์ของเมืองและสามารถใช้เป็นหลักฐานสำหรับการเรียนรู้รากเหง้าของคนพะเยานางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่าในโอกาสสำคัญครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาได้มีการวางแผนขับเคลื่อนงานหลายด้านหนึ่งในนั้นคือการเตรียมจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
24: จะมีการทำเหรียญกระสาบ
3: 50ปีจังหวัดพะเยาที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายผลิตตามที่พรีออเดอร์เหมือนแลกเงินอะเหมือนเราอยากจะแลกสัก 5,000 หมื่นนึงแล้วก็พรีออเดอร์ไปทำจำนวนจำกัดไม่ได้เหมือนกับเหรียญที่เราใช้อยู่ทุกวันแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นกึ่งๆเหรียญที่ระลึกคือว่าทำในเวลาพิเศษก็ทำตามพรีออเดอร์นะคะแต่ว่ามันจะข้อดีคือมันจะมีมูลค่าในตัวเองเหมือนเราเอาเงินไปแลกอะนะคะแล้วก็ด้วยความที่ทำจำนวนจำกัดตามพรีออเดอร์เนี่ยเชื่อว่าเวลาผ่านไปอะมูลค่าจะเพิ่มนะคะแล้วก็อีกหน่อยเป็นของที่ระลึกได้เลยสมมติใครจะบวชใครจะแต่งงานลูกหลานเนี่ยเอาไปเป็นของที่ระลึกได้เลยไม่ได้ทำกันบ่อยๆน่าจะเป็นเฉพาะโอกาสสำคัญที่จะได้ทำ
23: การจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณาหลักเกณฑ์และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามระเบียบของทางราชการเหรียญกระสาบที่ระลึกเป็นเหรียญกระสาบอีกประเภทหนึ่งที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะในโอกาสสำคัญสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จัดทำขึ้นด้วยโลหะที่มีค่าทองคำเงินและโลหะผสมทองแดงมีสภาพเป็นเงินตราและชำระหนี้ได้ตามกฎหมายตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏบนเหรียญด้วยเหรียญแต่ละชนิดจะมีราคาสูงต่ำแตกต่างกันส่วนใหญ่นิยมเก็บสะสมเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกมากกว่านำออกมาใช้หมุนเวียนเนื่องจากเป็นเหรียญที่มีรูปแบบเฉพาะและมีจำนวนจำกัดรวมทั้งเป็นเหรียญที่มีลวดลายแตกต่างกันไปโดยมีการจารึกภาพบุคคลเหตุการณ์สถานที่หรือข้อความที่แสดงเกี่ยวข้องกับโอกาสในการผลิตการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาถือเป็นการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์เมืองพะเยาในโอกาสสำคัญดังกล่าวสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังวางแผนดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตน้ำท่วมเตรียมสำรองยาและเวชภัณฑ์พร้อมระดมทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: สาธารณสุขจังหวัดตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีโดยนายสุประชาติเขมวุฒิพงศ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่านายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังได้กำชับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตามแผนป้องกันน้ำท่วมที่วางไว้ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์บนที่เตรียมพร้อมยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนอาหารและน้ำสำหรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอสำรวจระบบสำรองไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนบริการประชาชนในภาวะน้ำท่วมเช่นการขนย้ายผู้ป่วยการส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งการจัดบริการตรวจรักษานอกโรงพยาบาลและทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทีมหมอครอบครัวดูแลถึงบ้านเพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
5: ขณะนี้ก็จะมีการเรียกว่ากระบวนการเฝ้าระวังนะครับทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ได้มีการเรียกว่าเปิดสถานการณ์ที่จะคุยกันนะครับแล้วก็มีการติดตามข้อมูลสถานการณ์การที่เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งนะครับหรือว่าการที่เกิดภาวะที่น้ำหลากเข้ามาซึ่งตอนนี้งานยุทธศาสตร์เองนะครับก็ได้มีการติดตามและมีการรายงานตามข่าวต่างๆนะครับเพื่อที่จะประมวลว่าเราจะมีโอกาสเสี่ยงแล้วก็มีการจัดระดับสุดท้ายเราก็จะมีการเปิดเขาเรียกว่าเปิดสถานการณ์ฉุกเฉินเปิดห้อง EOC ICS เพื่อที่จะดำเนินการจัดการตั้งแต่เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมการดูแลคนการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือการขนย้ายผู้ป่วยนะครับ
4: อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมระบบบริการทางการแพทย์ที่ได้ยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงพร้อมสำรองยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอตลอดจนการดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมพร้อมดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุและพร้อมเปิดใช้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อระดมทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนามและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย
5: สถานพยาบาลต่างๆเองก็ได้มีการจัดทำแผนแล้วครับแผนรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ที่มีโอกาสน้ำท่วมได้นะครับก็จะมีการเขียนแผนเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งที่ว่าขณะนี้จังหวัดตรังเองบทเรียนจากที่ผ่านมาก็เชื่อว่าเราน่าจะรับสถานการณ์น้ำท่วมในด้านการบริการได้นะครับแล้วก็คิดว่าการบริการจะมีความต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่ป่วยที่ต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องก็จะมีระบบการส่งยามีระบบเทเลเมดตามที่ได้บอกไว
4: ้ทั้งนี้ในการเตรียมการสำหรับพื้นที่จังหวัดตรังที่มีโอกาสเกิดอุ ุทกภัยในช่วงปลายปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนที่บ้านและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับศูนย์พักพิงในพื้นที่โดยจะมีระบบดูแลสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและควบคุมโรครวมถึงดูแลด้านสุขภาพจิตใจของผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยโยยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพสร้างนักฟุตบอลรุ่นใหม่ควบคู่กับการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะและศักยภาพด้านกีฬาวางรากฐานสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีคุณภาพติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
6: การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3นอกจากจะมีทีมจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศแล้วอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจและน่าจับตามองไม่แพ้กันคือทีมฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยที่สามารถก้าวขึ้นมาต่อกรกับสโมสรระดับอาชีพได้อย่างน่าสนใจหนึ่งในนั้นคืออาชาพยองสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพในโซนภาคกลางที่สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยการผ่านเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนลีกได้ถึง6ฤดูกาลติดต่อกันซึ่งในฤดูกาลนี้ทัพอาชาพยองยังเสริมทัพด้วยนักเตะต่างชาติมากประสบการณ์อย่างยูบยองซูกองหน้าชาวเกาหลีใต้ซึ่งเคยค้าแข่งกับสโมสรในไทยลีกมาแล้วหลายทีมอาทิชลบุรี FC และอยุธยายูไนเต็ดเพื่อเข้ามาเพิ่มประสบการณ์และศักยภาพในแนวรุกพร้อมเป้าหมายสำคัญคือการพาทีมก้าวขึ้นสู่ไทยลีก2ด้านโค้ชแบงค์ดำรงศักดิ์บุญม่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายในฤดูกาลนี้ยังคงเหมือนทุกฤดูกาลที่ผ่านมาคือการคว้าแชมป์โซนให้ได้เร็วที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรอบแชมเปี้ยนส์ลีกและเดินหน้าสู่เป้าหมายในการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2ต่อไป
7: เรายังคงเป้าหมายเดิมครับก็คือต้องคว้าแชมป์โซนให้ได้ให้เร็วที่สุดครับแล้วก็เตรียมให้พร้อมสุดในรอบแชมเปี้ยนลีกครับผมไม่ได้มีจุดอื่นสำหรับไปรอบกรุงเทพครับเราวางเป้าหมายไว้ที่สูงสุดตรงนั้นอยู่แล้วครับก็ฝากกองเชียร์ครับช่วยกันเชียร์เราให้เราประสบสำเร็จในการขึ้นเล่นแบบเพลย์สองให้ได้ครับ
6: แต่สิ่งที่น่าสนใจของทัพอาชาพยองอาจไม่ได้อยู่แค่การเสริมทัพด้วยนักเตะชื่อดังแต่อยู่ที่แนวทางการพัฒนานักฟุตบอลของสโมสรที่วางระบบตั้งแต่ทักษะฟุตบอลสมรรถภาพทางร่างกายระเบียบวินัยไปจนถึงความเป็นมืออาชีพควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านการศึกษาเพราะเป้าหมายของสโมสรไม่ได้เพียงต้องการสร้างให้ทีมประสบความสำเร็จในสนามแต่ต้องการสร้างนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพและเปิดเส้นทางให้นักฟุตบอลรุ่นใหม่ก้าวไปสู่ลีกอาชีพในระดับที่สูงขึ้นซึ่งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพยังได้จัดโครงการคัดเลือกทุนนักกีฬาฟุตบอลเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านฟุตบอลได้เข้ามาศึกษาต่อและพัฒนาตัวเองทางด้านวิชาการและทักษะกีฬานายภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกล่าวว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเรียนควบคู่กับการฝึกซ้อมและได้ลงแข่งขันในรายการต่างๆมากมายเพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดสู่นักกีฬาอาชีพต่อไป
8: เราเองเนี่ยก็จะมีโครงการในการทัดทุนนักศึกษาใหม่ทุกๆปีนะครับโดยการหาน้องๆที่จบระดับม.6 หรือปวช.ที่มีความสามารถนักกีฬาเข้ารับทุนการศึกษาที่เราซึ่งกระบวนการหลังจากเรารับเข้ามาแล้วเนี่ยเราเองก็ให้ความสำคัญเรื่องการเรียนพร้อมกับการฝึกซ้อมเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพแล้วก็ต่อยอดของการเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปครับ
6: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพไม่ได้มุ่งหวังเพียงความสำเร็จในสนามแต่ยังมุ่งสร้างนักฟุตบอลรุ่นใหม่ควบคู่กับการศึกษาเพื่อวางรากฐานสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพขณะที่เป้าหมายสำคัญในฤดูกาลนี้คือการพาทีมก้าวขึ้นสู่ไทยลีก2ให้ได้และพิสูจน์ว่าทีมฟุตบอลจากรั้วมหาวิทยาลัยก็สามารถก้าวสู่เวทีฟุตบอลอาชีพได้ไม่ต่างจากทีมอื่นๆปุริภัทรสอนการรายงาน
1: วันนี้เวลา 9:05 นขอเชิญชมรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์ NBT2HD และรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศสัปดาห์นี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจลดภาระค่าเดินทางของประชาชนด้วยระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้า การยกระดับรถโดยสารประจำทางสู่รถเมล์ไฟฟ้าตลอดจนการพัฒนาระบบรางและมอเตอร์เวย์เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเชื่อมไทยกับภูมิภาค
21: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
15: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
0: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประ

หรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่1ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น2พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา3มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เช้าวันนี้ท่านรองโฆษก

0: ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็จะนำประเด็นสำคัญและการดำเนินการของรัฐบาลที่น่าสนใจมาพูดคุยกันแบบเคลียร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในช่องทางพอดแคสต์สวัสดีครับท่านรองโฆษกลลิดาครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะคะ
0: เช้าวันนี้คงต้องชวนท่านรองโฆษกคุยเรื่องที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่12ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเรียกว่าสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์ทีเดียวนะครับท่านรองโฆษกครับการประชุมครั้งนี้ถ้าจะเรียกสั้นๆว่าการประชุม IMF World Bank เนี่ยมีความสำคัญยังไงครับแล้วก็มันก็ดูเหมือนเป็นการประชุมนานาชาติทั่วๆไปอย่างนั้นไม่ใช่เหรอครับ
1: เวทีนี้ค่ะเป็นเวทีที่รวบรวมคนจากที่เป็นเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจการเงินนะคะจากระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารโลกของแต่ละประเทศธนาคารกลางของแต่ละประเทศด้วยรวมถึงภาคธุรกิจนะคะรวมถึงภาคประชาสังคมภาคประชาชนด้วยค่ะก็จะมาคุยกันแล้วก็เพื่อต่อยอดในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตนะคะโดยหลายๆคนอาจจะสับสนระหว่าง IMF กับ World Bank นะคะผมคิดว่าจะเป็นองค์กรเดียวกันแต่2องค์กรนี้แยกกันค่ะโดย IMF เนี่ยจะดูเรื่องเสถียรภาพทางการเงินการคลังในส่วนของ World Bank จะเน้นในเรื่องการพัฒนาและการลดความยากจนค่ะ
0: ครับ
1: โดยงานในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นนะคะวันที่12ถึง18ตุลาคมอย่างที่อาจารย์ได้ว่าไว้ค่ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะเป็นการจัดขึ้นครั้งที่2แล้วนะคะหลังจากปี2534ค่ะที่ผ่านมาค่ะ
0: ครับ
1: โดยประเทศไทยก็เป็นโฮสต์เป็นเจ้าภาพค่ะแล้วก็คนไทยก็จะได้ประโยชน์อีกหลายๆอย่างเลยค่ะ
0: ครับได้ข่าวว่ามีคนลงทะเบียนมาเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับท่านรองครับที่เขาเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับIMF World Bank เนี่ยต้องมีความเชื่อมั่นว่าประเทศเรามีอะไรดีในสายตาของนานาชาติอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะในเรื่องของความพร้อมของประเทศไทยนะคะเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วก็ไม่บ่อยนักนะคะที่หลายๆประเทศเนี่ยที่ได้จัดเป็นครั้งที่2ค่ะเนื่องจากมีสมาชิกจากหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็จะเวียนกันจัดนะคะทุก3ปีแต่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นครั้งที่2เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของประเทศไทยด้วยรวมถึงมีรายงานที่เป็นหลักฐานเลยค่ะว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะมีการอ้างว่าประเทศไทยเนี่ยค่ะมีความพร้อมมากในการจัดงานนะคะในทุกๆด้านรวมไปถึงคุณคริสติน่ากอเกียว่าได้กล่าวในเวทีฟอบเมื่อหลายวันที่ผ่านมาที่สิงคโปร์นะคะกล่าวชื่นชมประเทศไทยรวมถึงมีการแจ้งว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เหมาะสมในการจัดงาน World Bank ในครั้งนี้ด้วยค่ะเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะรวมถึงบทบาทของเอเชียแปซิฟิกที่เพิ่มมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบันด้วยค่ะซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ
0: เขาเชื่อในความเป็นมืออาชีพความพร้อมของคนไทยนะครับว่าจะทำในเรื่องนี้ได้ทีนี้ในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับทางประเทศไทยเราก็ได้เสนอแนวคิดการจัดงานนะครับว่า Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience คนที่ไม่สันทัดภาษาอังกฤษฟังแล้วก็เข้าใจยากแนวคิดที่เราเสนอเรื่องนี้แบบนี้เนี่ยมันคืออะไรครับประเทศไทยเราต้องการจะบอกอะไรกับชาวโลก
1: อย่าง New Horizon เนี่ยก็คือเป็นขอบเขตน่านฟ้าใหม่นะคะในปัจจุบันเนี่ยโลกก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะมี AI เข้ามานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงวัยรวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและรวมถึงขั้วอำนาจของโลกที่มีการกีดกันทั้งด้านภาษีต่าง
0: ๆ
1: ตรงนี้ค่ะเปลี่ยนแปลงไปทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องมีการพัฒนาในเรื่องทักษะของคนหรือว่าทางด้านเศรษฐกิจการเงินต่างๆที่เพื่อมาสอดรับกับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นความเสี่ยงในอนาคตค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะสื่อเนี่ยก็มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับแต่พูดถึงสภาพปัจจุบันแล้วก็โอกาสที่จะมองต่อไปในอนาคตนะครับแล้วการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank หนนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างโอกาสให้กับประเทศเรายังไงเราจะเอามาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการที่เราจะเดินไปข้างหน้าได้ยังไงครับ
1: ก็มองว่าเรื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะทำให้การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจการเงินธุรกิจ ก็เป็นไปได้อย่างรวดเร็วโดยประเทศไทยเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นเขาเรียกว่ารอให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นแต่ประเทศเราเนี่ยต้องปรับตัวพัฒนาเพื่อที่จะสอดรับกับความท้าทายกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะคะโดยที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีการพัฒนาคนพัฒนาทักษะแรงงานรวมถึงต่อยอดเครือข่ายจากการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับประเทศมากที่สุดด้วยค่ะ
0: เพราะจะมีบุคคลสำคัญมาเยอะเลยการสร้างเครือข่ายเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งก็จะมีความสำคัญนะครับกลับแล้วก็แน่นอนว่าการประชุมผลเนี้ยก็จะเป็นเวทีนะครับที่จะได้เรียนรู้เราก็จะได้องค์ความรู้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของ IMF World Bank แล้วก็ประเทศต่างๆทีนี้เข้ามาบ้านเราทั้งทีเนี่ยจะเรียนรู้จากเขาอย่างเดียวเหรอครับเรามีอะไรให้เขาเรียนรู้มีอะไรที่เราจะเอาไปโชว์เขาเป็นตัวอย่างได้มั่งไหมครับ
1: ก็อย่างที่ท่านเอกนิติได้กล่าวไปนะคะประเทศไทยเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างอยากจะโชว์เขาแต่ว่าจุดที่จะเน้นเลยในเรื่องของการเงินดิจิตอลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทย Plus 60 40นะคะที่ท่านเอกนิติได้มีการนำเอาเป๋าตังระบบเป๋าตังระบบการเงินดิจิตอลเนี่ยมาใช้นะคะซึ่งมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วยค่ะซึ่งท่านเอกนิติให้คำนิยามว่าเป็นการเข้าถึงเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยหรือ Safe and Inclusive Digital Finance ค่ะซึ่งในจุดนี้นี่ก็จะสามารถที่จะเอาไปโชว์คนอื่นเขาได้รวมถึง AI นกกระซิบด้วยค่ะหลายคนจะมองว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแย่งงานของคนทั่วไปนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกลับใช้ AI เนี่ยมาเสริมทักษะให้กับพ่อค้าแม่ขายได้ซึ่งในจุดนี้เราจะสามารถนำไปโชว์ให้กับแต่ละประเทศได้ค่ะ
0: ได้ทราบว่า AI นี่ก็เป็นหัวข้อเป็นประเด็นหนึ่งที่จะมีการพูดคุยกันในการประชุมผลนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วท่านรองกิฟต์ครับเรื่องการเรียนรู้การแบ่งปันจากบทเรียนต่างๆระหว่าง IMF กับประเทศสมาชิกหรือว่าWorld Bank ต่างๆเนี่ยก็มีมานานแล้วในประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเริ่มมามีนะครับถ้าเราย้อนกลับไปก็คือตั้งแต่สมัยการสร้างเขื่อนภูมิพลแล้วก็นั่นคือเรื่องในอดีตจากนี้ไปเนี่ยในอนาคตความร่วมมือจะเป็นยังไงต่อนะครับ
1: อย่างในสมัยก่อนโครงสร้างความร่วมมือจะเป็นในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเขื่อนภูมิพลที่เรามีการกู้เงิน World Bankเพื่อที่จะมาสร้างเขื่อนป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะที่เราได้ยินพอช่วงน้ำท่วมจะได้ยินชื่อเขื่อนต่างๆมากมายนะคะก็อยากให้ทราบว่าหลายอันเนี่ยก็จะได้ความระดับความร่วมมือจาก World Bank ในการสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยการช่วยเหลือหรือการพัฒนาต่างๆในการต่อยอดความร่วมมือเนี่ยก็จะไปสู่การพัฒนาเรื่อง AI หรือว่าไม่ว่าจะเป็นwellnessเป็นธุรกิจ wellness หรือว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับ EV
0: ครับผม
1: ในส่วนนี้มากขึ้นค่ะ
0: ครับในการประชุมหนนี้นะครับสิ่งที่ทั่วโลกจับตามองก็คือ2หน่วยงานเนี่ยนะครับทั้ง World Bank กับIMF เนี่ยก็จะมีการปล่อยรายงานเปิดรายงานฉบับใหม่หลายเรื่องเลยนะครับสำหรับรายงานสำคัญที่จะมีการเปิดตัวก็จะมี World EconomicOutlook นะครับซึ่งจะเปิดตัวในวันที่13นะครับซึ่งก็จะเป็นการสำรวจวิเคราะห์ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจนะครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับอีกรายงานฉบับหนึ่งที่จะเปิดตัวเหมือนกันก็คือ Global Financial Stability Report นะครับซึ่งเป็นการประเมินระบบการเงินของโลกตลาดเงินตลาดทุนนะครับโดยจะเน้นในบริบทของตลาดเกิดใหม่แล้วก็ส่วนอีกฉบับหนึ่งเป็นเรื่องของ Fiscal Monitor นะครับเป็นรายงานสถานการณ์และแนวโน้มด้านการคลังรายได้รายจ่ายและหนี้ของภาครัฐของประเทศต่างๆนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวัฒนาที่เช้าวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องการประชุม IMF World Bank ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่12ตุลาคมไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569ที่ต้องเรียนถามท่านรองโฆษกก็คือว่าเป็นคำถามสำคัญเลยล่ะว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยจะได้อะไรจากการประชุมหนนี้ครับ
1: ค่ะก็ในส่วนที่เราจะได้อะไรเนี่ยจะขอแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะในระหว่างการจัดประชุมก็จะเป็น เป็นภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหมสาขาธุรกิจโรงแรมร้านค้าหรือว่าธุรกิจการขนส่งเนี่ยจะได้ประโยชน์จากในการจัดงานในครั้งนี้โดยตรงเลยค่ะ
0: คร
1: ับ แล้วก็มีการประเมินนะคะว่าธุรกิจตรงนี้ค่ะที่จะได้รับประโยชน์เนี่ยจะได้รับถึงมูลค่าเงินสะพัดกว่า 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาในการประชุมในครั้งนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับพวกเศรษฐกิจการเงินการคลังซึ่งเขาจะสเปนรายได้ต่อการประชุม1ครั้งเนี่ยค่ะประมาณ 150,000 บาทต่อการประชุม1ครั้งโดยประเทศไทยค่ะได้มีการทำในการเลือก extend stay ด้วยค่ะอยากให้เขาอยู่ต่อเพื่อจะสเปนเงินได้มากขึ้นรวมถึงมีการทำ spouse โปรแกรมด้วยค่ะในเรื่องของคู่สมรสที่นำ
0: มาด
1: ้
0: วย
1: ใช่ค่ะเพื่อให้เขาได้สเปนเงินในประเทศเราได้มากขึ้นเพื่อให้กลุ่มธุรกิจต่างๆที่จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงเนี่ยได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะคะในส่วนที่สองเนี่ยค่ะซึ่งเป็นส่วนที่ท่านเอกนิติเน้นย้ำมากก็คือในเรื่องของการลงทุนค่ะก็จะเป็นส่วนที่ต่อยอดจากการประชุมในครั้งนี้ก็จะเกิดการลงทุนเกิดขึ้นเมื่อมีการลงทุนเกิดขึ้นก็จะมีการสร้างงานพัฒนางานพัฒนาธุรกิจค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยโดยตรงค่ะแล้วในส่วนของเครือข่ายด้วยเช่นกันค่ะเครือข่ายการลงทุนนะคะแล้วก็ในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นส่วนของแนวทางในการพัฒนาทางด้านการเงินการคลังของไทยให้พัฒนามากยิ่งขึ้นรวมถึงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: แต่ดูเหมือนว่าการจัดประชุมหนนี้เนี่ยฟังดูมันเป็นเรื่องของบรรดาผู้นำเป็นเรื่องของบรรดาผู้บริหารระดับสูงทางด้านการเงินการคลังของประเทศของเขตเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในกรุงเทพมั้งแล้วคนที่อยู่ต่างจังหวัดผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดย่อยรวมไปถึงเยาวชนต่างๆเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ได้อานิสงส์อะไรจากการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้ครับ
1: ก็ในส่วนนี้นะคะท่านเอกนิติได้มีการแพลนแล้วว่าการประชุมในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่กรุงเทพค่ะท่านเน้นย้ำในเรื่องการลงทุนนะคะว่าการลงทุนเนี่ยจะต้องไม่กระจุกอยู่แค่ ECหรือว่ากรุงเทพก็มีการนำเสนอในแง่ของว่าการลงทุนต้องกระจายไปตามหัวเมืองต่างๆเช่นโคราชขอนแก่นหรือแม้แต่ภาคเหนือก็ได้แก่ลำพูนนะคะเมื่อการลงทุนกระจายตัวเนี่ยเศรษฐกิจก็จะกระจายตัวมากยิ่งขึ้นไม่ได้กระจุกอยู่แค่กรุงเทพหรือ EEC อย่างที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในส่วนของเมื่อการลงทุนไปเนี่ยก็จะเกิดการพัฒนาทักษะของคนนะคะก็จะทำให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะอัพสกิลมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของรายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก็มีคำถามแบบที่ถามท่านรองแบบไม่เกรงใจนะครับว่าถ้าหลังจากจบงานไปแล้วเนี่ยแขกเรือกลับไปแล้วเนา
1: ะ
0: ตอนที่เขามาเขาก็มาพักมาจับจ่ายใช้สอยมาทานอาหารไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆชื่นชมวัฒนธรรมของเราแต่พอกลับไปแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งคิดว่าที่เราลงทุนเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยท่านรองคิดว่ามันจะคุ้มกับการลงทุนไหมครับ
1: ท่านเอกนิติใช้คำว่าสปริงบอร์ดให้กับประเทศไทยค่ะ
0: ครับ
1: คิดว่าน่าจะคุ้มค่ามาก อย่างก้าวกระโดดเลยค่ะจะนำพาการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจพัฒนาคนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆก็คิดว่าทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างมหาศาลให้เหมือนกับคำว่าสปริงบอร์ดที่ท่านเอกนิติได้ว่าไว้นะคะ
0: ครับในระหว่างการประชุมครั้งนี้ก็ขอให้ท่านรองโฆษกเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยนิดนึงนะครับที่จะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพในหนนี้ครับ
1: ก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะประเทศไทยก็จะได้เปิดฉากการเป็นเจ้าภาพนะคะเวที IMF World Bank Annual Meeting ปี2026ค่ะก็อยากเชิญชวนคนไทยนะคะให้เป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะให้กับคนไทยนะคะเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ค่ะจะนำพาความเจริญรวมถึงการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพัฒนาแรงงานนะคะให้ประเทศไทยได้ก้าวต่อไปในเวทีโลกค่ะ
0: ฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลหรือท่านรองโฆษกนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรืออยากทราบการดำเนินการเรื่องไหนของรัฐบาลเป็นพิเศษนะครับหรือว่าจะมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็ส่งมาบอกเราได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าทางทีมโฆษกก็จะนำมาเสนอทาง FM 92.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางพอดแคสต์นะครับแล้วก็ทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook X YouTube Instagram ของสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาท่านรองโฆษกกิฟต์กับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญไหน

ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

ทำสัญญาซื้อบ้านต้องได้บ้านไม่ผ่อนลมการซื้อบ้านเมื่อชำระราคาครบถ้วนแล้วจะต้องได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจากเจ้าของบ้านปัจจุบันการซื้อบ้านเรามักจะขอสินเชื่อทำสัญญากู้กับธนาคารและผ่อนชำระกับธนาคารแต่ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถขอสินเชื่อหรือทำสัญญากู้กับธนาคารได้แต่ต้องการทำสัญญาและผ่อนชำระกับเจ้าของบ้านโดยตรงสามารถทำได้หรือไม่และมีข้อควรระวังอย่างไรตามกฎหมายการทำสัญญาซื้อบ้านกับเจ้าของบ้านและผ่อนชำระโดยตรงโดยมีเงื่อนไขกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปจนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้นเป็นรูปแบบหนึ่งในการทำสัญญาซื้อขายที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตกลงกันได้วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายสะดวกสำหรับผู้ซื้อเนื่องจากผู้ซื้อไม่ต้องยื่นกู้กับธนาคารไม่ต้องส่งเอกสารไม่ต้องมีประวัติทางการเงินที่ดีแต่ในกรณีนี้มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีหลายกรณีที่ผู้ซื้อชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วแต่ผู้ขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อได้เนื่องจากผู้ขายไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงในทรัพย์สินหรือผู้ขายนำทรัพย์สินไปจดจำนองหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันจนไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้หรือผู้ขายเป็นหนี้และทรัพย์ถูกยึดเพื่อที่จะนำไปบังคับใช้หนี้ในกรณีนี้ดังนั้นการทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นเจ้าของที่แท้จริงผู้ซื้อจะต้องตรวจเอกสารและข้อสัญญาให้รัดกุมโดยเฉพาะจะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าได้ทำสัญญากับเจ้าของซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงและตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่ทำการซื้อขายปลอดจากการจำนองหรือภาระผูกพันอื่นๆทั้งนี้ผู้ซื้อและผู้ขายอาจมีข้อตกลงเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างเช่นจะตกลงกันว่าให้ผู้ขายโอนทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อทำสัญญากู้ให้กับผู้ขายจากนั้นนำทรัพย์สินไปจดจำนองประกันสัญญากู้ให้กับผู้ขายอีกครั้งนึงดังนี้จะเห็นได้ว่าการทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าของบ้านที่แท้จริงจะมีข้อควรระวังที่ผู้ซื้อจะต้องพิจารณาหลายด้านต่างจากการซื้อขายบ้านที่ผู้ซื้อขอสินเชื่อและทำสัญญากู้กับธนาคารที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่ก็มั่นใจได้ว่าหลังจากชำระครบถ้วนแล้วผู้ซื้อจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามกฎหมายทางที่ดีการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงผู้ซื้อควรที่จะขอสินเชื่อทำการซื้อขายและจดจำนองต่อสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงเพื่อที่จะเป็นประกันว่าเมื่อชำระราคาครบถ้วนแล้วผู้ซื้อจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไม่เป็นการผ่อนลมค่ะ

0: ือนภัยห่วงใยสังคม
1: ท่ามกลางสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเนื่องด้วยมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเตือนก่อนปรับสำหรับในกรณีการกระทำผิดที่มีข้อยกเว้นนั้นคือการเมาแล้วขับตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะเนื่องด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการตักเตือนก่อนปรับสำหรับผู้กระทำผิดฐานขับรถขณะมึนเมาและหากผู้ขับขี่ปฏิเสธการเป่าวัดแอลกอฮอล์จะถือว่าเข้าข่ายความผิดเช่นเดียวกับการเมาแล้วขับและถูกดำเนินคดีทันทีสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะความผิดฐานเมาแล้วขับซึ่งจะไม่มีมาตรการตักเตือนก่อนปรับหากตรวจพบจะดำเนินคดีทันทีสำหรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดว่าผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกำหนดมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลสามารถสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ได้หากก่อเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตายโทษจะเพิ่มสูงขึ้นโดยอำนาจจำคุกสูงสุดถึง10ปีและเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และในกรณีกระทำผิดซ้ำภายใน2ปีจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมทั้งสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้หากผู้ขับขี่ปฏิเสธการเป่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์กฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการขับรถในขณะมึนเมาและมีโทษเช่นเดียวกับเมาแล้วขับอีกทั้งอาจมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานเพิ่มเติม
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
3: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
2: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
4: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม

ครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้กล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องสงสัยภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ชายแดนจังหวัดภาคใต้นะครับโดยผู้ต้องสงสัยเนี่ยจะได้รับการปฏิบัติโดยโปร่งใสตรวจสอบได้และปราศจากการกระทำทรมานโหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตลอดจนการกระทำให้บุคคลสูญหายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับได้มีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565นะครับกำหนดมาตรการป้องกันการกระทำดังกล่าวเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธินะครับผู้ถูกควบคุมตัวตามหลักกฎหมายทั่วไปรวมถึงผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษด้วยนะครับเช่นมาตรา22ในการควบคุมตัวนะครับกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับกุมและควบคุมจนกว่าจะส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนนะครับหรือปล่อยตัวบุคคลผู้นั้นไปเว้นแต่ว่ามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถที่จะดำเนินการเช่นนั้นได้แต่ต้องบันทึกเหตุสุดวิสัยไว้นะครับตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยครับแจ้งกับพนักงานอัยการนายอำเภอนะครับในการควบคุมโดยทันทีหากผู้รับแจ้งเห็นว่านะครับมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำทรมานโหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือกระทำให้บุคคลนั้นสูญหายนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับแจ้งก็จะดำเนินการร้องขอต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาในท้องที่นั้นตามมาตรา26เพื่อที่จะให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งยุติการกระทำเช่นว่านั้นทันทีนอกจากนี้ในมาตรา29เนี่ยครับยังกำหนดให้ผู้พบเห็นหรือทราบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวนะครับสามารถแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองพนักงานอัยการคณะกรรมการอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายนะครับโดยวิชักช้าทั้งนี้นะครับถ้าผู้แจ้งได้กระทำโดยสุจริตก็จะไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาทางวินัยนะครับแม้ภายหลังว่ามิได้มีการกระทำความผิดตามที่แจ้งก็ตามจะเห็นได้ว่านะครับการแจ้งการควบคุมตัวนะครับก็เพื่อที่จะให้พนักงานในการฝ่ายปกครองเนี่ยครับเข้ามาตรวจสอบว่ามีเหตุสงสัยว่ามีการกระทำในลักษณะที่เป็นการกระทำทรมานกระทำโหดร้ายและมนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือกระทำให้บุคคลสูญหายหรือไม่นะครับทั้งเรื่องของการให้บันทึกภาพและเสียงเนี่ยครับก็เพื่อเป็นพยานหลักฐานสามารถตรวจสอบได้โปร่งใสนะครับและนะครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่กล้าที่จะกระทำละเมิดไม่กล้าที่จะกระทำความผิดตลอดจนนะครับฝ่ายผู้ถูกควบคุมตัวเองไม่สามารถที่จะร้องหรืออ้างกลั่นแกล้งนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้เพื่อเป็นหลักฐานในการควบคุมตัวเป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะครับจึงเป็นมาตรการป้องกันทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่กล้ากระทำความผิดและป้องกันมิให้มีการแอบอ้างร้องกันแกล้งเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกด้วยในกรณีที่ท่านผู้ชมนะครับเป็นผู้พบเห็นหรือทราบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับสามารถที่จะเข้าไปแจ้งด้วยตนเองที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายของสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศหรือสามารถที่จะแจ้งทางระบบการรับแจ้งการควบคุมตัวของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ครับ

0: จเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: เตือนประชาชนได้รับเงินโอนผิดบัญชีแล้วนำไปใช้เองไม่คืนเจ้าของมีความผิดตามกฎหมายตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสืบเนื่องจากในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ได้นำเอาการทำธุรกรรมออนไลน์รูปแบบต่างๆมาใช้ในการชำระค่าสินค้าค่าบริการหรือโอนเงินให้กับบุคคลอื่นผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรือผ่านตู้ ATM ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดทำให้โอนเงินผิดบัญชีจากการกรอกเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้องซึ่งบางครั้งอาจเกิดปัญหาว่าเจ้าของบัญชีปลายทางไม่ยอมคืนเงินที่โอนผิดไปคืนนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนไปยังประชาชนว่าเจ้าของบัญชีปลายทางซึ่งได้ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นเพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใดและบุคคลดังกล่าวได้เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่3โดยทุจริตไม่ยอมส่งมอบคืนให้เจ้าของนั้นบุคคลดังกล่าวจะมีความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปี6เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนสำหรับกรณีที่ท่านได้รับเงินโอนผิดบัญชีที่ผู้อื่นโอนเข้ามาที่บัญชีธนาคารของท่านห้ามนำเงินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวและเมื่อท่านทราบว่ามีรายการโอนเงินที่ไม่ทราบที่มาเข้ามาในบัญชีธนาคารของท่านห้ามถอนเงินดังกล่าวมาใช้เด็ดขาดให้ติดต่อกับทางธนาคารเพื่อตรวจสอบที่มาของเงินนั้นและหากได้รับการติดต่อโดยตรงจากเจ้าของบัญชีห้ามโอนเงินคืนเองเด็ดขาดเพราะอาจตกเป็นเครื่องมือของคนร้ายในการฟอกเงินได้โดยให้ประสานกับทางธนาคารเพื่อให้ธนาคารทำการดึงเงินคืนบัญชีต้นทางทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามไปยังสายด่วน191หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: ร่งคูออนเร่งคูออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพ

สวัสดีครับการที่บุคคลทั้งสองคนจะอยู่ร่วมกันนะครับในฐานะคู่ชีวิตนั้นนะครับจะต้องมีการจดทะเบียนสมรสกันแต่หากภายหลังการจดทะเบียนสมรสนั้นการสมรสอาจจะเป็นโมฆะได้นะครับท่านเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบมาเล่าให้ฟังการสมรสที่ถูกต้องหรือชอบด้วยกฎหมายนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บุคคลทั้งสองที่จะสมรสกันต้องจดทะเบียนสมรสต่อหน้านายทะเบียนของสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอการสมรสดังกล่าวจึงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายหากพบว่าขณะจดทะเบียนสมรสมีการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายการสมรสนั้นมีผลเป็นโมฆะซึ่งคำว่าโมฆะในทางกฎหมายหมายถึงเสียเปล่าไม่มีผลบังคับหรือไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายมาตั้งแต่ต้นเสมือนไม่เคยเกิดขึ้นดังนั้นการสมรสที่เป็นโมฆะจึงมีความหมายเสมือนไม่เคยมีการสมรสเกิดขึ้นนั่นเองโดยเหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆะมีดังต่อไปนี้ 1. สมรสกับบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 2. สมรสกับบุคคลซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาคือบิดามารดาปู่ย่าตายายลูกหลานเหลียนหรือสมรสกับบุคคลซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาทั้งนี้ให้ถือตามสายโลหิตโดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นญาติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 3. สมรสโดยไม่ได้ยินยอมที่จะเป็นคู่สมรสกันอย่างแท้จริงหมายความว่าจดทะเบียนสมรสกันโดยที่ไม่มีเจตนาที่จะอยู่ร่วมกันแต่สมรสโดยมุ่งหมายโดยประโยชน์อื่นใดเช่นจดทะเบียนสมรสเพื่อให้มีสิทธิ์รับบำเหน็จตกทอดของอีกฝ่ายหรือมีการแอบอ้างชื่อของบุคคลซึ่งถึงแก่กรรมแล้วไปจดทะเบียนสมรสเป็นต้น 4. สมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่เส้นสมรสซ้อนนะครับในกรณีที่การสมรสฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพราะเหตุสมรสซ้อนบุคคลผู้มีส่วนได้เสียซึ่งถูกกระทบกระเทือนสิทธิ์อันเนื่องมาจากการสมรสสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างหรือร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะก็ได้แต่กรณีการที่สมรสฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพราะเหตุอื่นซึ่งไม่ใช่เหตุสมรสซ้อนต้องมีคำพิพากษาของศาลเท่านั้นที่แสดงว่าการสมรสเป็นโมฆะโดยคู่สมรสบิดามารดาหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรสอาจร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะได้ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าวผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้อัยการเป็นผู้ร้องขอต่อศาลก็ได้หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: เตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ปัจจุบันการกระทำความผิดบนท้องถนนหรือการเกิดอุบัติเหตุมักจะเกิดจากการกระทำสำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่เคารพกฎวินัยจราจรจากความประมาทจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นได้นั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะเนื่องจากข้อมูลอุบัติเหตุในห้วงที่ผ่านมาของศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าการขับรถย้อนสอนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหลายครั้งซึ่งการขับรถย้อนสอนไม่เพียงแต่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522เท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความประมาทของผู้ขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผู้อื่นข้อมูลจากศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้ว่าการขับรถย้อนสอนเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของอุบัติเหตุรุนแรงและถือเป็นความผิดอย่างเช่นกรณีบนทางหลวงพิเศษหมายเลข81มุ่งหน้ากาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสามารถสกัดรถที่ขับรถย้อนสอนได้ทันเวลาก่อนเกิดเหตุแปรแรงขึ้นซึ่งการขับรถย้อนสอนบนทางหลวงพิเศษถือเป็นพฤติกรรมอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วสูงและมีปริมาณรถจำนวนมากการกระทำดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่อาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินพร้อมย้ำว่าเจ้าหน้าที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ความผิดฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในทุกกรณีพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเสนอพนักงานอัยการพร้อมความเห็นขอให้ศาลพิจารณาริบรถยนต์ที่ใช้กระทำความผิดเพื่อสร้างมาตรการป้องปรามและยับยั้งพฤติกรรมเสี่ยงอย่างจริงจังไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบนท้องถนนสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนว่าความสะดวกเพียงชั่วคราวจากการฝ่าฝืนกฎหมายอาจนำมาซึ่งโทษทางกฎหมายและความสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับได้ศูนย์บริหารจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนในการเคารพกฎหมายจราจรใช้เส้นทางอย่างถูกต้องและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมี

0: ณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: รัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มั่นใจช่วยสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของไทยสู่จอเรดาร์โลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกทั้งนี้รัฐบาลได้วางมาตรการครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าการรักษาความปลอดภัยที่พักและการเดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีแผนเผชิญเหตุรองรับสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัยเช่นฝนตกหนักหรือน้ำท่วมเตรียมหน่วยฉุกเฉินตำรวจและแพทย์กู้ชีพสแตนบายตลอด24ชั่วโมงคาดว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: จากนี้ไปขอเชิญรับ
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569 22-26 ตุลาคมร่วมรับชมรำวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคขบวนวัฒนธรรมทั้งเก่าอำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เราขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายแล้วพ่อกันเด้อ
3: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ่าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักษาข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดีเลกหากิจกรรมงานอดีเลกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
4: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
5: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
4: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
6: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสรวมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
7: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครจะได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอปมช.สัมพันธ์ค่ะ
10: อปมช.สัมพันธ์สารพันเรื่องราวข่าวสารของรัฐสู่พี่น้องประชาชนเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านที่กำลังติดตามที่กำลังฟังสวทขอนแก่นนะครับมาคลื่นความถี่ 99.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับ FM เนาะ AM นี้621กิโลเฮิรตซ์นะครับมาเพจ Facebook สวทขอนแก่นสวัสดีไทยเฮาเพจอาน้อยจิรวัฒน์เพจต่างๆช่องทางต่างๆเนี่ยนะโอ้ยเยอะแยะมากมายนุ่งนะครับมาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมชสัมพันธ์ประจำเขาเรียกประจำทุกวันเสาร์นุ่งลืมหรือยังนี่ทุกวันเสาร์อาน้อยนัดนะครับมาช่วงเวลา9นาฬิกาโดยประมาณถึง10นาฬิกานี่แหละซึ่งวันนี้เจอกันก็วันที่10ตุลาคมปีพุทธศักราช2569ซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์วันนี้วันเสาร์แรมเท่าไหร่นี่แรม14ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับเวลาขณะนี้ก็9นาฬิกากับอีก15นาทีนี่แหละสาระข่าวสารนะครับเสียงเพลงเพราะๆมามอบมาฝากคนผู้ฟังกันแล้วกันนะครับมีข่าวงานประชาสัมพันธ์สิ่งดีของดีนะครับมีประโยชน์ข่าวเตือนภัยต่างๆนะครับมาที่เกิดเหตุเพศภัยน้องนะครับในชุมชนหมู่บ้านอำเภอจังหวัดของท่านแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับถือว่าเป็นนะครับผู้ที่มีส่วนร่วมนะครับของรายการอปมช.สัมพันธ์นี่แหละนะครับนั้นเป็นนักข่าวนักข่าวอาสาสมัครนะครับที่จะมาประชาสัมพันธ์นะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในชุมชนตำบลหมู่บ้านของท่านนี่แหละหมายเลขโทรศัพท์ผู้จัดเบอร์น้อย0817170598ขอแสดงความยินดีด้วยกับทางสมคารวะสัมภกรเนาะนะครับมาเพื่อนบอกว่าจะเก็บรายได้งบประมาณปีนี้นะครับปี69นี่แหละพุ่งนะครับมา 2.5 ล้านล้านนะครับแล้วก็สูงกว่าคาดนะครับคือคาดการไว้แต่มันสูงกว่านะครับไป 70,000 ล้านนี่แหละซึ่งก็บอกว่าอานิสงส์นะครับอานิสงส์เกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัดนี่แหละนะครับมีคนผู้ฟังจะคุยด้วยหรือเปล่าสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับออกรายการ
0: นี่บ่อยๆอ๋อออกอากาศออกรายการอยู่ครับ
1: อ๋อครับไอเดี๋ยวให้กระปุกลูกก่อนคนว่าให้กระปุกลูกร่วมสินค้าไงก็เพราะว่าสิเอาน้ํายางละ3เหรียญ
0: อ๋อโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวโทรกลับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวว่าสีแจ้งข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนประมาณนั้นแหละกสิด่วนคนละแนวประมาณนั้นเอาเบอร์โทรผู้จัดโทรได้นะครับมีข่าวมีสารนะครับอยากจะฟังข่าวอะไรอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะมีความสุขร่วมเดินทางไปกับรายการอปมช.สัมพันธ์นี่แหละน้องอ่ะเมื่อสักครู่ก็ดีใจด้วยนะครับเกี่ยวกับสัมภาระนี่แหละไทยช่วยไทยพลัดอันนี้ส่งเงินพ่นออกมาจับจ่ายนะครับเศรษฐกิจมันก็กระเตื้องพอกระเตื้องนะครับผู้คนมีรายได้นะครับส่วนหนึ่งก็เก็บภาษีง่ายขึ้นประมาณนั้นคนมีเงินเนาะนะครับอยากได้นะครับไทยช่วยไทยพลัดนะครับไปถึงสิ้นปีเลยไหม อยากเพิ่มอีกได้เป็นยังงอนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้เงินเยอะนะน้องคุณผู้ฟังอันนี้เกี่ยวกับข่าวนี้จับนะครับเกี่ยวกับยาเสพติดเมจ้าผู้ใดไปยุ่งเกี่ยวนะครับไปฆ่าไปกินไปเสพดอกอันนี้จับได้ตั้ง11ล้านเม็ด11ล้านเม็ดน่าจะเป็นยาบ้าน้องนะครับแล้วก็ยาไอซ์นะครับก็เอาไปซุกไว้เรือกลางอ่าวไทยตั้ง 1.2 ตันดูคาร์โครงการคาร์ว่าหัวข้อน้องแผนปฏิบัติการสยบภัยรีมัจฉานุปราบสมุทรว่างั้นบ้ายนอนะครับยาไอซ์ 1.8 ตันยาบ้านี้11ล้านเม็ดไหมเอาไว้อยู่กลางเรือปุ่นนะครับเพื่อที่จะเยาะกระโดดทยอยนะครับไปตามจุดต่างๆนี่แหละด้วยจากจุดใดเสพใดน้องๆนะครับเกี่ยวกับยาเสพติดอันนี้บอกว่าฝนนะครับไม่ใช่ฝนน้องทางผบ.ตร.นี่แหละนะครับถือว่าเป็นข่าวดีก็แล้วกันถามคุณผู้ฟังก่อนนะครับถ้าตำรวจเพิ่นตักเตือนนี่เราจะเชื่อหรือเปล่าเราจะปฏิบัติ ตามหรือเปล่านะนะครับเพิ่นเตือนว่าครั้งนี้นะนะครับมาเตือนเด้ออย่าเฮ็ดจังซี่อย่าเขาด้วยอย่าทำผิดกฎหมายต้องถามคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังจะเชื่อหรือเปล่าดูหัวตาตาไปว่าโอ้เตือนซื้อบ่เสียเงินพ่อใจหลายประมาณนั้นแล้วก็บ่เฮ็ดคือเก่าติหรือจังได๋เนาะอันนี้มีข่าวว่าผบ.ตร.นี่แหละเพิ่นสั่งห้ามจราจรตำรวจจราจรนะครับแม่ที่ตั้งด่านที่สวมหมวกอีโมงไอโมงนั่นเลี้ยวบ่เห็นจักไผเป็นไผจักลูกเต้าเราไผเพิ่นบอกว่าห้ามนะครับห้ามสวมไอโมงปิดบังหน้านี่แหละห้ามนะครับคุณตำรวจจ๋านะครับผบ.ตร.เพิ่นบอกว่าถ้ามันร้อนมันห้อนหลายซุ่มเจ้าอ้างว่าห้อนต้องคุ้มหน้าคุ้มแขนคุ้มคนเลยบ่ฮู้ว่าเป็นตำรวจหรือผู้ใดนะครับจักผู้หญิงผู้ชายว่าซั่นถ้าหากร้อนนะครับผบ.ตร.เพิ่นบอกว่างดเลยนะครับแม่อย่าไปตั้งมันห้อนบ่ให้เว้าคําว่าห้อนแล้วไปสวมเขาได้หน้ากากดำๆนั่นแหละนะครับแล้วเพิ่นก็บอกว่าให้เน้นนะครับในการตักเตือนเป็นหลักอันนี้ถือว่าเป็นโอ้เราสังคมเราก็ต้องการแบบนั้นแหละนะครับไปจับค่าปรับเพิ่มไปหน่อยเงินทองก็หายากผิดกับหัวผิดอยู่นะครับลองดูว่าตักเตือนนะครับเอาเป็นส่วนใหญ่ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ดูมาว่าคนจะปฏิบัติตามกฎหมายหรือเปล่าสิใส่หมวกกันน็อกบ่สิบ่ย้อนสอนบ่นะครับสิบ่แซงในเขตห้ามแซงบ่สิบ่ขับรถกวนบ้านกวนเมืองบ่ประมาณนั้นแหละเนาะอันนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับมาทางผบ.ตร.นะครับมาผู้บังคับการตำรวจนี่แหละสั่งห้ามนะครับเข้าใจตามนี้ผู้ใดพอผู้ใดเห็นหรือสิถ่ายรูปมาเบิ่งกับบ่ว่าอันนี้ข่าวน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมที่อุทัยธานีเนาะนะครับชาวเขาเรียกว่าชาวนาที่อำเภอทับทันเนี่ยนะมันต้องหอดย่ำเกี่ยวเลยครับพี่น้องข่าวต้องกระดกข้าวมันตั้งท้อนแซ่น้ำไปก็อุ้ยก็บ่ได้เลยน้องเพิ่นก็ลุยน้ำลึกเกี่ยวข้าวใส่กระมังนี่แหละบอกว่าขาดทุนหนักจนต้องโอ้สิว่าจังได๋น้องขาดทุนหนักนะครับลำบากอีกตั้งหากขาดทุนอีกตั้งหากด้วยนี่น้องที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนี่แหละเนาะเอ้าว่ากันไปอีกข่าวหนึ่งเนาะนะครับทีนี้พยากรณ์อากาศก่อนก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังเนาะนะครับมาฟังพยากรณ์อากาศก่อนเนาะพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์นะครับมาเสาร์ที่10ปอนะครับมาที่หน่อยพูดแล้วเนาะแป๊บหนึ่งก็แล้วกันเนาะหน่อยอัปเดตก่อนเนาะนะครับพอเห็นแว๊บๆนะครับเห็นวันที่เก่าเลยสิงงเนาะวันที่10ตุลาคม2569นะครับลักษณะอากาศทั่วไปไม่ใช่น้อยไปพยากรณ์อากาศผิดวันแล้วบ่นะครับข่าวอีสานคล้ายข่าวนะครับชั่วโมงก่อนหน้านี่บ่อัปเดตบ่หรือจังได๋เนาะลักษณะอากาศทั่วไปวันที่10ตุลาคม2569นะครับคุณผู้ฟังพยากรณ์อากาศบอกว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นว่างั้นแล้วก็จะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนน้อยก็ต้องขออภัยแล้วเนาะนะครับเอาพยากรณ์อากาศเมื่อวานนี่แม่ตั้งไว้เมื่อวานนี่บ่เปลี่ยนวันที่10เป็นวันที่9วันที่9บอกว่าฝนจะลดลงทีนี้บอกว่าจะมีนะครับจะมีฝนเพิ่มวันนี้แม่นะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนโดยจะมีลักษณะนะครับของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเด้อรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ทีนี้ส่วนทางภาคใต้น้องบอกว่ายังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนนะครับให้ระมัดระวังอันตรายนะครับในเรื่องของฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมสิมีน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขามันใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มนี่แหละสิเกิดน้ำท่วมได้นอนได้ครับทีนี้พยากรณ์อากาศนะครับไปทางภาคเหนือวันนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรแล้วก็ที่เพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือโอ้ยน้อยรายงานนะครับสภาพอากาศผิดนะครับบอกเมื่อวานนี้บอกว่าฝนลดวันนี้ฝนเพิ่มไหมนะครับภาคเหนือภาคอีสานนะครับมี 20-30% เนาะ แต่ว่าวันนี้วันที่10ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะครับบอกว่ามีฝนฟ้าคะนอง60%นะครับ60%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับก็บริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็ที่อุบลราชธานีนี่แหละอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ก็บริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครแล้วก็ที่สมุทรสงครามเนาะนะครับเน้นหนักนะครับหนักบางแห่งก็บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีว่างั้นเนาะนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ก็บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีนี่แหละตกหนักนะครับบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีแล้วก็ที่ตราดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาแล้วก็ที่นราธิวาสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็ที่สตูลอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้านกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง180%เมื่อวานนี้30เนาะวันนี้80เด้อพี่น้อง80ของพื้นที่ก็มีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งไว้งั้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสนะครับก่อนที่จะไปร้านทองอันนี้ตำรวจจับได้แล้วจับได้เพราะว่าร้านทองเขาลงขันนะครับลงขันก็คือจ้างนักสืบนี่แหละสืบจับคนร้ายนี่แหละนะครับมาซอยตำรวจน้องนะครับพฤติกรรมแกก็นะครับเขาเรียกว่าโจรสาวรายนี้แหละเพื่อ นำทองแท้ๆนี่แหละแต่ว่ายัดไส้เนาะนะครับร้านทองวงการร้านทองเขาเรียกว่าทองยัดไส้นี่แหละเอาไปจำนำพี่น้องนะครับแม่ยกตัวอย่างอย่างไปจำห้าบาทนี่นะครับแม่จำนำร้านทองในเขตพื้นที่สพห้วยใหญ่นะครับแม่สพห้วยใหญ่นี่อยู่ไหนนะครับแม่เขาเรียกว่าสพห้วยใหญ่อยู่ไหนนี่นะครับแม่หมู่หนึ่งนะครับแม่ห้วยใหญ่บางละมุงจังหวัดชลบุรีนานะครับทอง5บาทนานะครับเสียก็รวมมูลค่าตั้ง 200,000 นะครับเกือบ 300,000 เนาะ5บาทเอาไปจำนำนานะครับ 275,000 บาทนะครับมูลค่าจริงๆน่าจะทองสักสลึง1บ่อไปหุ่มเนาะหุ่มไปยัดไส้แล้วก็จำนำนะครับมูลค่าการเสียหายประมาณ 5.5 ล้านพุ่นนานะครับทีนี้ร้านทองนะครับซึ่งก็นะครับให้นักสืบนี่แหละตามสืบพฤติกรรมนะครับจนจับได้แล้วเนาะนะครับหอนเห็ดเนาะนะครับทีนี้อัปเดตราคาทองวันนี้นะครับวันนี้เปิดตลาดยังเปิดนะครับแต่ว่าน้อยยังไม่อัปเดตหรืออัปเดตตอนนี้เลยลองอัปเดตเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับทองนี่แม่นะครับลองดูนะครับว่าเนี่ยนะครับตลาดเปิดวันนี้แต่เมื่อวานนี้ขึ้นตั้ง700นะครับเกี่ยวกับทองนี่แหละวันนี้ยังไม่เห็นอัปเดตเลยนะครับเอาวันนี้ก็แล้วกันเนาะนะครับพอดูแล้วยังไม่ขึ้นมานะครับทองคำแท่งนะครับรับซื้อวันนี้นะครับวันที่9ตุลาคมนี่แหละ 66,250 แล้วก็ขายออกอยู่ที่ 66,450 บาทนะครับเอา200 ราคาทองรูปพรรณนะครับรับซื้อที่ 64,930.28 บาทนะครับขายออกอยู่ 67,250 บาทประมาณนั่นแหละราคาน้ำมันนะครับคุณผู้ฟังนะครับดีเซล B20 อยู่ที่ 37.19 บาทต่อลิตรนะครับราคาหน้าปั๊มจริงๆนะครับหน้าอยู่ที่38กว่านั่นเลยเนาะเวลาไปเติมมิลลินะครับดีเซลอยู่ที่ 42.94 บาท นะครับมาต่อลิตรนี่แหละเมื่อวานน้อยก็เติมแล้วแล้วนะครับเป็น43บาทกว่าประมาณนั้นแหละแต่ราคานะครับคารวะประมาณนี้เนาะนะครับกลุ่มเบนซินนะครับอีคารวะแก๊สฮอ91ก็แล้วกันเนาะอยู่ที่ 41.07 บาทต่อลิตรนะครับแก๊สฮอ95อยู่ที่ 41.44 บาทต่อลิตรนี่แหละนะครับบ้านที่ขอนแก่นจะเปิดนะครับเทศกาลกินเจนะครับ2569นี่แหละแล้วก็มีการอัญเชิญเทพเจ้า9พระองค์นะครับประชาชนสวมชุดขาวร่วมพิธีรับเจ้านี่นะครับเทศกาลกินเจเนาะนะครับลงเจนะครับหงเสียงตึงนะครับจัดพิธีอัญเชิญเทพเจ้า9พระองค์นี่แหละแล้วก็นำมาประดิษฐานนะครับเป็นประธานนะครับในเทศกาลกินเจประจำปี2569โดยมีประชาชนนะครับผู้ที่ถือศีลกินเจจำนวนมากเนี่ยนะสวมชุดขาวนะครับเข้าร่วมพิธีนะครับด้วยความศรัทธานี่แหละข่าวนี้เมื่อวันที่9ตุลาคม2569นะครับบรรยากาศนะครับการประกอบพิธีเปิดเทศกาลกินเจประจำปี2569นี่แหละเป็นไปอย่างคึกคักนี่แหละข่าวว่าหลังนะครับปีนึงลางทองลางใส่เนาะนะครับงดกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์นะนะครับมากินผักนั่งห้างยาประมาณนั้นเนาะนะครับแล้วก็มีการเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมาประดิษฐานนะครับมาที่ว่าได้บุญนำนะนะครับมาบ่ไปบังเบียดนะนะครับมาชีวิตซึ่งกันและกันนี่แหละน้องอ่ะต่อคราวนี้ก็แล้วกันนะนะครับคราวนี้ว่ายังไงนะนะครับข่าวทางคารวะหมูไม่หมดพี่ไม่ถอยว่างั้นนะครับมาเกี่ยวกับทางปอพอเพิ่นก็มีการลุยจัดนะครับมาเรือท้องแบนขนย้ายซากหมูที่ปราจีนต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการตัดวงคารวะตัดวงจรเชื้อโรคนี่แหละน้องนั่นน่ะน้ำท่วมนี่พี่น้องหมูบ่หมดพี่บ่ถอยว่าซั่นน้องนะครับทีมปฏิบัติการนะครับวันที่9ตุลาคม69นี่แหละกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปอพอโดยศูนย์ปพเขต6ขอนแก่นนะครับมาเพิ่นไปซอยนะครับซึ่งก็ยังคงเดินหน้าภารกิจนะครับเขาเรียกว่าภารกิจไม่หมูหมูอยู่แต่บ่หมูเนาะขนใหญ่หมูนะครับมาซากหมูนะครับประมาณนั่นแหละนะครับอย่างต่อเนื่องนี่แหละส่งรถบรรทุกติดตั้งเครนยกเรือท้องแบนลงน้ำนะครับร่วมมือกับปศุสัตว์ลุยฝ่าน้ำท่วมขังในพื้นที่ฟาร์มนะครับตำบลบางบริบูรณ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนี่แหละเพื่อนะครับไปเก็บกู้ลำเลียงซากหมูตายพี่น้ำเอ้พี่น้องนะน้ำท่วมแล้วหมูตายเนาะมันยังตกค้างตามแนวซอกอาคารพงหญ้าเพื่อนำเข้าเทียบฝังส่งต่อให้เจ้าที่นะครับปศุสัตว์นี่แหละเอาไปฝังกลบนะครับตามหลักสุขาภิบาลนะครับเพื่อลดปัญหากลิ่นแล้วก็ตัดวงจรนะครับโรคไม่ให้กระทบนะครับในชุมชนพื้นที่ถือว่าหมูไม่หมดเราไม่กลับนะครับมาพร้อมดุยนะครับมาช่วยเพื่อนะครับชาวปราจีนนี่แหละข่าวนี้นะครับเมืองนาฬิกานะครับเท่าใดแล้วนี่เอาพักฟังเพลงเนาะนะครับข่าวหลายแล้วเนาะนะครับมาบางท่านนะครับอาจจะรอนะครับมาบทเพลงที่ขอไว้นะครับมาเข้าคิวไว้นี่แหละอย่าลืมนะครับติดตามข่าวนะครับไม่ว่าจะตกข่าวไหนนะครับมาข่าวจากทางภาครัฐสื่อรัฐนี่นะที่เรายังขาดนะครับมาเพราะว่าสื่อรัฐบางทีมันเข้าถึงยากมันฟังยากมันเป็นศัพท์ราชการหลายเด้นะครับอาจจะมาฟังน้อยนะครับมาพูดให้ฟังแบบฟังง่ายๆภาษาชาวบ้านชาวช่องประมาณนั้นแหละแมนบอเนาะนะครับหวังว่าจะถูกอกถูกใจนี่แหละพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอานี่แหละนะครับอย่าลืมนะครับตกข่าวอยากจะสอบถามอะไรที่ยังข้องใจโทรได้นะครับอยากฟังเพลงมีเพลงให้ฟังนี่แหละโทรเบอร์นี้ก็แล้วกันนะครับเบอร์อาน้อยนี่แหละนะครับ0817170598อยากจะฟังเพลงนี้ว่างั้นนะครับมาฝนคงจะลดคงจะไม่มาแล้วแหละถามว่าน้อยไปจังหวัดเลยเมื่อวานนี้หนาวหรือยังเมืองเลยนี่หนาวนะครับเริ่มเย็นแล้วเนาะช่วงประมาณ 3-4 ทุ่มเนี่ยน้อยออกมาปั่นติดแอร์นะครับอากาศเย็นจ้อยจ้อยอยู่นะครับน่าจะประมาณกี่องศานี่นะครับไปคิดว่าประมาณ24จังหวัดเลยคือจังหวัดเลยหนาวแล้วนะครับแต่ว่าตอนกลางวันนี้แดดจัดนะครับเพราะเขาแดดหน้าหนาวนี้ร้อนอย่าไปตากแดดต้องใส่เสื้อแขนยาวนะครับมาล่องเอามือเดไปแสบนะครับเขาโดนแดดจัดแดดเปรี้ยงแดดแสบผิวประมาณนั้นแหละอาระมัดระวังนะครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับเขาเราปลายฝนต้นหนาวนี่นะเป็นใครนะครับเป็นนะครับเป็นโรคเป็นไพ่ไม่เสียบริไปใส่ไม่เสียบริไปเที่ยวเอาไปฟังเพลงนี้ก็แล้วกันตาม ข้าด้วยตามใจคุณผู้ฟังนะครับเข้าคิวไว้แล้วนะครับช่วงนี้

ครับฟังว่าคงจะถูกอกถูกใจฟังข่าวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะครับเอาชิวๆในช่วงของวันหยุดวันเสาร์มือเดียวนึงแม้ 9 นาฬิกาโดยประมาณถึง 10 นาฬิกานะครับมาข่าวนี้บอกว่าเร่งฟื้นฟูน้ำท่วมเมืองนะครับจ่ายเงินเยียวยานะครับบอกว่าห้ามล่าช้าอันนี้จากนายกนะครับวันที่9ตุลาคม2569นี่แหละทางด้านนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็เผยบอกว่าภาพรวมนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายปริมาณฝนนะครับที่มันตกนี่แหละนะครับอาจจะต่ำเนาะนะครับมอมอสิเมิร์ดนั่นแหละนะครับเกี่ยวกับฝนนี่แหละบอกว่าต่ำกว่าที่คาดการไว้สำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังนะครับในเขตกรุงเทพมหานครฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีนี่แหละนายกบอกว่าให้เร่งระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งกำชับนะครับกำชับบอกว่าบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะครับทางกรุงเทพมหานครครั้งใหญ่ว่างั้นนะครับที่จะฟื้นฟูพื้นที่นี่แหละเนาะในขณะเงินเยียวยานะครับเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดนี่แหละให้จังหวัดนะครับเร่งตรวจสอบแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับมาให้ทางปภ.ไม่ต้องรอสถานการณ์จบบ่ต้องรอให้น้ำมันแห้งงานนะครับมาถ้ามันพอสิเยียวยาตอนไหนก็ให้เฝ้าให้เร่งนี่แหละเนาะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีนะครับกระทรวงมหาดไทยนี่แหละงานนะครับมาซึ่งก็กล่าวว่างั้นเนาะต่อข่าวนี้นะครับบอกว่ากรุงเทพนี่แหละยืนหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังยืนหนึ่งอันดับหนึ่งโอ้กี่ปีแล้วเนาะคว้าแชมป์นะนะครับครองใจคนอังกฤษสหรัฐอเมริกาในตะคว้าแชมป์เมนบอนี่กรุงเทพยืนหนึ่งนะนะครับครองใจนะนะครับครองใจคนสหรัฐอเมริกาคว้าแชมป์นะนะครับคือบวชมาเนาะนะครับสหราชอาณาจักรนี่แหละเพิ่นบวชว่าเป็นเมืองที่ดีนี้ดีที่สุดในโลกว่าครองใจและอาหารการกินในสุดยอดเนาะหน่อยเห็นนะครับเห็นพะแนงนะครับเห็นแกงส้มอุ้ยมีแต่เนี่ยแซ่บๆเนาะอันนี้นางสาวพลอยทะเลนะครับลักษมีจันแสงไอ้แสงจันลักษมีแสงจันเพิ่นเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่แหละเปิดเผยนะครับมาเปิดเผยว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของพี่น้องนะครับชาวกรุงเทพมหานครและคนไทยเห็นป่ะครับน้ำท่วมกรุงเทพก็อีกแบบนึงเนาะแต่ว่าสิ่งดีๆมันก็ยังมีอยู่นะครับกรุงเทพมหานครนี่แหละถึงแม้ช่วงที่ผ่านมากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก็ประสบปัญหาน้ำท่วมและตอนนี้ก็ยังมีน้ำขังนะครับไปอยู่บางพื้นที่นี่แหละแต่กรุงเทพมหานครซึ่งก็ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองนะครับเมืองที่ดีที่สุดในโลกนะครับพี่น้องสุดยอดประจำปี2526นี่แหละครองอันดับ1ได้อันดับ1นะครับคุณผู้ฟังบ่เป็นของเล่นนี่เนาะด้วยคะแนนเท่าไหร่ 97.68 คะแนนตามด้วยปารีสนะครับเมืองของเมืองหลวงฝรั่งเศสเนาะเพราะฉะนั้นอุ้ยเราไม่ต้องไปต่างประเทศเลยพี่น้องเงินจะมาเที่ยวกรุงเทพเท่านี้อันดับหนึ่งนี่เนาะตามด้วยอันดับสองนะครับปารีสเนี่ยด้วยคะแนน 97.14 นะครับคุณผู้ฟังอันดับสามนี่ฮิสตันบูลเงินจะกลับมาอันดับสามนะครับด้วยคะแนนอันดับสามนี่ 96.67 จากผลการประกวดรางวัลอวอร์ดนี่แหละนะครับโดยการโหวตของผู้อ่านนะครับของผู้คนผู้อ่านในสหราชอาณาจักรโหวตนะครับในยุงกรีดเนาะจำนวนนะครับ 296,356 คนครอบคลุมหลากหลายสาขาด้านการท่องเที่ยวอาทิเมืองท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินสปาและก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆนี่เลยที่นี่นางสาวพลอยทะเลยังกล่าวต่อบอกว่านิตยสารนะครับสื่อออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวชั้นนำโลกหลายฉบับด้วยพี่น้องระบุว่ากรุงเทพนี่แหละสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างโดดเด่นนะครับจากปีที่ผ่านมาซึ่งในปี2025กรุงเทพบอกว่ายังไม่ติดนะครับท็อป20ก็แล้วกันเนาะ20อันดับนี้ไม่ติดเลยก่อนที่จะก้าวขึ้นมาครองอันดับ1ในปีนี้คุณผู้ฟังปี2026นี่แหละมันสะท้อนถึงความเขาเรียกความนิยมขีดสูงสุดของกรุงเทพมหานครในหมู่นักเดินทางในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะเสน่ห์นะครับของเมืองที่ผสมผสานความหลากหลายนะครับทั้งด้านสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์อาหารระดับมิชลินตลอดจนวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมอาหารริมทางสตรีทฟู้ดนี่แหละนอกจากกรุงเทพแล้วนะครับประเทศไทยยังได้รับการจัดอันดับ
ตั้งเยอะเนาะอีกหลายสาขาสะท้อนความโดดเด่นของสินค้าและประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ8ประเภทนะครับดีที่สุดนี่แหละนะครับเกี่ยวกับอาหารเนาะนะครับขณะเดียวกันโรงแรมชั้นนำในประเทศไทยยังได้รับการจัดอันดับเดพี่น้องอู้หลายแนวเนาะผลการโหวตนะครับกลุ่มคนเที่ยวนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรตลอดจนความโดดเด่นของจุดหมายปลายทางสินค้าด้านบริการอู้คนสยามเมืองยิ้มแล้วก็สุดยอดนี่แหละพี่น้องอ่ะถือว่าเป็นข่าวดีก็แล้วกันนะครับอันนี้เกี่ยวกับทางกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งก็ผนึกทางปปง.ปปส.แล้วก็ DSI นะครับมาเพิ่มขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติและคดียาเสพติดรายใหญ่นี่แหละซึ่งก็พบเงินหมุนเวียนนะครับตั้ง 2,500 ล้านนะครับแล้วก็ศาลนี่ซึ่งเพิ่นก็สั่งเนาะสั่งทรัพย์สินนี้ตกเป็นของแผ่นดินพี่น้องโอ้สุดยอดเลยเนาะนะครับนายปิยสิรินะครับวัฒนะวรางกูลนะครับปลัดกระทรวงยุติธรรมนี่แหละเพิ่นก็นำทีมนะครับมาแถลงผลการบูรณาการร่วมกับปปง.ปปส.ดีเอสไอสตม.กรมศุลกากรนะครับมาเพื่อขยายนะครับผลเส้นทางการเงินเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมูลค่าความเสียหายกว่า 2,500 ล้านพุ่นแหน่สืบเนื่องนะครับจากการยึดเงินสด23ล้านเงินสดที่พี่น้องที่ด่านศุลกากรด่านศุลกากรแม่สายนะครับจากนายไซนะครับสัญชาติเมียนมานี่แหละก่อนพบว่าสวมสิทธิ์คนไทยชื่อในหลวงยี่หลงซึ่งก็มีเงินหมุนเวียนในบัญชีราวนะครับ55ล้านบาทนี่แหละเนาะตรวจสอบนะครับทางการข่าวบอกว่ามีความเชื่อมโยงนะครับกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหนูเฉินนะครับแล้วก็บัญชีโนมินีโอนเงินสแกมเมอร์กว่า 1,000 ล้านบาทแม้โดยเตรียมที่จะนำเงินเข้าสู่กระบวนการเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายนี่แหละซึ่งนอกจากนี้ผลการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญนะครับของนายเกิดชนะทางศาลแพ่งนะครับชั้นต้นได้มีคำสั่งนะครับเมื่อวันที่15กันยายน2569นี่แหละให้ทรัพย์สิน28รายการนะครับซึ่งประกอบด้วยทองคำแท่ง18แท่งนะครับน้ำหนักนี้แท่งนึงแท่งละกิโลเนาะแล้วเงินสดอีก100ล้านบาทและโฉนดที่ดินให้ตกเป็นของแผ่นดินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนี่แหละน้องมาที่ขอนแก่นนะครับวันที่8ตุลาคมนะครับ2569ณศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับสำนักงานสาธารณสุขของจังหวัดขอนแก่นโดยกลุ่มงานนะครับมาควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตแล้วก็ยาเสพติดมีการจัดกิจกรรมคิกออฟนะครับประกาศนโยบายขอนแก่นมหานครปลอดบุหรี่นะครับแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าบ่ให้มีพี่น้องร่วมกับเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับเทศบาลนครขอนแก่นสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นและก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนพี่น้องได้รับการสนับสนุนนะครับจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพและก็มูลนิธิรณรงค์นะครับเพื่อการไม่สูบบุหรี่นี่แหละนะครับซึ่งงานนี้มีนายประจวบรักแพทย์ผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อนไปเป็นประธานนะครับเปิดกิจกรรมแล้วก็นางสาววรรณภาผุดศรีนะครับผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาศาสนาและก็วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเนาะนะครับคือประกาศด้วยเจตนารมณ์เนาะ1บอกว่าจะร่วมกันเผยแพร่นะครับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโทษภัยจากบุหรี่และก็บุหรี่ไฟฟ้านี่แหละ2จะต่อต้านการโฆษณาส่งเสริมการขายและแทรกแซงของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าในทุกรูปแบบว่างั้น3จะผลักดันให้สถานศึกษาทุกแห่งนะครับให้มันเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และก็บุหรี่ไฟฟ้าอย่างแท้จริง4จะสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับเยาวชนนี่แหละรู้เท่าทันเขาเรียกว่ากลยุทธ์นะในกรรมของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าในดูดบุหรี่แล้วมันเท่หลายเนาะประมาณนั้นและจะร่วมกันผลักดันนโยบายและก็มาตรการทางสังคมเพื่อที่จะคุ้มครองนะครับสุขภาพของประชาชนจากสารนิโคตินนี่แหละเราจะไม่ยอมให้ธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าทำร้ายชีวิตนำไปสู่ความยากจนความเจ็บป่วยและความตายนี่แหละคนขอนแก่นนะครับพี่น้องร่วมพลังขอนแก่นมหานครปลอดบุหรี่และก็บุหรี่ไฟฟ้ากระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าเพื่ออนาคตความปลอดภัยที่ปลอดภัยนะครับของลูกหลานชาวจังหวัดขอนแก่นพี่น้องเนาะนะครับเอาข่าวสุดท้ายก็แล้วกันเนาะ
นะครับข่าวสุดท้ายนี้จังหวัดขอนแก่นนะครับมาบอกว่ามอบต้นคูนนะครับต้นคูนนะครับโครงการปลูกต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่นแก่ทางอำเภอ26อำเภอนะครับคุณผู้ฟังวันที่7ตุลาคม69นะครับมาที่โรงแรมโคสะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนี่แหละนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นประธานมอบต้นคูนนะครับโครงการปลูกต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่นนี่แหละโดยโครงการนะครับซึ่งก็มีเป้าหมายนะครับในทางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละเป็นดินแดนนะครับดอกคูนเสียงแคนสร้างแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกสมดังอัตลักษณ์นะครับและก็คำขวัญ นะครับของเมืองขอนแก่นนี่แหละขอนแก่นแดนดอกคูนเมืองหมอแคนประมาณนั่นแหละเนาะเป้าหมายนะครับจะปลูกให้มันเลื้องอลามนะครับมันเยอะที่สุดนี่แหละเอาไปว่ารายการอปมชอปมชสัมพันธ์นะครับคงจะอำลาพาจากคุณผู้ฟังนะน้องนะครับบทเพลงก็น่าจะได้เพลงหรือสองเพลงประมาณนี้เลยขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามทุกช่องทางก็แล้วกันนะครับไม่ว่าฟังจากทางวิทยุอย่าลืมนะครับกำลังใจนะครับมาโทรศัพท์พูดคุยนะครับมาขอข่าวขอเพลงได้นะครับมาทุกเสาร์เราจะมีนัดกันที่นี่แหละนะครับมา9นาฬิกาโดยประมาณถึง10นาฬิกาสวทขอนแก่นนะครับ 99.5 เมกะเฮิรตซ์นี่แหละแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะครับขอให้คุณผู้ฟังนะครับมีความสุขโชคดีนะครับมาดูแลตนนะครับมาตนเองนี่แหละผู้ใดมีแห้งนะครับมาผู้ใดมีกำลังกำเมืองก็เขาเรียกว่าก็ดูคนที่ด้อยกว่านะครับอาจจะมีคนสูงอายุผู้ป่วยติดเตียงคนที่เรารู้จักเมืองแง่งกันพี่น้องสังคมเฮาก็ต้องการไปมีระดับขึ้นมาน้องนะครับไม่เห็นบอกกรุงเทพนครอันดับหนึ่งดิพี่น้องก็เป็นเมืองนะครับแม่เมืองเป็นตะมาเมืองที่ดีที่สุดแม่นะครับมันสิดีใดจังใดนะครับแม่ก็ย้อนพวกเข้านี่แหละนะครับมีรอยยิ้มสร้างความอบอุ่นห่างไกลยาเสพติดนี่แหละเนาะเอาเสาร์หน้าเจอกันใหม่ก็แล้วกันนะครับวันนี้อนอยคงจะจากลาด้วยบทเพลงที่อนอยตั้งไว้นี่แหละนะครับตั้งเพลงยังไว้เอาบทเพลงของเทวเทียนเปิดกี่ครั้งนะไม่เป็นไรนะครับผู้ฟังขอมาอนอยก็จัดให้นี่แหละขอบคุณผู้อำนวยการนะครับสวทขอนแก่นเจ้าที่ทุกท่านก็แล้วกันนะครับที่ดูแลนะครับเกี่ยวกับรายการนี่แหละเนาะขอบคุณทางประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นด้วยขอบคุณคุณผู้ฟังแม่จ๋านะครับพ่อจ๋าพี่ปานาอ๋อทุกท่านก็ได้ผู้ที่ติดตามเลยนะถูกหวยได้พี่น้องนะครับถูกหวยรวยเบอร์นะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกท่านก็แล้วกันเอาน้อยไปก่อนโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ

0: โน้มน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก

0: รมมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางภูมิประเทศซึ่งต้องแก้ไขเฉพาะหน้าโดยเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งระบายน้ำพร้อมนำประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยเร่งจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่หรือบิ๊กคลีนนิ่งนอกจากนี้ยังเน้นย้ำเรื่องการเฝ้าระวังโรคระบาดหลังน้ำท่วมซ่อมแซมระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยรวมถึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งส่งรายชื่อผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งเตรียมแผนรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดรวมถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อย่างใกล้ชิดชวิษาประทุมมารายงาน
1: ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมแล้วหลังธนาคารออมสินเร่งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยโดยตรง
3: ณที่ทำการชุมชนจอกจอเขตเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดพบปะและติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พบว่าธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินสำเร็จแล้วจำนวน61รายคงเหลือ1รายซึ่งดำเนินการแก้ไขแล้วในเรื่องของการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยการผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ประสบอุทกภัยได้กล่าวขอบคุณและซาบซึ้งในการช่วยเหลือของรัฐบาลทั้งนี้นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เร่งรัดให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตากประชุมด่วนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดดีแรกตินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: จังหวัดสกลนครติดตามสถานการณ์น้ำหนองหารปริมาณน้ำอยู่ในระดับเก็บกักรองนายกรัฐมนตรีกำชับบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด
4: สถานการณ์น้ำหนองหารจังหวัดสกลนครล่าสุดมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 266.924 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละร้อยของความจุเก็บกักเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ5ขณะที่มีน้ำไหลเข้าเฉลี่ยวันละ 1.13 ล้านลูกบาศก์เมตรและยังไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูระบายน้ำ1บานเพื่อบริหารจัดการระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำหนองหารที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนครโดยมีนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานการณ์รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและเหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวสกลนครอย่างยั่งยืนอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: ม99ท่าสู่เมกะเฮิร์ตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีไม่คือยิ้มแย้มแจ่มใสปานคือเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปรวยอีหยังมา
2: เอา

0: กันตั้งแต่หน้าซากผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดผ้าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมือกะย้อนวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
2: ้อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
3: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
2: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ป.พ.

ใจแบ่งกรอบมาแบบใดก็แล้วแต่ที่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่แบ่งปลอมข้ามเก็บข้ามเสียงข้ามเสียงเอาไปซื้อของฝากธนาคารกับบอสต้อง

0: นับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
2: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: พี่น้องเอ้ยให้เฮามาค่อยเพียรสร้างเสมอแตนแตงซอให้เฮามาสร้างก่อสืบไว้เสมอเพิ่งสืบพังทุกเสาร์เสาร์อาทิตย์เป็นโอกาสใหม่ที่เฮาสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองบ้านเมืองและสังคมกับรายการธรรมะย่ามเสาร์ดำเนินรายการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
1: สังคมได้ขาดเจริญด้วยศาสนาพระพุทธศาสนาจึงปราเอิญประกาศตรงจำนงหมายนายกบายและความคิดวัดถูกประสงค์ตังต่างความหวังเพื่อประสงค์ให้เจริญขึ้นการศึกษาต้องมาก่อน
2: นักการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เป็นรายการธรรมยามเช้าซึ่งเป็นโปรแกรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นกับผมอาจารย์ดร.สุนทรสายคำผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับและในเช้าวันนี้เรามีพระคุณเจ้าที่มาร่วมในรายการด้วยนะครับขอนมัสการดร.พระครูวินัยธรวรวุฒิเตชะธรรมโมครับ
3: ก็เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรวมถึงโยมพ่อโยมแม่ที่ฟังผ่านขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ทุกท่านเจริญพร
2: ครับสำหรับธรรมยามเช้าในวันนี้นะครับเรามีหัวข้อที่จะพูดคุยก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์พุทธศาสตร์พลังอ่อนของพระพุทธศาสนา ในเวทีโลกและการเผยแผ่ธรรมะสู่สากลอย่างสร้างสรรค์และในช่วงสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ภารกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นด้วยนะครับครับผมครับกับนมัสการพระคุณเจ้ากับนักการท่านดร.พระครูวินัยธรวรวุฒิเตชะธรรมโมนะครับซึ่งพระฤาคุณเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและก็เป็นคุณครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมโรงเรียนท่าพระของเทศประดิษฐ์ด้วยและในมิติของคณะสงฆ์ก็เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุมเจ้าคณะอำเภอบัวระเบือนะครับจังหวัดมหาสารคามเพราะฉะนั้นในมิติของสถานะของพระคุณเจ้าก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นของมหาวิทยาลัยส่วนที่เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมและส่วนที่เป็นคณะสงฆ์ด้วยขอท่านสมการเรียนถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์พุทธศาสตร์ซึ่งวันนี้เราก็จะได้พูดถึงเรื่องของพลังอ่อนของพระพุทธศาสนาในเวทีโลกการเผยแผ่ธรรมะสู่สากลอย่างสร้างสรรค์ก็ขอนมัสการเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นคำที่เป็นกระแสฮิตอยู่ตอนนี้ครับการนมัสการเรียนถามครับผม
3: เจริญพรท่านอาจารย์จริงๆแล้วท่านคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นแนวคิดของศาสตราจารย์โจเซฟไนท์แห่งมหาลัยฮาวาร์ดท่านได้อธิบายเป็นอำนาจ2แบบแบบแรกก็คือแบบพลังแข็งใช้กำลังทหารหรือเงินเนี่ยบังคับเพื่อจูงใจผู้อื่นให้ทำตามส่วนแบบที่2เนี่ยจะเป็นแบบพลังอ่อนที่ท่านอาจารย์พูดถึงนั่นก็คือความสามารถที่จะทำให้ผู้อื่นอยากทำตามซึ่งมีความแตกต่างจากข้อแรกเพราะว่าทำตามเพราะความเริ่มใสและก็เห็นคุณค่าของตนเองฉะนั้นโจเซฟไนท์เนี่ยได้ชี้ว่าพลังอ่อนมีแหล่งที่มา3ทางนั่นก็คือวัฒนธรรมที่ผู้คนชื่นชอบอันที่1อันที่2ก็คือคุณค่าที่ผู้คนยอมรับอันที่3การกระทำที่ผู้อื่นเห็นว่าชอบทำฉะนั้นอาตมานึกถึงนิทานอียิปต์เรื่องหนึ่งท่านอาจารย์
2: ครับ
3: ก็คือเรื่องของลมกับดวงอาทิตย์ลมกับดวงอาทิตย์เนี่ยลมในเนื้อหาของนิทานเรื่องนี้เนี่ยได้กล่าวว่าลมพัดแรงเท่าไหร่ชายผู้เดินทางก็ยิ่งกอดเสื้อคลุมแน่น แต่เมื่อดวงอาทิตย์ส่องความอบอุ่นออกมาเนี่ยเขากลับถอดเสื้อโดยไม่มีใครสั่งถอดออกมาเองนั้นนี่คือหัวใจของพลังอ่อนและเป็นหัวใจของการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตลอด 2,600 ปีเช่นเดียวกัน
2: ครับ
3: ฉะนั้นในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่เคยเป็นลมที่จะพัดใส่ใครแต่เป็นแสงแดดที่ทำให้คนค่อยๆวางเสื้อคลุมที่หนักอึ้งในใจลงเอง
2: ก็คือเปรียบเทียบให้เห็นว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นี่จริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่าเพียงแต่เรื่องของพลังอ่อนอย่างเดียวใช่ไหมครับในนิยามจริงๆนี่ยังพูดถึงเรื่องของวิธีการที่จะทำให้คนทำตามใช่ไหมครับ
3: เชิญ
2: ครับซึ่งอันแรกเขาเรียกว่าฮาร์ดพาวเวอร์ก็คือเรื่องของการใช้กำลังใช้อำนาจเหมือนทหารอย่างนี
3: ้
2: สั่งให้ทำหนึ่งสองสามสี่อันนี้ต้องทำตามระบบบังคับบัญชา
3: ใช่
2: ไหมครับแต่ถ้าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในความหมายที่สองก็คือเป็นวิธีการที่อยากให้คนทำตามโดยไม่ได้เป็นการบังคับถูกต้องไหมครับ
3: ไม่เป็นการบังคับ
2: เดี๋ยวพระคุณเจ้าก็ยังได้โยงมาถึงเรื่องว่าในพระพุทธศาสนานี่เผยแพร่มา 2,600 ปีก็ปีนี้ปี2569นะครับถ้าพูดถึงพุทธศาสนาเราก็2,600 ปีจริงๆก็นับจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใช่ไหมครับวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือตอนอายุ35ปีแล้ววันที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานก็คือตอนอายุ80ก็แสดงว่า45ปีตั้งแต่ค้นพบพุทธศาสนาแล้วพุทธศาสนามานับเป็นพ.ศ.ก็ปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็คือเป็นพ.ศ.1นั่นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันคือ 2,569 บวกกับในระยะเวลาที่พระองค์ได้เผยแพร่พุทธศาสนาก็เลยเป็น 2,600 ปีถูกต้องไหมครับ
3: เชิญตอนนี
2: ้ครับผมครับขอบพระคุณท่านพระครูนะครับทีนี้ในประเด็นที่2นะครับก็อยากจะเชื่อมโยงในเมื่อเราทราบความหมายในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็อยากจะไปคุยในหัวข้อที่สำคัญเลยว่าถ้าพูดถึงพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะโยงไปถึงเรื่องพระไตรปิฎกเรื่องของประวัติศาสตร์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็ขอนมัสการเรียนถามท่านพระครูด้วยครับว่าในประเด็นนี้ซอฟต์พาวเวอร์กับพระไตรปิฎกกับเรื่องของประวัติศาสตร์นี้มันเชื่อมโยงกันอย่างไรครับ
3: อันนี้ต้องย้อนกลับไปหลังตรัสรู้ได้ไม่นานพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ส่งพระอรหันต์สาวก60รูปจาริกด้วยพุทธพจน์ที่ว่าจรัฐะภิกังคเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกะมังปายะซึ่งแปลว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกท่านอาจารย์จะสังเกตไหมว่าจะไม่มีคำว่าเพื่อเพิ่มจำนวนศาสนิกชนมีแต่คำว่าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์โลกนี่คือพันธกิจที่ตั้งต้นจากประโยชน์ของผู้ฟังและไม่ใช่ประโยชน์ของผู้พูดซึ่งก็คือหัวใจพลังอ่อนที่แท้จริงอีกราวประมาณ200กว่าปีต่อมาเนี่ยพระเจ้าอโศกมหาราชทรงชนะสงครามที่แคว้นกลิงคะแต่ทรงเศร้าสลดพระทัยกับความสูญเสียจึงทรงเปลี่ยนสงครามวิชัยเนี่ยมาเป็นธรรมวิชัยนั่นก็คือชนะใจคนด้วยธรรมะทรงจารึกหลักศิลาเผยแผ่ความเมตตาและความอดทนต่อศาสนาอื่นและทรงคณะสมณทูตไปยังดินแดนต่างๆตามตำนานไทยพระโสณะและก็พระอุตระเนี่ยก็เดินทางมาถึงสุวรรณภูมิในครั้งนั้นพุทธเจ้าทรงเดินจากประเทศอินเดียทั่วเอเชียเลยด้วยพระธรรมทูตพ่อค้าแล้วก็นักแปลคัมภีร์ต่างๆไม่ใช่ด้วยกองทัพนะท่านอาจารย์ซึ่งนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ก่อนที่โลกนี้จะมีคำ แบบนี้ขึ้นมาสิท่านอาจารย์อ
2: ืมครับผมครับก็คือในทางปฏิบัตินี้ พระพุทธศาสนาถือว่าได้มีการเริ่มต้นแล้วใช่มั้ยครับเริ่มต้นก่อนที่เราจะมาเป็นคําศัพท์ฮิตในวันนี้ด้วย
3: ใช่ใช
2: ่ใช่มั้ยครับก็อย่างที่ได้ฟังท่านพระคุณเจ้าพูดถึงในเรื่องของที่บอกว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงพระอรหันต์60รูปออกจาริกด้วยคําที่บอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากจริงๆตรงนี้นี่อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยที่ค้นพบหลักสัจธรรมเนี่ยนะครับหลักอริยสัจ4ที่ว่านี้นะครับก็คือเป็นวันเพ็ญ15ค่ําเดือน6ใช่มั้ยครับแล้วพระองค์ก็เสวยทบทวนความรู้อยู่ทบทวนในภาษาบาลีก็จะว่าเสวยวิมุตติใช่มั้ยครับแล้วก็2เดือนจนกระทั่งมาในเดือน8เรียกว่าวันอาสาฬหะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ปฐมเทศนาครั้งแรกแล้วก็มีโกณฑัญญะก็ดวงตาเห็นธรรมก็เป็นภิกษุองค์แรกหลังจากนั้นก็เริ่มออกมีการเผยแพร่ นะครับก็จะเชื่อมโยงกับที่ท่านดร.พระครูได้พูดถึงก็คือภิกษุทั้งหลายจงจาริกไปประมาณนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์พุทธประวัติด้วยนะครับต
3: ั้
2: งแต่เริ่มตรัสรู้แล้วก็ในวันวิสาขะแล้วก็มาเผยแพร่อีก2เดือนต่อมาก็คือเดือน8เรียกว่าอาสาฬหะนะครับแล้วก็ส่งออกไปนะครับโอ้เยี่ยมเลยครับนี่ก็ถือว่าได้เป็นองค์ความรู้ที่ถือว่าได้เรียนรู้ได้รู้ทั้งพุทธประวัติได้รู้ทั้งเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่เกิดขึ้นนะครับที่นี่มาสู่มิติในโลกปัจจุบันครับพลังอ่อนหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่ในโลกปัจจุบันนี้พระคุณเจ้าคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับ
3: พลังอ่อนเนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยอาตมาภาพเห็นพลังอ่อนของพระพุทธศาสนาเนี่ยทำงานอยู่3มิติท่านอาจารย
2: ์ครับ
3: มิติที่1ก็คือศรัทธาจากการมองเห็นอันนี้คือศิลปะวัฒนธรรมวัดวาอารามต่างๆพระพุทธรูปจิตรกรรมแล้วก็ประเพณีเช่นเราจะเห็นได้ชัดก็คือการตักบาตรยามเช้าในหลวงพระบาง
2: ครับ
3: ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยต่างตั้งใจที่จะไปดู
2: อ๋อนี่ครับก็คือใครๆที่ไปเที่ยวเมืองหลวงพระบางสิ่งที่อยากไปก็คือตอนเช้านี่ต้องตื่นไปตักบาตร
3: ใช่
2: มั้ยครับอันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ในมิติของวัฒนศิลปะวัฒนธรรม
3: ก็คือการมองเห็นเรื่องของการมองเห็น
2: ครับ
3: แล้วจึงเห็นเพราะว่าเกิดความงดงามก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงตั้งคำถามว่าความงามนี้เนี่ยมีความหมายอะไรนักท่องเที่ยวก็เลยหลั่งไหลไปเพื่อที่จะไปศึกษาและไปเที่ยวชมอันนี้คือมิติของการมองเห็นส่วนมิติที่สองเนี่ยก็คือศรัทธาจากการเข้าใจอันนี้เนี่ยเป็นคุณค่าสากลที่ไม่ผูกกับชาติพันธุ์เช่นสันติอหิงสาความเมตตาแล้วก็การพิสูจน์ด้วยตนเองตามหลักกาลามสูตรปีพ.ศ. 2542เนี่ยสหประชาชาติได้รับรองวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาโลกหลายต่อหลายครั้งและนี่คือการที่โลกยอมรับคุณค่าของพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติท่านอาจารย
2: ์ครับผมครับก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญนะครับวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลกเป็นวันสากลของโลกซึ่งจริงๆก็คือเป็นวันประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับแล้วมิติที่3นะครับที่ได้พูดถึงในช่วงแรกครับ
3: มิติที่3เนี่ยจะเป็นมิติในเรื่องของความศรัทธาจากการปฏิบัติในมิตินี้เนี่ยซึ่งเป็นมิติที่มีเขาเรียกว่ามีมิติที่ทรงพลังที่สุดคือมีชาวต่างชาติเนี่ยได้นำหลักสติไปพัฒนาเป็นโปรแกรมที่เขาเรียกว่า MBSR ซึ่งได้พัฒนาในโรงพยาบาลของอเมริกาเมื่อปีค.ศ.1976ซึ่งได้นำไปเพื่อที่จะไปรักษา ในเรื่องของผู้ป่วยหรืออะไรต่างๆส่วนในบ้านเราเองเนี่ยมีหลวงพ่อชาสุภัทโลสุภัททัทโทหลวงพ่อชาเรานี่แหละ
2: หลวงพ่อชาครับ
3: ได้ก่อตั้งวัดป่านานาชาติที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปีพุทธศักราช2518ท่านไม่ได้เดินทางไปเทศนาเพื่อชักชวนใครมาเลยท่านอาจารย์แต่ว่าบรรดาชาวตะวันตกเนี่ยเดินทางมาหาท่านเองเพราะว่าเห็นว่าการปฏิบัตินั้นน่ะเปลี่ยนชีวิตได้จริงวันนี้สายหลวงพ่อชาเนี่ยจึงมีสาขาหลายต่อหลายแห่งทั่วประเทศฉะนั้นสรุปอันที่3อย่างที่ว่ามานี้เนี่ยก็คือคนเริ่มจากการมองเห็นก่อนหลังจากนั้นก็เติบโตด้วยการเข้าใจแล้วก็ย่างรากด้วยการปฏิบัติฉะนั้นการเผยแผ่ที่ดีเนี่ยจึงต้องพาคนเดินได้ครบทั้ง3อย่างที่ว่ามานี้ท่านอาจารย
2: ์ครับในประเด็นนี้ผมได้มีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลนะครับอันนี้เพิ่มเติมจากท่านพระครูนะครับที่บอกว่ามีการปฏิบัตินำหลักสติไปพัฒนาเป็นโปรแกรมเนี่ยนะครับได้มีดร.ริชาร์ดนะครับได้ศึกษาเรื่องขึ้นสมองโดยใช้ทดลองก็คือพระทิเบตเพราะว่าในสากลเนี่ยเขาจะมองว่าถ้าพูดถึงพระพุทธศาสนาจะนึกถึงทิเบตนึกถึงองค์ดาไลลามะอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถือว่าเป็นมีชื่อเสียงโด่งดังไประดับโลกในยุคปัจจุบันเขาก็จะทดลองด้วยการใช้เครื่องตรวจสมองนะครับมาจับที่หัวของพระในขณะที่นั่งปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็มีอ่านขึ้นความถี่ออกมาการวิจัยตรงนี้ข้อค้นพบก็คือว่าในช่วงแรกที่จิตใจยังว้าวุ่นตอนนั่งสมาธิใหม่ๆคลื่นความถี่มันจะเป็นความถี่ต่ำนะครับเรียกว่าคลื่นเบต้า แล้วพอนั่งไปสักระยะเมื่อจิตเข้าสู่ภวังค์จิตนิ่งนะคลื่นความถี่ก็จะสูงขึ้นจนกระทั่งมีโอกาสที่จะทะลุไปถึงคลื่นแกมมาแล้วถ้าเลยขึ้นแกมมาไปก็มีโอกาสที่จะเปล่งแสงได้อะไรประมาณนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการวิจัยก็คือการวิจัยก็จะดูแนวโน้มของการพยากรณ์ดูจากกราฟว่าแนวโน้มพุ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรก็เลยนึกถึงบทเพลงที่บอกว่าเมื่อครั้งเยาว์วัยใครตอบฉันได้บ้างพระพุทธรูปแต่ละปางมีแสงสว่างตรงเสียนจนได้ศึกษาตำราเราเรียนพระไตรปิฎกนั้นเขียนเรื่องแสงจากวรกายนะครับ
3: ท่านอาจารย์
2: นึกถึงประเด็นนี้นะครับ
3: เพลงนี้นี่พระอาจารย์เคยได้ฟังใน YouTube
2: ครับครับ
3: ไม่คิดว่าท่านอาจารย์จะร้องได้นะ
2: คร
3: ับ แต่ว่าชื่อคุ้นนะคนที่แต่ง
2: ใช่ครับก็คือแต่งเองนะครับเพลงนี้แต่งจากไอเดียตรงนี้แหละครับจากที่ฟังเรื่องของก็คือสงสัยว่าในสมัยที่เราเป็นเด็กเนี่ยเอ๊ะเข้าไปในวัดก็จะเห็นมีรูปจิตรกรรมฝาผนังจะมีพระแล้วพระ 4-5 รูปอย่างนี้นะครับหรือวันที่พระองค์เผยแผ่พระพุทธศาสนาพระรูปหนึ่งนั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็มีสาวก5รูปนั่งล้อมอยู่ใต้ต้นโพแต่ทำไมที่หัวของพระรูปนั้นถึงมีรังสีเปล่งออกมาอะไรประมาณก็เลยมาศึกษามันน่าจะสอดคล้องกับเรื่องประมาณนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะนำพระพุทธเจ้ามาแล้วก็เอาเครื่องตรวจสมองไปจับได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็มีอายุ 5,000 ปีใช่ไหมครับตอนนี้เราเพิ่งมาถึง 2,569 เพราะฉะนั้นกว่าจะมีพระองค์ใหม่บัตรขึ้นก็คงเพื่อที่จะทดลองแบบนี้ก็คงต้องรอกันอีก 2,500 กว่าปีครับผมครับโอเคต่อเนื่องเลยนะครับเข้ามาสู่ในประเด็นที่เรื่องของศรัทธามิติที่3ไปแล้วนะครับทีนี้ในเรื่องของการเผยแผ่สู่สากลนะครับอย่างยุคปัจจุบันเนี่ยครับมิติของการเผยแผ่อย่างที่เราพูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของมิติ1 2 3 4ที่ว่านี้ก็เป็นการรวบรวมบทความมานะครับแต่ทีนี้ในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเผยแผ่อย่างไรเพื่อให้สากลหรือว่าทั่วไปแล้วคนรุ่นใหม่เจนใหม่จะได้รับรู้กับเราด้วยประมาณนี้ครับนี่หมดครับ
3: คำถามคือ เราจะใช้พลังนี้เนี่ยท่านอาจารย์ในยุคดิจิทัลอย่างไรอาตมาว่าขอเสนอเป็นแนวทางแบบนี้นะแนวทางที่หนึ่งเนี่ยก็คือแปลทำให้ร่วมสมัยโดยไม่ทิ้งแก่นคนรุ่นใหม่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ปฏิเสธธรรมะนะท่านอาจารย
2: ์
3: แต่ว่าปฏิเสธภาษาที่เขาจะเข้าใจเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยส่วนใหญ่อาจจะอธิบายว่าทุกเนี่ยเพราะตัณหาตัณหามันคืออะไรแต่ว่าเขาอาจจะผ่านประสบการณ์จากการไถหน้าจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยแบบไม่รู้จบ
2: ครับ
3: อะไรอย่างนี้ที่มีการเป็นช่องทางของการสื่อสาร
2: ครับ
3: พระพุทธเจ้าเองก็ทรงแสดงธรรมด้วยภาษาถิ่นของผู้ฟังเหมือนกัน
2: ครับ
3: โดยไม่ใช้ภาษาสันสกฤตของชนชั้นสูง
2: อ
3: ันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันท่านอาจารย
2: ์ครับ
3: อันนี้เป็นแนวทางที่หนึ่ง
2: ก็คือหลักธรรมเนี่ยเราอย่างที่เราฟังกันมานะครับผมก็พอที่จะเข้าใจประเด็นนี้ก็คือว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยจะใช้วิธีแบบบอกปากต่อปากใช่ไหมครับการท่องบาลีอย่างท่องปฏิโมกข์ท่องหลักธรรมต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็เลยทำให้ผู้ฟังเนี่ยบางทีกว่าจะมาแปลภาษาจากบาลีมาเป็นภาษาไทยกว่าจะทำความเข้าใจคนรุ่นใหม่ก็อาจจะเบื่อหน่ายไปแล้วไม่ฟังอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราทำอย่างที่พระคุณเจ้าพูดถึงก็คือว่าทำภาษาให้มันเป็นภาษาที่ปัจจุบันที่สุดในยุค 2,500 ปีที่ผ่านมาสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าใช้ภาษาบาลีภาษาสันสกฤตซึ่งอยู่ในบริเวณบริบทของภูมิประเทศแห่งนั้น
3: ใช่
2: ไหมครับแต่ทีนี้เรามายุคปัจจุบันนี่เผยแผ่มาถึงประเทศไทยซึ่งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่นะครับประเด็นนี้ท่านพระคุณเจ้าก็เห็นว่าควรจะทำแปลภาษาให้เป็นภาษาที่
3: เข้าใจง่าย
2: นะครับ
3: ยกตัวอย่างท่านอาจารย์ยกตัวอย่างว่าสมมติว่าศีล5เนี่ยศีล5ปานาติปาตาถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าปานาติปาตาเนี่ยเด็กไม่เข้าใจนะส่วนใหญ่แต่ถ้าบอกว่าเธอห้ามฆ่าสัตว์นะอันนี้คนเข้าใจ
2: ครับ
3: เพราะว่าเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นภาษาที่สื่อสารโดยตรงที่เขาแบบเห็นภาพเลยคือไม่ต้องฆ่าสัตว
2: ์ครับ
3: ก็คือห้ามลักขโมยนะ
2: ครับ
3: ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามเรื่องชู้สาว
2: ครับ
3: ห้ามโกหกห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมานะอันนี้ถ้าสื่อสารในลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วก็มีภาพประกอบเนี่ยเด็กจะเข้าใจง่าย
2: ครับ
3: เข้าใจง่ายกว่าที่เขาจะไปรับศีลหรือว่าเอาไปฟังพระให้ศีลน่ะคือเขาไม่เข้าใจ
2: อ๋อครับที่บอกว่าไปขอศีลมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะอะไรอย่างงี้นะครับเสร็จแล้วพระก็จะให้ศีลเป็นภาษาบาลีมา
3: ใช่ใช
2: ่แล้วก็จบพิธีกรรมแต่ว่าคนที่นั่งฟังนี่ไม่เข้าใจด้วยว่ามือกำลังพูดเรื่องอะไรกัน
3: ไม่รู้เลย
2: ใช่ไหมครับ
3: นะอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู
2: ่นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งถ้าเราจะเผยแผ่ซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงกลุ่มผู้คนมากเราก็ต้องศึกษาผู้ฟังด้วยเหมือนในการศึกษาการเรียนในบทเรียนใช่ไหมครับหนึ่งก็ต้องเข้าใจพื้นฐานของผู้เรียนก่อนครูถึงจะป้อนความรู้ให้ได้อย่างนี้
3: ประมาณนั้นเลยท่านอาจารย์
2: ครับครับ
3: ส่วนแนวทางที่สองแนวทางที่สองแนวทางต่อมาเนี่ยก็คือการใช้สื่อดิจิทัลเป็นศาสตร์หรือว่าเป็นศาลาธรรมแห่งใหม่เช่นคลิปสั้นพอดแคสต์หรือว่าแอปพลิเคชันในการฝึกสมาธิหรือการท่องเที่ยวจาริกของคนยุคนี้เนี่ย
2: ครับ
3: หนึ่งคลิปท่านอาจารย
2: ์ครับ
3: หนึ่งคลิปที่สามารถอ่านง่ายเข้าใจได้ง่ายเนี่ยสามารถเดินทางได้ไกลกว่าพระธรรมทูต1รุ่นด้วยซ้ำแต่ต้องรักษาความถูกต้องตามพระไตรปิฎกด้วยไม่ใช่ว่าไปไล่ตามการกดยอดไลค์จนลืมสาระเนื้อหาท่านอาจารย
2: ์ครับ
3: อันนี้สำคัญเลย
2: ครับตัวนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเพราะว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่กำลังดูในโลกโซเชียลก็จะเห็นในเรื่องของที่บอกว่ากำหนดลมหายใจนะครับที่บอกว่าเป็นหลักปฏิบัติเราต้องกำหนดลมหายใจแบบ ตามหลักของสายนั้นสายนี้อะไรแบบนี้ซึ่งบางทีกว่าจะทำความเข้าใจคนรุ่นใหม่ที่เขาก็ไม่ฟังแล้วอย่างนี้ครับแต่ผมเห็นคลิปหนึ่งนะครับบอกเรื่องทำหายใจคุณสูดหายใจเข้าทางจมูกนะนับในใจเข้าลึกๆทางจมูกมันจะเข้าปอดโดยตรง1 2 3 4 ที่เขาเรียกว่าอะไรสูตร478นะครับสูตรเข้าในใจ1 2 3 4 4วินาทีแล้วกั้นลมหายใจไว้แล้วนับในใจจาก4เป็น5 6 7 8 9 10 11 12 7วินาทีทำไมถึงกั้นลมหายใจทางวิทยาศาสตร์คือกั้นให้ออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์มันแลกเปลี่ยนกันอยู่ในปอดจากนั้นปล่อยออกมาปล่อยลมหายใจออกมาทางปากอีก8วินาทีคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะถูกปล่อยออกมาปรากฏว่ายอดคลิปนี้นะครับยอดวิวผู้เข้าชมมีเป็นจำนวนมากแล้วก็เอาไปใช้ผมก็ลองเอามาใช้ดูเหมือนกันนะลองทดลองดูแล้วก็ปรากฏว่ามันจริงมันรู้สึกว่ามันผ่อนคลาย แต่ยังไม่ไปถึงเรื่องว่าได้สมาธิได้อะไรแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดในเรื่องของอินทรีย์ท่านหรือร่างกายเราเนี่ยเราก็ได้สัมผัสแล้วด้วยหลักการที่เป็นเหตุเป็นผลว่าทำไมเราต้องกั้นหายใจทำไมต้องสูดเข้าทางจมูกแล้วทำไมต้องออกทางปากอะไรอย่างนี้นะครับก็เห็นด้วยกับเรื่องประเด็นนี้นะครับ
3: อันนี้จริงขอเสริมท่านอาจารย์ในที่อาจารย์พูดมาก็คือ
2: 478
3: นะครับ478เนี่ยจริงๆแล้วก็คือถ้าพูดตามหลักของพระพุทธเจ้าที่ได้สอนได้อะไรมาเนี่ยก็คือให้เราอยู่กับปัจจุบันไม่ให้ไประลึกถึงอดีตมากเกินไปไม่ให้ไปพะวงกับอนาคตมากเกินไปฉะนั้นอยากให้อยู่กับปัจจุบันฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยท่านจึงสอนให้เรารู้ว่าทำไมถึงมีการกำหนดลมหายใจทำไมถึงมีการนั่งสมาธิเพื่อเจริญภาวนาก็คือจุดมุ่งหมายก็คือให้เราอยู่กับปัจจุบันให้พิจารณาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบัน
2: ครับ
3: ถ้าเราทำได้แบบนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นทุกข์เลย
2: ครับ
3: ไม่เป็นกังวลเลย
2: สติก็จะมาอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปคำนึงว่าทุกข์มันผ่านมาแล้วคือเหตุการณ์ที่ผ่านไป1วินาทีหรือ1ชั่วโมงหรือ1วันที่ผ่านมาอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเลวร้ายไม่ประทับใจอันนั้นก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่มันดีมีความสุขก็จะไปหลงกับความสุขตรงนั้น
3: ใช
2: ่แต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันก็คือไม่ต้องนึกถึง
3: ใช่
2: นี่คือขณะปัจจุบันใช่มั้ยครับ
3: เหมือนมีบางท่านที่เอาสูตรที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยเอาไปกำหนด478ที่อาจารย์ว่าเนี่ยใช้ในการนอน
2: ครับ
3: ฉะนั้นเนี่ยเราทำงานมาทั้งวันเนี่ยหรือเรียนมาทั้งวันเนี่ยหรือเจอปัญหาอะไรต่างๆมาตลอดทั้งวันเนี่ยส่วนใหญ่คนพอหลับตาลงปุ๊บเนี่ยคิดย้อนอดีตที่ผ่านมาทั้งวันเนี่ยเราทำอะไรบ้าง
2: ครับ
3: แต่ถ้าสมมติว่าเราเอาสูตรเนี้ยที่อาจารย์ว่าเนี่ยเอามากำหนดเพื่อเตือนสติให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ย
2: ครับ
3: มันจะลืมทั้งหมดเลยที่ผ่านมาในตลอดทั้งวัน
2: ครับ
3: แล้วสติเนี่ยมันจะมาจับอยู่ที่ลมหายใจ478
2: ครับ
3: ต้องเข้า4นะต้องกั้นไว้7แล้วก็ปล่อยออก8ก็คือเป็นการทำให้จิตใจเนี่ยอยู่กับปัจจุบันฉะนั้นจิตมันก็เลยนิ่งขึ้นแล้วก็หลับได้เร็วขึ้นท่านอาจารย
2: ์ครับทีนี้เราก็เลยก็เชื่อมโยงไปเรื่องของการน้อมนำไปถึงการปฏิบัติที่อย่างสายมหาจุฬาก็จะพูดถึงเรื่องหนอใช่ไหมครับหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอหรือจิตหนอปวดหนออะไรต่างๆเหล่านี้ส่วนสายของทางธรรมยุทธใช่ไหมครับก็จะเป็นพุทโธอย่างนี้ใช่ไหมครับก็มีบางสายอย่างสายของธรรมกายก็จะเป็นสมาอรหังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นสายที่เป็นธรรมนานาวังที่กำลังเป็นกระแสอยู่รุ่นใหม่กำลังนี้ก็พูดถึงเรื่องของพระรัตนตรัยใช่ไหมครับพุทโธเมนาโถธัมโมเนนาโถสังโฆเมนาโถแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ถ้าพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ก็คือมาเรื่องของการกำหนดลมหายใจนั่นเองใช่ไหมครับ
3: เชิญพ่อท่านจัง
2: ครับผมครับนี่มนต์ต่อเลยนะครับในเรื่องของแนวทางที่จะใช้ธรรมะตอบโจทย์ที่ปัญหาโลกนี้นะครับจากเดิมที่เราพูดถึงเรื่องสื่อดิจิทัลบางทีการนำเข้าสู่ระบบการนำเข้าสู่จิตใจของคนรุ่นใหม่ก็ต้องอาศัยสื่อที่เป็นดิจิทัลเพื่อน้อมนำให้เป็นเส้นนำทางเข้าไปสู่การปฏิบัติอย่างนี้นะครับ
3: จะเป็นพอทั้งอย่างแนวทางต่อมาเป็นแนวทางที่3ก็คือใช้ธรรมะตอบโจทย์ปัญหาของโลกนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตความขัดแย้งหรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมก็สามารถตอบโจทย์ได้หรือแม้กระทั่งท่านอาจารย์จะได้เห็นในเขาทำการบวชต้นไม้ของพระสงฆ์ไทยในวัดเนี่ยเขาจะมีต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็มีการบวชมีการบวชต้นไม้
2: ใช้ผ้าสีเหลืองไปพันรอบไว้เหมือนกับเป็นผ้าไตรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
3: เมื่อธรรมะเนี่ยช่วยแก้ปัญหาได้จริงแล้วเนี่ยโลกจึงเห็นคุณค่าโดยไม่ต้องโฆษณา
2: คร
3: ับ พอเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยว่ามันสามารถตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาอะไรต่างๆได
2: ้คร
3: ับ โดยการเห็นโดยไม่ต้องโฆษณาเลย
2: แสดงว่าจากแนวทางที่2 ที่บอกว่าใช้สื่อดิจิทัลเป็นช่องทางนำเข้าไปพอเขามีสติใช่ไหมครับพอได้ทบทวนได้เรียนรู้แล้วได้ฝึกสมาธินี่เมื่อมีสมาธิแสดงว่าใจเป็นสมาธินี่ก็จะเริ่มมีสติละเมื่อมีสติก็ค่อยให้หลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้าไปถูกต้องไหมครับ
3: อาจารย์พรส่วนแนวทางที่4เป็นประเด็นสำคัญเลยนั่นก็คือการสร้างเครือข่ายและก็บุคลากร
2: คร
3: ับ ฉะนั้นพระธรรมทูตในยุคใหม่เนี่ยต้องรู้ทั้งพระธรรมภาษาวัฒนธรรมของผู้ฟังโดย การทำงานที่เป็นเครือข่ายเดียวกันเนี่ยจะมีผลที่มันเกิดขึ้นแบบเป็นรูปธรรมไม่ใช่ต่างคนต่างทำที่เราเห็นกันอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันท่านอาจารย
2: ์ครับ
3: ถ้าเราร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของเอกชนหรือแม้กระทั่งคำว่าบวรเนี่ยถ้าสมมติว่าร่วมมือกันแล้วก็พัฒนาพุทธศาสนาไปด้วยกันเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่มันจะคงอยู่กับชาวไทยเนี่ยหรือชาวชนของโลกเนี่ยได้อีกยาวนานไม่ใช่ต่างคนต่างทำถ้าต่างคนต่างทำนี่เกิดความขัดแย้งกันท่านอาจารย
2: ์ครับถือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายก็ในถ้าพูดถึงในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการเกิดเครือข่ายนี่ก็หลังจากที่เราพูดถึงเรื่องวันอาสาฬหะเมื่อสักครู่นี้นะครับวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็คือนับมาอีก9เดือนต่อมา8เดือนต่อมาก็จะเป็นเดือนที่3ของปีถัดไปใช่ไหมครับก็คือวันมาฆบูชาที่เกิดเรียกว่าการประชุมแบบโดยไม่ได้นัดหมายของพระสาวกนะครับ
3: น
2: ั่นก็แสดงว่าเป็นการจากเครือข่ายจากเดิม เริ่มต้นก็คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันวิสาขะใช่ไหมครับแล้วก็มาเผยแผ่เกิดพระสงฆ์ขึ้นในวันอาสาฬหะมีพระสงฆ์รูปแรกก็คือพระโกฏัญญะแล้วก็เริ่มมีพระสงฆ์เริ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็เป็นการขยายเครือข่ายใช่ไหมครับแสดงว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ดีเป็นแนวทางที่ถูกต้องปฏิบัติได้จริงก็เลยเกิดเครือข่ายขึ้นเป็นจำนวนมากขยายออกไปจนกระทั่งมาถึงวันเพ็ญ15ค่ำเดือน3ของปีถัดมาก็มีการมาประชุมรวมกันจากเดิมมี1 แล้วก็มีพระสงฆ์แค่1จนมาถึง 2,500 ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นแสดงให้เห็นถึงเครือข่ายในยุคพุทธประวัติในยุคของพระพุทธศาสนาในยุคเริ่มต้นนะครับก็แสดงว่าแนวทางนี้ถ้าเรามาใช้ในยุคปัจจุบันมันก็จะทำให้เกิดการขยายเครือข่ายขึ้นเช่นเดียวกัน
3: อาจารย์พ
2: รใช่ไหมครับ ครับท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมยามเช้านะครับซึ่งวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์พระพุทธศาสนานะครับซอฟต์พาวเวอร์ของพระพุทธศาสนาโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นช่วงที่เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ทางพระพุทธศาสนาในสิ่งที่ควรระวังเนี่ยมันมีประเด็นไหนบ้างครับท่านพี่มนท่านพระครูครับ
3: อาจารย์พรท่านอาจารย์อาตมาขอฝากข้อพึงระวัง1ประการนั่นก็คือพลังอ่อนของพุทธศาสนาเนี่ยต้องไม่กลายเป็นการตลาดศาสนา
2: ตัวนี้สำคัญมากครับเพราะว่าตัวนี้เท่าที่ในกระแสตอนนี้ในสังคม
3: ใช่
2: กำลังพูดเป็นลักษณะของเชิงพาณิชย์มากเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ใช่ท่านอาจารย
2: ์
3: เพราะเมื่อใดที่เราใช้พระพุทธรูปเป็นเพียงของตกแต่งหรือใช้สมาธิเพื่อเป็นสินค้าในการผ่อนคลายเครียดอะไรเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยเราจะได้แค่เปลือกเราจะไม่ได้แก่นเหมือนที่เราพูดกันข้างต้นฉะนั้นพลังอ่อนที่แท้จริงเริ่มที่ตัวผู้เผยแผ่ฉะนั้นตัวผู้เผยแผ่เนี่ยจ จะเห็นได้ว่าในสมัยพระอัสสชิตเนี่ยพระอัสสชิตเนี่ยไม่ได้เทศหลายชั่วโมงให้พระอุปติสสะเนี่ยเลื่อมใส หรือให้หมู่สงฆ์เนี่ยเลื่อมใสแต่เป็นการเห็นอริยบทความสงบสำรวมของท่านหรือแม้กระทั่งถ้าเราเห็นในปัจจุบันเนี่ยการเผยแผ่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแค่พระสงฆ์เราเนี่ยท่านอาจารย
2: ์ครับผมครับ
3: แต่งตัวให้เรียบร้อย
2: ให้ดูดี
3: ให้งามตา
2: สารรูป
3: มีความสงบมีความสุขุมแต่งตัวให้มีความระเบียบเรียบร้อยผ้าจีวรนี่ก็ถ้าห่มดองนี่ก็ห่มดองรัดอกสะอาดสะอ้านถ้าเป็นห่มคลุมก็อย่าให้มันอะไรมากมายให้มันดูดีการสำรวมอันนี้ก็จะเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างหนึ่งโดยที่ไม่ต้องไปโฆษณาเลยแค่มองเห็นปุ๊บเนี่ยเกิดความเลื่อมใสทันทีท่านอาจารย
2: ์ครับมันก็จะมีมุมหนึ่งมีที่เราเห็นอยู่นะครับว่าบางที่เราเห็นในข่าวนะก็คืออาศัยผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัดของพระพุทธเจ้านี่แหละแล้วก็โกนหัวแล้วก็มาห่มผ้าเสร็จแล้วก็เอาไปบิณฑบาตได้บิณฑบาตได้เสร็จปุ๊บก็มาขึ้นรถเสร็จก็ไปหาที่ลับๆก็แบ่งสินค้าแบ่งปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือมิจฉาชีพใช่ไหมครับคืออาศัยผ้าเหลืองหากินอะไรประมาณนี้ก็คงเป็นไม่ใช่แนวทางที่ดีใช่ไหมอาจารย
3: ์ฉะนั้นย้อนกลับไปที่คำถามตอนต้นในเรื่องของพลังอ่อนเนี่ยทำไมคนทั่วโลกจึงเลือกที่จะนั่งหลับตาดูลมหายใจของตนเองคำตอบอยู่ในคำเดียวที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เมื่อ 2,600 กว่าปีก่อนแล้วนั่นก็คือเอหิปัสสิโกซึ่งแปลว่าท่านจงมาดูเถิดไม่ใช่ท่านจงเชื่อเถิดนะท่านนั้นคือท่านจงมาดูเถิด
2: คือแปลคำภาษาบาลีนี่เอหิปัสสโกนท่านจงเชื่อท่านจงมาดูเถิด
3: จงมาดูเถิด
2: จงมาดูก็คืออย่าเพิ่งเชื่อต้องมาดูก่อน
3: ใช่ต้องมาดูก่อน
2: นะครับเป็นการเหมือนทั่วนี้เขาเรียกว่าทาเลนต์ทาเลนต์คนรุ่นใหม่ต้องมีการทาเลนต์กันหน่อยใช่ไหมครับเล่นเฟซเล่นอินสตาแกรมทาเลนต์ให้ทำนี้หนึ่งสองสามสี่เราก็ต้องพัฒนาไปลักษณะแบบนั้นใช่ไหมพระอาจารย
3: ์ใช่ดังนั้นอาตมาก็ขอเชิญชวนนะทุกท่านได้กลับไปเริ่มจากสิ่งเล็กๆเพียงหนึ่งอย่างนั่นก็คือเป็นแสงให้กับคนรอบข้างของใครสักคนหนึ่งไม่อันนี้ก็คือเท่านี้เองก็คือการเผยแผ่ธรรมะสู่สากลแล้วแค่เป็นแสงให้กับใครสักคน
2: ทีนี้กลับมาช่วงถือว่าเป็นการถามตอบอีก4ประเด็นครับอาจารย์เพื่อจะได้เข้าสู่ในเรื่องของข้อสรุปการเผยแผ่ต่างจากการชักชวนให้เปลี่ยนศาสนาอย่างไรครับนั่นเป็นมุมมองคำถามที่บอกว่าถ้าเป็นซอฟต์พาวเวอร์
3: แล้วเป้าหมายก็คือประโยชน์และความสุขของผู้ฟังเนี่ยไม่ใช่จำนวนศาสนิกชนอ้างพุทธพจน์จารถะพิขเวและกลัมมสูตรเป็นหลักอาจารย
2: ์ก็คือไม่ใช่เป็นการระดมคนเข้ามาใช่ไหมครับแต่เป็นเหมือนกับเป็นการชี้ทางว่าถ้าแนวทางแบบนี้ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยลองมาพิสูจน์ด้วยตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็จะค้นพบด้วยตัวเองเหมือนกับที่บอกว่าเอปัสสิโกนี่โอ้ครับผมครับหลักกลัมมสูตรก็คืออย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าเชื่อเพียงว่าเป็นอาจารย์อย่าเชื่อเพียงเพราะว่าคนนั้นพูดอย่าเชื่อเพียงคนนี้พูดมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองซึ่งการพิสูจน์ด้วยตนเองเริ่มต้นจริงก็ต้องเริ่มต้นจากลมหายใจใช่ไหมอยู่กับปัจจุบันโอเคครับทีนี้ในเรื่องของ mindfulness แบบตะวันตกจะทำให้ธรรมะผิดเพี้ยนหรือไม่นะครับอันนี้มีเป็นคำถาม
3: อันนี้ก็เป็นประตูบานแรกที่ทำหน้าที่ของเรานั่นก็คือประตูบานถัดจากศีลสมาธิปัญญาท่านอาจารย
2: ์ก็แสดงว่าหลักพุทธศาสนาของเราก็คือหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา จะมีศีลได้ก็ต้องเริ่มต้นที่จิตใจเราก่อน
3: ใช่
2: มั้ยครับคือต้องบังคับจิตใจกําหนดลมหายใจได้ทบทวนจิตใจตัวเองเพื่อไม่ไปทําในสิ่งที่มันเป็นข้อไม่ควรปฏิบัตินี่ก็เป็นการถือศีลใช่มั้ยครับแล้วก็ถ้าเมื่อเรามีศีลเราสามารถที่จะควบคุมจิตใจตัวเองไม่ให้ใฝ่ไปทางลบอย่างนี้มันก็จะเกิดสมาธิขึ้นเมื่อเกิดสมาธิก็ปัญญาก็จะเกิดขึ้นตามอันนี้ก็เป็นหลักของไตรสิกขาใช่ไหมครับ
3: น่าจะเป็นพ
2: อครับ ทีนี้อันนี้เป็นประเด็นที่คำถามที่ค่อนข้างจะนิดหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยยุคสมัยเนาะก็เป็นคำถามพระสงฆ์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เหมาะสมหรือไม
3: ่อันนี้เป็นคำถามที่โดนใจหลายท่านนะคำว่าเหมาะสมหรือไม่เนี่ยต้องดูว่าเหมาะสมเมื่ออยู่ในกรอบพระธรรมวินัยหรือเปล่าสื่อเป็นเพียงเครื่องมือไหมหรือสิ่งที่ต้องการรักษาคือสาระและสมณรูปเฉยๆอันนี้ต้องมองว่าในเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยต้องดูที่เจตนาว่ามันเป็นการเจตนาที่จะสื่อไปในทางที่มันเป็นกุศลไหมสื่อในเรื่องของการที่จะเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือไม่เหมือนที่ได้กล่าวข้างต้นว่าสื่อหรือคลิปวิดีโอสั้นๆเพียงคลิปเดียวเนี่ยสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปได้ทั่วโลกท่านอาจารย
2: ์ครับ
3: โดยไม่ต้องไปเดินเหมือนในสมัยพระพุทธเจ้าที่ต้องมีพระธรรมทูตไปเผยแผ่อะไรเงี้ย
2: ครับ
3: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันในโลกยุค AI ยุคโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปของโลกเนี่ยฉะนั้นเมื่อโลกมันเปลี่ยนเนี่ยการเผยแผ่เนี่ยย่อมเปลี่ยน
2: ครับ
3: แต่ว่าอย่าให้ทิ้งในคำว่าพระไตรปิฎก
2: คร
3: ับ อย่าให้ทิ้งแก่นเดิม
2: ครับ
3: คอยรักษาแก่นเดิมไว้ท่านอาจารย์เป็นต้น
2: ครับก็แสดงว่าปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปการที่จะเผยแผ่แบบรูปแบบเดิมการที่จะเชิญชวนคนเพื่อมาเข้ามาปฏิบัติอะไรต่างๆเหล่านี้ก็โอกาสเป็นไปได้ก็น้อยแล้วใช่ไหมครับเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็เห็นว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องทำแต่ว่าทำในมิติที่มันถูกต้องไม่ใช่หวังเพื่อเป็นเชิงพุทธพาณิชย์อะไรต่างๆเหล่านี้เอายอดมาเรื่องโน้มน้าวคนมาเพื่อบริจาคอะไรอย่างนี้มันอาจจะทำให้ไม่ตรงประเด็นในการเผยแผ่เท่าไหร่ใช่ไหมครับครับมาถึงคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับประเทศไทยเราควรเริ่มต้นคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ทางพระพุทธศาสนานี้เริ่มตรงไหนครับเราจะเริ่มต้นอย่างไรเริ่มต้นจากต้นไหน
3: เริ่มต้นจากสิ่งที่เราได้เห็นก่อนท่านอาจารย์ได้เห็นได้ศึกษาได้เรียนรู้เมื่อเราได้ศึกษาได้เรียนรู้อย่างเข้าใจแล้วเนี่ยสิ่งพวกนี้เนี่ยไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นเลยนอกจากสิ่งที่เราได้ศึกษาไม่ว่าจะเป็นในสถานศึกษาในมหาลัยหรือวัดไทยในต่างแดนต่างประเทศเนี่ยหรือแม้กระทั่งสำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติก็เป็นสิ่งที่เชื่อมเป็นเครือข่ายเดียวกันได้ท่านอาจารย์
2: ครับกับขอบคุณท่านดร.พระครูวินัยธรวรวุฒิเตชธรรมโมนะครับอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาบริหารการศึกษามจร.วิทยาเขตขอนแก่นนะครับนอกจากนี้พระคุณเจ้ายังเป็นคุณครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมโรงเรียนท่าพระองค์เทศประดิษฐ์และในมิติของคณะสงฆ์ก็เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบัวระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็มีบทบาทที่จะต้องนำเสนอตามพันธกิจของอุดมศึกษานะครับคำว่าอุดมศึกษานะครับกระทรวงอว.หรือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยได้แบ่งกลุ่มของประเทศมหาวิทยาลัยออกเป็น5ประเภทนะครับประเภทที่1เรียกว่ามหาวิทยาลัยที่วิจัยระดับนานาชาตินะครับประเภทที่2ก็คือกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับกลุ่มที่3เรียกว่ามหาวิทยาลัยชุมชน กลุ่มที่4ก็คือกลุ่มที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้หลักทางพระพุทธศาสนาพัฒนาปัญญาและคุณธรรมส่วนกลุ่มที่5ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง พราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านพระพุทธศาสนาจึงจัดอยู่ในกลุ่มที่4ซึ่งภารกิจของมหาวิทยาลัยก็จะมีการผลิตบัณฑิตก็คือการจัดการเรียนการสอนนะครับการวิจัยพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมและการทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งทั้ง4ภารกิจนี้นะเราก็จะเห็นได้จากผลงานของอาจารย์ผลงานของนิสิตโดยผ่านกระบวนการการเรียนการสอนและการทำวิจัยโดยเฉพาะในเรื่องของระดับปริญญาเอกปริญญาโทเวลาที่ทำวิจัยเวลาที่ทำดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ก็จะต้องมีการเชื่อมโยงมีการบูรณาการหลักทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สาขาวิชานั้นๆยกตัวอย่างคณะที่เปิดสอนในมจรนะครับที่มีอยู่ก็คือคณะพระพุทธศาสตร์คณะที่2คณะคารุศาสตร์คณะที่3คณะสังคมศาสตร์คณะที่4คณะมนุษยศาสตร์และคณะที่5ก็คือคณะบัณฑิตวิทยาลัยเพราะฉะนั้นนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาได้นี่ผลงานที่เป็นวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์จะต้องมีการบูรณาการหลักธรรมกับศาสตร์ตรงนั้นนะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจริงๆแล้วนะครับเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐสถาปนาโดยรัชกาลรัชกาลที่5เมื่อปี2430นะครับก็มาถึงปัจจุบันนี้ก็139ปีแล้วนะครับแต่มีพรบที่เป็นของตัวเองในปี2540นะครับแล้วก็หลังจากที่มีพรบก็มีเครือข่ายมีเครือข่ายมีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับมีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณรอยต่อมอเตอร์เวย์นะครับถ้าไปทางด้านซ้ายมือก็จะออกไปทางชลบุรีข้ามไปฝั่งทางตะวันตกก็จะไปราชบุรีลงไปที่เพชรบุรีประจวบนะครับบางบัวทองเส้นนู้นส่วนอีกเส้นหนึ่งก็ขึ้นทางเหนือนะครับขึ้นทางเหนือไปที่ถนนพหลโยธินนะครับหรือถนนสายเอเชีย

0: เห็นมีกีฬาใหม่ประเภทหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเทคบอลนะครับก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างลูกบอลกับโต๊ะเทเบิลเทนนิสนะครับก็คือเป็นโต๊ะเหมือนโต๊ะปิงปองเทเบิลเทนนิสบ้านเราเรียกว่าปิงปองนะครับมีโต๊ะขนาดโต๊ะปิงปองแล้วก็มีเน็ตอยู่ตรงกลางนะครับโต๊ะอาจจะเป็นวิถีโค้งนิดนึงแต่อุปกรณ์ที่ใช้เล่นก็คือลูกฟุตบอลใช้เท้าเตะนะครับตอนนี้ไทยเราผู้คิดค้นกีฬาชนิดนี้ก็คือจากประเทศฮังการีนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นที่ยอมรับสากลแล้วแชมป์โลกของกีฬาประเภทนี้ก็คือคนไทยอันนี้คือมิติของสังคมทางด้านการกีฬานะแต่ทางด้านพระพุทธศาสนานะครับทางยุโรปมีวิทยาลัยธรรมเกียรติบูดาเปสต์ที่ฮังการีนี่แหละครับใช้หลักสูตรของพุทธศาสนามจร.ไปเปิดสอนนะครับ
1: มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเป็นของขวัญปีใหม่2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเพื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเป็นของขวัญปีใหม่2570แก่ประชาชน
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนโดยกำหนดอัตราแรกเข้า17บาทและคิดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางโดยไม่เก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายในการนี้มอบหมายรฟม.เป็นผู้ดูแลระบบและให้ธนาคารกรุงไทยจัดการระบบคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารภายใน3วันรองรับการชำระเงินรูปแบบ EMV ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตพร้อมเร่งประสานปรับเปลี่ยนระบบบัตรแรบบิตให้รองรับตามกำหนดเวลาสำหรับขนส่งมวลชนทางบกขสมก.เตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้า EV จำนวน 2,320 คันเข้ามาให้บริการโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรก 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2570และส่วนที่เหลือภายในสิ้นปีพร้อมเตรียมจัดทำแผนปรับเส้นทางรถเมล์ให้สั้นลง เพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อเข้าสู่

0: ู่สถานีรถไฟฟ้าโดยคาดว่าจะเริ่มประกาศใช้เส้นทางใหม่ได้ภายในไตรมาสที่4ของปี2570ชวนันมาลีรายงาน
1: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนำศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2: พันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ MT เปิดเผยว่า MT ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครหรือกทมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดย MT ได้เร่งติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือฟรี Wi-Fi ภายในศูนย์บริการสถานศึกษาและพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวม22แห่งเพื่อช่วยลดข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ได้อย่างสะดวกรวดเร็วนอกจากนี้ NT ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารโดยได้ส่งทีมงานเทคนิคเข้าเฝ้าระวังและตรวจสอบโครงข่ายในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตอกย้ำบทบาทการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารหลักของประเทศที่พร้อมสนับสนุนภาครัฐและประชาชนในทุกวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ตำรวจบราซิลช่วยเด็กอนุบาล13คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเมืองกูริชิบาทางตอนใต้ของบราซิลสำนักข่าว AFP รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบราซิลเข้าช่วยเหลือเด็กอนุบาล13คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลนครกูริชิบารัฐปารานาทางตอนใต้ของบราซิลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเด็กทั้ง13คนรอดชีวิตแต่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย1คนหลังผู้ก่อเหตุบุกเข้าไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้พร้อมอาวุธมีดก่อนกักขังเด็กไว้ในห้องแล้วราดของเหลวไวไฟและถือไฟแช็กเตรียมจุดไฟเผาอาคารนายอเล็กซานเดรโลเปสดิอาสผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจรัฐปารานาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการปิดล้อมและเจรจากับผู้ก่อเหตุนานประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงก่อนตัดสินใจบุกเข้าช่วยเหลือและวิสามัญฆาตกรรมผู้ก่อเหตุซึ่งเริ่มทำร้ายเด็กที่ถูกจับเป็นตัวประกันขณะที่แรงจูงใจในการก่อเหตุยังไม่ทราบชัดเจนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
5: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569 22-26 ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคขบวนวัฒนธรรมทั้งเก่าอำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฟังแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายแล้วพ่อกันเด
6: ้อภูนทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติค่ะ

การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติรวมพลังสร้างชาติด้วยมิติวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz ดำเนินรายการโดยดร.สมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านกระทรวงยงครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณสายันสุริยะสกุลพงษ์และก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับ
0: วันนี้เพิ่งมาบุญหมาดๆนะครับวันนี้คงจะต้องบอกท่านผู้ฟังนะครับว่ารายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาตินะครับเราก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่เราเปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแต่ว่าต้องรอให้เราเปิดสายก่อนเนาะให้ผมกับท่านดร.สมยงค์ได้เกริ่นพอสมควรก่อนแล้วก็เป็นรายการที่เป็นรายการของสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นก็เลยจะต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังว่าเราจะต้องเริ่มกันที่ภารกิจภารงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นก่อนแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงภารกิจภารงานนั้นอยากให้ท่านดร.สมยงค์เล่าให้ฟังหน่อยที่ไปกรุงเทพมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เป็นยังไงบ้างไปทำอะไรเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีผลการประชุมอะไรที่มันน่าสนใจบ้างไหมครับเชิญครับ
1: ครับขอบคุณคุณสายันนะครับท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไปร่วมงานไทยฟุ้งไทยรุ่งนะครับ
0: ครับ
1: ที่กรุงเทพระหว่างวันที่2ถึงวันที่4ตุลาคมคุณสายัน2569เนาะ
0: ครับ
1: ก็มาได้มาร่วมรายการพยายามที่จะโทรเข้ามาแต่อกคนมันเยอะคุณสายันนะคือเขาเอาอาหารถิ่นที่เขาคัดเลือกกันโหวตทางโซเชียลนี่เนาะ
0: ครับ
1: ทั้ง77จังหวัดคุณสายันเน
0: ี่
1: ยเอาของที่สุดของแต่ละจังหวัดพูดง่ายๆซะไปออกร้านให้คนได้ชิ
0: ม
1: อยู่ที่บริเวณสนามของกระทรวงวัฒนธรรม
0: ชิมฟรี
1: แล้วก็ถ้าจะซื้อกลับบ้านก็ซื้อได
0: ้
1: ทีนี้ขอนแก่นของเรานี่อาหารที่ชนะเลิศไปโดนโหวตได้อันดับหนึ่งของจังหวัดก็คือลาบไก่จุ่นสมุนไพรโอ้คนเยอะคุณสายันท่านผู้ฟังครับ
0: จากอำเภอไหนไปเนี่ย
1: จากอำเภอเมืองนะฮะ
0: ลาบไก่จุ่นของอำเภอเมืองเหร
1: อของอำเภอเมืองที่คณะอำเภอเมืองคือโดยการนำของท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองคุณบรรจงพรมตะใกล้นะฮะเป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองและเป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด
0: มันต้องมีที่มาสิลาบไก่จุ่นมันอยู่ที่อำเภอไหนอยู่ที่บ้านไหนตำบลไหน
1: อยู่ที่บ้านตำบลสาวัตถี
0: ตำบลสาวัตถี
1: อำเภอเมืองขอนแก่นเรานี่นะคือเขามีทีมงานเขาลาบไก่จุ่นไก่จุ่นนี่ไก่ตัวผู้เนาะ
0: ครับ
1: ทีนี้คุณสายันพอไปดูนะไก่จุ่นเราก็ดูว่ามันไม่ใช่ไก่ตัวเมียมันไก่ตัวผู
0: ้
1: แต่ว่าไก่ที่เขาจะเอาไปทำลาบไก่จุ่นเนี่ยเขาต้องเอาไก่ตัวผู้ที่มีอายุ
0: มันต้องเป็นไก่บ้านด้วยนะ
1: ไก่บ้านใช่ไก่บ้านแล้วก็ไก่นุ่มมาพูดง่ายๆซะ
0: ครับ
1: บ่มันไก่ตีไก่ส้นเด้หมายถึงว่าคันแม่ไก่ตีไก่ส้นกับซามเด้ก็ต้องเอาไปไว้นุ่มมันเถอะโอ้บอกว่าผมมันนำไล่อะไรเลยผมก็ไปซิมรวมท่านรัฐท่านเลขาธิการมนตรีคุณสรัสนันท์อนุพรท่านอธิบดีกรมส่งเสริมแขกผู้หลักผู้ใหญ่ไปชิมคุณสายันนะเข้าแถวมีอินฟูต่าง
0: ๆ
1: นะไปร่วมไปในงานนี้คือนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยต่อไปการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะไปอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรม
0: ครับ
1: เขาเลยเอากระทรวงวัฒนธรรมนี่เป็นกระทรวงที่เอาทุนทางวัฒนธรรมมาแปลงเป็นทุนเศรษฐกิจพูดง่ายๆซะ
0: ครับ
1: เอาทุนวัฒนธรรมมาแปลงเป็นทุนเศรษฐกิจจึงเกิดการรวบรวมเอาต้นทุนไม่ว่าเป็นอาหารเสื้อผ้าอาภรณ์นะภาพยนตร์หนังอะไรพวกซึ่งผมต่อไปผมจะพูดเรื่องชวนคนบรูน
0: ทำวัฒนธรรมให้มันกินได้นะ
1: ใช่วัฒนธรรมกินได
0: ้ครับ
1: และกินได้ไม่ใช่กินได้เฉพาะในประเทศของเรา
0: ครับ
1: ให้ฝรั่งมังค่ากินได้ด้วย
0: ครับ
1: นี่เขาเรียกว่าอินเตอร์เนชั่นแนลหรือสากลเนาะ
0: ครับ
1: ทีนี้อีกอย่างหนึ่งคุณสายันนะที่ทางเขาเรียกว่ามูลนิธิจำนงรังสิกุล
0: ครับ
1: มูลนิธิจำนงรังสิกุลเนี่ยเขาเป็นมูลนิธิที่รวบรวมวิถีวัฒนธรรมนะส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมต่างๆและทำเป็นภาพยนตร์นะทีนี้ภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นสื่อกลางในการที่จะนำวิถีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่าง
0: ๆครับ
1: ไปเผยแพร่แล้วก็ให้คนได้มาเที่ยวมาดูพอคนมาเที่ยวมันต้องอยู่ต้องกินใช่ไหมต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะนั้นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนี่และสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศจึงได้ร่วมโครงการชวนคนไทยไปดูหนังไทย
0: ครับ
1: ครงการชวนคนไทยไปดูหนังไทยโดยมูลนิธิจำนงรังสิคุณคุณสยันนะเป็นมูลนิธิที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมชวนเชิญชวนคนไทยไปดูหนังไทยให้คนไทยภูมิใจในความเป็นไทยคุณยันนะโดยการสนับสนุนคนไทยสร้างอนาคตวัฒนธรรมไทยนะคุณสยันนะ
2: อ
1: ันนี้คือหลักคนเราไปดูหนังต่างประเทศเราก็ยังดูใช่ไหมทีนี้เรามาดูทุนทางวัฒนธรรมสิว่าเราจะนะครับเอาทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยมาส่งเสริมมาสร้างคนที่ดูหนังด้วยการสนับสนุนศิลปินไทยคุณยันนะศิลปินไทยมีเยอะแยะเรามาช่วยกันสนับสนุนสร้างคนไทยสร้างงานสร้างอาชีพโดยวิถีวัฒนธรรมเนี่ยคุณยันนะแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค
2: ์
1: โดยใช้วิถีวัฒนธรร
2: ม
1: แล้วให้คนไทยของเราเนี่ยภูมิใจในความเป็นไทยคุณยันนะฉะนั้นหนังไทยมันจึงเป็นเรื่องราวของเราคือพลังของชาติเนาะแล้วก็เชิญชวนคนไทยดูแล้วก็ไทยชื่นช
2: ม
1: ไทยก้าวไกลด้วยพลังวัฒนธรรมคุณยันนะฉะนั้นจังหวัดขอนแก่นของเราสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นเนี่ยขอนแก่นเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์แล้วทำตรงนี้นะคุณยันนะดังนั้นจึงชวนชนเชิญชวนคนไทยพุทธสาขาอาชีพคุณยันนะดูหนังไทยโดยคนไทยก้าวไกลสู่ระดับโลก
0: คือเดี๋ยวพอมาถึงตรงนี้ผมขออนุญาตความฝากความคิดเห็นผ่านท่านดร.ไปยังกรมส่งเสริมวัฒนธรรมหน่อย
1: ครับ
0: คือที่ผ่านมาที่เราเห็นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเยาวชนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันทั้งเรื่องของการกลั่นกรองการแนวคิดอะไรต่างๆนะหนังที่สื่อออกมาบางครั้งคนเอาอย่างโดยเฉพาะเด็กเยาวชนเอาอย่าง
1: ใช่
0: ที่ถ้าเราปล่อยให้หนังเราส่งเสริมว่าหนังไทยก็จริงอยู่แต่ว่าถ้ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะส่งเสริมเนี่ยผมอยากให้มีกรอบให้มันเน้นทางเรื่องวัฒนธรรมที่มันงดงามหน่อย
1: ครับ
0: เพราะว่าที่เราเห็นเอาอย่างกันไม่ว่าจะเป็นหนังอะไรก็แล้วแต่ที่มันหนึ่งเป็นอันตรายต่อการเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างการแสดงครับอย่างเช่นเอายกตัวอย่างท่านดร.อย
1: ่
0: างละครที่เราเห็นอิจฉาริษยาละครแย่งผัวแย่งเมียเรื่องต่างเหล่านี
1: ้ครับ
0: คือสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มันสร้างความมันเหมือนกับมันทำให้คนไทยไม่เหมือนคนไทยอ่ะมันเป็นวัฒนธรรมที่มันไม่ใช่วัฒนธรรมอ่ะมันเป็นความอิจฉาริษยาซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละผมยกตัวอย่างนะมันมีอีกหลายเรื่องก็เลยจะฝากทางสภาวัฒนธรรมด้วยฝากทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยแหละว่าถ้าเป็นไปได้ไหมถ้ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมวางกรอบเอาไว้หน่อยเอาอย่างนี้ได้ไหมหนังที่เราส่งเสริมให้เป็นหนังแบบนี้ได้ไหม
1: ครับ
0: อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: โอเคครับผม
1: คืออย่างนี้ขอบคุณคุณสัจจันทร์มากผมว่าพอกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศมาจับเนี่ย
0: ครับ
1: ก็คงจะเอาความคิดอย่างที่คุณสายันดีเนาะว่าภาพที่มันออกไปสู่สายตาแม้แต่ชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยมันต้องเป็นภาพที่พูดง่ายๆว่าสร้างสรรค
0: ์
1: ก็อย่างผู้พัฒนาธรรมสร้างสรรค์ไงวัฒนธรรมอะไรที่มันไม่สร้างสรรค์นี
0: ่
1: เราจะไม่เอามาทีนี้วัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยเวลาในโรงภาพยนตร์ของคุณแซนนะพอก่อนจะเริ่มฉายภาพยนตร์เนี่ยก็จะมีเพลงพระบรมไม่ใช่เพลงก็เรียกว่าอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง
0: เพลงสรรเสริญพระบารมี
1: มีเพลงสรรเสริญพระบารมี
0: ครับ
1: แล้วคนไทยของเราจะรู้หน้าที่ว่าต้องยืน
0: ครับ
1: เคารพ
0: ครับ
1: ไอ้ตรงนี้แหละผมว่ามันเป็นความงดงามเป็นเสน่ห์ของคนไทย
0: ครับ
1: ที่เรามีเสาหลักมีซอฟต์พาวเวอร์เพราะนั้นผมไปดูภาพยนตร์ผมมีโอกาสได้ไปดูภาพยนตร์คุณยันเนี่ย
0: ครับ
1: นี้ผมเล่าให้ฟังในโรงภาพยนตร์นะ
0: ครับ
1: ในห้างสรรพสินค้าต่าง
0: ๆ
1: ผมเนี่ยนานๆที่หลายสิบปีไปดูผมตกใจเพราะแต่ก่อนเวลาก่อนภาพยนตร์ใจฉายเนี่ยเรามีเพลงสรรเสริญพระบารมีขึ้นแล้วยืนตรงแล้วมีความภูมิใจของความเป็นไทยอันนี้แหละคือความเป็นไทยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่ากระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยมูลนิธิจำนงรังสิพลเนี่ยร่วมกันกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศเนี่ยคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันจะออดออกทางโซเชียลออกทางโรงภาพยนตร์ออกทางต่างๆได้ใช่ไหมคุณสายัน
0: ครับ
1: แล้วเราก็จะนำของดีๆของคนไทยนี่ออกสู่สากล
0: อ
1: ันนี้คือหลักเนาะ
0: ครับ
1: ที่เราตั้งใจเอาไว
0: ้ครับ
1: เพราะนั้นจึงขอเชิญชวนคุณสายันนะ
0: ครับ
1: จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย และพี่น้องที่ฟังรายการเราอยู่นี่นะรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติเนี่ยการดูภาพยนตร์สมัยก่อนคุณเซนจำได้ไหมพอจะมีหนังกลางแปลงมีหนังเข้ามาโอ้โหเราดีใจตั้งแต่อยู่ท้องไร่ท้องนาแล้วจะได้ชมภาพยนตร
2: ์ครับ
1: แล้วเราชมอย่างมีความสุขแล้วภาพที่ดีออกมาเป็นภาพที่จนผู้ร้ายจะโดนปราบปรามโดยกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐใช่ไหมครับ
2: สุดท้ายมันจะเป็นอย่างนั้น
1: จะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เรื่องความยากความจนความรวยความหล่อความไม่สวยเนี่ย มันเทียบไม่เห็นว่า คนเรามันเลือกเกิดไม่ได
2: ้ครับ
1: จะไม่ว่าจะรวยจะจนแต่ก็คนเหมือนกันที่ร้องเพลงเนาะ
2: ครับ
1: เพราะนั้นวิธีเหล่านี้ถ้าเราฟื้นขึ้นมาอนุรักษ์ฟื้นขึ้นมาคนเซียนเนาะ
2: ครับ
1: ให้คนไทยของเรารักในวัฒนธรรมไทยรักของความเป็นไทยผ่านทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทาง YouTube TikTok สารพัดโซเชียลนะแล้วก็ฉายเป็นภาพยนตร์ใหญ่ในโรงภาพยนตร์ผมว่าตรงนี้เนี่ยเราน่าจะมีอัตลักษณ์ของเราที่ดีนะคุณยันนะ
2: ครับครับเห็นด้วย
1: แล้ว
2: ก็เห็นด้วยแล้วก็อยากจะถ้าสมมติว่าหนังเรื่องไหนที่มันอนุรักษ์วัฒนธรรมมันเป็นการสื่อในการสอนในการที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยเนี่ยเอาตรายี่ห้อของกระทรวงวัฒนธรรมแปะเลย
1: ครับ
2: มาเนี่ยสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องนี้อะไรอย่าง
1: น
2: ี้นะ
1: ทีนี้ที่เราออกรายการอยู่วันนี
2: ้ครับ
1: เขาก็จะเสิร์ชไปดู
2: ครับ
1: ว่ารายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ก็เชิญชวนคนไปดูหนังไทยเนาะ
2: ครับ
1: นะเรื่องต่อไปเรื่องสุดท้ายคุณยันนะในสภาวัฒนธรรมเนี่ย
2: ครับ
1: เป็นเรื่องวัฒนธรรมที่ดีของความเข้มแข็งของสภาวัฒนธรรม
2: ครับ
1: ตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยคุณแสนนะ
2: ครับ
1: คือความเป็นวัฒนธรรมที่อนุรักษ์ประเพณีบุญบ้านเราผมกำลังจะพูดถึงบุญสังฆทาน
2: ครับ
1: เฮ็ดสังฆทานไปหาผู้ร่วงลับไปแล้วที่ผมเห็นงดงามเนี่ยนะหนึ่งจิตใจคนไทยนึกถึงบุญคุณผู้ที่ร่วงลับไปแล้ว
2: ครับ
1: ในมิติต่างๆในส่วนที่ดีนะ
2: ครับ
1: ส่วนที่ไม่ดีเราก็ไม่นึกถึงทีนี้ประการที่สองเนี่ยเวลาจัดงานบุญอย่างนี้คุณสายันเนี่ยเขาจะมาช่วยกันด้วยแรงกายแรงกระตังเตี้ยห่อขอต่งมากแต่งตัวสวยๆงามๆ มาผมกำลังพูดถึงสภาวัฒนธรรมตำบลโพชัยบ้านโพชัย
2: ครับ
1: งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะคุณสายันนะ
2: ครับ
1: ถึงคุณสุจิตรากัญญาเขียวและคุณพ่อสุวิทย์ประสมบูรณ
2: ์
1: คุณสายันนะ
2: ครับ
1: อันนี้คุณประธานสภาวัฒนธรรมตำบลโพชัยก็คุณอินเนาะสีเขียวแก
2: ่
1: ผมเห็นสภาวัฒนธรรมตำบลโพชัยคุณยันนะมาทำบุญที่บ้านโพชัยหมู่6เนี่ย มีทั้งสธ.มีทั้งผู้ใหญ่บ้านมีทั้งชาวบ้านมาโดยจิตใจของเขาเนี่ยเขาจิตใจมีบุญเขาบอกจิตใจมีบุญคือคนมีความเย็นมีความสุขเนาะ
2: ร
1: ู้ยังไงดูจากการนำสิ่งของมาถวายพระมาทานดูจากการแต่งกายดูจากคำพูดคำจาดูจากอะไรต่างๆแม่คุณยันนะบางทีเราไปเห็นความงดงามก็เย็นใจอย่างนี้นะครับฉะนั้นจึงขอชื่นชมคุณยันนะและสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่เราอนุรักษ์ไว้ให้คนมีกิจสำนึกว่าการไปช่วยกันไม่ต้องจ้างเอาแรงงานไปช่วยกันมีข้าวต้มข้าวนมมีกล้วยมีมะพร้าวอะไรก็แล้วแต่ผมนานๆที่จะได้ไปร่วมไปเห็นโอ้โหคุณยานพงษ์เลยบอกว่าผมจะขออนุญาตเอาสิ่งดีๆที่ผมเห็นในเช้านี้เนี่ยนี่พูดถึงคืนเมื่อเช้านี้นะเช้าวันที่เนี่ยวันนี้วันที่10ใช่ไหมเช้าวันที่10เนี่ยที่บ้านโพชัยแต่ก็ทำตั้งแต่6โมงเช้านะคุณสยันนะ2โมงนี่เสร็จแล้วจึงขอชื่นชมสภาวัฒนธรรมตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับ
2: เป็นงานบุญอุทิศส่วนกุศล
1: งานบุญที่ส่วนกุศลเนี่ย
2: แต่เป็นการถวายสังฆทานด้วย
1: ถวายสังฆทานด้วยเชิญแขกมาร่วมงานทีนี้แขกที่มาเนี่ยก็มาทำอะไรช่วยกันเหมือนกับงานวัดโบราณคุณยันนะ
2: ครับโอ้ผมว่าบารมีสูงเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าเราทำงานแล้วมีคนมาช่วยบ้านนู้นห่อข้าวต้มอะไรต่างๆเป็นบุญทั้งบ้าน
1: เนี่ยที่คุณพูดถึง
2: เป็นบุญทั้งบ้านอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยโอเคเลยนะครับถือว่าเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมที่มันงดงามและเป็นบุญเป็นกุศลด้วยนะ
1: ครับ
2: เป็นมหากุศลด้วยนะบุญสังฆทานเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่ใช่
2: ครับนี่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้เลย
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านดร.
1: โอ้คุณเสรีภาพสวัสดีครับผม
2: ครับครับสวัสดีครับ
3: ขออนุญาตใจร้อนหน่อย
1: รายการไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: ับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคืออย่างนี้ครับวันนี้วันที่10เป็นวันเงินเดือนของผู้อายุออกนี่นะครับไปรับทรัพย์ได้เลย
1: โ
3: อ้รับให้พอใจท่านดร.ครับท่านสัญญาณครับผมไปที่ผมเคยบวชมาประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาผมไปที่วัดพระบาทน้ำพุไปพบกับหลวงพ่ออารมณ์หลวงกฎท่านพูดดีพูดเพราะท่านมีใจเมตตาเป็นธรร
4: ม
3: ท่านช่วยเหลือประชาชนคนที่เป็นเอชมาตลอดแต่บัดนี้ท่านเสียพระไปแล้วเพราะเงินเท่านั้นทำท่านคือเสียพระผมจะด่าท่านนะครับกลับไปกับหมอบีคนหนึ่งคนบริจาคเยอะต้องพ้นไปนะครับผมต้องพ้นใคร
4: ผ
3: มไปหมดครับสามอำเภอจังหวัดเนี่ยสระบุรีอยุธยาลพบุรีสามปีที่ผมบวชอยู่ผมเดินทะลวงตลอดผมเป็นธรรมยุทธเป็นภาพป่าผมไปเยี่ยมนะครับท่านขอต้อนรับอย่างดีแต่ท่านพูดเพราะนะครับพูดเพราะมีใจเมตตาปราณีกับประชาชนทุกคนที่เป็นเอกนะครับท่านเผาทุกวันเผาทุกวันเลยแต่บัดนี้ท่านโดนข้อหาหนักครับกินเงินวัดโกงเงินวัดก็เพราะเงินตัวเดียวครับเงินคือพระเจ้าแต่เป็นพระเจ้าเร็วซามทำให้พระเสียคนผมจะรายท่านครับแต่อย่างว่ากรรมใดใครก่
4: อ
3: กับมีเครื่องแรกที่ถ้าพิจารณาอย่างไรก็ขอท่านด็อกเตอร์ยงกับท่านพยานครับที่จะนัดที่หลังเราแล้วกันครับเรื่องที่สองคราวนี้นะครับเรื่องหนึ่งคือปักใต้ปักใต้ตัวนี้เดือดมากเขาคิดไปแล้วครึ่งนึงยึดแบบง่ายคนที่อยู่ภาคใต้ชาวพุทธเจ้าของสวนยางโดนไล่ครับมึงหนีไหมไม่หนีมึงตายต้องหนีสิครับไม่หนีตายแน่มาอยู่รัชลุงมาอยู่ที่นครธรรมราชที่ผมรู้นี่เพราะว่าคนเคยมาอยู่กับผมที่หอพักคนมาจากปัตตานีเขาว่าผมฟังหมดไม่หนีตายแสดงว่าเขาจะไปได้ครึ่งนึงเราลบตัวนี้ลบอยู่กับผีไม่เห็นตัวไอ้พวกนี้เอาเราที่ว่าเอาการต่อสู้ของเขาครับจากพิษคงไปเป็นตัวอย่างทำเสร็จปั๊บไปเป็นชาวบ้านแล้วรบกับขมิ้นเนี่ยยังเห็นตัวตนนะครับยังเจอตัวตนเลยแต่รบกับพวกนี้รบกับผีมันทำเสร็จปั๊บมันเข้าเป็นชาวบ้านเลยมันรู้ได้ยังไงว่าทหารตำรวจจะออกเดินทางไปเนี่ยมันมีสายของมันเฉพาะคนอายุ50 กว่าปีครับไปมอบตัวตำรวจเป็นคนดีซะแต่เอาลูกหลานคนรุ่นใหม่มาแทนนี่แหละครับอันตรายมากปากใต้แค่นั้นเป็นห่วงมากนะครับผมอยากให้พี่น้องรัฐบาลครับจะกีชุดกีแล้วก็จะไปเจรจาดียากเพราะว่าคดีว่ายากเลยเพราะว่าพวกนี้มันจะเอาให้ได้จากปัตตานีจะเป็นปาตานีรัฐปาตานีมันเอาแน่นอนครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับผมว่าเดี๋ยวคุณประชุมเขาจะเข้าครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ
4: ก็ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะครับ
4: แสดงว่านัดกันไว้สายนี้นัดกันไว้เป็นสาย
1: คืออย่างนี้คุณสัญญาณผมฟังก็พูดกันว่าโอ้ยรอดถามมือในสวัสดิ์มันเสาร์อาทิตย์ชมมากพอเยไพ่ใช่ยพุ่
4: ม
1: ปนไหนสิแล้วเอเอ็มนะผมเดี๋ยวเสียใจไลฟ์เป็นยังรัฐบาลคือบ่ต่อให้แน่ยุ่งสิ
4: ประมาณตอนนี้มีข่าวคร่าวๆมาแล้วประมาณเดือนหน้าประมาณเดือนหน้าน่าจะสั่นน่าจะเสร็จ
1: โอ้
4: เพราะว่าสั่งอะไรจากเมืองนอกโอ
1: ้บัดนี้พอเราระวังสิล่ะ
4: ครับ
1: ระวังโอ้ยดร.สุยงค์วนเพิ่นสิยุบทิมหั่นติเอเอ็มว่าซั่นฝ้าลงเข้าเดียวเพิ่นก็เปลี่ยนได้อันนี้มันยังหลอดมันขาดก็ได้แต่ว่า
4: ของโบราณ
1: ของโบราณเน
4: า
1: ะ
4: ของสื่อมาจากเมืองนอก
1: ครับอันนี้ของนอง
4: เป็นที่ก็เอาเมื่อกี้มีอะไรจะเสริมไหมอย่างของท่าน
1: คืออย่างนี้นะ
4: ผมเอาลงก่อน
1: คุณสายันนะ
4: แล้วก็ฟังใต
1: ้คือผมนี่ต้องให้ทุกท่านแยกแยะนะเรื่องพระนี
4: ่ครับ
1: คือศาสนานั้นดีอยู่แล้ว
4: ครับ
1: พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีเยอะ
4: ครับ
1: ไม่ว่าเฉพาะวงการพระคุณเจียนนะทุกวงการมันย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่คนไม่ดีมันส่วนน้อยคนดีมันส่วนมากศาสนาเราก็เหมือนกัน
4: ครับ
1: พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นหลักชัยให้พระพุทธศาสนาซึ่งพุทธบริษัทสีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยคุณเจียนนะ
4: ครับ
1: เราก็ให้นึกว่าหนึ่งเรานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคำสอนของพุทธเจ้านึกถึงพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระรัตนตรัยเนี
4: ่
1: ยเราใส่บาตรเราไปถวายจตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรานึกถึงสิ่งเหล่านั้น
4: ครับ
1: แต่ว่าสมมุติสงฆ์ที่จะมาเนี่ยนะครับจะมารับบิณฑบาตจะมารับท่านปฏิบัติไม่ดีไม่อะไรเนี่ยทางศาสนาเขาเรียกว่าท่านขาดจากความเป็นพระในกิจใจนะพอขาดจากความเป็นพระในกิจใจคนนั้นก็ไม่ใช่พระแม้จะห่มผ้าเหลืองอะไรก็แล้วแต
4: ่
1: จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยกฎหมายบ้านเมืองทางโลกคือทางธรรมทางธรรมในทางวินัยเนี่ยไม่มีคุกให้พระนะมีแต่ปาราชิกปาราชิกได้ก็ให้สึกให้อะไรแต่ว่าทางโลกเนี่ยมันคือเรื่องของกฎหมายจับกุมคุมขังเป็นเรื่องโทษอาญาอันนี้กฎหมายบ้านเมืองแต่ว่ากฎหมายพระเรื่องอะไรอ่ะถ้าผิดศีลก็ถ้าผิดศีลหนักไปทำอะไรที่หนักเช่นไปร่วมสังวาสหรือว่าไปเสพเมถุนอะไรพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าปาราชิกคือโทษหนัก
4: ผมเห็นพระต่างชาติท่านดร.เดี๋ยวนี้ท่านเป็นถึงสมเด็จพระราชาคณะแล้วก็มีนะพระต่างชาติที่เป็นพระเราเรียกพระฝรั่งฝรั่งนี่แหละท่านสละความเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวย มาบวชในพระพุทธศาสนาที่ประเทศไทยนี่แหละนะครับแต่ว่าเราก็มีพระสงฆ์ที่บวชเป็นคนไทยบวชสละความเป็นสงฆ์เลือกเงินอะไรอย่างเงี้ย มันต่างกันนะบางทีเรามองอย่างนี้ถ้าอย่างท่านดร.ว่าเนี่ยมันถูกต้องแล้วแต่ทีนี้ว่าทำไมเนาะตอนแรกๆเนี่ยดีอย่างมหาโชติหรืออะไรนะทิชโชติใช่ไหม
1: เป็นอะไรบวชศึกแล้ว
4: นะครับทิชโชตินะฮะก็ตอนแรกเนี่ยโอ้โหแม้แต่นายกก็นับถือทุกผู้หลักผู้ใหญ่ทำจตุคามรามเทพตามรามเทพท่านดร.
1: ครับ
4: เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าคนที่ซื้อจตุคามรามเทพที่เป็นราคาแพงๆสูงๆเนี่ยไม่รู้เขาคิดยังไงแล้วนะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทำไมคนไทยที่เราเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามากที่สุดนะครับตั้ง90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำไมถึงสุดท้ายแล้วเป็นแบบนี้แล้วมันทำให้เราสงสัยอย่างนี้ท่านดร.ทำให้ผมสงสัยนะอันนี้ผมคนเดียวนะผมสงสัยว่าไอ้วัดที่ร่ำรวยมหาศาลแล้วก็ขายเครื่องรางของขลังเหล่านี้เนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับอาจจะคิดเห็นเงินมองเห็นเงินเมื่อก่อนนะตอนบวชใหม่ๆอาจจะขลังแหละตั้งใจดีแต่พอเงินเข้ามากๆเขาก็ใจก็อยู่ไม่ได้สู้ตัวเองไม่ได้มันก็กลายเป็นข่าวออกมาแบบนี้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธศาสนานี้ไม่มีทางเสื่อมมีแต่คนที่ไปขอนับถือพุทธศาสนาเนี่ยขอเข้าไปเป็นพุทธศาสนิกชนนี่แหละที่ทำให้จิตเอาอะไรเขาเรียกสู้กับตัวเองไม่ได้สู้จิตใจตัวเองไม่ได
1: ้
4: มันก็ทำให้มันกลายเป็นแบบนี้ทำให้คนไทยคิดแต่คนไทยอย่าไปคิดเลยนะครับว่าพระพุทธศาสนาจะเสื่อมไม่เสื่อมหรอกครับพระพุทธศาสนานี่ดีอยู่แล้วแต่คนเท่านั้นแหละคนที่ไปบวชเท่านั้นแหละที่ไม่ดีนะครับ
1: ก็อย่างนี้ไงคุณสายันผมถึงบอกว่าไม่เฉพาะในวงการพระพุทธศาสนา
4: ครับ
1: วงการต่างๆมันย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่คนส่วนมากเป็นคนดีพระส่วนมากก็เป็นพระที่ดีส่วนพระที่ท่านปฏิบัติไม่ดีก็แยกแยะออกไปกฎหมายบ้านเมืองวินัยทางสงฆ์มหาเถรสมาคมก็ว่าไป
4: เราก็หาวิธีขจัดออกไปซะ
1: ใช่มันต้องมองแยกอย่างนี
4: ้
1: ไม่ใช่ว่าเอาผู้ที่ทำผิดแล้วมาตีรวมทั้งหมดเหมือนบ่ได้
4: ตีรวมไม่ได้คนพระสงฆ์ที่ท่านมีปฏิปทาก็เยอะ
1: โอ้เยอะครับ
4: นะครับ
1: เราต้องนึกถึงตรงนั้นเนาะต้องแยกแยะ
4: ครับมาอีกสายหนึ่งสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับท่านประธานครับ
4: สวัสดี
1: คุณเจ้าประชุนคุณเจ้าประชุนนนทง
5: ครับท่านประธานชมยงท่านรองประธานสายันครับที่เคารพครับ
4: ครับโ
5: หโอ้ยมื้อนี้ผมอยากสิฝากไปยังรัฐบาลหลายเรื่องอยู
1: ่
5: แต่ว่าย่านมูบ่ได้เข้านําที่แรกที่กําลังสิคืบคานมานี่คือมื้อวันที่20ตุลานี่เขาสิออกดอกปัดทั่วประเทศเขาหน้าปีเลยครับนี
4: ่
5: เดี๋ยวนี้รัฐบาลยังบ่ทันได้ชัดเจนเลยว่าสิซอยชาวหน้าแบบใดแล้วก็เงินที่ว่าค่าเกี่ยวเขาของปี 68/69ซุ่มขี้ข้างใจนี่200,000กว่าคนก็ยังบ่ทันได
4: ้
5: พูดไอ้ร่วมถึงผู้เฒ่าอยู่นี่ล่ะก็บ่ทันได้ท่านประธานบัดที่นี่เห็นว่า ฝ่ายครม.เห็นชอบแล้วสิผ่านแล้วสิได้เงินแล้วว่าท่านว่าแต่ว่าบ่ทันฮู้จักสิได้มื้อใดบัดนี้ไอ้ที่แน่ๆคือหน้าเขาไลลาพันปี 69/70 นี่มีซีรีส์เลยบัดนี้ว่าบ่ทันได้ประชุมกันซ้ําแม่แต่อนุกรรมการยังบ่ทันได้ประชุมเลยบัดนี้เฮ็ดให้ชาวนานี่นี่ตกราคาบัดทีนี้น้ำมันก็สิขึ้นค่าเกี่ยวข้าวก็สิแพงเงินสิรัฐบาลสิซอยนี่ก็บ่ทันได้ชัดเจนปี 69/70 นี่ซุ่มบ่ได้ซุ่มข้างเก่านี่ 200,000 กว่าคนค่าเกี่ยวข้าวนี่ก็บ่ทันได
2: ้
5: ผมก็เลยคิดว่าอยากฝากไปยังรัฐบาลแน่ให้มองเห็นเกษตรกรเป็นสิ่งสำคัญแน่ตามมาตรการซอยแน่ครับย่างขี้ไล่ก็ให้ออกมาพอได้ให้ค่าเกี่ยวเขาก็ยังดีเด
2: ้
5: ช่วงข้างปีไก่นี่200,000กว่าคนนี่ก็ให้เขาเจ้าได้ซะบัดที่นี่ไอ้ค่าเขาค่าไล่ละพันนี่ของปี 69/70 นี
2: ่
5: ก็ให้ได้ซะทยอยกันได้ซะ2ดิ่งผู้ว่าท่านได้อันตากอนนั่นก็พอสิได้เป็นค่าเกี่ยวเขาเด้ครับผมว่านี่ล่ะชาวนากำลังรอคอยอยู่นี่ชาวนาเป็นฐานรากของแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงโลกแต่ก่อนนี่ชาวนาเอาค้วยทำนาไถนาเสร็จแล้วก็ไปลามไถหญ้าบัดที่นี่บ่อยากให้รัฐบาลนี่ขอร้องรัฐบาลอย่าตัวหน้าตัวหลังคือจังชาวนาเกษตรกรกินหญ้าเลยต่อให้เฮ็ดให้แน่ประชุมให้แน่ที่ว่าบอดของทกศขาดน่ะมันตั้งบ่ได้ติสันประธานฝากไปยังรัฐบาลเนี่ยตั้งซะตั้งแล้วก็ให้ประชุมครม.ล่ะให้มันผ่านครม.อนุมัติเงินใหม่ซะสิให้รายละ 2,000 คือซากันหรือสิให้รายละ 1,000 คือเก่าก็เอาความชัดเจนมาให้ซะผมว่านี่ล่ะผมอยากฝากไปยังรัฐบาลนั่นสิล่ะเห็นใจชาวนาเนี่ยครับ
1: เออๆเอาพอยากให้ด้านหน้าทั่วเขาแล้ว
5: ขอให้ค
1: นที่
5: ใช่เขา
1: ได
5: ้ครับ
1: คร
2: ับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณคร
2: ับ ขอบคุณครับ
1: วัชภัย
6: สวัสดีครับ
1: กำลังออกอากาศเมื่อกี้พ่อใหญ่ประจวบนอนทงเบาแล้วเลยให้เจ้าเข้ามาเบาเลยเจ้ามีหยังสิเบาเลยบัดนี้
6: เรื่องนี้ว่าดีคือที่ว่าเรื่องนี้แหละเรื่องสถานีน่ะส
2: อ
6: บไม่ฟังน้ำเนี้ยคนนนท์นะทั้งแก้วผมบ่ได้ฟังนะ
2: ประมาณเดือนหน้า
1: ประมาณเดือนหน้าว่าท่านเพิ่นว่าพ่อใหญ่ไพ
6: ่โอ้
1: เดือนหน้า
6: คนนั้นแต่ในกติรอคือเขาเราเพราะว่ามันฟังมาแต่เห็นอยู่ในตั้งแต่อันเป็นเด็กน้อยเพิ่งก็ว่าได้นอนตั้งแต่สมัย
1: ก็ได้ต้นชาติ
6: คุณบรรจงจัดแก้วกาจัดรายการเพื่อนนักรบไทยในสมอลพงศ์นั่นล่ะผมก็นี่ล่ะฟังมัจจุราชที่มองบ่เห็นโตโอ้ยประเทศไทยนี่ล่ะแล้วอยู่ๆมันมาเสียโดนแท้เลยก็อยากนี่ล่ะก็อยากว่าน้ำสิล่ะเขามันฟังแล้วมันได้แสดงความคิดเห็นหลายอย่างหลายแนวในวิทยุเนี่ยมันบ่ได้เข้าไปที่สภาและปัญหาที่เกิดกับประชาชนนี่ล่ะที่ได้ว่าได้จากัน
1: คร
6: ับแล้วขออันเสนอนี่เรื่องปราบยาเสพติดจากน้อยนี่นะ
1: ยาเสพติดเนาะ
6: เรื่องยาเสพติดมันหลายแต่ละมือแต่ละวันมันนี่แหละเบิ่งข่าวทีวีโอ้ยผมว่ามันบ่ได้ชนะร้อยกันจับมันได้ชนะล้านหลายๆล้านกว่าแล้วบางทีผมความคิดของผมดอกกันให้พวกซื้อข่าวพวกช่องทีวีทุกช่องเลยผมว่าช่องไหนที่ติดตามที่นี่ที่ปราบพวกคอร์รัปชันของรัฐบาลเนี่ยของคุณของราชเองเนี่ยสิให้พวกมันตำรวจไปปราบตำรวจเองเนี่ยบ่มีทางได้ดอกมันเก่งอำนาจกันอยู
2: ่
6: แต่บอกว่าให้พวกซื้อข้าวนี่แหละเข้าไปนั่นน่ะผมเบิ่งข้าวแล้วคันพวกซื้อข้าวไปนั่นมันที่เดินหน้าเนี่ยรายการอีอย่างก็ตามนี่นี่แหละบอกว่าติดมันบ่ซ่าคันพวกซื้อข้าวบ่เข้าไปเนี่ยโอ้ยมันโดนกับพวกซื้อข้าวเข้าไปแล้วระบาดนี่น้ำระบาดเนี่ยเนี่ยผมอยากให้พวกซื้อข้าวทีวีเนี่ยทุกช่องก็ละเปิดโอกาสให้เขาเจ้าไปนี่ละปลาพวกคอร์รัปชันพวกกันคนของรัฐเนี่ยผมว่าเนี่ยนะท่านได้กันทรัพย์สินมาอย่างเป็นของกองกลางอะทั้งแล้วทั้งกฎหมายอะเอามาเป็นรางวัลในพื้นซะผู้เป็นเรียกใดก็จะมีผู้ลังคนเดียกซอยซาดบ้านยังก็คงที่บ่อยากไล่ดอกคนดีนะคนอันที่แสดงความคิดเห็นอยากเพราะว่า สมมือเนี่ยมันถึงทางตันแล้วผมว่าบ้านเมืองน่ะไปบ่ได้แล้วมันนอกนี่แหละองค์กรเดี๋ยวนี้ละกฎหมายย่างเดี๋ยวนี้ละผมว่าม ันก็เป็นธรรม
7: ครับผม
6: นี่ละผมอยากให้แก้ไขปัญหานี่ละเอาความคิดของผมไปใส่เบิ่งดูทางรัฐบาลก็ได้
7: เอาม
6: ีมันในมันนี่ละบ่ได้ใส่งบประมาณของรัฐดอก
7: อัน
6: ยึดบ่ได้บ่ต้องเขาไปรัฐดอกให้พวกที่เพิ่นไปเฮ็ดงานนี่ละแล้วก็คงพวกเฮ็ดงานนี่คงสิอยากเฮ็ดพวกคนดีก็ได
7: ้
6: ถ้ามันจบรายการทั้งกระดอกคดีแล้วเนี่ยเอามาเป็นรางวัลให้เพิ่นนี่ล่ะผมว่ามันคงที่กระตุ้นขึ้นอีกบ่เพิ่นจะคงที่ดี
7: ครับครับ
6: ความคิดของผมนะว่า
7: โอเค
6: เอาแสดงความคิดเห็นซ้ำนี่ล่ะให้สายอื่นมันเข้านะ
7: ครับ
6: ฟังดอกกับว่ามีดีว่ะ
7: ครับ
6: เอ้าคิดว่าสุภูมิทุกคนเด้อแฟนคลับสุภูมิทุกคนล่ะ
7: ครับ
6: มีสิทธิ์อ่ะท่านดอกเตอร์เด้อ
7: ครับ
6: ยายดีเจ็บใจป่วยให้ลำล้ำรวยสวัสดีครับ
7: ขอบคุณครับพญาไพเจ้าของฉายาคนนอนหน้าไสยภูมิตัว
4: ครับ
7: เพิ่นว่าอาทิตย์นึงมี7มื้อนี่ผมคิดซุมื้อยามใดสิได้ฮอดวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะเพิ่นเอาเนี่ยอันนี้พวกนี้เขาเรียกพวกฮักแท้
4: ครับ
7: ได้เว้าเอาลูกเอาได้มีแห้งนอนหลับบ่ซั่นพวกเอาเราไปทวงนึงอย่าบ้าคุณสายันเนาะ
4: ครับ
7: โอ
4: ้เรื่องเข่าของพระเยซูประจนนี่ก็น่าสนใจนะครับเรื่องเขาเรื่องปี68 69ก็ยังบ่ได
7: ้นี่คุณสายันนะ
4: ครับ
7: เช่าให้เช่าหน้าเนี่ย
4: ครับ
7: แต่เห็นใจอีหลีเด
4: ้ครับ
7: รัฐบาลออกประกาศว่าสิให
4: ้
7: ไร่ละ 1,010 ไร
4: ่
7: ให้นู่นให้นี
4: ่
7: บอกว่าเขาค้างไว้ดอกเว้ยเป็นหยังจังซ่าแท้ต้องพ้นจนคนให้เช่าหน้านี
4: ่บ่มีเงิน
7: ฮะ
4: บ่มีเงินบ่มีเงิน
7: ผมมีจังได๋คือจังว่าอนุมัติผ่านพรบงบประมาณไปแล้ว
4: มีเงินสิได้ยืมเด้อ 400,000 ล้านเด้อเนาะ
7: โอ้ติโอ้โบเรื่องนี้มาแล้ว
4: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับท่านประธานโอ้ยขอเขาเรา2มื้อให้เพื่อนเขา
7: เออ
8: บ่ว่าท่านจบ
7: จะฟังเราชัดบ่จะเดี๋ยวจะฟังพญาไพมันชัดบ่พญาไพจน
8: ชัดๆอยู่ครับ
7: โอ้
8: ชัดชัดเลยมาที่นี่ผมอยากเว้าต่อเนื่องไปว่าคันหากว่ารัฐบาลนี่ยังบ่มีมาตรการเด็ดขาดออกมาว่าสิซอยเช่าหน้าแบบใดแม่แต่เงินสิอนุมัติออกมาให้สหกรณ์สหกรณ์หรือให้ผู้ใดให้ไอ้ทั้งรัฐบาลนี่มาซื้อเขาซอยซื้อเขาซอยประชาชนพยุงราคาเขาซอยประชาชนนี่เงินบ่มีนี่เด้อรัฐบาลท่านอนุมัตินี่เอกชนนี่ถ้าแม่นสิสนุกอดขี้คมหิงราคาเขาของไอ้เกษตรกรสักคักซะท่านประธานเขาปีนี้มีแนวโน้มมาสิเป็นราคาดีย้อนยุโรปสั่งเขาประเทศได้อีกจังหนึ่งประเทศจีนสั่งเขา7ล้านตันบานี้บ่พอบานี้สั่งอีก80,000ล้านตันเอาผมว่านี่นี่ล่ะโตปัญหานี่ถ้าว่ารัฐบาลยังนิ่งเฉยยังบ่ทันมีมาตรการดีซอยประชาชนเกษตรกรชาวไร่ชาวนานี่ชัดออกมานี่นายทุนนี่ซื้อเขานี่กดราคาเขาของเกษตรกรแน่นอนเลยครับอีกจังหนึ่งนี่ผมอยากฝากไปทั้งรัฐบาลว่าเกี่ยวข้าวที่จะถึงนี่ผมได้ยินรถเกี่ยวเขาเขาเว้ากันแล้วว่าผมถามเขาว่าค่าเกี่ยวเขาปีนี้สิขึ้นราคาบ่น้ำมันแพงในป่าขันน้ำมันแพงกาสีพิจาราขึ้นตามน้ำมันแพงเนี่ยมาที่นี่ตอนทำหน้านี่ครับท่านประธานท่มกับเขาลบกันอยู่อีหลายยุยหลายหนาวช่องแคบห้องหมดอ่ะวันที่นี่น้ำมันขึ้นราคานี่ท่วมกับเท่าหน้านี่ไถหน้าวานเขาอ่ะนี่ต้องไถไล่ละ400บาทครับต่อมาไม่เก็บลงจากน้อยราคาน้ำมันลงวันที่นี่นี่น้ำมันที่ขึ้นอีกแล้วนี่รถไถนี่สั่งสิเอาไล่ละ800บ่เอาได้บัดนี่แต่กี่ไล่ละ800มีแนวโน้มมาที่ขึ้นไล่ละ1,000แม่ท่านประธานนี่ปวดหัวแล้วนี่ล่ะผมว่านี่โอ้เอาซ้ำนี่ล่ะครับผมขอแสดงความคิดเห็นด้วยนี่มื้ออื่นผมสิดูหัวเรื่องน้ำมันเมืองไทยเพียงคือแพงแท้คร
4: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับบ่แพงจังได๋สงครามเนี่ยได้ซาอูกับโดนกันไปแล้วสงครามเนี่ยซาอูกับกำลังนำกันอยู่กับฮูตีอยู่เนี่ย แล้วก็ช่องแคบตั้งๆกับสิภาคกันปิดที่นี่สงครามโลกมันครั้งที่3มันมีโอกาสตอนนี้ทั้งนักวิเคราะห์ก็บอกมีโอกาสสูงทีนี้เมื่อมันมีโอกาสสูงเนี่ยยังจีนเนี่ยเท่าที่ผมดูติดตามข่าวนะจีนที่เขาสั่งออเดอร์ไปหลายๆคือยังพญายประจันวาเนี่ยเขาวางแผนไว้10ปีข้างหน้าพุ่นเขาสิกักตุนไว้เขามีวิธีการของเขาเขาที่เก็บไว้สำหรับประชาชนเขาบัดนี้เมื่อมีออเดอร์หลายๆยังเสียมันจะยื้อสายดร.ว่าเอาออเดอร์
7: คือมันนั่นสิความเห็นผมนี่มาที่จริงเนี่ยคุณสายันเนี่ยท่านผู้ฟังครับประเทศไทยเฮาเนี่ยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในผู้มีประเทศที่ดีมากในการเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนี
4: ่
7: เนี่ยไว้เป็นพืชเขาเรียกว่าเป็นแหล่งอาหารของโลกได้ความงดงามตรงนี้เนี่ยผู้เฮ็ดเป็นแหล่งอาหารของโลกได้คือชาวนาเด้อคุณเส
4: ครับ
7: ชาวนาเฮาเนี่ยแทนที่สิพ่ออยู่พ่อกินมีเงินมีทองส่งลูกส่งเต่าเรียนมีเงินเก็บใส่ยังสบายตอนแก่อายุเนี่ย
4: ครับ
7: ปรากฏว่าชาวนาไทยเนี่ยผู้ดูที่สุดขยันที่สุดเนี่ยเป็นชาวนาที่ยากจน
4: ยากที่สุด
7: เฮ็ดมาแล้วบ่สามารถกำหนดราคาว่าข้าวเปลือกสิขายเท่าใดข้าวเจ้าสิขายเท่าใดข้าวสารสิขายเท่าใดเฮ็ดมากองโจ้โก้ไว้แล้วก็ให้พอค้ามาซื้อเอามาเรียกเอาแล้วแต่มันสิตีบัดเนี่ยเขาจะมีความชื่นเขาจะมีเสื่องเกียร์ปนสารพัดสิวาภาษาบ้านเฮาว่าขั้นหามผีตกปลาซาแล้วบ่เผากับฝังตอนนี้บ่มีขึ้นเอาขึ้นไปตั้งไว้บ้านคือเขาสัวเขาจะได้เก็บเขาแต่ละปีเขาเรียกว่าเขาหน้าปีหนึ่งเทียหนึ่งเนาะคุณเรียนเนาะจักเขาเป็นหนี้เป็นสินจักค่าน้ำมันจักค่ารถไถจักค่าปุ๋ยจักค่าหญ้าจักค่าสารพัดค่าจักปากจักทองเฮ็ดมาแล้วคันว่าขายกันบ่ได้คนนั่งกดราคาคือนกอีสานใหญ่ก็อีแห้งค่อยกินดูสิผมหมายถึงพวกโรงสีพวกพ่อค้าไอ้พวกผู้ค้าพวกโรงสีหมู่นี้นี่มือบ่ดำบ่ได้ดำหน้าจักตุนบ่ได้บ้านปุ๋ยพ่อแปร
4: ครับ
7: แต่ว่ารวยจากการขายข้าวรวยจากการขายปุ๋ยได้ทั้งขายปุ๋ยได้ทั้งขายข้าวได้ทั้งสารพัด
4: ซื้อถือขายแพง
7: โอ้ยบอกมาแล้วผมหน่วย
4: ผมพ่อว่าเรื่องนี้ผมคิดปล่อยอย่างสี่ท่านดร.
7: ครับ
4: ผมท่านพี่น้องท่านผู้ฟังครับผมไปเบิ่งชาวนาของต่างประเทศตอนที่ผมเบิ่งเนาะอยู่ในติดตามเราติดตามเนี่ยอยู่ต่างประเทศอยู่อเมริกา อยู่อเมริกาแล้วอยู่ประเทศอื่นๆบางประเทศที่เขาเจริญแล้วนี่เนาะเขาซิปพอขาไปไหวพอหน้าเด้เขาสิไปขอสื่อน้ำชาวนาวันสองชาวนาที่เขาชาวนาเขาสิมีหอดรถไถรถเกี้ยวเขามีมันเลยแต่ประเทศไทยนี่สิบร้อยชาวหน้าไปไหวพ่อค้าซื้อให้ข่อยแน่ซื้อให้ข่อยแน่แล้วรัฐบาลกระโห่แล้วประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเนี่ยเป็นประเทศที่พลิกฟื้นพื้นนาคือไม่ได้คืออยู่ในดินไม่เน่ากินวอยง่ายแต่ว่าคนไทยซึ่งเป็นกระสุนสันหลังของชาติซึ่งเป็นชาวหน้าเนี่ยกลับเป็นคนลำบากยากจนที่สุดเดือดร้อนที่สุดมีหยังกับใส่ชาวหน้าแค่ให้พอได้กินแม่นบ
7: ่แม่น
4: ให้พอได้กินบ่ให้ตายมันเหมือนกับเป็นแบบนี้นะนี่อันนี้ผมสิว่าคักไปว่ากับบ่งูแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงๆทั้งที่ประเทศนี้เป็นประเทศเกษตรกรรมจังยกตัวอย่างที่เฮาคุยกันเรื่องเฮ็ดเอาแม่น้ําโขงลงมาสมัยที่เฮาคุยกันอีกยุคนึงอ่ะท่านดร.ก้อนๆเนี่ย
7: ครับ
4: เฮาสิเฮ็ดเอาน้ําเขามาให้พี่น้องเกษตรกรที่ว่างบ2ล้านกว่า2ล้าน 2.6 ล้านล้านที่เฮา
7: 2.6 ล้านล้าน
4: ครับเขาเสียดเขามาเนี่ยจนป่านนี้บ่มีหยังเกิดขึ้นเลยเราบัดนี้จนกระทั่งว่าปล่อยปลาละเลยจนกระทั่งว่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านชาวนาแม่นว่าไปซ้ําในชาวนาก็คือเก่าอยู่ยังเดือดร้อนคือเก่าน้ําก็บ่มีเห็นหน้าถึงเวลาน้ําเวลาฝนมาน้ําก็ท่วมมาเลยเลยบ่มีระบบการจัดเก็บน้ําคือเก่าอยู
7: ่คือคุณสายันนะขออนุญาต
4: ครับ
7: เสริมคุณสายันว่าคันเว้าเรื่องนี้นี่เว้าได้เบิดมือ
4: ครับ
7: แต่ว่าผู้สร้างเนี่ยคนอยู่คนกินคือชาวนาที่คุณแส
4: นนั่นแหละ
7: แล้วเป็นยังปุ๋ยออกมาขายสินค้าต่างๆยาคายายายังกระซับออกมาขายชาวนาเนี่ยเป็นยังจังป้อยให้พ่อค้าขึ้นเอาจังน้ำมันนั่นสิเอ
4: า
7: แล้วขึ้นผู้ใดเดือดร้อนน้ำมันมันเป็นสารตั้งต้นขันน้ำมันขึ้นมันจะเป็นโดมิโนไปต่างๆขึ้นหมดเลย
4: ทุกอย่างขึ้น
7: ผมเลยมองไว้เฮามีเสน่ห์เฮามีทุนทางวัฒนธรรมเรื่องพื้นดินในการเฮ็ดนาเฮ็ดนาที่ดีอยู่แล้วที่คุณสยันเว้าเนี่ยจากการศึกษาที่ผมได้ศึกษามาคือคุณสยันว่าต่างประเทศเอาแค่ญี่ปุ่นนี่แหละไป
4: ครับ
7: พรรคใดสิได้เป็นสสได้สสได้รัฐบาลใดเนี่ยชาวหน้าเขาสิร่วมกลุ่มกัน
4: ครับ
7: เขาเสนอนโยบายไปยังพรรคการเมืองนั้นเช่นว่าเขาต้องราคาเท่านี้ปุ๋ยต้องราคาจังซี
4: ่
7: เวลาชาวหน้าเขาไปขายต้องได้ราคานี
4: ้
7: คันพรรคเจ้าเอานโยบายของกลุ่มชาวหน้าไปใส่นี่เขาจังค่อยสิเลือกเห็นปะชาวนาเขามีศักดิ์ศรีอย่างที่คุณสยันพูด
4: เขาว่ารับจ้างแน
7: ่เอ้าบัดนี้พ่อเขาได้คนเนาะเขาเป็นนางในสภาแม่นบ
4: ่ครับ
7: เขาก็ต่อสู้เพื่อชาวนาที่บัดนี้เรื่องกลไกการตลาดกลไกต่างๆชาวนาต่างชาติเขามีเกียรติเด
4: ้
7: ชาวนาต่างชาติมีเงินในคุณสยัน
4: ครับ
7: ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศชาวนาบ้านเฮานี่คันบ่ตายบ่ได้เงินธกส.มาใส่หนี้บ่มีเบิดหนี
4: ้อือ
7: สิเบิดธกส.ก็มีสันหลักมีสันกลางให้ดอกเบี้ยต้องมาปรับโครงสร้างนี้กินพี่น้องชาวไห้ชาวนาดอกเบี้ยจนว่าตายค่าศพเอา
4: อือผู้รวย
7: บ่นี่คือหมายถึงว่าผมเห็นภาพจริงมั้ยเนี่ย
4: ผู้รวยจนบ่มีเงินบ่มีหม่องสิไว้เงินจนเป็นคนดินไว
7: ้นี่ล่ะเพิ่นว่าไห้ใหญ่รุ่นไห้น้อยบ่เต็
4: ม
7: นี่คือสังคมไทยเพราะฉะนั้นแล้วคันรัฐบาลที่เอาแค่สิซอยน้ําท่วมซอยค่าไถค่าหยังชนะหลายละ 1,000-2,000 ดีเว้าอยู่นี่ล่ะ
4: ยังยากอยู
7: ่ยังบ่เฝ้าเฮ็ด
4: บัดนั้นบัดนําเจ้าของมาหลายแล้ว
7: มันมาเลือกตั้งสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวชนะครับผมสิต่อสู้เพื่อพี่น้องชาวไห้ชาวนาผมขอไปแล้วผมสินั่นผมสินี่ห่วย
4: เออว่าจักความสิเว้า
7: สมยงจะเข้าไปสักเที่ยบึงได
4: ้เว้ามาเว้ามาหลอนมาแหลกเพิ่นแล้วจักสิว่าจังได๋ก็สู้พี่น้องก็เว้าพี่น้องนี่ล่ะก็เอาตั้งแต่ช่วงระยะแรกนี่ล่ะคือ
7: ครับ
4: บอกพี่น้องว่าให้เฮาซอยกันเลือกนักการเมืองอย่าไปรับจ้างเขากาไห้เว้าสู้ฟังสู้เถอะแล้วคันพี่น้องสามารถที่สิเฮ็ดอีหยังให้เจ้าของมีพลังในการต่อรองเรื่องการขายสินค้าขายข้าวขายพืชผลทางการเกษตรเนี่ยกับพ่อกันเฮ็ดคือจัง
7: นี่นี่นี่คุณสายันเด
4: ้ออ
7: ีสานเฮา20จังหวัดนี
4: ่
7: เป็นบ่อนที่มีส.ส.มากที่สุดในประเทศไทยเด้
4: น
7: ั
4: ่นแหละ
7: ทั้งบัญชีรายชื่อทั้งมันส.ส.เขตหลายกว่าหมู
4: ่ครับ
7: แต่ว่าเป็นหยังส.ส.หลายแล้วนี่ผู้ใดไปกาให
4: ้
7: 80% ไปกานี่คือชาวนากันมากวนเด้
4: ครับ
7: มันเข้าไปนั่งในสภาเว้าหาแต่พ่อค้าบัดน
4: ี้
7: มาเว้าหาเกษตรกรเฮาเว้าเขาเรียกว่าเลือกผู้แทนเฮาเป็นผู้แทนเฮาเป็นชาวนาชาวนาเฮาต้องเลือกผู้แทนที่เข้าใจชาวนาแม่นบ่เป็นชาวนาลูกชาวนาแต่เอาความคิดของชาวนาไปเว้าเช่นเรื่องน้ําจังซี่เอาเรื่องราคาข้าวจังซี่เรื่องหนี้สินเกษตรกรจังซี่เรื่องโฉนดที่ดินจังก็สร้างมาตามแต่นี่คือชาวนามีปัญหา
4: เป็นผู้แทนในพื้นที่ก็ต้องเอาพื้นที่นั่นเจ้าของเจ้าของแหละเน
7: า
4: ะเอาพื้นที่เจ้าของเจ้าชาวนาพี่น้องเจ้าของเดือดร้อนซ้ําใดก็เอาไปเว้าแม่นบ
7: ่พูดแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้ต่างประเทศเนาะแม่งสิมาฮุบเอาเมล็ดพันธุ์ไทยนี่เขาเรียกว่ายุปอบยุปอบ1991นี่เนาะมันสิมาฮุบนายทุนต่างชาติสิมาฮุบเอาลิขสิทธิ์เมล็ดพันธุ์ของประเทศไทย
4: เฮ็ดไป
7: เอาผู้แทนเพียงบ่ปากบ่เว้าเพียงบ่สู้เพียงบ่ชน
4: สิได้หลายติบ่ได
7: ้ฮะ
4: เอาสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับท่านทั้ง2
4: ครับผมจากทางไหนน้อยเนาะเสียงจําได้บ่ท่านดร.
9: จากทางไหนครับบ่มีหยังหรอกครับ
7: โอ้ถามแน่สิได้คุยนํากันมาจากไส
9: บ่ได้ยินเว้าเรื่องราคาข้าวกับญี่ปุ่นเนี่ยเนี่ยผม
4: จําเสียงได้ล่ะ
9: สุดยอดท่านดร.เนี่ย
7: โอ้ที่โอ้ยังโดดเสียง
9: นี่บัดนี
4: ้เสียงคือเป็นวัดแต่บ่เว้ย
9: เอาเป็นวัดว่าเป็นวัดบ่หวานให้เจ้านาย
4: เออ
7: เอาพี่ดมเอา
9: เป็นวัดแล้วเพราะเกิดเพราะอายุหลายขึ้นหูก็เริ่มสิตึงเออมันเป็นจังซั่น
7: ลองเบิ่งซิแล้ว
4: เอาเอาว่าต่อเรื่อง
9: ว่าต่อก็คือหมายถึงว่าฉะนั้นกะให้สํานึกให้รู้จักเจ้าของชาวนาน่ะให้รู้จักว่าตัวตนของตัวเองน่ะเป็นอะไรอย่าไปเลือกจะไหนทุนเขาไปหลายพออีแม
4: ่
9: คนสุดท้ายได้โอดขวนน้ําคนเนี่ยเว้ากันมาตลอดผู้ที่เขาอยากจะให้บ้านเมืองหรืออยากจะให้เกษตรกรหรือชาวไร่สันหลังเนื้อสันเป็นพลังของชาติคุณบ่ได้เอาเวลานั่นไปตั้งอสมมาก็ไปเอาออดรอดตั้งผู้ใหญ่บ้านมาก็ไปเอาออดรอด พยาบาลก็ไปเป็นพบเพื่อเป็นหัวคะแนนใหญ่อีกทั้งหากบางคนบางคนก็ปลูกสมุนแล้วก็ไปเอาเพราะเคยไอ้พื้นฐานเจ้าของเป็นชาวนาแท้ๆเนี่ยเสียงบ่เอาคนเป็นชาวนาผมยังบอกอยู่ตลอดเป็นด็อกเตอร์ก็มีชาวนาน่ะปืนประหยัดเขาบริหารจัดการได้กันแล้วกันละ
2: บ่เอาคนที่เจ้าของหัวจักเข้าไปไปเอาพื้น
9: เขามีความตั้งใจเขาเป็นลูกชาวนาเขาก็ต้องเป็นห่วงชาวไร่ชาวนาเบื้องต้นเขากินข้าวไม้เขากินข้าวจี้เขานั่งเฝ้ารถเขาเนี่ยเขารู้จักเจ้าของพวกเฮ็ดลำเขาชาวบ้านน่ะพอดีฉันเขาเอ้าผมถามจริงๆกับเมื่อก้อนนี้30 บาทหรือว่า10 บาทการซื้อสินค้าเสียงเนี่ยก็ถือว่าแพงเลยแพงตลาดเลย
2: ครับ
9: เมื่อนี้พันหนึ่งห้าร้อยเนี่ยมันเอาเงินมาตั้งแต่กระรอกแต่เนี่ยจะ
2: เหนียวเงินไทยเท่านี้ล่ะ
9: เอาไปใช้เข้าใจจะมาพูดจริงว่าเราเขตนึงเนี่ยเหมือนเงินเป็นร้อยล้านเนี่ยเอาเอาพุ่นเจ้าเท่าเงินมาจากไหน
7: ครับ
9: มาคิดคาดแพ้พอเรื่องจากวัดผมนะผมพูดจากโยผมรู้จักคนโตคนพ่อ
7: เอา
9: เออบัดนี้เขาในเช้านะไหนสมไหนสมเนกแน่ยี่พ่อที่เป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันภาคตะวันออกก็บ่ค่อยมีแล้วภาคตะวันออกถึงบ่ค่อยมีน้ำท่วมเห็นบ่จังไหนคักคันแง่บ
7: ่ครับ
9: เออไปโทษในเพ้อเอาภาคเหนือผมอยากให้เป็นนึงเสียเอาจิตสมเนกว่าเราต้องไปตั้งราคาเสนอนําเสนอสินําเสนอภาคการเมืองสิเอาภาคบ้านเจ้าของเนี่ยหรือเอาภาคนําเสนอราคาพืชผลการเกษตรเนี่ยเอาโอเคครับผม
7: ครับครับคุณสายันพญายจันทร์โทเขาสวัสดีครับพญายจันทร์ครับ
10: สวัสดีครับอาจารย์สายันครับอาจารย์สมยงครับผม
7: โอเคเบาเลยออกได้กันไล่กันเจ้าแล้วบัดนี้
10: 3ค่ํากับกินข้าวเสียบแล้วครับผม
2: กระชับนะเด้อเฮาเหลือเวลาหน่อย
10: เดี๋ยวมาเอกังค่าใจอยู่อาจารย์เรื่องไอ้ไอ้เนื้อไอ้เอียงก่อนป๊อปเนี่ย
7: โอ้
10: ป๊อปหนึ่งเก้าสิ
7: บหนึ่งเรียกว่ายุป๊อปหนึ่งเก้าก่อนหนึ่ง
10: ครับย่านที่ว่าเมล็ดพันธุ์ที่ว่ากระเด็นไปใส่หน้าขางเคียงยังเกิดเป็นเรื่องเป็นเล่ากันผมว่าม ันหวนบ่ดีเอาเข้ามาหยังครับเจ้านายทั้งหลายเพิ่นมันเอาเข้ามาหยังเพื่อว่ามันสิมาทําลายเกษตรกรไอ้คนที่รับซื้อท่านจับมือกันกับพวกอันนี้ยามใดเนี่ยผมเชื่อว่าปัญญาใหญ่เลยล่ะเพราะว่าเขาสิบ่เจออันพุ่มปัญญาที่เฮาเรียกกันดีๆเนี่ยบ่ซื้อแล้วก็จบเลยเด้อครับอาจารย
7: ์ครับ
10: อันนี้ล่ะผลหมากลากมาต่างๆเฮาสิปลูกนี่มันสิมีปัญหาต่อไปอีกเด้อป่านนี
7: ้
10: นี่คือจังเฮาสิว่าไว้วางใจกับพนักงานจังซี่ล่ะว่าขายหุ้นเอาไว้ว่าที่แรกว่าจะบริการดีกว่าจะดีกว่าอะไรดีกว่าบ่สมควรเป็นได้มันสิต่อรองบ่ได้เลยพนักงานผมยอมรับเลยว่ามันเป็นแปลวในหัวใจผมสิว่าอยู่บ่เซาผมสิบ่อยู่บ่เซาไปขายของกัน
7: ครับ
10: ว่าเป็นของคนไทยเดี๋ยวนี้มันแม่นของคนไทยบ่อาจารย
7: ์
10: เจ็บปวดนี่ล่ะมันต่อรองบ่ได้อยากขายเท่าไหร่ขายคนไทยขายแต่ว่าขายทั้งนอกขายแบบถูกๆก็ได
7: ้
10: ขายคนไทยโดยเฉพาะเลย
7: คร
10: ับ มันอาทิตย์ท่านอาจารย์ได้เว้าทั้งหมอขอผมก็อยากจะให้เว้าให้เนาะครับอาจารย
7: ์
10: ครับนี่ล่ะเรื่องนี้ผมบ่จบไงอาจารย
7: ์เอาเวลา
2: เวลาหมดละ
10: ครับแค่นี้อาจารย์
2: ขอจริงครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
7: เซฟแล้ว
2: เอาเวลาหมดแล้วท่านดร.เรา ต้องกระชับหน่อยต้องลาทั้งฟัง30วิ
7: ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็ว่าปัญหาของบ้านเมืองปัญหาต่างๆในประเทศของเราเป็นของเราเราต้องอยู่ร่วมกันแบบทนุถนอมด้วยเหตุด้วยผลนะครับอย่าต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับอย่าไปทำลายซึ่งกันและกันโดยมิติที่ก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคีคุณเสียนนะ
2: โอเคครับเราลาไปแล้ว
7: ครับ
2: เวลาหมดแล้วครับไว้พรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
11: หลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วรัฐบาลเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครอบคลุมทุกมิติสหภาพยุโรปวิจารณ์สหรัฐที่ตัดสินใจขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศทั้งองค์กรการกีฬาแห่งประเทศไทยวางเป้าหมายผลงานนักกีฬาพาราไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้ว27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้เป็นวันหยุดราชการทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่โดยสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหรือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งาน
1: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
0: นายกรัฐมนตรีย้ำว่าสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานต้องบูรณาการข้อมูลและประสานงานอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุดส่วนพื้นที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณจังหวัดปัตตานีในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งจะใช้โอกาสนี้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยแผนการดำเนินงานและแผนเผชิญเหตุตลอดจนรับฟังข้อเสนอและความต้องการสนับสนุนจากแต่ละจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1: ถือโอกาสนี้ในการเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ไปซักซ้อมความเข้าใจหารือเรื่องแผนเผชิญเหตุ

0: ฟังความพร้อมของการรับมือกับสถานการณ์ในช่วงฤดูน้ำหลากในช่วง 2-3 เดือนนี้นะครับ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยตลอด24ชั่วโมงเร่งเตรียมศูนย์พักพิงอุปกรณ์กู้ภัยและแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมตามคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำจำนวนมากพร้อมติดตามสถานการณ์เป็นรายวันโดยให้เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราววางแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมเครื่องปั่นไฟวิทยุสื่อสารเรือท้องแบนและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้พร้อมใช้งานทันทีนอกจากนี้ให้ท้องถิ่นเตรียมถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายประชาชนล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยก่อนขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้เร่งดำเนินการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเมื่อเกิดน้ำท่วมเพื่อให้สามารถโอนเงินช่วยเหลือแก่อำเภอได้อำเภอละ1ล้านบาทสำหรับใช้รับมือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำใกล้ชิดพร้อมเตรียมศูนย์พักพิง150แห่งรองรับการอพยพประชาชนกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติน
3: ายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักอำเภอบางสะพานเพื่อติดตามความพร้อมของสถานที่ในการรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งศูนย์พักพิงแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจัดสร้างรองรับประชาชนได้ประมาณ 500-600 คนขณะที่ปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงในพื้นที่ทั้ง8อำเภอรวม150แห่งเพื่อรองรับการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยโดยขณะนี้ทางจังหวัดได้เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะ 3-4 วันนี้พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตามแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่สมิทธิ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนแบบขั้นบันไดตั้งแต่เที่ยงวันนี้ให้มาอยู่ที่อัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,925 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงซึ่งไหลรวมกับน้ำฝนน้ำท่ารวมน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณ 2,527 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสะแกกรัง CT19จังหวัดอุทัยธานี64ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาเป็นต้นไปเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 17 นาฬิกาของวันนี้จากนั้นคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้สำนักงานชลประทานที่9เร่งระบายน้ำแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลให้เร็วขึ้นลดผลกระทบต่อพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี
4: นายเกรงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยเฉพาะวันนี้และพรุ่งนี้ต้องเฝ้าระวังหลายพื้นที่รวมถึงภาคตะวันออกสำนักงานชลประทานที่9ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและนครนายกอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำในจังหวัดสระแก้วมีแนวโน้มลดลงขณะที่บริเวณตัวเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงเล็กน้อยส่วนบริเวณปลายน้ำแม่น้ำบางปะกงในเขตอำเภอบ้านสร้างระดับน้ำยังคงทรงตัวจึงยังจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำในแม่น้ำ สำหรับแม่น้ำบางปะกงได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องบริเวณสะพานพระศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้ดำเนินการขยายระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเดินเครื่องและทยอยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลให้รวดเร็วขึ้นลดผลกระทบต่อพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีรวมทั้งยังติดตามการระบายน้ำในพื้นที่คลองพระองค์ชัยยานุชิตโดยกำหนดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำรวม10เครื่องบริเวณหน้าสะพานรถไฟเพื่อช่วยผลักดันน้ำลงสู่คลองสำโรงและออกสู่ชายทะเลเนื่องจากระดับน้ำในคลองแสนแสบคลองนครเนื่องเขตและคลองประเวศบุรีรมย์ยังอยู่ในระดับสูงพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดปริมาณน้ำที่จะเข้ามาสมทบในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้านเขื่อนขุนด่านปราการชนพบช่วงหนึ่งไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจึงได้ปรับหยุดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอองครักษ์พร้อมติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนำศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
5: พันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครหรือกทมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดย NT ได้เร่งติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือฟรี Wi-Fi ภายในศูนย์บริการสถานศึกษาและพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวม22แห่งประกอบด้วยศูนย์นันทนาการ7แห่งศูนย์กีฬา5แห่งห้องสมุดประชาชนอีก10แห่งเช่นศูนย์นันทนาการหนองจอกลาดกระบังศูนย์กีฬาเบญจกิติและห้องสมุดประชาชนเสรีไทยเพื่อช่วยลดข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ได้อย่างสะดวกรวดเร็วนอกจากนี้ NT ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารโดยได้ส่งทีมงานเทคนิคเข้าเฝ้าระวังและตรวจสอบโครงข่ายในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตอกย้ำบทบาทการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารหลักของประเทศที่พร้อมสนับสนุนภาครัฐและประชาชนในทุกวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ผู้ประสบอุทกภัย62ครัวเรือนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมแล้วหลังธนาคารออมสินเร่งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยโดยตรง
6: ณที่ทำการชุมชนจอกจอเขตเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดพบปะและติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พบว่าธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินสำเร็จแล้วจำนวน61รายคงเหลือ1รายซึ่งดำเนินการแก้ไขแล้วในเรื่องของการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยการผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ประสบอุทกภัยได้กล่าวขอบคุณและซาบซึ้งในการช่วยเหลือของรัฐบาลทั้งนี้นายพัศกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เร่งรัดให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตากประชุมด่วนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุด พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรามพันธ์วันนี้เสนอตอนชุดไทยพระราชนิยม
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
5: ชุดไทยพระราชนิยมเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์จะทรงฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2503เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีจึงมีพระราชสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆและทรงพระราชวินิจฉัยจนได้ชุดไทยประยุกต์จำนวน8แบบซึ่งแต่ละแบบมีการผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างงดงามและเหมาะสมแก่โอกาสต่างๆทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความงดงามอย่างเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยโดยพระราชทานชื่อตามนามของพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆได้แก่ชุดไทยเรือนต้นตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมลักษณะเป็นผ้านุ่งป้ายยาวจรดข้อเท้าเป็นชุดไทยแบบลำลองใช้ได้ในหลายโอกาสเหมาะสมกับงานที่ไม่เป็นพิธีการหรือในโอกาสปกติที่ต้องการความเรียบง่ายเช่นงานบุญชุดไทยจิตรดาเป็นชุดไทยสำหรับพิธีกลางวันใช้ในงานพิธีการชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิและชุดไทยดุสิตเป็นชุดสำหรับสตรีสวมสายสะพายในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศชุดไทยจักรีใช้ในพิธีเต็มยศและงานราตรีและชุดไทยศิวาลัยใช้ในงานพระราชพิธีทั้งเวลากลางวันและกลางคืนและยังพระราชทานพระราชาอนุญาตให้นำชุดไทยทั้ง8แบบนี้เผยแพร่ให้สตรีทั่วไปได้นำไปใช้เป็นแบบมาตรฐานในการแต่งกายและถือเป็นชุดประจำชาติสืบมาต่อมาได้มีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบซึ่งล้วนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งนี้ประเทศไทยได้นำชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนี้เสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการยูเนสโกคาดว่าจะประกาศผลภายในปี2569นี้คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครอบคลุมทุกมิติมุ่งสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของไทยสู่จอเรดาร์โลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกทั้งนี้รัฐบาลได้วางมาตรการครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าการรักษาความปลอดภัยที่พักและการเดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีแผนเผชิญเหตุรองรับสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัยเช่นฝนตกหนักหรือน้ำท่วมเตรียมหน่วยฉุกเฉินตำรวจและแพทย์กู้ชีพสแตนบายตลอด24ชั่วโมง
9: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะคะเป็นห่วงโซ่อุปทานประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขาย ายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือแกนในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลง
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาราว 15,000 ถึง 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาวโดยรัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยอาทิการแสดงโขนมวยไทยการบรรเลงซิมโฟนีออร์เคสตราจัดเตรียมเมนูต้มยำกุ้งและทับทิมกรอบเป็นเมนูพิเศษอีกทั้งยังมีการแสดงจากน้องเนเน่เตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามและในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกรัฐบาลจะนำเสนอความสำเร็จของแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมถึง AI นกกระซิบที่สะท้อนความมุ่งมั่นการพัฒนาระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม
10: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวทางนำประสบการณ์ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบแบงคอกบูปินเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลทั้งการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญ
11: ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างอยากจะโชว์เขาแต่ว่าจุดที่จะเน้นเลยในเรื่องของการเงินดิจิตอลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะที่ท่านเอกนิติได้มีการนำเอาเป๋าตังระบบเป๋าตังระบบการเงินดิจิตอลเนี่ยมาใช้นะคะซึ่งมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วยค่ะซึ่งท่านเอกนิติให้คำนิยามว่าเป็นการ เข้าถึงเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยหรือ safe and inclusive digital finance ค่ะซึ่งในจุดนี้นี่ก็จะสามารถที่จะเอาไปโชว์คนอื่นเขาได้รวมถึง AI นกกระซิบด้วยค่ะหลายคนจะมองว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแย่งงานของคนทั่วไปนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกลับใช้ AI เนี่ยมาเสริมทักษะให้กับพ่อค้าแม่ขายได้ซึ่งในจุดนี้เราจะสามารถนำไปโชว์ให้กับแต่ละประเทศได้ค่ะ
10: รัฐบาลต้องการให้เทคโนโลยีและ AI เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่สามารถใช้ข้อมูลช่วยบริหารธุรกิจและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้การนำประสบการณ์ของไทยไปนำเสนอบนเวที IMF World Bank ครั้งนี้จึงสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยทั่วถึงและช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจปิดให้บริการและงดการเข้าพื้นที่ทุกส่วนเป็นการชั่วคราวเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และจะกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันที่19ตุลาคมนี้
12: วันนี้พื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแจ้งปิดให้บริการและงดการเข้าพื้นที่ทุกส่วนเป็นการชั่วคราวรวมถึงงดบริการรับส่งอาหารและสินค้าของไรเดอร์เข้าสู่พื้นที่ภายในอาคารไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่19ตุลาคม2569 สำหรับสวนเบญจกิติยังคงเปิดให้บริการตามเวลาปกติแต่จะงดใช้ประตูทางเชื่อมเข้าออกระหว่างสวนเบญจกิติและศูนย์การประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวโดยให้ประชาชนใช้ประตูทางเข้าออกฝั่งถนนรัชดาภิเษกหรือฝั่งถนนพระราม4แทนด้านการจราจรประเมินว่าจะมีปริมาณรถหนาแน่นบนถนนรัชดาช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีถนนพระราม4บริเวณใกล้จุดเชื่อมต่อและเส้นทางเชื่อมต่อจากสวนเบญจกิติออกสู่ถนนรัชดาภิเษกรวมถึงเส้นทางตัดจากทางด่วนเข้าสู่บริเวณศูนย์การประชุมทางนี้แนะนำให้ประชาชนวางแผนเผื่อเวลาการเดินทางล่วงหน้าศึกษาเส้นทางเลี่ยงและใช้บริการรถไฟฟ้า MRT หากต้องการเดินทางมายังสถานที่ใกล้เคียงปฏิพลสถาพมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้า1มกราคม2570มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
13: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยระบุว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนที่จะเป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสารตั๋วร่วมอัตราเดียวค่าแรกเข้า17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เป็นผู้ดูแลระบบและให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการระบบหลังบ้านเพื่อคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารภายใน3วันซึ่งระบบจะรองรับการชำระเงินสากลรูปแบบ EMV ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตและจะเร่งหารือเพื่อปรับเปลี่ยนระบบบัตรแรปิดของรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้รองรับ EMV ทันตามกำหนดเวลา
14: ใน1ขาเนี้ย17ไม่เกิน45และเข้าไม่มีซ้ำซ้อน
15: ครับ
14: คุณจะเปลี่ยนกี่สีอะไรก็แล้วแต่ในขาเดียวเนี้ย
15: ครับ
14: ก็คือ17บาทแรกเข้าแต่สูงสุดไม่เกิน45บาทเราน่าจะบริหารจัดการในเรื่องตัวร่วมตรงนี้เนี่ยเสร็จพยายามนะครับเอาให้เสร็จภายในวันที่1มกราคมเราจะประกาศใช้
13: นอกจากนี้นายพิพัฒน์กล่าวอีกว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกเตรียมนำรถมีไฟฟ้าปรับอากาศจำนวนรวม 2,320 คันเข้ามาให้บริการโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรกจำนวน 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าและส่งมอบส่วนที่เหลืออีก800คันภายในสิ้นปีหน้าโดยเตรียมกำหนดสิทธิประโยชน์ค่าโดยสารอาทิเด็กต่ำกว่าอายุ7ปีใช้บริการฟรีส่วนผู้สูงอายุนักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดครึ่งราคาขณะที่กลุ่มผู้ใช้รถร้อนเดิมประมาณ 300,000 คนต่อวันรัฐบาลจะสนับสนุนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคงอัตราค่าโดยสารเดิมไว้โดยย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ขสมก.ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ปีละกว่า 1,200 ล้านบาทและเมื่อรวมกับค่าซ่อมบำรุงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละ 3,000 ถึง 3,200 ล้านบาทนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปรับเส้นทางเดินของรถเมย์ขสมก.และเอกชนให้สั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อผู้โดยสารเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าโดยคาดว่าจะเริ่มประกาศใช้เส้นทางใหม่ภายในเดือนสิงหาคมหรืออย่างช้าไตรมาสที่4ของปี2570ชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพิ่มทางเลือกสินค้าและอาหารเจราคาประหยัดคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้กว่า800ล้านบาท
2: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน45รายจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกตลาดกลางและตลาดสดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนช่วงเทศกาลกินเจหลังสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ผลผลิตผักบางพื้นที่ลดลงโดยได้เชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดทำให้ราคาผักหลายชนิดเริ่มกลับมาใกล้เคียงระดับก่อนน้ำท่วมนอกจากนี้ยังจัดหาผักทางเลือกเพื่อป้องกันการขาดแคลนโดยกิจกรรมประกอบด้วยการเชื่อมโยงผักสดเข้าสู่ตลาดกลาง4แห่งการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้า5หมวดได้แก่วัตถุดิบอาหารเจซอสปรุงรสอาหารสำเร็จรูปเครื่องดื่มเจและผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตโดยลดราคาสูงสุดร้อยละ50รวมถึงจำหน่ายอาหารเจปรุงสดและปรุงสำเร็จจากร้านอาหาร250ร้านทั่วประเทศพร้อมนำเสนอเมนูอาหารจากนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและอาหารเจราคาประหยัด
15: คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าของชีพได้ประมาณ800ล้านบาทตลอดช่วงเทศกาล
16: ก่อนหน้าที่จะมีเทศกาลกินเจเนี่ยเรามีเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะถึงช่วงหนึ่งทำให้ช่วงนั้นเนี่ยขาดใบอาจจะขาดตลาดไปช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเราทำการเชื่อมโยงในเรื่องของผักจากแหล่งผลิตโดยตรงผ่านเข้ามาทางตลาดผ่านทางห้างค้าปลีกค้าส่งเรามาดูในเรื่องของการทำพวกอาหารเจนะคะก็มีการทำอาหารเจราคาย่อมเยาก็เห็นมีหลายท่านเลยที่เข้ามาร่วมนะคะและรวมถึงในเรื่องของห้างนะคะก็ปิดค่าส่งห้างมาช่วยกันลดราคาเอาสินค้าทางเลือกมาด้วยแล้วเอาสินค้าปกติมาลดราคาให้ด้วยศูนย์กระจายสินค้าของทุกๆผู้ประกอบการเนี่ยก็พร้อมในการที่จะเติมสินค้าเข้าไปในระบบ
15: นางสุภีกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผักสดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งนี้หากพบการไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าไม่ตรงตามราคาที่แสดงสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในโทร1569ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะกรรมการยุโรปเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ตัดสินใจขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ทั้งองค์กรหลังจากนางนาวีพิเล่อดีตผู้พิพากษาศาล ICC ชาวแอฟริกาใต้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2569พร้อมเน้นย้ำว่าการตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากอย่างไรก็ดีคณะกรรมการยุโรปให้คำมั่นว่าสหภาพยุโรปพร้อมที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทุกประการเพื่อช่วยให้ศาล ICC สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลซึ่งถูกศาล ICC ออกหมายจับในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซาออกมาแสดงความชื่นชมสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาล ICC พร้อมกล่าวหาว่าองค์กรดังกล่าวไม่ใช่องค์กรตุลาการที่ทำหน้าที่อย่างเป็นกลางแต่มีแรงจูงใจทางการเมืองนายเจฟส์บาทอสผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติด้านการบริหารและการปฏิรูปกล่าวระหว่างการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐแสดงความกังวลอย่างมากต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและท่าอากาศยานานาชาติ2แห่งในซาอุดีอาระเบียในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียโดยทันทีและต้องการให้อิหร่านหยุดสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวด้วยนายบาทอสยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของสหรัฐที่ให้การสนับสนุนซาอุดีอาระเบียและรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติในการปกป้องอธิปไตยและความพยายามเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพในประเทศเหล่านี้สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐหรือ NHC เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนไซมอนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับโดยมีความเร็วลมสูงสุดเกือบ155กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งอาจส่งผลให้ในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมถึงรัฐฮาลิสโกและรัฐโกลิมาต้องเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มด้านทางการเม็กซิโกสั่งปิดสถานศึกษาหลายแห่งในรัฐเกเรโรรวมทั้งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำเม็กซิโกขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในเม็กซิโกปฏิบัติตามคำเตือนของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดจากพายุเฮอริเคนไซมอนนายเวสซัมมันคูล่า จ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการที่เรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริกายกระดับการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวรายแรกในเคนยาเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้ติดเชื้อรายนี้เป็นพลเมืองชาวเคนยาที่เคยอยู่อาศัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเป็นเวลานานถึง7ปีนายมันคุล่ายังกล่าวชื่นชมความพยายามของรัฐบาลเคนยาที่สามารถรับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทั้งนี้แอฟริกา CDC เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวใน DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,208 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,750 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์ติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลคุณวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิธานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21 14 13 21และ16ต่อ21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม21 11 19 21 21ต่อ18มาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับไลคริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ13ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกแพ้ไลคริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม21 18 14 21และ19ต่อ21กีฬาเอ็กตรีมวอลสเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยในประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคาร์มินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คาร์มินยังจับคู่กับรัตนดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพสลาลอมขณะที่วิริชพลวงอัจฉริยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบตเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึกโวซุปเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราตัวนักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาทวินสังวัย17ปีและกัญญารักษ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยเขาจะร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมสิบกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6ถึง12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขันเดอะฮันวาไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียนวีแมนจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่สนามเดอะเฮเว่นคันทรีคลับประเทศเกาหลีใต้ชนพันษาทวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ขณะที่กัญญารักษ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิ์ฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดศึกเทเบิลเทนนิสไชน่าสแมช2026อรวรรณภารานังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้ระเบิดฟอร์มโค่นมือหนึ่งของโลกมาได้อย่างยอดเยี่ยมต้องยุติเส้นทางมาที่รอบ16คนหลังแพ้ให้กับฮาโนกะอาชิโมโตะมืออันดับ14ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ3เกม8ต่อ11 6ต่อ11และ9ต่อ11นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยรวมถึง4สมาคมกีฬาได้วางเป้าหมายในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต้องคว้าให้ได้ไม่น้อยกว่าการแข่งขันครั้งก่อนที่เมืองหางโจวที่ทัพนักกีฬาพาราไทยทำไว้27เหรียญทอง26เหรียญเงิน55เหรียญทองแดงอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลสำหรับเป้าหมายไม่น้อยกว่าหรือมากกว่า27เหรียญทองทัพไทยมีโอกาสจากหลายชนิดกีฬาเช่นวีลแชร์เรซิ่งกรีธาเทเบิลเทนนิสวิลแชร์ฟันดาบแบดมินตันบ็อกเซียยิงปืนว่ายน้ำยิงธนูจักรยานยกน้ำหนักและเทควันโดเป็นต้นทั้งนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจิโนโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจะจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาทีม492เหรียญทองด้านทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยประกาศความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลังการแข่งขันครั้งก่อนที่หางโจวประเทศจีนคว้าเหรียญทองแดงจากการเอาชนะญี่ปุ่นในการดวลจุดโทษสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมไทยส่งนักกีฬา10คนนำโดยกิติกรบัวดีน รัชนกรชนันวรคุณพร้อมด้วยนักกีฬารุ่นใหม่อย่างสมชายมากองนัสลายุวันนิชที่เข้ามาเสริมศักยภาพเกมรุกต้องเฝ้าเก็บแต้มจากอิหร่านเจ้าของเหรียญเงินครั้งก่อนในเกมเปิดสนามวันที่16ตุลาคมบิลภูริพลบุญสอนยอดนักวิ่งของไทยที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินจะทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เปิดเผยว่าตอนซ้อมเคยวิ่งได้ถึง 9.7 วินาทีโดยยกให้โค้ชจีเจนทรีเบตรีผู้ฝึกสอนกรีธาชาวอเมริกันจะยกระดับในทุกมิติทั้งเรื่องร่างกายการออกตัวและความคิดเชื่อว่ายังสามารถพัฒนาตัวเองได้อีก
20: เพราะว่าตัดตรงนี้ได้เพราะเหมือนว่าช่วงที่แข่งที่เกียร์ไม้ก็อาจจะเป็นอาการแบบตื่นเต้นหรือสภาพแวดล้อมแบบอากาศอะไรเงี้ยอาจจะแบบแปรปรวนนิดนึงแล้วก็ตอนซ้อมมันก็มีอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นนาฬิกามือจับเงี้ยมันก็อาจจะแบบไม่ได้มาถ่ายกันแต่ว่าเหมือนเราก็ตอนซ้อมเราก็วิ่งได้ทั้งแบบ9.7 9.8อะไรเงี้ยพวกมันก็ไม่ได้มาตรฐานขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนแบบเราจับไว้ให้ดูเฉยว่าเราวิ่งอาจจะวิ่งได้ก็อยากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นทำทานมากขึ้นเพราะเหมือนเราก็ถ้าเราไปยืนอยู่นานๆมันก็มีอยากคนเร็วๆไงเราต้องแบบว่าแข็งแรงเราต้องวิ่งหลายรอบเลยทั้ง100-200เลยครับต้องแข็งแรงไปก่อนแล้วก็ถ้าไปถึงจุดนั้นก็แน่นอนครับว่าถ้าเป็นไม่ได้ได้9.7เลยครับก็อยากจะไปแตะระดับสตรีโลกให้ได้เลยครับถ้าเป็นความฝันแบบเรื่องจริงๆขนาดนั้นครับ
19: ทำนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทพร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้นายทรงพลชีวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยนางสาววชิราการสุดรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มการตลาดเพื่อความยั่งยืนมอบสลากออมสินเพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรตินักกีฬาทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ประกอบด้วยนักกีฬายูยิสูได้แก่วรรณภาเสนาธรรมเหรียญทองนุชนาศสิงห์ฉลาดและมิยูซูซูกิเหรียญทองแดงนักกีฬาวินเซิร์ฟได้แก่วิลเลียมแม็กมินลันนัชนัทการเจริญสุขเหรียญทองแดงโดยผู้คว้าเหรียญทองได้รับสลากออมสินมูลค่ารายละ 200,000 บาทและเหรียญทองแดงได้รับสลากออมสินมูลค่ารายละ 100,000 บาทเพื่อเชิดชูความทุ่มเทของนักกีฬาพร้อมส่งเสริมการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลนักเรียนไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีของกรมพละศึกษาชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่17-26ตุลาคมต้นสุกริตโยธีหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่านักฟุตบอลทีมนักเรียนไทยชุดนี้มีสภาพความพร้อมอยู่ที่ 80% มีการลงทีมอุ่นเครื่องไปแล้ว4แมตช์กับทีมโปลิสเทโลทีมทหารอากาศคัสปอมยูไนเต็ดและทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีโดยในด้านเทคนิคที่โค้ชวางไว้ถือว่าน่าพอใจเพราะได้เจอคู่แข่งระดับฟุตบอลอาชีพและตัวเยาวชนทีมชาติหวังว่านักเตะชุดนี้จะทำผลงานให้ดีและจะทำอันดับให้ดีที่สุดในการแข่งขันทั้งนี้ในวันที่15ตุลาคมทีมฟุตบอลนักเรียนไทยจะเข้ารับโอวาทจากนายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษาณห้องประชุมบุญสมมาตินกรมพละศึกษาก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงเรียนพุทธิลังสีพิบูลประกาศยกเลิก MOU กับชมรมฟุตบอลที่มีอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐดูแลหลังระบุว่าพบการผิดข้อตกลงหลายประการพร้อมกำหนดให้ดำเนินการแยกย้ายหลังจบศึกฟุตบอล 7SD Champions Cup 2026ขณะที่โรงเรียนยืนยันดูแลอนาคตด้านการศึกษาของนักเรียนต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
21: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
22: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
23: ต่อ
18: ่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันนี้ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรและเวลา 18:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร84เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 13:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น.
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0863669314และ0894443201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมเวลาฝนตกเราจึงอยากนอนมากกว่าปกติคุณผู้ฟังคะเคยสังเกตไหมคะว่าพอฝนเริ่มตกอากาศเริ่มเย็นลงท้องฟ้ามืดครึ้มและมีเสียงฝนกระทบหลังคาหรือว่าหน้าต่างเป็นจังหวะกลับทำให้เราอยากนอนอยากอยู่บ้านหรือว่ารู้สึกง่วงมากกว่าวันที่อากาศแจ่มใสทั้งที่เมื่อคืนก็พักผ่อนตามปกติความรู้สึกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเพียงคนเดียวค่ะเพราะสภาพแวดล้อมในวันที่ฝนตกมีหลายปัจจัยมากมายที่อาจส่งผลต่อความรู้สึกตื่นตัวและการพักผ่อนของร่างกายปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือแสงวันที่ฝนตกมักมีแสงธรรมชาติน้อยกว่าวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสแสงมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมนาฬิกาชีวภาพซึ่งกำหนดวงจรการตื่นและการนอนของร่างกายเมื่อได้รับแสงน้อยลงสมองอาจได้รับสัญญาณที่เอื้อต่อการหลั่งเมลาโทนินซึ่งเกี่ยวข้องกับการเตรียมร่างกายเข้าสู่สภาวะพักผ่อนนาฬิกาชีวภาพได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวงจรแสงและความมืดโดยแสงในช่วงเวลากลางวันช่วยส่งสัญญาณให้ร่างกายตื่นตัวส่วนความมืดเป็นสัญญาณให้ร่างกายเตรียมพร้อมสำหรับการนอนดังนั้นวันที่มืดครึ้มจึงอาจทำให้บางคนรู้สึกง่วงหรือไม่กระปี้กระเป๋าได้นอกจากแสงแล้วอุณหภูมิก็มีส่วนเช่นกันเมื่อฝนตกอากาศมักเย็นลงและสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายสามารถทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอีกทั้งอุณหภูมิกลางๆของร่างกายจะลดลงตามธรรมชาติในช่วงที่ร่างกายเตรียมเข้าสู่การนอนจึงไม่น่าแปลกที่บรรยากาศเย็นสบายในวันฝนตกจะยิ่งทำให้รู้สึกอยากพักผ่อนขณะที่เสียงฝนก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าน่าผ่อนคลายเสียงฝนที่ตกอย่างสม่ำเสมอมีลักษณะต่อเนื่องและไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงอาจช่วยสร้างบรรยากาศที่สงบและเอื้อต่อการพักผ่อนอย่างไรก็ตามการตอบสนองต่อเสียงแตกต่างกันในแต่ละคนบางคนอาจรู้สึกสบายใจเมื่อได้ยินเสียงฝนขณะที่บางคนอาจรู้สึกรำคาญโดยเฉพาะเมื่อมีเสียงฟ้าร้องหรือฝนตกหนัก อีกปัจจัยหนึ่งคือความเคยชินและความรู้สึกปลอดภัยสำหรับหลายคนฝนตกหมายถึงการได้อยู่บ้านไม่ต้องเดินทางหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งสมองจึงอาจเชื่อมโยงบรรยากาศของฝนเข้ากับช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามหากมีอาการง่วงมากผิดปกติเป็นประจำไม่ควรโทษสภาพอากาศเพียงอย่างเดียวเพราะความง่วงอาจเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนไม่เพียงพอคุณภาพการนอนที่ไม่ดีหรือปัจจัยด้านสุขภาพอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่ง่วงมากในเวลากลางวันแม้จะนอนเพียงพอแล้วก็ควรสังเกตอาการและพิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดังนั้นในวันที่ฝนตกหากรู้สึกง่วงก็อาจถือเป็นโอกาสให้ร่างกายได้พักลดการใช้หน้าจออ่านหนังสือหรือเข้านอนให้ตรงเวลาแทนการฝืนความง่วงด้วยคาเฟอีนหรือกิจกรรมที่กระตุ้นสมองตลอดเวลาบางครั้งความง่วงในวันที่ฝนตกอาจไม่ได้หมายความว่าเราขี้เกียจแต่อาจเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของร่างกายต่อแสงอุณหภูมิเสียงและบรรยากาศรอบตัวในวันที่โลกภายนอกกำลังเร่งรีบการได้หยุดพักสักเล็กน้อยอาจเป็นสิ่งที่ร่างกายกำลังบอกเราว่าถึงเวลาที่ควรดูแลตัวเองบ้างแล้วค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมเวลาฝนตกเราจึงอยากนอนมากกว่าปกติเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
4: คืนเงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
23: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
18: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
24: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
25: เอาเอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีไม่คือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้บึงข้อกับไส้สอยนิ้วก้อยกับไส้แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมไส้ฮอดแถวเหลี่ยมท้องเหมือนต้นนี่แม่เจ้าไปด้วยอีหยังมา
26: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซาดผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อแต่ย้อนวีโซล่าเซลล
25: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
27: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569 22-26 ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคขบวนวัฒนธรรมทั้งเก่าอำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายแล้วพ พ่อกันเด้อ
2: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือโตแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภาคประชาชนเนาะเสียงชุมชนคนอีสานวันนี้ก็เป็นรายการสดๆนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะผมเองก็มาอยู่คนเดียวเพราะว่าหัวหน้าโอเล่ท่านไม่ต้องออกกล้องนะครับหัวหน้าถิ่น ถ่ายทอดทางเพจนะครับวันนี้หัวหน้าบุญถิ่นดูแลนะครับก็ถือว่ามาพร้อมกับสายลมและสายฝนนะฮะคุณผู้ฟังครับรายการภาคประชาชนนี่มีพี่น้องที่เดือดร้อนคือผมก็บอกว่าผมก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยนะฮะเนื่องจากอะไรครับอย่างเช่นมีคำสั่งศาลแล้วอย่างเงี้ยนะครับเราไม่สามารถที่จะไปฝืนคำสั่งของศาลได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันผ่านกระบวนการยุติธรรมนะครับมีเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดหนึ่งก็คือมีพี่น้องแฟนรายการนี่แหละนะแกไปอาศัยอยู่ในที่เป็นของทางการนะครับปรากฏว่าวันอยู่มาวันหนึ่งทางการเขาก็ให้แกหาที่อยู่ใหม่นะครับหาที่อยู่ใหม่เพราะว่าที่อยู่เนี้ยมันไม่ใช่เป็นของส่วนบุคคลเนาะเป็นของทางการของป่าไม้คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าแกก็เอาเรื่องที่ถูกให้ออกหรือให้ไปอยู่ที่อื่นเนี่ยมาหาหัวหน้าโอเล่ด้วยนะครับมาหาผมด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ช่วยว่าขอให้กลับไปอยู่คือให้ช่วยประสานงานกับทางเจ้าของพื้นที่ด้วยความเคารพครับพี่น้องสถานที่ที่เป็นของหลวงเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าไม้ลำธารเนี่ยหรือที่ดินนะครับที่สงวนไว้เป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยประชาชนจะใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับคือมันไม่สามารถที่จะไปยึดเอามาเป็นที่ของตัวเองได้เลยนะครับแม้ว่าเราจะไปสร้างเพิงพักนะฮะอยู่มาจนหลายสิบปีแล้วจะเอากฎหมายเข้าครอบครองปรปักษ์เนี่ยมากล่าวอ้างเนี่ยไม่ได้เลยนะครับพ่อจันส่งเมสเซจมาบอกว่าขอให้พูดถึงเรื่องเมล็ดพันธุ์พืชอ๋อครับก็ต้องรอนะฮะเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยชาวนาสมัยผมเป็นยังน้อยคือไม่เห็นมีปัญหาอะไรพ่อแม่ก็เก็บเมล็ดพันธุ์พืชเอามาไว้ปลูกในคราวต่อไปอย่างเช่นพวกถั่วเนี่ยนะครับถั่วดินถั่วลิสงอย่างเงี้ยผมก็เห็นแม่แกเอาไปตากลมตากควันนะควันอะไรควันที่เกิดจากการขายอันนั้นแหละครับเกิดจากการขายเมล็ดพันธุ์ไปแล้วเกิดจากการแบบผมเก็บถั่วดินมาเนาะมันก็จะมีพวกเศษไอ้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขยะเนาะถ้าจะว่าเป็นขยะก็ขยะนั่นแหละนะครับปรากฏว่าก็ขายไปมันก็จะมีเศษที่เอามาทำฟืนทำอะไรได้นะครับคุณผู้ฟังก็กลายเป็นว่าเมล็ดพันธุ์ก็ไม่ได้สูญหายไปนะก็สามารถที่จะเอาไปปลูกในคราวต่อไปได้นะครับเดี๋ยวหัวหน้าโอเล่ว่าท่านจะโทรศัพท์เข้ามาอยู่นะครับเดี๋ยวท่านอาจจะทักทางไลน์ก่อนแหละเพราะว่าท่านติดงานขาวดำอยู่วันนี้10ตุลาครับ10ตุลาคมแล้วก็เป็นเดือนสุดท้ายของพรรษาการนะครับของพระภิกษุสามเณรที่อยู่จำพรรษา3เดือนกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาสิงหากันยาตุลาครับ

0: ออกพรรษาก็ช่วงปลายเดือนนะครับคุณผู้ฟังครับส่วนเรื่องที่ผมได้เกริ่นเนี่ยคือที่อันเป็นของหลวงหรือที่อันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดนะถึงศาลฎีกานะครับเราก็ต้องยอมรับแม้เป็นที่ของตัวเองแล้วถูกขายทอดตลาดไปเราก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าการอยู่ในสังคมเนี่ยมันมีกติกาก็คือกฎหมายนะครับผมอธิบายให้คุณแม่ท่านนี้ไม่รู้ว่าแกโอ้ตอนนี้อายุน่าจะเยอะแล้วนะครับบอกว่ามันเป็นที่ป่าไม้นะครับมันเป็นที่ของป่าไม้และป่าไม้เนี่ยหรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจเนี่ยเขาจะให้ใครอยู่ก็ได้เขาจะให้ใครออกไปก็ได้นะครับแกก็ใช้วิธีการโอ้ยหลากหลายนะคุณผู้ฟังก็คือมาที่ที่ดินที่ดินก็ไม่มีอำนาจครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นที่ของทางการที่มีกรมป่าไม้เนี่ยดูแลอยู่มีเขตมีอะไรมีประกาศชัดเจนนะครับไม่เกี่ยวกับเขากระโดงนะครับคนละที่เขากระโดงนั้นมันเป็นที่ของรถไฟครับเป็นที่ของรถไฟใครจะไปเอามาเป็นที่ของตัวเองก็ต้องไปดูว่าได้ถือครองมาก่อนที่รถไฟเขาจะประกาศเป็นอาณาเขตของตัวเองหรือเปล่านะครับก็แจ้งแกไปคือรายการเราเนี่ยให้ความรู้ครับมีบางท่านคืออาจจะหวังพึ่งด้านกฎหมายเนี่ยด้านความรู้เนี่ยได้ครับแต่จะให้พวกเราไปว่าความก็ต้องไปติดต่อทนายผมรู้จักทนายหลายท่านนะบางท่านแนะนำไปแล้วก็ไม่ถูกใจก็มีนะฮะบางท่านแนะนำไปแล้วก็ประทับใจก็มีคือที่ผมแนะนำก็เพราะว่าผมก็ได้รู้จักแล้วก็ได้ใช้บริการของท่านทนายนะฮะเพราะว่าผมเคยทำนิติกรรมเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงและในที่สุดก็ได้รับผลกรรมจริงๆนะครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคุณผู้ฟังก็อาจจะมีหลายท่านที่ฟังจากสถานี648กิโลเฮิรตซ์เนาะป้าดร.วิวมันคือจมหอดเรื่องเก่าเรื่องโบราณเอาก็ต้องเล่าให้ฟังครับผมมีลูกศิษย์เป็นพระอยู่วัดศรีจันทร์ชื่อพระบุญไลหัดวิมลนะครับกับพระอดีตเนาะเป็นพระอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์นี่ผมก็ไปบรรยายไปสอนพิเศษอยู่ที่วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์นะสมัยนั้นอดีตพระสองรูปเนี่ยก็ขอไปด้วยบอกว่าโยมอาจารย์อาตมาขอติดรถไปด้วยผมก็มีรถเก๋งหน่อยคันหนึ่งเนาะคุณผู้ฟังก็ติดไปโอ้ใครน้อนี่ทักทายนี่ขอบคุณนะครับคุณอะไรเนี่ยโอ้เยอะมากมายคุณ YP โอเตสนะคุณหลังสวนคุณบ่าวแล้วก็มิงกะระบานะฮะชาวพม่าเขาไปเรียนปอโทครับท่านสองรูปไปเรียนปอโทผมก็ไปผมก็ไปสอนปริญญาตรีนี่แหละนะครับที่วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์เนาะสมัยนั้นหลายปีแล้วจนมาปีหนึ่งโยมอาจารย์ออกรถให้หน่อยอ้าวตายแล้วไอ้ผมก็เป็นคนปฏิเสธตอนนั้นเพื่อนยังบวชอยู่นะฮะไอ้นายปวีพัฒน์หรือนายอะไรเนี่ยบุญไลเนี่ยยังบวชอยู่มาเปลี่ยนชื่อเป็นปวีพัฒน์กับนายอาทิตย์เนี่ยนายอาทิตย์เนี่ยก็ศึกแล้วแหละนะครับปรากฏว่าผมเองก็โอ้อะคือไปออกรถให้นี่ก็หมายความว่าพระลูกศิษย์เนี่ยจะส่งครั้งวัดเองเดือนละ 6,000 กว่าบาท 6,300 นะครับของธนาคาร AIG สมัยนั้นมันมีธนาคาร AIG นะคุณผู้ฟังผมไม่ได้คิดอะไรมากมายเลยนะครับคิดว่าเป็นพระลูกศิษย์แล้วก็คงจะไม่ได้ส่งผลกระทบก็มาเซ็นสัญญาเช่าซื้อเห็นไหมฮะแทนเป็นไม่ใช่เป็นตัวการตัวแทนเลยนะเป็นเสมือนหนึ่งว่าตัวเองเป็นคนออกรถ แม่นึกถึงนายสมพรศรีงามใครรู้จักนายสมพรศรีงามก็ฝากความคิดถึงด้วยนะครับกับนายธนากรจันทร์สุวงศ์ไม่รู้ล้มหายตายจากพวกนี้เนี่ยเอารถไปขายครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพนะครับผมประกาศหาทางวิทยุไม่มีใครติดต่อเข้ามาเลยนะจริงๆนายธนากรจันทร์สุวงศ์นี่แกอยู่บ้านเป็ดนี่อยู่แถวเลยสถานีตำรวจไปเนี่ยผมเคยไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะบอกว่าดร.อาจารย์ไม่ได้หรอกครับเพลินชื่อเป็นของอาจารย์ก็ถูกอยู่แต่ผมไม่ได้เอาไปขายคนที่เอาไปขายก็คือไอ้นายบุญไลอดีตพระที่สึกมาเนาะไม่ใช่ไม่ตามนะคุณผู้ฟังตามประกาศฮอตอินเทอร์เน็ตเนี่ยนำมาซึ่งอันตรายอีกสำหรับผมนะฮะจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ลูกศิษย์เนี่ยสึกไปมันก็เอารถไปขายต่อโดยที่งวดรถยังไม่หมดนะปรากฏว่าธนาคารก็ทวงผมมานะครับผมก็เอ้าทำไมเป็นอย่างนี้วะสั้นค้างจ่ายอยู่ประมาณเป็นปีเลยนะครับผมได้รับหนังสือทวงมาก็วิ่งมาที่วัดแรกๆก็ไอ้นายบุญไลเนาะบุญไลนี่ย้ายหนีใครหลายคนหนุนไปอยู่แถวปึงการก็ไม่ติดต่อผมก็ไปแจ้งความนะครับข้อหายักยอกทรัพย์คือการยักยอกทรัพย์ก็คือว่าทรัพย์เนี่ยเป็นของผู้อื่นไงเบียดบังเอาเป็นของตนป๊าดผมมานึกย้อนหลังโอ้คิดอยู่ในใจโอ้กูทำความดีนี่ไม่ได้ตัวว่าทำคุณคนไม่ขึ้นตัวจริงครับทำคุณคนไม่ขึ้นให้เข้ากับคุณคนเนี่ยก็ย้อนกลับมาฆ่าตัวเองนะครับเป็นบทเรียนราคาสูงมากผมก็ตามครับบอกเขาบอกว่าเอาให้ญาติของพี่น้องนักการพันโรงที่ทำงานอยู่โรงเรียนศรีจันทร์เนี่ยอยู่วัดศรีจันทร์สมัยนั้นผมก็เป็นศิษย์วัดศรีจันทร์ด้วยก็พระสองรูปนี้ก็อยู่วัดศรีจันทร์นี่แหละนะครับที่เป็นข่าวดังๆผ่านพ้นไปเนี่ยผมก็เคยอยู่หนึ่งพรรษาไปถามครับขายต่อให้นายสมพรศรีงามผมเอ่ยชื่อเลยนะครับจะฟ้องเอามาฟ้องรอดอยากเจอแล้วเกินไอ้นายสมพรศรีงามเนี่ยอยู่บ้านนนเงินนะผมไปตามถามถึงแม่ของนายสมพรเลยตามหาถึงแม่ตอนนี้แม่เพื่อนเสียชีวิตแล้วนะครับไปถามหาพี่ชายก็เลยบอกว่าพี่ชายก็ผมก็แนะนำตัวเองนะพี่ชายเพื่อนก็อยู่นั่นแหละบ้านทองหลางบ้านนนเงินโอ้ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงอาจารย์ว่างั้นมันก็เป็นนิสัยอย่างนี้ข่าวว่านายสมพรนี่จริงๆอ่ะผมเห็นที่อยู่นะครับนู่นที่ดาเฟอร์นิเจอร์ไปอยู่กุดินจีหนองบัวลำพูนแต่ผมไม่อยากตามแล้วผมปล่อยเลยอ่ะแล้วแต่ถือเสียว่าเป็นความโง่ของเจ้าของนะฮะผมก็เคยตามไปถึงอ้าวมันเอารถไปขายกันรถคันนั้นก็ราคาอยู่ตามฟ้องนะครับราคาตามฟ้องอยู่ 267,000 กว่าบาทผมก็คุยกับเจ้าของเงินเนาะก็คือธนาคารเนี่ยเนื่องจากผมเองไม่ได้เป็นคนส่งแต่ว่ามีชื่อในสัญญาเช่าซื้อไงคุณผู้ฟังไอ้ตรงจุดนี้แล้วจะเป็นกฎหมายพาเครียดเนี่ยโอ้ยเอาไงดีเนาะครับประสันคือตอนนี้เขาฟ้องผมแล้วนะผมก็ไปใช้บริการท่านทนายสุทนสอนคำแก้วเนี่ยเจ้าของสถานี 93. จุดอะไร50ว่าของพ่อใหญ่วิโรจน์สอเพชรประดับเนี่ยนะครับไปใช้ก็รู้จักในเครือข่ายสื่อมวลชนเนาะก็ไปปรึกษาท่านทำไงได้ล่ะดร.วิวเขาฟ้องมาแล้วก็ไปสู้ตัวบาสันก็ฟังยังไงก็ฟังไม่ขึ้นครับพอไปถึงหน้าบัลลังก์ศาลเนาะท่านก็ถามเอ้าทำไมถึงได้ไปเซ็นล่ะนั่นแหละนายเสงี่ยมบาสันโอ้ใต้เท้าครับผมพอดีสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิทยาลัยพอดีลูกศิษย์2คนนี่เป็นพระสมัยนั้นโอ้ยนี่นะใจดีเกินเนาะอาจารย์นี่เห็นไหมกฎหมายมันปิดปากเลยนี่ใครมีชื่ออยู่ในสัญญาเช่าซื้อเนี่ยเสมือนหนึ่งเป็นคนเช่าซื้อก็คือเป็นลูกหนี้เลยนั่นแหละครับมันไม่ใช่อะไรอื่นนะคุณผู้ฟังครับกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนะผมถึงเตือนพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นใครจะสนิทแค่ไหนก็ตามนะครับคือด้วยความเคารพเนาะผมก็เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นด้วยเนี่ยผมไม่ได้ไปตามเงินกาที่สูญหายไปนะมีท่านดร.อนุสาสสอนชินพงศ์เป็นคนตาม ผมไม่ได้ตามผมก็ไปเซ็นค้ำประกันให้กับครูบาอาจารย์ที่ทำงานอยู่เหมือนกันครับ ก็ล่าสุดนี้ก็ปฏิเสธแล้วล่ะนะผมว่าบอกครูบาอาจารย์ท่านที่มีความจำเป็นเนาะที่จะไปกู้ยืมเงินเอามาบริหารชีวิตให้เขาหักเงินเดือนเงินเดือนต้องเหลือให้เขาหักนะครับไม่งั้นเขาก็ไม่ให้กู้ยืมผมบอกว่าโอ้ยผมใกล้กับเกษียณแล้วท่านไปจับกลุ่มกับบุคคลที่มีอายุใกล้กันเถอะเขาก็โอเคครับก็ไม่ได้โกรธไม่ได้กันไม่ได้เกลียดอะไรกันนะครับเพราะว่าเราก็ต้องวางแผนเนี่ยนายธนากรจันทร์สุวงศ์เนี่ยก็รุ่นพี่ผมว่าน่าจะใกล้ตายแล้วนะครับหรือยังไงหรือตายแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะไม่ได้ตามอีกเลยถ้าตายแล้วก็อโหสินะฮะถ้ายังไม่ตายก็รักษาสุขภาพไว้กับนายสมพรศรีงามเนี่ยที่ผมตามล่าสุดเนี่ยได้ยินข่าวว่าป่วยอ่อนๆแอดคือคนทำความชั่วนะครับคนเอาทรัพย์สมบัติที่ไม่ใช่ของตัวเองไปนะที่ข่าวว่าเป็นการซื้อขายจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นการเอาไปแล้วก็ยักย้ายถ่ายเทเลยนะฮะอดีตนักการพันโรงเรียนวัดศรีจันทร์ก็น่าจะล้มหายตายจากกันไปหมดแล้วล่ะนะครับนานแล้วเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์นะครับอีกเรื่องที่เกี่ยวกับการเซ็นเป็นพยานนี่เหมือนกันคุณผู้ฟังพยานนี่ขึ้นศาลไหมครับถ้ามีคดีความนะคุณผู้ฟังครับพยานก็ต้องขึ้นศาลนะเออเอาอ่ะ เล่นกับใครไปเล่นเล่นกับกฎหมายนะครับกฎหมายคลายเครียดทักทายคุณนัทนะครับคุณพัฒนาพรมิงกะระบ้านะครับโอ้ตายแล้วทิกตอกก็มีคนส่งหัวใจให้2ดวงเนาะขอบคุณมากนะครับแต่ทำไมเวลาผู้สาวเขาไลฟ์สดนี่ส่งเป็นหมื่นเป็นพัน ผมก็เคยส่งให้ผู้สาวที่เขาไลฟ์อยู่ทางทิกตอกนะคุณผู้ฟังใครที่ไม่ได้เล่นทิกตอกก็อาจจะตกยุคไปนะฮะผมมันอยู่กำกึ่งระหว่างเจนซีเจนแซดเจนวายเอ็กไวแซดประมาณนี้นะฮะต้องตามให้ทันนะครับตอนนี้ตามเกมที่หนูมารีน้อยเล่นไม่ทันนะไม่รู้เขาเล่นเกมอะไรนะเขาก็เล่นกับเพื่อนเขาผ่านทาง iPad แล้วเราก็เอาหูฟังอยู่นะเอ๊ะลูกเล่นอะไรยังไม่กล้าเข้าไปถาม เดี๋ยวมันจะถกยุคยังอยู่กับรายการเสียงชุมชนคนอีสานอยู่กับดร.วิวครับเมื่อวานก่อนนู้นคุยกับพ่อสมหวังพ่อสมหวังก็ถามดร.วิวอ้าววันอาทิตย์นี่ไม่ได้มีใครไปจัดรายการเหรอโอ้มีอยู่ครับพ่อสมหวังเป็นประธานที่ปรึกษาของชมรมครับอดีตประธานชมรมเรานี่แหละท่านก็อยู่2สมัยเนาะก็ได้ผู้สนับสนุนคือตลาดส่งเสริมการเกษตรศรีเมืองทองสมัยนั้นก็มีผมเป็นคนไปเก็บเงินนะฮะให้กับทางชมรมนะครับแต่ว่าเก็บเงินมาแล้วจะเงินหายไปไหน เอาไปซื้อของให้กับทางผู้ที่ลำบากเดือดร้อนสมัยนั้นเนาะหมดละก็ท่านโกเมศทีฆธนานนท์สมัยนั้นก็เอื้อเฟือเนาะก็ยุคใครยุคมันท่านยุคใครยุคมันนะยุคพ่อสมหวังก็มีตลาดส่งเสริมการเกษตรศรีเมืองทองนี่โอ้ดูแลจนท่านนั่นส่วนท่านสายันเนี่ยก็เป็นรองประธานที่ปรึกษานะครับของชมรมเสียงยุบชนเราวันนั้นท่านประธานที่ปรึกษาว่าดร.วิววันอาทิตย์ทำไมไม่เห็นมีคนมาจัดรายการเหรอมีครับมีใครล่ะหัวหน้าสุรสิทธิ์เคนพรมเอ้าทำไมมีแต่เสียงเพลงก็นี่แหละครับเอ้าทำไมไม่ปลดพัดออกแล้วล่ะดร.วิวผมหลวงพ่อสมหวังผมไม่มีอำนาจปลดใครออกจากรายการนะครับตอนนี้ท่านรองประธานชมรมท่านสทศักชัยที่รักษาก็โทรมาปรึกษาเหมือนกันว่าท่านประธานวันอาทิตย์เนี่ยถ้าอย่างไงถ้าไม่มีคนไปจัดเดี๋ยวผมไปจัดรายการรับผิดชอบเว้ยยังไม่ได้หัวหน้าสุรสิทธิ์แกยังดูแลอยู่เนาะแกยังไม่ล้มหายตายจากจะไปเอาเกี่ยวออกได้ยังไงผมก็ว่าอย่างนี้เนาะ เรื่องนี้ได้แจ้งกับทางผู้อำนวยการอาชญามังธนีแล้วนะครับผมแจ้งโดยวาจาผ่านทางเลขาท่านนะครับบอกว่าในวันอาทิตย์นี้บางทีท่านไม่มีเวลามานะฮะให้ทางสถานีเนี่ยเอาเวลาคืนไปซะครับแล้วแต่จะให้ใครโอ้สุดยอดนะครับแต่ทางผอ.ท่านก็ใจดีครับให้ทางชมรมดูแลต่อคือวันอาทิตย์เนี่ยถ้าหัวหน้าสุรสิทธิ์แกเอาข่าวเกษตรมาพูดให้ฟังเนี่ยโอ้ผมชอบนะผมฟังทุกๆวันนะครับแต่วันที่เข้มแข็งนี่ยกมือปรบมือให้พ่อใหญ่เวิร์นอาจารย์มนตรีพ่อใหญ่ตะรีเทิร์นครับโอ้เข้มแข็งมากนะฮะโดยเฉพาะท่านอาจารย์พอมนตรีเนี่ยท่านเตรียมโอ้ผม คือแกเตรียมรายละเอียดมานี่คือผู้ที่มีใจอาสาจริงๆนะครับเอาเราดร.เวียงไม่ได้เตรียมนะฮะอยู่ในหัว อยู่ในหัวท่านอาจารย์มนตรีหาข้อมูลมาอาจารย์เวิร์นจันทภักดิ์เราเนี่ยหรือพ่อใหญ่นภักดิ์นามศรีฐานเนี่ยแกก็แบบคือมันพูดได้โดยที่แบบอัตโนมัติเพราะอะไรแกอยู่ในวงการนี้แล้วนะเหมือนสองคนแก่เนี่ยแกชี้ต้นไม้เป็นยาหมดนะครับถ้าดร.วิวก็ชี้อะไรก็เป็นพลังงานหมดประมาณนี้นะฮะทางใครทางมันยังไงแต่พ่อสมหวังเนี่ยกำลังหาแนวร่วมอยู่นะครับจะแจกเสื้อ2ตัวโอ้คุณผู้ฟังเขียนอันนั้นมาเลยนะแกบอกว่าดร.วิวให้คุณผู้ฟังเรามีส่วนร่วมนะเดี๋ยวพ่อจะเป็นคนเอาเสื้อแจกเสื้อนี่ก็ไม่ใช่เสื้อธรรมดานะมันไม่มีขายทั่วไปนะครับต้องเป็นเครือข่ายของสปท.นะถึงได้นะครับมีแค่2ตัวแต่ว่าในโลกไม่ใช่มีแค่2ตัวนะคือคุณพี่หวีนะพี่หวีเป็นผู้ทำนะฮะทำเสื้อพอสมหวังบอกดร.วิวบอกคุณผู้ฟังเลยรีบเขียนจดหมายไปสัญญาบัตรส่งมาบอกว่าฟังรายการเสียงยมชนเนี่ยเดี๋ยวเรามาจกฉลากจกหรือจับนะคุณผู้ฟังครับคุณอะไรเนี่ยคุณลูกน้ำยมบางจิกเข้าร่วมไม่ได้เชิญนะครับฟังอย่างเดียวนะฮะเออขอบคุณมากโอ้ยตายแล้วเขาส่งอะไรให้ผมก็ไม่ได้อ่านเนาะอยู่ใน TikTok ครับบางทีได้รางวัลมาอย่างเช่นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยน้องอะไรนะน้องปีใหม่เนี่ยส่งของขวัญมาน้อยใจได้อาจารย์ไม่เห็นทักเลยมาสั้นโอ้อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่ข้างใน TikTok นะครับเขียนมาเลยนะครับไปสัญญาบัตรก็ได้อยากให้เป็นหลักฐานไม่อยากให้โทรมาแล้วให้ทางเราเขียนนะฮะเราไม่อยากจะลำบากขนาดนั้นอยากให้ผู้ฟังลำบากครับลำบากก็คือเขียนเป็นจดหมายหน่อยกระผมพ่อใหญ่ป.4 นอนนาบวงเงินเด้อวงเล็บชื่อจริงนามสกุลเบอร์โทรอยู่บ้านเลขที่เท่านี้เป็นแฟนรายการเสียงมิชชันมาโดยตลอดตั้งแต่ปีนั้นปีนี้ขอร่วมจับรางวัลเสือเด้อครับมาสั้นอ้าวได้แล้วหนึ่งซองนะครับประสงค์มาที่นี่เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาเก็บไว้ที่สถานีเนี่ยเดี๋ยวป๋าหวังนะครับผมอนุญาตเรียกป๋าหวังนะแกกำลังคือไปเรียกพ่อสมหวังเหมือนดูเฒ่าเนาะแต่ถ้าเรียกป๋านี่ก็จะดูแบบวัยรุ่นหน่อยนะครับวันหน้าวันแรกครับประมาณช่วงครึ่งหลังเปิดให้ท่านก่อนเลยนะฮะช่วงนี้ผมเกริ่นไปก่อนเนาะสองตัวครับท่านพ่อมาสักท่านอาจารย์ธีรพงศ์โสดาสีเนี่ยเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชมรมเรานะชมรมเราเกิดได้ใหญ่มาก็สมัยท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สายกรมประชาสัมพันธ์นะที่มีคณะกรรมการเขาเรียกอะไรนะมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาการแบบมีส่วนร่วมนะครับโอ้ถ้าว่าไปเนี่ยผมผ่านผอ.มาพ่อใหญ่แม่ใหญ่อัศราหัสบำเลอผมผ่านผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการสถานีโอ้คุณป้าประสิทธิ์พรจารีนี่ก็ใช่นะครับในทำเนียบประธานเราเนี่ยตั้งแต่อาจารย์พศชอบดีสวนโค้งอาจารย์วิมลชนะบุญอุดนานมากครับคุณผู้ฟังอายุอานามท่านก็ประมาณ70 80กว่าปีกันแล้วนะครับแต่ส่วนอาจารย์วิมลชนะบุญเนี่ยท่านเสียไปแล้วนะครับเป็นผู้ร่างระเบียบนะฮะเราก็จับประคองกันมามีพริกกินพริกมีเกลือกินเกลือครับช่วยกันไปนะฮะล้มลุกคลานพ่อใหญ่ต้ารีเทิร์นได้เงินมา100,000-200,000ก็เอาไปช่วยเหลือน้ำท่วมหมดพ่อใหญ่สายันสุริยะสกุลพงศ์เป็นประธานชมรมหาเงินมาได้ก็เอาไปช่วยเขาหมดเลยสรุปเหลือมาถึงชมรมติดลบครับ คือรายการเราไม่ได้แสวงหากำไรไม่เหมือนพ่อใหญ่ดีเจแดงนะฮะดีเจแดงนี่แกเช่าสถานีแล้วแกขายของได้ไงรายการของเราเนี่ยมันขายของไม่ได้นอกจากประชาสัมพันธ์อย่างเช่นใครจะติดโซล่าเซลล์ก็ติดต่อวีโซล่าเซลล์ประมาณนี้นะฮะ ใครอยากได้สมุนไพรก็ติดต่อสขอนแก่นอะไรประมาณนี้ฮะเราแค่ประชาสัมพันธ์แค่นั้นนะครับขอบคุณมากนะครับท่านผอ.ครับที่ได้โอ้แกสุดยอดเลยนะครับพอแต่ละท่านที่ดูแลเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยแม้ว่าพอเจี๊ยบก็ไปรู้ว่าท่านจะได้ย้ายไปเป็นหลักเป็นใหญ่ที่ไหนอีกนะครับอยู่พวกเรานิดหนึ่งก็ท่านก็ไปเป็นใหญ่แล้วพอเป็นใหญ่เป็นโตแล้วพวกเราเข้าไม่ถึงนะครับขนาดลองอีทเนี่ยพวกเราก็ยังเข้าไม่ถึงเลยนะฮะลองอีทตอนนี้ก็เกษียณแล้วถ้าเกษียณแล้วเข้าถึงอยู่นะเพราะอะไรเพราะว่าหัวโขนต่างๆได้ถูกถอดวางไปแล้วใช่ไหม อย่างท่านธีรพงษ์โสดาสีอย่างเงี้ยอันนี้ก็เข้าถึงได้ง่ายครับแต่สมัยท่านเป็นอธิบดีเนี่ยโอ้นะฮะต้องติดต่อผ่านเลขาติดต่อผ่านเลขาท่านอ้าวเดี๋ยวฟังแป๊บหนึ่งนะฮะพักครึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดสายให้แล้วตอนนี้ก็โทรศัพท์มาร่วมรายการนะฮะพูดคุยกันร้องเรียนใครที่อยู่บ้านเป็ดจะร้องเรียนเรื่องถนนหนทางก็ร้องเรียนมาเลยนะครับพูดทุกวันให้นายกอายนะฮะถ้านายกไม่อายก็ให้รองนายกขาวอำนาจเนี่ยอายนะฮะแป๊บหนึ่งครับ
1: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวทขอนแก่น FM 99.5 MHz วิทยุออนไลน์ที่ Radio KK.1 และสถานีเครือข่ายรายการเสียงชุมชนคนอีสานรายการเพื่อพี่น้องชาวอีสาน
0: คุณผู้ฟังครับเบอร์โทรศัพท์สถานีนะครับ0432367265ขอบคุณนะครับหัวหน้าบุญถิ่นนะฮะหัวหน้าบุญถิ่นอายุก็ใกล้ๆกันนี่แหละนะครับก็เริ่มเถากันแล้วพวกเรานะครับ0432367265นะครับเด้อเดี๋ยวผมเปิดสายให้เลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านประธานครับ
0: เอาพ่อใหญ่ฟรีดอมเชิญ
2: ครับผมเสรีภาพนะครับ
0: ฟรีดอมครับ
2: แต่เรื่องถนนทางเนี่ยผมไม่อยากจะคุยหรอกไม่อยากจะพูดมากพูดไปเท่าไหร่เขาก็หูไม่ได้ยิน
0: โอ้ยเขาได้ยินอยู่ผมบอก
2: ยินไหม
0: ผมบอกรองอำนาจรองขาวมาแล้วแกบอกเดี๋ยวย้ายคนมาดู
2: เนี่ยทางเข้ามาจากทางประตูรอแปะเข้ามาหมู่บ้านของอำไพเนี่ยมันเล็กคุณเป๊ะไปนานแล้วเอาหินมากรบ
0: ก็เหมือนเดิม
2: แค่นั้นเอง
0: เหมือนเดิม
2: มากรบธรรมดารถเหยียบก็เป็นหลุมอีก
0: เหมือนเดิม
2: ผมอยากให้ไปดูเนี่ยเขตตำบลศิลาติดต่อกันเลยเนี่ยถนนทางเขาดีมากครับสงสัยก็ประมาณท้องถิ่นเขาจีนมีเยอะเอาแค่นี้แหละไม่เป็นไรหรอกครับผมอยากถามท่านประธานเคยเห็นหุ่นประเทศจีนไหม
0: หุ่นยนต์เนี่ยโอ้เห็นเขาวิ่ง
2: แข่งหุ่นเขาอะ
0: แมน
2: คนสร้างหุ่นยนต์เนี่ยเก่งมาก
0: ครับ
2: ใช่ไหมครับคุณยศก็ถามมาทำไม่ได้หมดแต่แพ้ประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยสร้างหุ่นยนต์ได้เก่งมากเก่งกว่าจีนอีกเชื่อไหม
0: หุ่นตัวไหนน้อบาทเนี่ย
2: ฮะ
0: หุ่นตัวไหน
2: ฟังนะหุ่นยนต์ประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะรัฐมนตรีประจำรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย
0: เอาไม่เอ่ยชื่ออะไรทั้ง
2: คนเป็นหุ่นยนต
0: ์เอ่ยธรรมดา
2: คนที่เป็นสร้างหุ่นยนต์นี่มีกดรีโมทได้สบายกดปั๊บได้ทันทีเลยแม้ท่านนายกเองก็ว่าก็ถูกกดรีโมทฉะนั้นประเทศไทยครับหุ่นยนต์นี่เก่งพูดได้ทำได้ทุกอย่างแต่ต้องมีคนกดรีโมทนะถ้าไม่มีคนกดรีโมทนี่ไปไม่ได้เป็นไม่เป็นหรอกคร
0: ับ พยานเสรีภาพเอาตรงท้องถิ่นแล้วดีกว่านะครับเดี๋ยวสถานีเราจะถูกปิด
2: ไม่เป็นมีปัญหาหรอกครับคือเอาความจริงมาพูดกันคือไม่ได้ตำหนิใครเพราะประเทศไทยกดรีโมทได้คนทำรีโมทเก่งมากผมจะเก็บถามไม่ว่าตอนนี้ทางฝ่ายค้านกับรัฐบาลเขาจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจกัน
0: เร็วๆนี้ครับ
2: ผมเปรียบเทียบง่ายๆนะท่านประธานผมในฐานะเป็นนายจ้างผมทงทำทางงาน2คนคนนึงไปดูทำงานอีกคนนึงไปดูแลงานก็คือฝ่ายค้านถ้าทางคนทำงานไม่ดีไม่ซื่อสัตย์ปฏิบัติหน้าที่คนคุมงานทุกฝ่ายค้านเนี่ยต้องฟ้องประชาชนฟ้องผมนี่แหละนั่นนะครับประชาชนนั่นนะนายจ้างตอนนี้เขาจะมีการอภิปรายแล้วผมอยากจะฝากไปถึงครับทั้งสองฝ่ายฝ่ายถูกอภิปรายคือรัฐบาลเมื่อเขาถามต้องตอบความจริงอย่าอ้อมแอ้มครับอย่าเล่นลีลาอย่าให้ลีลาการพูดแต่นั้นเอาความจริงพูดกันฝ่ายค้านเหมือนกันจะถามเขาเนี่ยเอาความจริงไปพูดกันในสภานะครับอย่าลีลาการพูดต้องพูดมีความจริงกันหลักฐานต่างๆต้องชัดเจนเมื่อชัดเจนแล้วเราสามารถไปร้องเรียนปปส.ได้คนนี้ไม่สุจริตคนนี้ทำงานไม่เก่ง
0: ครับ
2: 18รัฐมนตรีครับที่ฝ่ายค้านเขาจ้องหัวกันอยู่ไม่เป็นไรทำไปเถอะฐานะประชาชนก็เป็นคนฟังบางคนนี่อยู่ฝ่ายรัฐบาลงอมแงมงอมแงมครับตัวเขาจะทำออกไรข้างไป
0: ครับ
2: หาว่าเป็นอะไรบันเทิงที่ประใจทำไมพูดอย่างนั้นเมื่อเขาถามเราก็ต้องตอบสิครับฝ่ายค้านถามรัฐบาลต้องตอบคนถามต้องเอาความจริงมาถามหาหลักฐานมาให้ครบไม่ใช่ว่าพูดลีลากันฝ่ายผู้ถาม ้องตอบให้ชัดเจนว่าทำไหมทำอีกไหมผมอยากจะให้รัฐบาลฟังนะครับเสียงประชาชนผมเองที่ยิ่งท่านประธานครับ
0: ครับ
2: เรื่องบัตรเรื่องบริการผู้สูงอายุเนี่ยตอนนี้ช่วงก่อนช่วงก่อนน้ำท่วมเนี่ยในฐานะผมคนเสื้อแดงบอกตรงๆคนเสื้อแดงคนครับในเขตขอนแก่นผมมีเครือข่ายเยอะไม่ว่าจะเป็นตำบลศิลาตำบลบ้านเป็ดตำบลสำราญตำบลแดงใหญ
0: ่ครับ
2: ผมรวบรวมคนได้ประมาณ100คนรถบัส2คันผมจะลงกรุงเทพรถบัสไม่ได้เสียค่ารถนะครับเจ้าของรถบัสก็เป็นเสื้อแดงเขาขอจะค่าน้ำมันผมจะไปทวงเงินผู้สูงอายุนี่แหละครับ
0: วันไหน
2: จะไปถามดูว่าได้ไหม1,500เนี่ยผมมีการจะไหม1,500เนี่ยไปเห็นพูดถึงสักคำหนึ่งผมจะไปแล้วตอนนี้เตรียมพร้อมกันพอดีน้ำท่วมน้ำท่วมกรุงเทพก่อน
0: ก็
2: เลยยกเลิกกันผมไปนี่ไม่ให้ใครเดือดร้อนนะครับ
0: ครับ
2: ไม่ประชาชนเดือดร้อนเหมือนไม่เหมือนพวกกันเนี่ยพวกกุ้ยการถนนเนี่ยเดือดร้อนกันผมเองเนี่ยครับเคยให้ฟากมาหลายต่อหลายที่ไม่เคยให้ประชาชนเดือดร้อนเลย
0: เอาอีกหนึ่งนาที
2: เดือดร้อนกันผมจะไป
0: อีกหนึ่งนาที
2: อยากจะฝากถึงรัฐบาลนะครับรัฐมนตรีที่ฝ่ายดูแลผู้สูงอายุเนี่ยฟังเสียงประชาชนครับผู้ท่านผู้แก่ตัวนี้เดือดร้อนมากเงินท้องก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับท่านจ่ายให้กับคนน้ำท่วมไปคนละ9,000คนละ10,000คน200,000อย่างนี้เยอะไม่เป็นไรเขาเดือดร้อนเหมือนกัน
0: ครับ
2: แต่ผู้สูงอายุเขาเดือดร้อนแค่1,500ท่านจ่ายได้ไหมผมอยากถามรัฐมนตรีฝ่ายกระทรวงสาธารณสุขความมั่นคงของมนุษย์เนี่ย
0: ครับ
2: ในพรรคของเราเนี่ยทำได้ไหมช่วยได้ไหมผู้พิการเขาว่าพิการเนี่ยท่านประธานครับทำได้
0: อีกครึ่งนาทีครับผม
2: ได้เลยรออย่างเดียวรัฐบาลช่วยเหลือแต่ถ้าเขาเฉยไม่เคยพูดถึงผู้สูงอายุเลยผมอยากจะถามรัฐบาลนะครับช่วยได้ไหมแล้วเงินบัตรประชาชนบัตรคนจนเนี่ยผมไม่เอาหรอกพันนึงผมขอแค่700แต่จะหลอดไฟนะได้ชั้นเดียวผมขอแค่700ถ้าได้ขนาดนี้รัฐบาลชุดหน้าเนี่ยไปได้สวยถ้าไม่ได้ผมบอกร่วงครับขอบคุณมากครับผม
0: นะฮะนะฮะพ่อเสรีภาพแล้วก็กำหนดเวลาให้ครับอย่างคือถ้าให้ถึง5นาทีแต่ละท่านเนี่ยก็คงจะไม่มีเวลาได้เยอะเนาะก็แบ่งๆกันนะครับส่วนไอ้เงิน 1,500 บาทเนี่ยผมบอกแล้วผมบอกพ่อเสรีภาพตั้งแต่ชุดแรกๆ แล้วผมบอกว่าข้าวเอาเลยตันละ 35,000 มันก็อะไรราคาคือพ่อเสรีภาพว่าไงรู้มั้ยฮะพ่อเสรีภาพบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวข้าวมันจะแพงก็แพงไปโลดแต่ว่าขอให้ชาวนาได้ปรากฏว่าตอนนี้ก็ได้ตามขั้นบันไดคือเก่านะฮะถ้าสุขภาพดีถึง90เนี่ยอย่างของแม่ใหญ่เตียนเนี่ยนะฮะแม่ใหญ่เตียนแม่ผมเนี่ยแก่สุขภาพดีเนาะอายุ92ปีความจำดีพูดจาได้แต่หูเริ่มตึง0-3-2-3-6-7-2-6 ใครเนาะเนี่ยเดี๋ยวอ๋อคุณออย21ครับขอบคุณมากนะครับเพิ่นเห็นรูปโปรไฟล์แบบมีออร่าไงนะก็เลยได้ทักขอบคุณคุณอะไรนะซูก้าอ่านว่าไงซูก้าบันเนาะขอบคุณครับที่เข้ามาแวะฟังรายการเสียงชุมชนส่วนผู้ที่ใช้ตัวหนังสือพม่าเนาะผมไม่รู้ผมอ่านไม่ออกนะครับคุณออยนี่ใครเนาะคุณออยแต่ใครสวยๆผมกดไลค์หมดแล้วคนไม่สวยก็กดไลค์ได้เหมือนกันนะ0-3-2-3-6-7-3-6นะครับเปิดสายแล้วครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลจากข้างบนนั่นเด้อท่านเลย
0: จะเล่นอะไรครับ
3: โอ้ยไป
0: เ
3: ยี่ยมภาพเลยแล้วเบายาวหด
0: เออเพิ่นก็เบายาวอยู่ละเอ้า
3: คือเอาเต้นในเนื้อเบารวดบ่ต้องเปิดเบาถึงผู้ต่อเขาเรียกไปแล้วเฮาเบาในจังหวัดขอนแก่นเฮานี่ล่ะ
0: เอ้าในท้องถิ่นเรานี่ล่ะ
3: เออควบเดือดร้อนของแต่ของผมนี่ชนบทชุมชนถนนหนทางไปไหนไปหน้านี่แม่นบ่
0: แม่น
3: เออเรื่องนึงก็เรื่องเกี่ยวกับเอาพวกอ้อยคือจังพวกกันว่าที่ให้หมูผมค่าตัดอันนั่นกับว่าเดือนตุลาก็ยังบ่มีดีแล้วอยู่ว่าบ่ให้จุดไว้นี่
0: เอ้าเห็นเขาว่าจะได้อยู่ไม่ใช่นี
3: ่โอ้ยเม็ดซีรีครับ
0: เออ
3: พระเจ้าไปซ้อยน้ำท่วมก้นเงินเนี่ย
0: เออแม่
3: นเออเขาจะบ่ฮ้วงเฮาปานใดดอกเขาเจ้าไปซอยทั้งทุน
0: โอ้เป็นตาน้อยใจให
3: ้เออผมฟังข่าวทุกองค์กรทุกหยังนี่เว้ยบ่คือต่อจังยาบ้านี่ก็ว่าเอาจริงเอาจังกัน ที่ปรึกษาสสแปดคนมันเป็นหัวมุดอยู่ใส่อย่างเดียวผมว่า
0: ก็อยู่กับทศนั่นแหละครับเอาเวลาไปร่วม
3: เนี่ยนี่แหละคือยังว่านั่นแน่บาทนี่ผมที่ชอบว่าเลี้ยงนี่ผมที่ว่าเลี้ยงกันถ้าเซลเนี่ยครับผมคืออยากได้มัตติมุ่นค้าหลายปันใดผมจะเอาสูบน้ำขึ้นใส่ลูกหลานเขาก็ไปทำงานเข้าจีนิวโฮดมันก็บ่ไหวเลยเนี่ย
0: ถ้าเป็นมูลค่าเนี่ยมันอยู่กับของที่เราจะไปใช้เนาะพ่อเนาะ
3: เออพ่อเขาสูบน้ำสูบยังมันติดผมว่าราคาหลายปันใด
0: เดี๋ยวนี่แผงหนึ่งถ้าเป็นแผง5-600วัตต์ก็อยู่ประมาณ3,000กว่าบาทไม่ถึง4,000ถ้าปั๊มตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณ 4-5,000 บาทก็ใช้กับแผงเดียวก็สูบได้แล้วเห็นบ่แค่นั้นเอง
3: บัดนี้ผมกะสิโทรผมสิขอเบอร์เธอส่วนตัวท่านไว้เด้อ
0: เดี๋ยวค่อยโทรหากัน
3: เออเดี๋ยวบอกผมว่าผมสิเขียนไว้เดี๋ยวผมมีประกาศอยู่หน้าเดี๋ยวนี
0: ้เบิ่งฟังนั่นฟังสปอตของพ่อใหญ่ชาติชายก็ได้มีตั้ง2เบอร์นั่น
3: อ
0: ันเดียวกัน
3: มันเขียนว่าท่านนี่ครับ
0: เอาถ้างั้นเตรียมเขียนเดี๋ยวผมบอกก็ได
3: ้เออเดี๋ยวบอกผมได้0หยัง
0: 081
3: 01สิ
0: 081ครับพ่อ
3: 08 1ติ
0: แม่น2610
3: 260
0: 2610
3: 2ยังก่อ
0: 2610
3: 21ติ
0: เอางี้เดี๋ยวพ่อวางสายเลยเดี๋ยวผมจะบอกเองไม่งั้นมันจะง่วง
3: นี่ล่ะคือผมรัดโอ้ยมัน
0: เดี๋ยวผมจะบอก
3: เดือดร้อนนี่ล่ะ
0: เดี๋ยวผม
3: คือเขาเรียกเขาไปแล้วเพราะว่าเขาเสือจังหน้าตกเอาจอยนั้นเขาก็เสือเนาะ
0: เอาอย่าพึ่งไปใส่
3: เขาก็ต้องเอาเงินเอาเท่านี้แหละครับพ่อเบาทั้งหลายแต่พ่อครับนำการเนี่ยงสวัสดีครับ
0: คืออย่างนี้ที่ผมบอกพ่อป.4 นอนนาเนี่ยมันมีสปอตตัวหนึ่งของพ่อใหญ่ชาติชายเนี่ยก่อนที่จะเข้ารายการนี่ไหมครับสปอตแบบนี้เนาะเนี่ยสปอตถ้าฟังเสียงจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ย
4: เอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบอร์แท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแขวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
5: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซาดค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมมือกะย้อนวีโซล่าเซล
4: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลเอิ้นหาหุย
0: อ้าวรอฟังเสียงเบอร์โทรศัพท์เด้อครับบัดนี้เด้อ
4: โซล่าเซลโทร081 261 0208อีกเบอร์081592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
0: นี่เห็นว่าครับถ้าฟังทุกวันเนี่ยจดถ้าฟังมันมีทั้งหมด10ตัวเนาะจดวันละตัวเอ้ยท่านพ่ออย่าว่ากันนะครับเดี๋ยวพอดีมันช่วงจังหวะขายของพอดีใครที่ฟังทาง Facebook นะครับมีนะเมื่อกี้เนี่ยหัวหน้าบุญถิ่นจะมาตั้งให้อยู่นะ Facebook ก็สวทจุดมีจุดด้วยนะครับสวทจุดขอนแก่นวัดกรมประชาสัมพันธ์นะครับ0-3-2-3-6-7-2-6นะครับโทรศัพท์พูดคุยร้องเรียนร้องทุกข์ได้สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับขอร้องเรียนหน่อยครับ
0: ร้องเรียนต้องมีอะไรแล้วก็ต้องเป็นของจริงนะห้ามโมเม
6: เอาไม่โมเมไม่โมเมหรอก
0: เอ่ยถึงบทที่3
6: ร้องก็เอาของจริงดิหลักฐานจากคำพูดนี่แหละ
0: เอาว่าไป
6: ศาลจะพูดนี่นะครับดิฉันเจอแบบเดียวกับผมนี่แหละ
0: เจอมั้ย
6: เจอแล้วได้เมื่อตอนผมลองไปยกเนี่ยแต่ผมไม่บอกชื่อแล้วเป็นประธานด้วยผมเป็นเซ็นคำประกาศไม่โดนฟ้องอ
0: ่ะอันนั้นของท่านค่ำของผมได้เช่าเสื้อเลยตัวจริงเลย
6: เอ้าคำจะเป็นอะไรเงินชุดจริตไอ้ผมก็เป็นมาเวลามาบอกว่าเขาในงานลูกก็ได้กินนั่นกินนี่นะมาไปทำใหม่ผมโดนฟ้องเนี่ยไปฟ้องยังอยู่เลยแต่ว่าสามก็เลยไปเอาเรื่องนี้อย่างหนึ่งนะก็เลยไปถามว่าทำไมไปใช้เขาเวลาไม่มีเงินทำไมพูดอย่างนี้อย่างนั้นนี่แล้วก็ไปแต่ที่เด็กยันที่ไปบอกพี่น้องว่าเขาหนีท่านผมมีผมเส้นไหนเป็นทำไมนี่ที่ผมพี่ยังจะไปบอกพี่น้องช่างหนีทั้งหลายนี่แหละ
0: นั่นเห็นบ่ล่ะคนเรา
6: ก็มันมาเฮ็ดที่เจ้าว่าอย่างไรเฮ็ดคุณบ่คิดแม่นบ่
0: แม่น
6: แม้แต่บางคนนี่เคยเดือดร้อนแล้วผมช่วยยังโอ้ปวดลำบากเรื่องรถ
7: ไอ้เรื่องรถเนี่ยท่านตามท่านไปแจ้งความแล้วเขาออกหมายเรียกไหมล่ะออกไหม
0: เขาออกทุกอย่างจนผมได้รับคำฟ้องแล้วผมก็เขาไม่ได้
7: ออกไหมออกไหมจับให้เขาจับคนมาไหม
0: บ่เขาไปจับเขาดูเฉพาะคนที่ใครเป็นคนเซ็นเช่าซื้อเขาก็เอาผมละไปอ่ะ
7: เอาก็คุณไปแจ้งจับยักยอกถ้าไปผมเอาไปขายตำรวจเขาต้องตามไปจับคนนั้นเรื่องของไอ้จังอ่ะ
0: ตำรวจเขาเนี่ยส่งหมายไปตอนนี้ผมก็เลยด้วยความสงสารเนาะผมก็เลยบอกเออเอาหยุดจุดติดเท่านี้ก็ได้ผมก็มาคุยกับท่านเจ้าหน้าที่
7: แสดงว่าโจทย์ยอมไปจบจริงมันต้องเลยยอม
0: ครับ
7: มันก็ดีเหมือนกันบวชนานก็ได้บุญเอาบวชนานได้บุญเก็บบวชนานได้บาปไปด้วย
0: ครับ
7: ไม่ต้องไปพูดว่าไอ้บางคนผมไปพูดมาหาพวกนี้เลยผมบอกเลยนะไม่รู้จักผิดจักถูกก็มีนะครับแย่ที่นั่นมันหลายอย่างผมเห็นมาหมดอะพวกเวลาใหญ่ช่วยเนี่ยโอ้โหพูดน้ำตาเลย
0: แ
7: ต่ผมอยู่เนี่ยบางคนอยากได้ความชอบเนี่ยใกล้ๆปีปุ๊บต้องมาหาผมพอได้แล้วก็บอกน้องรู้ต้องรับ
0: แม่เอารับทราบความใจ
7: ที่นี่มันเป็นอย่างนี้ไอ้เรื่องฟันเข่าเนี่ยยังไงมันก็ยังอยู่กับเราเราไม่ต้องไปคิดมากหรอกนะ
0: เอาพ่อจันแกบอกว่าไอ้เว้าเนี้ยเนี่ยนะเรื่องพันเข่าถ้าเขาออกกฎหมายมาทำ
7: ไมพันเข่านี่ยังไงเขาคล้ายๆกับผมไอ้โยนทางถามหินนึง
0: โยนหินถาม
7: ยังไงของเราก็เป็นของเรานี่แหละมันจะเป็นของคนอื่นได้ยังไงโอ้คิดมากนะ แต่น้ำท่วมนี่แก้ไม่หายหรอกถ้าไม่แก
0: ้ครับ
7: ถ้าแก้มันถึงจะหายนะปีนี้น้ำท่วมเนี่ยหลายแสนล้านก็ได้นะลบเอาคำตัวดูที่มันลดกี่ล้านกัน
0: ครับครับ
7: โอเคครับโอเค
0: มากนะฮะนะพ่อใหญ่ดอดอกกระเจียวนะครับอุดมต่อผลวันนั้นแนะนำน้องอะไรมาโอ้พูดตรงๆด้วยความเคารพนะครับคณะกรรมการก็ไม่ได้ประชุมกันเลยนะครับที่ว่าจะออกใบเกียรติบัตรเชิดชูเนาะก็ไม่เป็นไรให้น้องเขาจะไปได้ดีเหมือนเน่ๆนะฮะ0332672726นะครับทักทายทาง TikTok นะครับคุณไพฑูรย์ขอบคุณครับคุณธดานะธดาปติเหรอธดาปติขอบคุณครับคุณดอกสเรเตนะฮะคุณดอกสเรเตขอบคุณครับผมติดตามอยู่นะครับแล้วก็ใครขมวดหัวตอนนี้ได้หัวใจเพิ่มมาอีกหนึ่งดวงนะฮะพอมีกำลังใจพี่น้องครับเรื่องที่พ่อเสรีภาพได้พูดถึงเรื่องเงินที่ผมว่าเนาะไอ้จริงผมก็ปากไวคืออะไรครับคุณผู้ฟังก็คือเงินเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาก็เอามาจากเงินภาษีทุกอย่างนะเอามาตั้งกองกลางเลยกระทรวงนี้เท่าไหร่บุคลากรเท่าไหร่นะฮะค่าตำแหน่งเท่าไหร่ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าก่อสร้างค่าซื้อที่เพิ่มค่าขยายนู่นนี่นั่นไปเนี่ยเท่าไหร่ปีที่ผ่านมาใช้เท่าไหร่บ้านเราเป็นอย่างนั้นครับแต่ปรากฏว่าจะมีงบกลางซึ่งก็เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเนี่ยอย่างกรณีน้ำท่วมจริงๆวันนี้เนี่ยกรมอุตุเขาก็แจ้งเตือนมาแล้วนะครับว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองมันจะเปลี่ยนฤดูแล้วผมเห็นเมฆมาตอนเช้านะคุณผู้ฟังเป็นเกล็ดมังกรสวยงามมากแล้วก็เมื่อวานตอนเย็นก็จะเป็นท้องฟ้าออกจะสีเหลืองสีส้มไปนะฮะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนสภาวะอากาศดังนั้นพี่น้องที่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยสู้ดีเนี่ยจะมีอาการปวดหัวตัวร้อนนะครับปวดหัวตัวร้อนก็ให้รักษาสุขภาพเอาถ้ามีอาการปั๊บเนี่ยผมสิ่งที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็คือฟ้าทลายโจรครับคุณผู้ฟังครับพอมีอาการน้ำมูกปั๊บเนี่ยเอาละ 3-4 แคปซูลครับใส่เลยนะฮะว่าเราคัดจมูกพูดถึงเรื่องหวัดนะคัดจมูกทันทีเลย0332672726สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับอาจารย
0: ์โอ้เอารับได้ก็เชิญ
8: ยันกดขยันกด4ครั้งเนี่ยแ
0: ม่อ้าวได้ครับบ้างแล้วครับบ้างแล้ว
8: อยากจะพูดเรื่องมะเร็งฟันหน่อยอาจารย์เน
0: า
8: ะ
0: สรุปเราเป็นยังไงเอาเล่าให้ฟังจริงๆเนี่ย
8: ผมคิดในไอเดียของผมนะอาจารย์พวกกรมการเกษตรหรือกรมการสร้างหรือกรมมะเร็งฟันหรืออะไรก็แล้วแต
0: ่ครับ
8: อยากส่งเสริมภูมิปัญญาเกษตรกรทุกปลูกทุกการปลูกควรจะมีการประกวดมีการประกวดเมล็ดพันธุ์แต่ละปีมีการประกวดระดับตำบลระดับอำเภอแล้วเอาไปคัดระดับจังหวัดเพื่อจะได้เมล็ดพันธุ์แล้วก็สิทธิบัตรแปลงหน้าพวกที่อะไรอยู่ป๊อป
0: ครับ เดี๋ยว
8: ดัชนีมันอย่างนี
0: ้ยูป๊อปคืออะไรยูป๊อปอธิบายบางคนไม่รู้นะพ่อจัน
8: ผมก็อ่านไปตามเขาว่ามาแล้วครับแต่ผมขยายคำไม่ได้เดี๋ยวผมจะหาขยายคำอยู่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เขาจะจดลิขสิทธิ์ว่าคนไหนปลูกแล้วมันจะมีปัญหา
0: เป็นของเขา
8: ฟ้องร้องกันการฟ้องของอาจารย์ผมว่ามันเจ็บมากนะชาวนานะจนก็จนอยู่แล้วมันจะเอาที่ไหนไปสู้เขาล่ะ
0: ใช่ใช
8: ่เมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ทุกอย่างเมล็ดพันธุ์ถั่วเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอะไรก็แล้วแต่ชาติเกษตรกรทำได้มีภูมิปัญญาตัวเอง
0: ร
8: ับมันส่งเสริมไม่ต้องไปเกี่ยวกับยุบไปทิ้งเลยไอ้กรมพันกรมกระแตงข้าวกรมอะไรก็แล้วแต่ยุบทิ้งให้หมด
0: ไม
8: ่ยุบไม่เพราะว่าถ้าจะไปอาศัยคนนอกมาคนเมืองนอกมาจัดการกับชาวไร่ชาวนาอะไรเงี้ยผมแม่ยุบถ้าไม่มีประโยชน์ให้เขาคิดกันเองคิดแล้วให้เขาจดทะเบียนอย่างนี้มันดีกว่าจะไปเอาทะเบียนมาจดเอาคนต่างชาติมากดขี่ผมนี้ชาวนาครับอาจารย
0: ์ครับ
8: เรื่องนี้ผมยอมไม่ได้ผมจะพูดจนกว่ารัฐบาลได้ยินผมยอมไม่ได้ผมเป็นชาวนามาจนอายุ60กว่าแล้วเนี่ยผมยอมไม่ได
0: ้ครับ
8: เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปากท้องเรื่องอาชีพความมั่นคงของอาหารของประเทศคนที่คัดแย้งผมสู้อะไรครับเกษตรกรคนจนๆอย่างผมนี่จะสู้
0: นะกี่คน
8: เห็นแก่เงินเห็นแก่รายได้ที่เปอร์เซ็นต์รับรองแล้วก็มาถามอาจารย์วิวได้เลยว่าผมอยู่ที่ไหนเป็นอย่างนี้แหละครับอาจารย์เพราะว่าเรื่องการอาชีพเนี่ยมันข่มเหงกันได้หรอก
0: ใช่
8: เราก็มีภูมิปัญญาเนาะอาจารย์เนาะ
0: ใช่ครับผม
8: ผมก็สามารถทำได้เหมือนกันอย่างผมเนี่ยเอาข้าวไอ้แม่แปลงใหญ่กับข้าวมะลิเก่านะปลูกนี่คงหอมมากเลยจะได้ใช้พันหลายปีมันไม่เสียหายเพราะรถเกี่ยวอาจารย์รถเกี่ยวนี่ทำให้เสียหายได้ครับผม
0: ขอบคุณมาก
8: เรื่องนี้ต้องพูดกันยาวใช้จะไม่จบเพราะว่าถ้าถามได้เรื่องงานเอาเขามาประชุมในบ้านเรานี่ผมรอไม่ได้ครับอาจารย์เอาแค่นี้แต่หน้าอาจารย์ครับผม
0: ขอบคุณมากนะครับพ่อจันโอ้สุดยอดคุณผู้ฟังครับจริงๆไอ้คำว่าไอ้ยูป๊อปที่พ่อจันพูดน่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคุณผู้ฟังครับก็คือ International Union for the Protection of New Varieties of Run ภาษาไทยก็คือสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพืชพันธุ์ใหม่นะฮะหรือสหภาพอะไรเพื่อการคุ้มครองพืชพันธุ์คืออันเนี้ยเป็นพืชพันธุ์ใหม่เนาะแต่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีพรบคุ้มครองพันธุ์พืชปี2542นะกฎหมายเดิมเกษตรกรมีสิทธิ์เก็บผลิตผลหรือส่วนขยายพันธุ์ไว้ปลูกต่อในพื้นที่ของตัวเองในฤดูกาลถัดไปได้อย่างอิสระแล้วก็ยูป๊อปปี1991เนาะ1991ปีเท่าไรก็เอา543ไปบวกนะครับเขาบอกว่าจำกัดไม่ให้สิทธิเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์พืชโดยอัตโนมัติเห็นไหมห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนเกษตรกรไม่สามารถนำเมล็ดพันธุ์คุ้มครองไปแลกเปลี่ยนอันนี้มันต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เขาคุ้มครองที่มันจะสูญหายไปอะเมล็ดพันธุ์อะไรอะพืชกินคนหรือเปล่าที่อยู่ในการ์ตูนยังอยู่กับรายการภาคประชาชนนะฮะก็ติดตามข่าวไปพี่น้องทุกท่านครับขออนุญาตจริงๆนะฮะในช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยมันมีบรรยากาศที่ไม่ค่อยดีนะครับมันค่อนข้างจะอึมครึมเนาะดังนั้นพี่น้องที อย่างที่ผมบอกนะถ้าสุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยต้องรีบกินฟ้าทลายโจรสกัดไว้นะครับสำหรับผู้ที่ไม่แพ้นะครับส่วนคนที่แพ้เนี่ยก็ให้ยาแบบอื่นโดยเฉพาะการไปอบสมุนไพรอย่างเงี้ยเมื่อตอนเป็นสามเณรเนี่ยผมไปอบสมุนไพรอยู่ที่วัดท่าช้างนะครับอยู่โคราชเนี่ยก็ทำเป็นประจำก็เพื่อที่จะให้หายหรือเบาอาการภูมิแพ้นะครับคุณผู้ฟังครับมันจะมีพืชมีหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านเวลาเห็นผมเนี่ยท่านก็จะชอบให้ไปอบสมุนไพรเพื่อจะให้ผิวพรรณไม่เป็นขี้กลากจะไม่เป็นสังขังเพราะว่าสามเณรส่วนมากเป็นสังขังสังขังคืออะไรครับก็คือโรคผิวหนังประเภทที่ว่าเวลามันคันแล้วคันจนแบบเกาเป็นเลือดอ่ะนะครับผมก็คันนะเพราะว่าอาบน้ำประปาแบบถังเดียวกันนะเป็นแต่เนี้ยประเด็นก็คือมาหายก็ด้วยยาฆ่าเชื้อราประเภทหนึ่งนะเมื่อก่อนใช้ซีมาโลชั่นขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดหนึ่งเพราะมันดังสมัยนั้นเนาะเป็นน้ำเนี่ย ต่เวลาทาเนี่ยนะฮะเวลาทาซีมาโลชั่นเนี่ยพี่น้องต้องให้คนจับมือจับแขนด้วยนะฮะต้องให้อีกคนหนึ่งทานะมันจะเป็นอยู่บริเวณหว่างขาครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งตรงขาหนีบเราเนี่ยและยาประเภทที่ผมว่าเนี่ยมันกัดเฉพาะผิวข้างนอกไงแต่เชื้อราเนี่ยมันเป็นรากนะครับมันอยู่ข้างในไงโอ้แบบทรมานมากนะครับแต่ว่าก็หายได้อยู่นะพอร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ไปอบสมุนไพรที่ผมว่านะครับคุณผู้ฟังผมขออนุญาตไม่ได้เปิดสายช่วงนี้แป๊บหนึ่งนะครับจะเล่าเรื่องสุขภาพให้ฟังนิดหนึ่งในช่วงรายการเสียงมชนแต่ถึงไม่ใช่วันอังคารก็ตามนะครับไม่ใช่สอบใบประกอบวิชาชีพได้เหมือนของพ่อหมอสงวนกองเพียระก็ตามนะครับแต่พอดีว่าประสบการณ์ตรงนะครับคือโรคประเภทนี้เนี่ยเกิดจากความอ่อนแอของภูมิคุ้มกันร่างกายด้วยนะครับพี่น้องบางท่านเนี่ยเป็นสะเก็ดเงินก็เกิดจากความอ่อนแอของภูมิดังนั้นถ้าหากว่าเรามีความแข็งแรงนะครับผิวพรรณผ่องใสดีแล้วก็กินอาหารที่มีสสารอาหารที่มันไปบำรุงเกี่ยวกับผิวพรรณอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับร่างกายนะครับที่ผมบอกว่าบางท่านเนี่ยพอเปลี่ยนอากาศปั๊บเนี่ยโอ้โหแบบผมเจออาการอย่างนี้มาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยนะครับแล้วก็มาบรรพชาเป็นสามเณรมาอุปสมบทเป็นพระเนี่ยก็ยังเจอลักษณะที่ว่ามีอาการภูมิแพ้มาหายจริงถ้าบอกว่าหายนี่ก็เกือบ 100% คือผมไปนั่งตัดผมอันเหลืออยู่อันที่มีอยู่ที่พี่น้องเห็นผมนั่นแหละนะฮะผมก็เลยไปเห็นข้อเขียนที่พ่อใหญ่เนี่ยแกอยู่บ้านดอนยะนางอยู่ตรงสามเหลี่ยมที่จะเข้าไปมหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยที่ผมทำงานนะครับแกจะมีร้านตัดผมเล็กๆอยู่นะผมก็เลยไปนั่งรอเนาะเอ้าวิธีการดื่มน้ำรักษาโรคของพระกรรมฐานว่าสั้นอ่านไปโอ้ผมถึงคือปกติพวกเราก็ดื่มน้ำอยู่นั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นการดื่มแบบเหมือนพระท่านรักษาโรคไงอ่านรายละเอียดเป็นอย่างนี้คุณผู้ฟังครับวิธีการดื่มเนาะมันก็จะเป็นกระดาษแบบหน้าหนึ่งเลยคือตื่นมาตอนเช้าให้เตรียมน้ำไว้ให้พร้อมกรองให้เรียบร้อยนะครับหนึ่งขันใหญ่ตื่นมาอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งกลืนน้ำลายบูดน้ำลายในปากเราตอนเราตื่นมาทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายพระราชามหากษัตริย์พระสงฆ์องค์เจ้าระดับชั้นฟ้ามหาสมเด็จเนี่ยน้ำลายมีคุณสมบัติส่วนหนึ่งคือมีน้ำลายบูดเหมือนกันนะครับอันนี้พูดโดยลักษณะธรรมชาติทั่วไปของความเป็นมนุษย์เนาะอย่าเพิ่งกลืนนะฮะอย่าเพิ่งกลืนน้ำลายบูดเพียวๆนะครับเพราะว่ามันจะมีแบคทีเรียตัวดีด้วยในการที่จะไปช่วยเราขับถ่ายเนาะให้ดื่มน้ำขันที่วางตรงนั้นแหละแต่ก่อนที่จะนอนเนี่ยหาอะไรปิดน้ำขันอันนี้เป็นอันนี้ผมเพิ่มให้นะครับไม่ใช่ว่าไปดื่มไปแล้วเห็นหางจิ้งจกโผล่อยู่ขณะที่กำลังหมดแล้ว โอ้ยใครจะอยู่ผมก็อ่านละเอียดเก็บรายละเอียดครับตื่นนอนเนาะตอนเช้าให้ดื่มให้เต็มที่นะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่แพ้น้ำนะคุณผู้ฟังครับไม่แพ้น้ำไม่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องน้ำจับรายละเอียดได้แล้วและก่อนที่จะตื่นเนี่ยต้องนอนก่อนใช่ไหมครับคือก่อนนอนเนี่ยห้ามมีข้อห้ามด้วยนะครับคืออย่านอนเกินกว่า3ทุ่ม21นาฬิกาผมนอนตั้งแต่1ทุ่มแล้วครับสมัยรักษาตัวเองเนาะและอย่าไปดื่มไปกินอะไรที่มันเป็นสารเคมีไม่ว่าจะเป็นน้ำเครื่องดื่มน้ำเปรี้ยวน้ำนมอะไรทั้งหลายทั้งปวงห้ามโอ้ปรากฏว่าครับกลับมาบ้านเริ่มปฐมบทของการรักษาโรคภูมิแพ้ผมก็เตรียมน้ำครับน้ำจากไหนก็พูดตรงๆครับก็ไปซื้อน้ำขวดนะไม่ได้ต้มแล้วก็ไม่ได้กรองน้ำกินนะครับไปซื้อน้ำที่เขาใส่แพ็คขายอ่ะเตรียมไว้เลยครับหนึ่งเหยือกใส่เหยือกไว้นะครับตื่นมาปั๊บโอ้พี่น้องการดื่มเนี่ยคือการดื่มที่ได้ประโยชน์จริงๆมันจะเอื้อกอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเนี่ยใส่เลยจวดเดียวนั่งสักพักหนึ่งครับเมาน้ำครับโอ้โหแบบเวียนหัวคือเราอย่าไปทำอย่างที่ผมทำนะค่อยๆปรับระดับความมากของน้ำครับค่อยๆดื่มที่เอาละอิ่มละพอ ไอ้ขันที่เราเตรียมไว้หรือเหยื่อที่เราเตรียมไว้ไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องหมดหรอกนะครับแต่ดื่มให้มันมากที่สุดเพื่ออะไรครับในผนังของกระเพาะมนุษย์หรือสัตว์โลกเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเขาว่ามันจะมีคล้ายๆขนอ่อนๆเป็นคือต้องมีการใส่ส่องกล้องอะไรดูนี่แหละฮะแต่ถ้าเราไม่ได้ส่องกล้องดูถ้าเห็นมันจะเป็นแบบพื้นผิวเดียวกันเขาบอกว่าถ้าอวัยวะหรือเขาเรียกว่าส่วนประกอบของช่องท้องเราหรืออยู่ในลำไส้เราอย่างเงี้ยไม่ดีหรือมันมีการตกค้างของอาหารเก่าต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับมีการเรอก็มีกลิ่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องชะล้างการดื่มไปครั้งแรกนะครับน้ำยังคงแค่ยังไม่มีอะไรมากนะผมใช้เวลาอยู่ด้วยความเคารพพี่น้องด้วยความเคารพจริงผมใช้3เดือนเลยนะครับจากที่เคยเจอแอร์อย่างเงี้ยอยู่ในห้องแอร์อย่างเงี้ยผมจะอยู่ไม่ได้ในสมัยก่อนต้องพกผ้าสำหรับซับน้ำมูกที่มันไหลออกมาเองนะฮะบางทีก็จามจนน่าเกลียดถ้าอยู่ในฝูงชนเนี่ยคือจะจามแต่เวลาจามผมไม่ได้กลัวใครนะฮะผมจะไม่ใช่จามแบบคุณหญิงนะคุณหญิงเวลาจามเนี่ยเขาจะจามแบบป้องปากแล้วให้ลมออกทางหัวนั่นแก้วหูแตกตายนะฮะเวลาจามเนี่ยผมป้องปากป้องมือไกลๆแล้วก็จามให้มันเพราะว่าความเร็วของลมมัน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับเร็วมากนะขนาดนั้นอันนี้ข้ออ้างประมาณนี้นะฮะลองไปสืบเราถามเจมี่นายดูก็ได้ว่าเวลาเราจามเนี่ยความเร็วของลมกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวมันจะบอกเองนะฮะถูกผิดช่างมันแต่เร็วมากอย่าเอามือไปอุดจนกระทั่งแบบจับอุ๊บแล้วก็มีลมดันออกหูดันออกตาเดี๋ยวตาทะเลือถลนไปนะฮะอันตราย3เดือนครับจากที่เคยพกผ้าเนี่ยซับน้ำมูกเนี่ยก็ไม่ได้พกละเครื่องดื่มที่เคยดื่มเนาะผมเคยกินน้ำอัดลมพวกที่มีชื่อนั่นแหละก็เคยกินก็เลิกไปนะครับอาการที่เคยมีอาการปวดหัวคนเป็นภูมิแพ้นี่จะมีการปวดหัวแล้วไม่เป็นไตอยู่ครับเป็นไตอยากตายอ่ะนะความหมายปรากฏว่าดีขึ้นครับนี่คือแค่ดื่มน้ำรักษาโรคของพระสายกรรมฐานพี่น้องถ้าสิ่งนี้เป็นประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะขอบคุณมากนะครับโอ้ใครน้อเนี่ยคุณคำมูลพิเคราะห์นะครับคุณปิ่นมุกแหมนะออร่าจับเหมือนกับคุณน้องอะไรนะเมื่อกี้คุณน้องออยเนาะคือผมเห็นเฉพาะรูปเล็กๆหรอกนะครับไม่ได้ไปเห็นรูปใหญ่ก็เพลินมันอยู่ในรูปโปรไฟล์ของคนที่มาเป็นTikTok นะครับก็จะเห็นประมาณนั้นขอบคุณมากนะครับคุณผู้ฟังครับทุกท่านที่มีส่วนร่วมอย่าลืมนะครับพ่อสมหวังท่านมีเสื้อเขียนมาเลยครับให้เด็กให้ใครก็ไปซื้อซองจดหมายเล็กๆมานะฮะติดสแตมเพื่อให้ไปรษณีย์เขาอยู่ได้ถึงเราไม่ติดไปรษณีย์เขาก็อยู่ได้อยู่ครับเพราะเขารับขนส่งอยู่เป็นประจำเนาะส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นริมบึงทุ่งริมบึงแก่นนครถนนนิกรสำราญครับก็ถึงแล้วครับเดี๋ยวหัวหน้าเจ้าหน้าที่เขาก็จะเก็บไปให้ก็มาวางที่โต๊ะนะครับแล้วก็วงเล็บมุมซองว่าร่วมสนุกกับรายการสีชุมชนครับพอเราได้นู่นแหละช่วงออกพรรษาก็จะเอารายชื่อคนที่เขียนจดหมายมาเนี่ยแหละเขียนได้คนละ1ฉบับก็พอนะครับปั๊บเพราะว่าเสื้อมีอยู่2ตัวเองนะครับมีแค่2ตัวเอ้าหมดเวลานะฮะขอบคุณหัวหน้าบุญถิ่นด้วยนะครับที่มาเป็นกำลังใจดูแลกันรักษาจิตให้ดีผมดร.วิวนะครับทำหน้าที่ด้วยความถูกต้องความสมองจะหมดไปสวัสดีครับ
9: ชุมชนคนอีสานได้ทุกวันเวลา 13:00 นถึง 14:00 นวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกระทรวงคมนาคมยกระดับการเดินทางล้อรางเรือเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วม16ท่าเรืออัจฉริยะและเรือคลองแสนแสบปี2570

0: และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
3: กระทรวงคมนาคมยกระดับการเดินทางล้อรางเรือเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วม16ท่าเรืออัจฉริยะและเรือคลองแสนแสบปี2570
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับการขนส่งทางน้ำผ่านการพัฒนาสมาร์ทเพิร์ลและการนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมตั้งเป้าเปิดใช้งานใน16ท่าเรือรวมถึงท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรืออย่างสมบูรณ์ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครโดยก่อสร้างทางยกระดับให้รถยนต์วิ่งลอดได้เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างถาวรวางเป้าแล้วเสร็จใน 6-10 ปีนอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดต้นทุนโลจิสติกประเทศโดยใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576ซึ่งรถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายจะแล้วเสร็จปี2572ถึง2573สายอีสานสู่หนองคายเชื่อมจีนและลาวจะเสร็จปี2574และสายใต้สู่ประดังเบซาเตรียมเปิดประมูลในปี2570เพื่อเชื่อมต่อมาเลเซียและสิงคโปร์โดยกำหนดให้รถบรรทุกทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรทางนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนขยายถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข4พร้อมยกระดับช่องจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่และเร่งศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าของภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบชวนันท์มาลีรายงาน
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเกษตรกรนอกระบบขึ้นทะเบียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
5: นายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาว่าขณะนี้ผู้ประสบภัยที่ผ่านเกณฑ์การสำรวจในล็อตแรกจำนวน624ครัวเรือนได้รับเงินช่วยเหลือแล้วเป็นวงเงินกว่า5ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังและถูกน้ำล้อมรอบสำหรับผู้ที่ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้อดทนรอเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจข้อมูลให้ถูกต้องโดยย้ำว่าเมื่อข้อมูลถูกส่งถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วประชาชนจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน1วันทันทีส่วนกรณีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายแต่เกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชนิดพืชหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เช่นสวนทุเรียนในภาคตะวันออกและสวนส้มโอในจังหวัดสมุทรสงครามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะนำปัญหานี้หารือกับนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ต่อไปพร้อมย้ำให้เกษตรกรที่ประสบภัยถ่ายภาพความเสียหายของพืชผลเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่ดารัฐวงศ์พุชนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
3: สหรัฐเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ควรรักษามาตรฐานความร่วมมือด้านข่าวกรองหลังเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของเกาหลีเหนือสำนักข่าวยอนฮับรายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าเกาหลีใต้ควรปฏิบัติตามมาตร

0: ฐานความร่วมมือด้านข่าวกรองในฐานะพันธมิตรของสหรัฐหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ฝ่ายเกาหลีใต้ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะอยู่แล้วแต่การเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้อาจเป็นสาเหตุให้สหรัฐจำกัดการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองบางส่วนกับเกาหลีใต้ทั้งนี้หน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ออกมายอมรับว่าไม่ได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมการประชุมกับสหรัฐและญี่ปุ่นเกี่ยวกับประเด็นภัยคุกคามทางไซเบอร์จากเกาหลีเหนือเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีรายงานว่าสหรัฐเป็นฝ่ายขอไม่ให้เกาหลีใต้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาความร่วมมือด้านข่าวกรองระหว่างทั้งสองประเทศมากขึ้นจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
4: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยุตลอดเวลานี่ล่ะเมื่อนี้อากาศกับบ่หนาวได้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
3: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด้
4: PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
3: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
4: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
3: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าเอิกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfoot Thai
4: เอาละเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
3: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในขอบคุณของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
4: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
3: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
5: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่เจ็บจังหวัดขอนแก่น
6: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
7: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
6: รถมีประกันหรือเปล่าพี
7: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
6: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
8: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า

0: พี่น้องครับผมนาทีงบประมาณไม่ผ่านไปแล้ว
1: ผ่านไปแล้ว
0: เอองบประมาณก็ผ่านแล้วเขาตู้งบประมาณไม่เขาก็ได้เห็นได้เต็มที่ในจักน้อยนึงนะครับ
1: เน
0: าะ
1: ผมมีคนดูแลเขาแม่นบ
2: ่มีเหรอเน
1: า
2: ะ
0: พ่อกับแม่เฮาดีสิเป็นสะอินสะออนพูดมาเบิ่งดูแลอย่างนั้นก็เฮาก็พ่อกับแม่เฮาก็ต้องเบิ่งเฮาก่อน
2: เออ
1: สวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับ
1: บ่ให้กันว่าสวัสดีนะเจ้าตาดก่อยก่อนเด้บ่ครับ
0: ตะกี้เรียนบักครูเรียนบักนักเรียนเนาะสมัยเรียนเป็นครูนักเรียนสมัยเป็นเด็กน้อย
1: อัน
0: อีนางนี่มึงบอกเก่งว่าซั่นว่ามึงเป็นครูภาษาไทยอยู่ซั่นว่า
1: อ
0: ีนางนี่มึงอันคิดเลขเก่งแห่งเป็นครูคณิตซั่นว่า
1: อ
0: ันบักกันโปเต้นั่นมึงเตะตะกอเก่งมึงไปเป็นครูพละว่าซั่นว่าอันเอียงก่อนอีกผู้นึงอันมึงหน้าจังคือจังมึงล้ำงามเป็นคู่นาฏศิลป์เป็นคู่ศิลปะว่าซั่นว่าเอ้าลูกกูดิว่าซั่นว่าไปถามมูมึงเห็นยังบ่เป็นมึงไปเป็นพออ๋อซะมึงจังบ่ได้เฮ็ดหยังว่าซั่นว่า
1: ไ
0: ว้เด็กน้อย
1: เอามาคิดถึงมูจะคว้ำแท้
0: เด็กน้อยนั่นว่าไม่เป็นพออ๋อจะบ่ได้เฮ็ดหยังว่าซั
1: ่
0: นนั่นล่ะเด็กน้อยนั้นบอกกัน
1: อ
0: ืมสมือนี่พออ๋อมันคือสกอน
1: เอาไปไหน
0: เฮ็ดได้สุอย่าง
1: โอ้
0: สังเกตเบิ่งเลยพออ๋อโดยเฉพาะพออ๋อ NBT เฮาเนี่ยพอแอร์ประวินิดเนี่ยเราเห็นตั้งแต่ TikTok กูดิ
1: อีหลี
0: ตื่นสงสัยว่าไฟขีดตาก็ไม่ให้ TikTok
1: อืม
0: เฮ็ดแข่งกับน้องๆที่เป็นข้าราชการเป็นพนักงาน
1: บ่ว่าแล้วเนาะ
0: จังสีปล่อยเลิ้นพะเม้นเนี่ยกําลังสิรับตากําลังสิฝันไล่กลุ่มเลี้ยวเวอร์ขึ้นมาจักสิเลี้ยวไปใส่จักสิเอาไปหยังเรื่องเทียกระไดก็ว่าไปซื่อๆละพี่น้องมันเป็นมุกมันเป็นมุกตลก
1: ครับ
0: คันบ่อยากหัวอะไรก็นั่งทุกข์ตายอยู่
1: น
0: ะคันมันบ่ได้อยากหัวนะ
1: เออ
0: ก็พากันมีความสุขในชีวิตเฮาแน่ตัวน้องเอารายการมองอีสานสเปเชียลพี่น้องเบิ่งอีสานสเปเชียลรอบรั่วทั่วอีสานบ้านเฮาพี่น้องครับ20จังหวัดแต่ว่าเฮาก็มารายงานในพื้นที่11จังหวัดอีสานตอนบนสู้เบิ่งกันเนาะนะครับวันนี้ก็มีหลายๆหม่องหลายๆแก่หม่องใดแน่ล่ะ
1: มังใช่ล่ะชัยภูมิตัว
0: เออไส้ภู
1: ม
0: ิโคราชแล้วก็อยู่ไสเนี่ย
1: น้องบ่อลำพู
0: ว่าปีปทุ
1: ม
0: อันนี้อยู่ไสเนี่ยผู้คิง
1: เออผู้คิงกับชัยภูมิกัน
0: โอ้อันนี้น้องบัวแดงกับ
1: ชัยภูมิ
0: คือมีแต่ชัยภูมิแต่ไม่จังหวัดอื่นติคือแม่ตะกองออกจากแต่ชัยภูมิแท
1: ้แหน่ก็มีหลากหลายเรื่องราวเน
0: า
1: ะ
0: กับว่าสับโยกชัยภูมิมองอีสานผ่านชัยภูมิกับว่า
1: แหน่กันหลากหลายกันไปค่ะกันไป
0: เอามันคือเป็นโบสถ์หลายๆถึง
1: จังแล้วแต่เศร้าเหลือได้เจ้านะ
0: ถ้าว่าถึงของกินเล่นสุดฟินพี่น้อง
1: ครับ
0: ก้องยกไห้นะครับขนมขาไก
1: ่ฮะ
0: เอาบ่แม่น
1: นิดเดีย
0: วไก่ทอดพริกแกง
1: ครับ
0: รสชาติเข้มข้นจัดจ้านครับมื้อนี้สวทโคราชนะครับจะพาไปบุกครับร้านในตำนานที่เอิ้นได้ว่าตำนานอีหลีไก่ทอดป้าลิตเติ้ลฟร็อกปลาเขียด
1: ปลาเขียดลิตเติ้ลฟร็อก
0: มื้อนี้ขึ้นเป็นข้าวหลายๆถึงที่ไสเนี่ยหลังโรงพยาบาลมหาราช
1: ครับ
0: ความอร่อยอร่อยเด็ดเกินราคา
1: อืม
0: กรอบนอกนุ่มใน
1: อืม
0: สีหอมเคียงแกงเป็นตาแซ่บซ้ำใดเอาไปเบิ่งสวทโคราชพี่น้องจ้า
3: เป็นป้าเขียดค่ะ
4: นี่ป้าเขียดขายมากี่ปีแล้ว
3: 20กว่าปีแล้ว
5: หากจะกล่าวว่าเมืองไทยคือสวรรค์ของนักชิมก็คงไม่ใช่เรื่องเกินจริงไม่ว่าจะบนภัตตาคารหรูหรือร้านริมทางในครั้งนี้เรามากันที่ร้านไก่ทอดป้าเขียดพิกัดหลังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาพามาตามหาของดีราคาถูกที่ครองใจชาวโคราชยาวนานกว่า20ปีที่เด็ดอยู่ที่รสชาติไก่อันเป็นเอกลักษณ์แป้งกรอบกำลังดีจะทานเล่นเพลินๆหรือเป็นอาหารมื้อหลักก็อร่อยไม่แพ้กันยิ่งทานคู่น้ำจิ้มสูตรเด็ดที่ทางร้านเคี่ยวเองกับมือยิ่งเพิ่มความจัดจ้านครบรส
3: ขายไก่ไม้อันนี้ไม้ละ10บาทอันนี้7บาทเมื่อก่อน5บาทตอนนี้ของขึ้นแล้วก็เลยขึ้นมา7บาทแล้วก็ปีกบน25เนื้อสะโพก45ลูกชิ้นหมู10บาทลูกค้าก็ตอบรับดีอยู่ค่ะเปิด5ได้ขายก็5ครึ่งเราปิดกี่บ่ายวันนี้ก็เลทมาแบบนี้แหละ
5: ได้ยินราคาแต่ละเมนูแล้วบอกเลยว่าเลือกไม่ถูกจริงๆครับจะเป็นไก่ทอดไส้กรอกหรือลูกชิ้นทอดก็น่าลองไปซะหมดเอาเป็นว่าเราไปคุยกับทายาทรุ่นที่2ของป้าเขียดกันเลยดีกว่า แล้วจะรู้ว่าทำไมร้านนี้ถึงครองใจชาวโคราชมาได้ยาวนานถึง20ปี
2: เรื่องรสชาติไก่เราเนี่ยผสมพริกแกงแล้วก็ซองครับเท็กเจอร์ของมันก็คือความกรอบนอกนุ่มในลูกค้าหลายท่านจะบอกว่าชอบความกรอบแบบกรอบกรอบนะครับคือลูกค้าหลายท่านนี่คือแบบว่าความกรอบนี่ฟินเวอร์เลยครับ
3: ที่สำคัญร้านนี้มีน้ำจิ้มด้วย
2: แม่คนทำครับ คือแม่จะบอกว่าลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้คือแม่จะเป็นคนแบบเทคแคร์ลูกค้ามาก
3: แม่
2: เราก็เหมือนสืบต่อเจตนารมณ์จากแม่ใช่ครับคือเราอยากให้ลูกค้าอร่อยแล้วก็ลูกค้าอยู่ได้บางคนแบบว่าบางทีกินไก่ทอดไม้หนึ่งข้าวเหนียวไม้หนึ่งข้าวเหนียวห่อหนึ่งก็อิ่มได้อย่างเงี้ยครับ
3: แต่เอาข้าวเหนียวฮะแบบมาชมหน่อยแล้ว
2: ลูกค้าบอกว่าลูกค้าบอกว่าไม้เดียวไม่เคยพอ
6: แต่ร้านเราจะไม่ได้เน้นแบบสตอรี่ว่าโอ้ยของฉันทำยากทำอะไรแต่ว่าขอให้เข้าถึงง่ายลูกค้าเนี่ยคือมาซื้อได้ทุกกลุ่มเลยตั้งแต่พี่วินมอไซค์เงี้ยค่ะหรือว่าลุงสามล้อก็คือขับมาซื้อได้เลยหรือไปถึงกระทั่งพยาบาลคุณหมอบางทีก็เจ้าของโรงงานเจ้าของร้านใหญ่ๆเขาก็มาซื้อแล้วก็มาติดต่อให้เราไปออกบูธออกอะไรให้อะไรเงี้ยค่ะ
3: แต่ว่าของจะขึ้นราคาก็ยืนยันราคาเดิม
2: พยายามตึงไว้ลูกค้าคือเราอยากให้ลูกค้าอิ่มอร่อยได้ทุกเพศทุกวัยคือไม่ว่าจะเป็นแบบลูกค้าแบบกลุ่มไหนก็คือสามารถกินของเราได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเราก็พยายามแบบตั้งใจเสิร์ฟสิ่งที่ดีสุดกับคุณเราทุ่มเทมากๆตั้งแต่เรามาทําต่อแม่เราก็มองดูว่าจุดไหนที่เราพัฒนาได้บ้างเราก็ตั้งใจจนผลลัพธ์มันก็คือสิ่งที่ลูกค้าได้ให้กับเรากลับมาคือฟีดแบคดีๆที่ลูกค้าให้ทุกครั้งเวลาเราเหนื่อยเวลาเราท้อเราก็จะกลับไปดูคอมเมนต์ดีๆหรืออะไรที่ลูกค้ารีวิวให้เราเราก็จะมีกําลังใจกลับมาสู้อีกครั้ง
6: ตอนนี้จะมีทั้งหมด4สาขาค่ะสาขาแรกจะอยู่ที่หลังโรงพยาบาลมหาราชค่ะตรงข้ามกับโรงกองน้ำเลยถ้าลูกค้ามาก็คือสังเกตว่าลงจากสะพานจากไอทีมาก็จะเจอเลยอยู่ริมถนนเลยใช่แล้วก็สาขาที่2จะอยู่ที่โคกขวดค่ะจะอยู่ซอยเทศบาล5ค่ะอยู่ตรงข้ามกับ CJ แต่ช่วงนี้คือพักสาขานั้นไปก่อนเพราะว่าคนขายมาอยู่ที่สาขา1ค่ะแล้วก็จะมีสาขาที่3ค่ะอยู่ที่ซอย30กันยาค่ะถ้าเกิดไปจากทางสนามกีฬากลางอ่ะจะอยู่ก่อนถึงโลตัสเล็กสังเกตง่ายก็คือจะเป็นรถเข็นแล้วก็จะเขียนว่าไก่ทอดปลาเขียนแล้วก็สาขาที่4ค่ะสาขานี้จะเป็นสาขาใหม่ล่าสุดเปิดวันที่1กันยาเป็นต้นไปก็คือจะอยู่ที่ตลาด100ปีเมืองย่าถนนมุขมนตรีค่ะ
2: ครับลูกค้านะครับจะรีวิวแวะกันมานะครับไม่ว่าลูกค้าจะสะดวกที่ไหนเวลาไหนนะครับเรามีสาขาพร้อมบริการลูกค้านะครับ
5: มาถึงตรงนี้แล้วบอกเลยว่าใครมาโคราชต้องไม่พลาดเมนูไก่ทอดพริกแกงร้านไก่ทอดป้าเขียดนะครับเด็ดทั้งรสชาติแถมราคายังสบายกระเป๋าตามรอยความอร่อยกันได้ที่สาขา1หลังโรงพยาบาลมหาราชสาขา2ที่ซอย30กันยาสาขา3ที่โคกรวดและสาขาที่4ที่ตลาด100ปีหรือจะโทรสอบถามได้ที่หมายเลข0838644799ครั้งต่อไปสวทนครราชสีมาจะพาไปเช็คอินเมนูเด็ดราคาโดนใจกันที่ไหนอีกต้องฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: เนี่ยปล่อยตัวใกล้กินเทียบอกใกล้ทอดป้าลิตเติ้ลฟอกเนี่ย
7: บอ
0: ใกล้ทอดป้าเขียดอร่อยเด็ด
7: เคยกินละเตี๋ย
0: เผ็ดสระตีฮะคิดว่าเพิ่นไปเฮ็ดมาเพิ่นตั้งใจเบียดใหม่เฮาเบิ่ง
7: ครับ
0: นะครับขอบคุณ
7: บ่เลี้ยงไก่ทอดป้าเขียดนี่บ่เคยกินแต่เคยได้ยินแต่ชื่อ
0: แม่นบ
7: ่แม่นมี4สาขาทั่วโคราชพุ่นเด้
0: ตัวก็ฮู้จัก
7: เอ้าเขาขึ้นบ่หันเด้จอมบ่ได้เบิ่งติ
0: บ่เหลียวเน
7: า
0: ะพุ่น
7: นั่นล่ะบ่ต้องปล่อยสมาชิกใน TikTok เจ้านั่น
0: จังเหล่าจะเรียกว่าสาดไปสมาชิกเปิ้น
7: เออ
0: ผู้ใดสิมาอยากเป็นสมาชิกนําอยู่นั่นแล้วเบิ่งพอเตียบๆหน้าไหลว่าสมันสาดซุ่มขอต่ําก็บ่ปานเนาะเดี๋ยวจะมาเป็นสมาชิกเจ้าของสมาคืออีหยังอยู่นั่นเนาะ
7: สาดซุ่มขอต่ําก็บ่ปาน
0: เด้สาดซุ่มขอต่ํากับบ่เฮ็ดเขียนเลขสําหน้าคนสิมาสาดไปสมาชิกสาดไปสมาชิกเปิ้นสิไม่ไปเป็นสมาชิกอยู่นั่นเนาะ เออพี่น้องผู้ฟังรายการทางวิทยุตอนนี้
7: ครับ
0: นะครับกับรวมทักทายรายการของบันไดเดอร์นะครับผ่านแฟนเพจ Facebook
7: ผ่านเพจ
0: Facebook NBT ภาคอีสาน
7: ครับ
0: นะครับสามารถที่จะกดไลค์กดแชร
7: ์
0: รวมทักทายนะครับเจรจาภาคที่กับโจอี้สีเมืองคอนสีปล่อยลำทะเม่นกันได้พี่น้อง
7: ครับ
0: นะครับรายการห้ากับเว้าง่วงหัวมวนเว้าไว้แน่ล่ะสาระกับมีแน่น้ำสปอร์ตโฆษณากับสปอร์ตก็บ่มี
7: บ่มี
0: สาระกับมีแน่นะมันซุปพลทรงมากทุกคนรายงานมากนั่นล่ะ
7: ครับ
0: นะครับตามสไตล์รายการเทปน้องพี่น้องเน
7: า
0: ะ
7: บรรยากาศทั้งมาพี่น้องเป็นยังไงแน
0: ่
7: คอมเมนต์เข้ามาได
0: ้ครับผมเป็นไปได้ก็สิไปหาของแจกมาอยู่ดอกตอนนี้ผู้เสียให้ของแจกกระเซียนเบิดแล้ว
7: แน
0: ่ไปหาเล่มหมอน้ำนี่ล่ะนี
7: ่
0: ธาตุห้างยุวัฒน์นี่ยังมาแจกผู้ได้ขาดแล่ธาตุกระเทียมโตด้วย
7: ขี้ไปพ่อพักกระเซียนแน่ก็จะว่าเป็นของแจก
0: มาจะเป็นของแจกให้ดอกพักจกโลกมื้อนั้นพักติวพักเมกมื้อนั้นบักกอกมื้อนั้นก็สิฮ้อไปฝากดอก
7: เออแน่มันบ่ได้ซื้อ
0: ทีนี้บ่ได้ซื้อเนาะนะครับอ้าวๆๆไปแซ่ต่อ
7: บัดนี้
0: สิฮู้นําติเนาะ
7: ครับไปหนองบัวลําพูครับพี่น้อง
0: ไปแล้วก็สินั่งอยู่นี่แล้ว
7: เอาครับพี่น้องไปแน
0: ่ครับพี่น้องไปที่พี่น้องอยู่หนองบัวลําพูเสียแม่ไปแซ่ล่ะ
7: เอาวันนี้ผมจะพาพี่น้องไปหนองบัวลําพูกันแน่ครับพาไปเช็คอินกับทิกสันสันในคอนเซ็ปต์
0: เอียงเกาะเช็คอินกับเอียงเกาะ
7: ทิกสันสัน
0: เอียงคือทิก
7: เอาทิกท่องเที่ยวเด้อ
0: ทิปว่ามันติ
7: ทิก
0: ทิกนี่ทิกอย่างคือว่า
7: ฮะ
0: ไม่ใช่หนึ่งว่าเอียงทิกว่าฉันกูจะกระทิดละล่ะว่าฉันทิกก็คือช่วงบวชไม่จึงซึ้ง
7: ไม่ไม
0: ่
7: พาไปท่องเที่ยวกับทริปสันสันกันแน่ครับในคอนเซปต์เที่ยวมือเดียวท่องเที่ยวได้สามมือ
0: ทริปสันสันนี่หมายถึงว่าขี่รถจากปากทางไปฮอดติดจอดเดียว
7: นี่สันนั่นล่ะ
0: แล้วลงไปเดียวมันสิได้เที่ยวหยังสิบ่ไปเด็กน้อยขี่รถเล่นในข้อขันท้องกันบ
7: ่เออสิประมาณนั่นล่ะ
0: จากทริปมาออกข่าว
7: ถ้าพี่น้องไปเติมพลังกับความเสื่ออยู่
0: เติมพลังก็คือว่าไปจอดเดียวบ่ซ้ําสิได้เติมพลังดอกล
7: ัง
0: เที่ยวได้มันต้องไปเป็นมืดมือไปแบบยิงใหญ่อลังการจังแต่ลงเขาลงมาฮอดห่วยกักคุณ
7: ม
0: ันสิมาจอดไปซะนี
7: ่ร้อยบางก้อนถ้าบางก้อนมันมีแต่3หม่องอยู
0: ่3หม่องก็สิแม่นวัดป้าวัดบ้านแล้วก็แถวโรงเรียนซั่นนั่นตัวก็บ่ได้ไกลปานนั้นดอกคิดว่า
7: เอาพาพี่น้องไปเติมพลังกับความเสื่ออยู่ที่ส
0: ารมันไปจับไปหลักๆมันสั่นปานนั้นระวังเสียแล้วบ่ได้ใจ
7: เอาข่าวซะสั้นข่อยบ่อยากข่าวแล้ว
0: บ่อยากข่าวตัวของว่ากินมาเนาะฮือ
7: แน่
0: ของกะสิบ่าย30บ่อยากข่าวจังได๋โอ้บ่าย2นึงเนาะจะกินบางเที่ยงนึงพุ่นแล้วก็อยากข่าวอีหลีก็ 6:00 น. 20:00
7: น.เอาสิเป็นจังได๋เอาไปน้องบ่ลําพูไป
0: บ่ไปแล้วก็สินั่งเบิ่งอยู่นี่แล้ว
8: ถ้ามีเวลาแค่1มื้อสิไปเที่ยวไสในหนองบ่อลําพูได้แน่มื้อนี้เฮาสิพาไปปักหมดหม่องเที่ยว3หม่อง3สไตล์มีทั้งสายหมู่สายธรรมชาติและวิถีชุมชนไปน้ำกันเด้อค่ะ
9: สวัสดีค่ะพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะมื้อนี้มาปักหมุดหม่องท่องเที่ยวค่ะมามือเดียวเที่ยวได้3หม่องพี่น้องนะคะเพราะว่าสิเป็นมาขอพรขอโชคลาภจากผู้ลุกนะคะหรือว่าสิไปชิลๆกับบรรยากาศธรรมชาติน้ำตกเท่าโตค่ะหลังจากนั้นถ้าเฮาหิวนะคะไปแวะชิมช็อปนะคะสินค้าอยู่ที่ตลาดประชารัฐบ้านหอยเดือค่ะเดี๋ยวสิพาไปชมค่ะ
8: การเดินทางกันที่ศาลปู่ลุกค่ะสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับชาวจังหวัดหนองบัวลำพูมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายตามเรื่องเล่าที่เล่ากันมาปู่ลุกเป็นบุคคลที่มีความกล้าหาญและก็มีความเชื่อเกี่ยวกับการคุ้มครองบ้านเมืองการเดินทางปู่ลุกจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูให้ความเคารพนับถือทุกมื้อนี้ผู้ใดเดินทางผ่านเส้นทางหนองบัวลำพูดอนไทนีก็มักสิแวะกราบไหว้หรือว่าบีบแตรรถนะคะเพื่อแสดงความเคารพขอให้ผู้รู้คุ้มครองการเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะ

จากเรื่องเล่าของความเสื่อในท้องถิ่นนะคะเอา15การเดินทางต่อไปย่างน้ำตกเขาโตแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่บ่ไกลจากหัวเมืองหนองบ่อลำพูค่ะมองนี้มีทั้งสายน้ำและพื้นป่าที่ซอยให้ความลมลื่นโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนะคะก็จะมีน้ำไหลหลายค่ะแล้วก็มีความสวยงามทางธรรมชาติเป็นพิเศษแต่สิ่งที่ทำให้น้ำตกแห่งนี้น่าสนใจว่าเป็นเพียงความงดงามทางธรรมชาตินะคะเป็นเพราะว่าซื้อเถาโตยังมีตำนานท้องถิ่นเล่าถึงนะคะผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวพันกับการเดินป่าการพบหญิงสาวและเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดซื้อน้ำตกเถาโตสืบต่อกันมาจนถึงทุกมือนี้ค่ะ

0: ีคือตลาดหอยเดือนะคะตลาดประชารัฐบ้านหอยเดือตำบลน้นท่านอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะตลาดวังนี้มีสินค้ามากมายค่ะเป็นตลาดที่มีซื้อเสียงนะทั้งภาคอีสานนะคะโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยโอ้จะมีคนมาซื้อของหลายค่ะเพราะว่าจะมีเป็นผักเป็นปลานะคะเป็นกุ้งเป็นกบนะคะมีทุกอย่างนะคะของกินนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะมานี่ก็คือชิมมาชมมาซื้อเลือกหาได้เลยค่ะของฝากก็มากมายนะคะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งกันค่ะ
1: ตลาดมองนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2538และก็กลายเป็นตลาดชุมชนสำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภูมองนี้นะคะมีสินค้าให้เลือกหลายอย่างตั้งแต่ผักพื้นบ้านผลไม้ตามฤดูกาลของฝากมากมายหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้เห็ดไข่มดแดงไปจนถึงสมุนไพรพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นมากมายหลายชนิดนะคะรวมถึงสินค้าชุมชนและของฝากจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ค่ะหนองบัวลำภูแล้วอยากได้ของกินของฝากไปอยากอุดหนุนชาวบ้านตลาดหอยเดือมองนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรสแวะเด้อค่ะเด้อแล้วก็คือมือของเฮามือนี่นะคะกับการออกมาเบิ่งจังหวัดหนองบัวลำภูในมุมที่อาจจะบ่เคยเห็นนะคะทั้งเรื่องเล่าของความเสื่อนะคะการขอโชคลาภการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของพี่น้องในท้องถิ่นบางครั้งนะคะความสุขของการเดินทางก็บ่ได้อยู่ไกลเลยนะคะยังแค่เฮาลองออกมาเปิดใจแล้วก็มาสัมผัสไกลๆบ้านเฮาน้องบ่ลำภูยังมีเรื่องเล่าดีๆรอให้พี่น้องบ้านเฮาออกมาค้นหากันอีกหลายอย่างค่ะมาพบกันใหม่เด้อค่ะเด้อ
2: นี่เที่ยวสามมองได้แน่สารหลวงปู่รูปเอาละเปล่าละ
3: ม้วนเน
2: า
3: ะ
2: ม้วนบ
3: ่ขอบคุณหัวหน้าอุหัวหน้าอุรับซื้อหยังก่อหั
2: วหน้าอุบลรัตน
3: ์อุบลรัตน์ชัยบุรมหัวหน้าอุนายช่างไฟฟ้าอาวุโส
2: ครับ
3: จากสวท
2: หนองบัว
3: หนองบัวลำภูนะครับกะทรงข่าวทรงขีดทรงนั่นทรงนี่มาให้เฮาได้รับชมกันเนาะ
2: ครับ
3: นะครับพี่น้อง
2: นะครับสารปูนลุบเด
3: ้
2: อสามมอง
3: ครับผม
2: ตลาดหอยเดือ
3: เ
2: ออพิษท้ายด้วยน้ำตก
3: น้ำตกเถาโต้น้ำตกเถาโต้น้องโจอีเคยไปแล้วทีนึงเป็นน้ำตกที่อยู่ในเมืองเด
2: ้บ
3: ่เออในเมืองหนองบัวลำภูตอนแรกนี่เดียนเนี่ยไปแล้วก็คือคิดว่าน้ำตกต้องอยู่เลิกๆอันนี้ก็เลิกคือกัน
2: บ
3: ่ไม่ถึงมาอยู่ในเมืองขี่ไปแถวสารกะเลย
2: ว่าสิออกไปบ้านนองบ้านนอกชนบทชนบท
3: เอ้ยคิดจังซั่นคิดว่าจะที่จริงโน้เลยจ้ะ
2: บ
3: ่เข้าไปในเมืองเนี่ยบูเป็ดนิดเดียวคือเห็นอันแค่ว่าหนองบัวลำภูทั้งภูเขาบ
2: ่
3: ที่เป็นไปแล้วมาอันที่ว่าเขาเทียงกันดีๆนะ
2: เ
3: ท
2: ีย
3: งก
2: ันเขาตัดไม้นะเนาะ
3: เออว่าตัดไม้ตัดยังซุ่มเขาเทียงกันบ่เหลือบ่แล้วแถวนั้นล่ะ
2: บ่
3: งามบัดนี้เพราะตาเขาเฮ็ดงามๆมากอูงามๆงามๆสวยอีหลีแล้วบัดนี้เรื่องน้ำตกด้วยนี่แต่ว่าไปเพิ่นก็สิเฮ็ดคันแม่นแล้วๆอีหลีก็คือสิงามอย
2: ู่ตอนนี้ก็ยังบ่แล้ว
3: ตอนนี้ก็คือจังถ่ายแย่ๆยังบ่ฮู้จักน้ำเพิ่นบ่เฮาก็บ่ได้ติดตามอัปเดตเนาะ
2: แม่น
3: แต่ว่าพี่น้องผู้ใดให้น้องบัวกันเห็นแล้วว่ามันเพียงเด็กอัปเดตมาได
2: ้อัปเดตมาได้ย่างไปแล้วนั่นก็ยามใจสนทายา
3: เออเพราะว่าเฮาก็สิได้เบิ่งกันเพราะว่าเฮาก็นี่ล่ะอกหักซ้ำซ้อนน้ำตานองหน้าคนชื่อสายันสัญญาไม่อยากจะคิดสงสารเมื่อเห็นสาวจันนั่งไปกันต่อเจ้เอ้ยเฮียเอ้ยอำเภอว่าปีปทุมบ้านพี่นิ้งนิ้งเอวดวง
2: ครับ
3: พบแล่นมาแข่งใหม
2: ่
3: โอ้มีหอดแล่นเว้ย
2: เอ้า
3: แล่นนี่เพิ่นตัวสิจับได้เนาะเอาเขาไปแลกตัวนึงตัวสําแขน
2: อ้าวเดี๋ยวนี้มันหาได้บ่ฮึ
3: มีใครเห็นน่ะดิสวทกาฬสินธุ์มีหลายตัวอยู่แล่น
2: บ
3: ่เออข่อยเห็นตะกี้ตอนไปอยู่สวทกาฬสินธุ์นี่จับมันดีอยู
2: ่
3: เพิ่นว่ามันคือจังตู่เหี่ยบ่แม่นดิมันเป็นแล่นคลักษณะมันสิคล้ายกันนี่ล่ะคือจังมันเป็นลูกของเหี่ยแต่มันเป็นแล่น
2: ตะกวดบ
3: ่แม่นบ่แล่นแม่นตะกวดบ่บ่รู
2: ้
3: แต่ว่ามันก็บ่เป็นตะกวดปานใดเพราะว่ามันหกข้างล่างข้างล่างอีนี
2: ่กูละตะกวด
3: ข้างล่างใต้ตึกมันหกข้างบ่เป็นตะกวด
2: บ่เป็นตะกวดเนาะ
3: เออก็เลยบ่ได้กวด
2: เออ
3: ที่อำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามพี่น้อง
2: ครับ
4: พ่อแล่นมาแข่งใหม
2: ่
4: พร้อมพักดันให้เป็นเส้นทางเส้นทางการท่องเที่ยวในมิติศาสนา
2: ครับ
4: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ติดไปด้วยพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมเรียกร่วมใจนะครับสร้างศาสนสถานท่าพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระธาตุห้วมแห่งพร้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามได้จากทางไหนเนี่ยเอ็นดีที่ขอนแก่นพี่น้อง
2: ครับ
5: พระธาตุห้วมแห่งเจดีย์อันสง่างามนี้ตั้งอยู่ที่วัดป่าหนองใต้ตำบลขามป้อมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่าศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาววาปีปทุมและพลังศรัทธาของผู้คนจากทั่วสารทิศที่ได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาข้างแหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่หนองใต้ใหญ่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ
6: หลวงปู่ศรีมหาวิโรนะครับที่เรารู้จักที่วัดป่ากุงหรือเจดีย์ชัยมงคลท่านเคยจำวัดอยู่ที่นี่แล้วท่านก็เป็นคนตำบลนี้ตำบลขามป้อมนะครับเคยจำพรรษาอยู่ที่นี่ก็เลยอยากจะสร้างเจดีย์นี่แหละอยู่ในหนองนี้เลยแต่นี้ชุมชนบอกว่ามันอาจจะกีดขวางเรื่องการใช้น้ำก็เลยไม่เห็นด้วยท่านก็เลยไปสร้างที่หนองพ่อชื่อเจดีย์ชัยมงคลนะครับทีนี้หลวงปู่ศรีได้ละสังขารยันสุวรรณหลวงพ่อสุวรรณก็ได้ดำริคิดถึงคำพูดของครูบาอาจารย์พ่อครูแม่ครูของเพื่อนเนี่ยว่าถ้าอยากจะสร้างนี่จะสนองต่อหลวงพ่อสุวรรณจะสนองต่อก็เลยถามว่าเมื่อไหร่จะอนุญาตให้สร้างอีกเพื่อนบอกว่าพระธาตุเจ้าสิมีคนมาห่วมแห้งห่วมใจซอยสีแล้วยี่ดอกแค่นี้ก็หมายถึงว่าอนุญาตให้สร้างท่านก็ละสังขารไปพระอาจารย์สุวรรณก็ว่าเมื่อแล้วเสร็จเราก็เฉลิมฉลองซะนะครับก็เลยชวนทุกภาคส่วนมาเฉลิมฉลองกันเป็นสมโภชโดยท่านได้จัดไว้ว่าวันที่25มีนานะครับไปจนถึง2เมษายนประมาณ9วัน10วันเป็นช่วงจัดสมโภชสมโภชในมิติของพระก็คือเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมฟังพระเทศเพื่อเอาเรื่องจิตเรื่องปฏิบัติธรรมทีนี้ทางสำนักงานวัดธรรมเราก็มีงบประมาณในเรื่องของการอีสานสร้างสรรค์วัดธรรมพาม่วนนะครับก็เชิญ20จังหวัดเข้ามาจัดกิจกรรมที่นี่มีการออกร้าน20จังหวัดมีการค้าขายมีการแสดงก็เลยถือโอกาสที่เราเห็นภาพข่าวสวยๆเนี่ยบอกข่าวไปยังพี่น้อง20จังหวัดให้รับทราบก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพระธาตุเสด็จเนาะเราจะไปเห็นว่าวัดแต่ละที่ก็เป็นคนที่สร้างเรื่องเหล่านี้เพื่อการท่องเที่ยว
5: พระอาจารย์สุวรรณอาภาธโรร่วมกับเศษสยานุสิตก่อสร้างพระธาตุห้วมแห่งขึ้นตามคำปารภของพระเทพวิสุทธิมงคลหรือหลวงปู่ศรีมหาวิโรเริ่มก่อสร้างหลังจากที่องค์หลวงปู่ศรีมหาวิโรได้ละสังขารในปี2554ใช้เวลาก่อสร้าง13ปีโดยองค์พระธาตุมีขนาดกว้าง45เมตรสูง60เมตรประกอบด้วย3ชั้นชั้นที่1เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาชั้นที่2เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนบูรพาจารย์และเป็นห้องสมุดธรรมะชั้นที่3เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นพุทธบูชาคุณพระรัตนตรัยและองค์หลวงปู่ศรีมหาวิโรและเป็นที่ประดิษฐานแห่งการศึกษาธรรมะโดยเก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอนภาพปริศนาธรรมที่มีคุณค่าและเป็นที่ปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย
6: ทางมหาสารคามเส้นหลักนี่ก็คือเส้นจากสารคามไปที่นาดูนเราก็ไปเจอพระธาตุนาดูนแล้วห่างจากนาดูนจากตรงนี้มาก็ไม่กี่กิโลมันก็เลยเป็นเส้นสายบุญนะครับก็ทำให้มีโบราณสถานมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เข้ามาเสริมเติมอีกคนละแบบกับวัดป่าวังน้ำเย็นวัดป่าวังน้ำเย็นอยู่ต้นทางอันนี้อยู่กลางทางนาดูนก็เป็นจุดหมายปลายทางแล้วถัดจากนาดูนไปเป็นพระธาตุอินแปลงก็เป็นจุดหมายปลายทางที่จุดหมายปลายทางไม่เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของธรรมยุทธ์ท่านมาท่านจอดมานั่งภาวนาจิตด้วยตัวท่านเองใน3ชั้นขึ้นไปได้เลยมีเวลาเปิดปิดเพราะท่านพระธาตุเข้าไปข้างในได้ อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ใครชอบสงบก็มาที่นี่ใครชอบความอลังการก็ไปที่วัดฝั่งน้ำเย็นไปในเรื่องของมิติวัฒนธรรมเลยก็ไปพระธาตุนาดูล
5: ความวิจิตรงดงามของภาพเขียนสีภายในพระธาตุห้วมแหงสะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อในพระพุทธศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมไทยและกองกุศลที่ยิ่งใหญ่จากพลังศรัทธาทั่วสารทิศที่ได้ร่วมกันเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดมหาสารคามและเป็นหนึ่งในเส้นทางการท่องเที่ยวในมิติศาสนาเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมทัศนียภาพที่งดงามและสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลต่อชีวิตธีรยุทธพาบุญถ่ายภาพภวิตาศรีบุญสมทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงานจากจังหวัดมหาสารคาม
4: มันกะ
2: ดารา
4: เนาะผัวมันโว้สัวสิได้มาปานีดิส่วนสีแดงมันปนีเพราะว่าส่วนมันสีเปียยส่วนมันสีเปียยส่วนมันสีได้เขียวดี
2: ๆ
4: มันในบางเที่ยคันแม่นว่าเฮ้าต้มบ่ดีแน่นี
2: ่
4: โอ้เป็นไปทั่วดิ
2: อันนี้บอกถึงต้มงัวเจ
4: ้บ่แมนต้มตีนไก
2: ่โ
4: อ้เฮ็ดก๋วยจับพอดีมันจบกันเฮ้าบ่ทันจบนะ
2: บ่ทันจบ
4: แม่นละบัดนี้มันก็เลยอันนั้นโหลดนะนั้นโหลดไปสิไปอ่านน้ําเพิ่นแล้วก็เลยบ่น้ําตายว่าบัดนี้เฮาเนาะนั่นแหละไปใส่เมื่อกี้นี้ยุ่นว่าปีปทุมมหาสารคาม
2: ครับ
4: นะครับ
2: แลนด์มาร์คใหม่เพิ่น
4: แลนด์มาร์คใหม่เพิ่น
2: ครับ
4: เพราะว่าพี่น้องหลายๆคนก็เคยไปแล้วล่ะอย่างเช่นพี่น้องคุณณรงค์พลสงครามและคุณธัญญาพลสงครามก็ไปมาแล้ว
2: ก็มุ่งเสยแต่กล้องเจ้าแ
4: ม่เอียงก่อ
2: นเงียบไปอีได้บ่นี
4: ่ตัวบ่อยากให้มุ่งเสยตัวก็คืนโดนตัวไปไทย
2: บ่อยากบอกไปทั่วทิพย์ทั่วแดน
4: เออนั่นล่ะเนาะพี่น้องผู้ที่รับชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับเนาะบ้านพี่น้องมีหม่องใดเที่ยวนะครับบ้านหม่องใดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่งามๆที่สวยงามนะครับบ้านพี่น้องที่มีหม่องใดที่มันเป็นตะอยากอ่างค้นนะครับกาเก็บไว้นั่นล่ะนะครับบ่ต้องมาบอกเขาดอกนะครับเพราะว่ามีงบประมาณไปปานนั้นนะครับ
2: รอค่าขอให้ได้บุญหลายๆเด้อบักหลาคุณให้ว่าเพิ่นย่อง
4: พี่น้องทาง Facebook
2: พี่น้องทาง Facebook ย่องคอย
4: ย่องโตติลา
2: แม่นหันหน้าไปหาเจ้านั่นเขาบ่ย่องดอก
4: ติโตก็คือสิรอเน
2: า
4: ะโตคือสิเทศโตคือสิขาวโตคือสิเกี้ยงสิซอสิใสเนาะล่ะเน
2: า
4: ะ
2: บ่ว่าแล้วอันเขาเกี้ยงลูกเก๊กอย
4: ู่เออลูกเก๊กติลูกโอ๊ยไปตาฝังไว้ก็บ่ให้มันงงปงนอแท้ตูไปตาใส่ปุ๋ยบ่ขึ้นแท้ล่ะ
2: เนี่ย
4: หรือแล้วบางตูแม่โอ้ยหน้าผากแม่ไอ้ว่ามันบ่มไส้เข่ามันคือสวดคือตูนดีแท้ซะเด้อนี่เนาะคิ้วว่าซั่น
2: ว่าได
4: คิ้วว่ามันอันหางหง
2: แน
4: ่ตาว่ามันเหี่ยวจมูกว่ามันนกหงโยก
2: รวมๆแล้วดี
4: สารพัดสัตว์เลยหูตีว่าซั่นไอ้ว่ามันปลาไหลตัวเบิ่งไปเบิ่งมาตัวบ่คือคนดอก
2: อ้าว
4: คือจังซุ่มมันว่าล่ะ
2: เนี่ย
4: อันซุ่มน่ะว่าอันตัวเป็นคนใสนี
2: ่เออ
4: เป็นคนเลยว่าซั่นว่าเว้ยหน้าบ่คือคนเลยว่าซั่นว่านั่ง10หลายสิให้หน้ากูคือผีตะโคนนั่นบ่ว่าซั่นว่าจังสิคือคนเลยเน
2: า
4: ะ
2: หันกลับคืนต
4: ่อนั่นล่ะอย่างว่าสู่ฟัง
2: สู่ฟังเรียงยังต้มกินไก่บ้างหั่น
4: พี่น้องพวกหลายคนก็ว่าเอาละกันนี่คือว่านั่นแท้ว่าซั่นว่าเอาอีสานบ้านเฮาเว้าหยังก็บ่ได้ของได้ค่าเด้
2: บ่บ่จงบ่
4: บ่นั่นบ่จงกันเป็นคําว่ากูว่ามึงมันก็บ่แม่นคําบ่สุภาพ
2: ครับ
4: นะครับคําคําหยังก็บ่แม่นคําบ่สุภาพนี่ต้องเรียนพี่น้อง
2: มุ้ยเรียนเบ้ยมุ้ยเรียนพี่น้อง
4: ต้องกราบเรียนพี่น้องนะครับเนาะเขาด้วยความเคารพนะคร
2: ับ
4: วันเสียรายการอีสานบ้านนอกก็สิไปเก่งหลายก็สิไปอีหยังหลายมันก็บ่มีความเป็นอีสานมันก็สิกึ๋งกึ๋งกึ๋งจึงสไตล์โจอีสิมันคือเว้าหยังได้ก็คือเว้าขึ้นมาแล้วนะครับเน
2: า
4: ะแต่ว่
2: าผิดหยังก็ได้ก
4: ็สร้างมาต่อต่อสิ่งใดที่เว้าไปแล้วสิ่งใดที่ผิดพลาดสิ่งใดที่เว้าไปแล้วนะครับอาจจะไปกระทบกระทั่งหรือว่าไปกระแนะกระแหนผู้ใดนะครับเนาะผมก็บ่ขออีหยังนะครับผมบ่มีความผิดหยัง
2: บ่ขอโทษ
4: บ่ขอโทษบ่ขออภัยเพราะผมมั่นใจว่าผมเฮ็ดดีแล้วผมบ่มีความผิด
2: วันนี้ไปต่อกันแน่
4: ยิ้มใส่ค่ะ
2: ชัยภูมิจ้า
4: ชัยภูมิชัยภูมิอีกแล้วนะ
2: พาพี่น้องไปอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ
4: เกษตรสมบูรณ์ยิ้มใส่ฮ
2: ะ
4: เกษตรสมบูรณ์นี่ไปทางใด
2: ทางใดล่ะฮะ
4: เกษตรสมบูรณ์ยุติกับผู้เขียว
2: บ่เ
4: งินบ
2: ่แม่น
4: ถูกบ่ล่ะ
2: ถูกถูก
4: ผู้เขียวเกษตรสมบูรณ์นี่มันมาทางนี่ไหมไปซุ้มแพน่ะเลี้ยวไปทางโลตัสซุ้มแพน่ะตรงไปน่ะข้ามไปก็สิเป็นเกษตรสมบูรณ์บ
2: ่ครับแม่นๆๆแม่นเอ้าผู้เขียวก่อนแม่นติมื้อใด
4: ผู้เขียวอยู่ฝั่งนี้ฝั่งบันแทน
2: บ่แม่นหมายถึงว่าออกจากชุมแพออกจากชุมแพก่อนแล้วค่อยไปผู้เขียวแม่นติแล้วก็ไปเกษตรสมบูรณ
7: ์บ่รู้บ่เคยไป
2: แล้วก็สิติดน้องบ่แดงเขตทั้งคุณน่ะไป
7: ถูกฮู้จักน้องบ่แดง
2: เอ้าบ้านนั้น
7: บ้านผู้ใดบ้านไทพี่น้องติ
2: ไปเป็นหนี้อยู่เพิ่นอยู
7: ่โอ้ติโอ้ไปหาเป็นหนี้เขาไปสิถูกได้แล้วบ่เด้อนี่สิบ่ได้ให้แ
2: หน่ท่านละสิพาพี่น้องไปเบิ่งในเรื่องของส้มโอแดงทุกคิง
7: ว้ายส้มโอแดงมือนั่นซื้อมา
2: ท่านไหน
7: เถียงกับแม่ค้าจะว่าตาเป็นอิน
2: อืม
7: ส้มโอแดงมันจะใสว่าท่านเบิ่งเปียกเขียวบ่ท่านสุกตัวนี้ว่าท่านว่า
2: โอ้ยบ่แม่นเนี่ยข้างในมันแดง
7: คิดว่าคือบักแตงโมเน
2: า
7: ะ
2: โอ้ยบ่แม่นเพิ่นว่าเนี่ยข้างในเพิ่นตัวแดง
7: ไอ้จังล่ะบ่เข้าใจเนาะ
2: อยู่ที่บ้านนี่แหละครับ
7: ลำบ่เข้าใจเนาะ
2: อยู่นี่ล่ะอยู่ลำน้ำพรมนี่แหละครับ
7: ลำน้ำพรมไหลหนองเต็มตลิ่งพวกเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง
2: เ
7: พ่งไปตามลำน้ำเชิญ
2: มันจะมีการบริหารจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกร
7: ผู้ใดบริหารจัดการ
2: แถวนั้นล่ะคนแถวนั้นล่ะอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับเป็นที่พักผ่อนย่อนใจเรียนรู้วิถีธรรมชาติ
7: ไปพักผ่อนย่อนใจเรียนรู้วิถีธรรมชาติ
2: บ่อน้ำในหยั่งมันเด
7: ้ยันบ่มีสิ้น
2: เออเป็นแหล่งปลูกส้มโอแดงคู่คิงรายละเอียดสิเป็นจังได๋ติดตามเดี๋ยวจาก
7: รายงานครับไปติดตามได้จากรายงานครับ
8: ตลอดลำน้ำพรมที่มีทัศนียภาพงดงามมีภูเขาที่เขียวขจีชาวบ้านเรียกกันว่าคู่คิงอยู่ในพื้นที่บ้านบุ่ง14ตำบลนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ใกล้กับต้นน้ำจึงมีความอุดมสมบูรณ์วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ทำการเกษตรนิยมปลูกส้มโอมากที่สุดอย่างส้มโอพันแดงภูคิงมีเนื้อสีแดงมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์อร่อยหวานอมเปรี้ยวเป็นที่นิยมของผู้บริโภค
9: เอกลักษณ์ของส้มโอแดงของภูคิงส้มโอแดงของภูคิงนี้ก็มีอยู่14สายพันธุ์ที่ยังไม่มีชื่อแล้วก็มีชื่อเป็นส้มโอแดงที่อยู่ที่นี่และก็เป็นส้มโอที่มีโดดเด่นที่มีเอกลักษณ์อยู่ที่นี่ก็คือที่เป็นที่นิยมกันอยู่ที่ก็คือว่าเป็นส้มโอพันแดงภูคิงอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือว่าเอกลักษณ์ของเรานี่ก็จะเป็นส้มโอแดงนี้ก็จะมีผลที่ใหญ่แล้วก็สีก็เหมือนมะม่วงแก้มแดงแล้วก็รสชาติออกหวานออกเปรี้ยวอมหวานถือว่าเป็นที่นี่ที่เดียวครับผมเพราะเป็นส้มโอพันโบราณที่เกิดเองที่นี่ครับผมแล้วก็เราจับมาทำเป็นส้มโอที่เป็นเอกลักษณ์ของบุ่ง14ครับ
8: ตำหมักโอหรือตำส้มโอแดงภูคิงเป็นอาหารพื้นบ้านสูตรเฉพาะของบ้านหมู่14ด้วยการนำส้มโอที่มีรสเปรี้ยวปรุงด้วยสมุนไพรโบราณไม่ว่าจะเป็นลูกขนุนอ่อนพริกขี้หนูสวนขิงมะเขือตำคลุกเคล้าให้เข้ากันรสชาติอร่อยรับประทานเป็นอาหารว่าง
9: ส้มโอที่เรานำมาตำนี้ก็ต้องเป็นส้มโอที่รสชาติเปรี้ยวรสชาติที่เปรี้ยวแล้วก็นำมาตำนี้ก็มีเครื่องของที่เป็นสมุนไพรโบราณมีหำมามี่มีพริกขี้หนูมีขิงมีมะเขืออันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วก็เป็นอาหารว่างก็เหมือนตำส้มตำที่ทั่วไปแต่ว่ามันเป็นผลไม้พื้นถิ่นที่นี่ที่เรากินก่อนที่เรามาทำไร่ทำสวนในช่วงกลางวันเราจะเป็นมันเป็นอาหารที่ทานกลางวันถ้าทานกลางเย็นนี้มันเป็นคนละเรื่องกันครับผมที่มันเหมาะในอาหารกลางวันครับผมก็อยากจะให้คนได้มาสัมผัสดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงถือว่าใครๆที่ได้มาชิมมาลองแล้วก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับผมเรื่องตำส้มโอแดงภูคิงครับ
8: พื้นที่ปลูกส้มโอในตำบลโนนทองมีกว่า 2,000 ไร่อยู่ในพื้นที่บ้านบุ่ง14กว่า600ไร่มีหลากหลายสายพันธุ์ได้แก่ทองดีขาวแตงกวาทับทิมสยามแดงภูคิงโดยทางอำเภอได้มีการสนับสนุนและการรวมกลุ่มเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันขณะนี้ส้มโอแดงภูคิงอยู่ในระหว่างการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI
10: ในตำบลนนทองหมู่บ้านหลักๆนะครับที่ทำส้มโอก็คือที่บ้านบุ่ง14ซึ่งก็จะมีพันธุ์ทองดีพันธุ์ขาวแตงกวาพันธุ์ทับทิมสยามแล้วก็พันธุ์ที่กำลังจะได้รับความนิยมนี่ก็คือพันธุ์แดงภูคิงนะครับแดงภูคิงแต่ว่าจากปัญหาที่ผ่านมานะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของคุณภาพของส้มโอนะครับซึ่งแต่ละสวนเนี่ยนะครับยังมีมาตรฐานไม่เท่ากันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดจากการที่เกษตรกรยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการจัดการที่เป็นตามมาตรฐานนะครับในเรื่องของการดูแลอำเภอก็จะ จะได้เข้ามาในการสนับสนุนในการที่จะผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อที่จะเข้ามาสู่ในมาตรฐานเดียวกันให้ได้ส้มโอได้มีมาตรฐานแล้วนำไปสู่ราคาที่มันสูงขึ้นนะครับราคาที่มันสูงขึ้น
8: เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านบุ๋ง14เล่าว่าส้มโอแดงภูคิงเป็นส้มโอพันธุ์ดั้งเดิมของพื้นที่รสชาติอร่อยเป็นที่นิยมของผู้บริโภคส่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
11: มีเกษตรอำเภอเพิ่นแนะนำจ้ะแนะนำให้ปลูกพันธุ์อะไรที่เป็นของเก้าห้ออนุรักษ์ของเก้าห้อไว้นะจ้ะและได้ดีจ้ะจ้ะ
12: ประมาณเท่าไหร่คะ
11: ประมาณรอบละแสนก็ได้จ้ะรอบละแสนขายรอบละแสนก็ได
12: ้ปีละแสน
11: ปีละสองสามแสนจ้ะย่างหน่อยจ้ะ
12: ปีหนึ่งกี่รอบคะ
11: เพราะมันเป็นเรื่อยๆจ้ะเพราะว่าพวกเมียรดน้ำใส่ปุ๋ยเรื่อยมันก็เป็นเรื่อยๆจ้ะมันสิ
8: บ้านบุ๋ง14หมู่บ้านที่อาศัยอยู่กับธรรมชาติล้อมด้วยขุนเขามีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเป็นแหล่งปลูกส้มโอแดงภูคิงและวิถีชีวิตของชุมชนที่หลากหลายโดยกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรลำน้ำพรมบุ๋ง14พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านแห่งนี้ปกรณ์จีนันทุยาถ่ายภาพภวิตาศรีบุญสมทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงานจากจังหวัดชัยภูม
4: ิพุทธิสบานบันเฮียดมั้ย
2: บ
4: ่คนดังบันเฮียด
2: ซึ่งน่ารัก
4: แต่หักตะยอก
2: เอ้าอันโอ้ยบ่มีคนเดียวกันเนาะอันนั้นคนอยู่ศิลาเนาะที่เจ้าบอกว่าอันตะเป็นตะหักน่ะตอนเจ้าไปถ่ายบัตรประชาชน
4: เออ
2: จําได้บ่
4: เนี่ยจําได
2: ้อ
4: ืออีหยังโอ้มาละติ
2: 40
4: โอ้โอ้รายการมาแล้วเฮาก็บอกพื้นคนเนาะ
2: เพิ่นขอความช่วยเหลือตัวนี้
4: เฮาบอกพื้นคนออกฮอดโทรทัศน์ออกวิทยุ
2: เอาที
4: ่นี่แหละรายการเฮาดังในรายการดังเฮารายการเฮาดังไกลครับ
2: แม่น
4: เพราะว่าหยังตีนะครับขึ้นน่ะดังไกลแต่ว่าพี่น้องสิเปิดรับฟังพ่ออีกเรื่องนึงขึ้นน่ะดังไกลอยู่แล้วนะครับคือเฮาออกทางโทรทัศน์20จังหวัดอีสานบึงเฮาได้เบิดนะครับผ่านเลข11
2: ครับ
4: ในทีวีดิจิตอล
2: วิทยุเด้อ
4: วิทยุฟังทางสวท
2: ครับ
4: หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจ
2: ัง
4: ขอนแก่น FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์กาฬสินธุ์ FM 93เมืองเลย90เนี่ยก็คือเมืองเลย
2: แต่เดี๋ยวนอน
4: ไป 96.25 บ
2: ่
4: เมืองเลยบ่แม่นเมืองเลย90หยังฮึสวทเลยแม่ลืมเก้าอีหยังล่ะ
2: จักแล้ว
4: ชัยภูมิ 92.75 หนองคาย 95.50 ติเดาไปเลยได้
2: บ่เอาไปตัวทีตัวแดน5เพิ่นไปหมุนอีหลีบ่พอ
4: หมุนโลดหมุนจักรกะดีเสียงเขาคือเก่านั่นล่ะ
2: อ๋อ
4: สวทบึงกาฬ104.25ติ
2: อือนั่นล่ะตัวทีตัวแดนไปแต่พ่อพญาสัมฤทธิ์เฮ็ด
4: จังได๋เบิ่งพญาสัมฤทธิ์ก็ได้ยินเสียงโจอีสีมันขอนคือเก่าเฮ็ดสปอร์ตให้พญาสัมฤทธิ์ตั้งแต่ขายบ่พุ่นล่ะตั
2: ้
4: งแต่ขายใหม่ๆจะฮอดซุมื้อนี
2: ้อืออ
4: ือสวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้ารอบพบกับรายการตอกไข่สะกอกับสัมฤทธิ์ชัยบัณฑิตวันนี้ตรงกับวันที่1ตุลาคม2569เป็นผู้ชมสามารถคุณผู้ฟังสามารถจำรับฟังรายการกับพระเยซูสัมฤทธิ์ชัยบัณฑิตได้ไปดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับ
2: ไหนเอาย
4: ังไ
2: งนี่สุดท้ายนี่เอารวด
4: อันนี้เนี่ยเมื่อกี้นี่ไปผู้คิงแล้ว
2: ครับ
4: บัดนี้สิพาพี่น้องคุณผู้ชมไปผู้บ่แม่นนี่น้องบัวแดงนะครับ
2: คือกัน
4: โลตัสเลด
2: เอ้าหนองบัวแดง
4: หนองบัวแดงสัมผัสความงดงามตระการตาของถนนสายกระทูบที่มื้อนี้กระเทยสิมาบ่สู่ฟัง
2: เอ้า
4: ตัวเป็นกระเทยติ
2: บ่เล
4: ี้ยวเว้ยไอ้ก็บ่ได้เป็นได้ล่ะ
2: เอ้า
4: ไอ้เห็นคือซื้อหลายคนเพิ่นว่าตัวเป็นกระเทยติบ่ครับผมบอกตรงๆท่านพี่น้องพัดรายการนี่เลยนะครับว่าผมและน้องปอยไม่ได้เป็นกระเทยนะครับ
2: ครับ
4: เป็นผู้ชายแท้
2: เป็นชายแท้
4: นะครับอีแม่สิแม่อย่างละหนูควาดซื้อมือนี่นะสิแม่แต่ยังหนูออกไปโหลดตัวจะสิแม่แอบเห็นอย่างตัวก็เปิดเผยแม่ตัวบ่ได้ดอกตัวเสียตัวเป็นไส้แท้ตัวกับบ่ได้เมียดอกตัวผู้ไห้ปานนี้ปาย
2: อันนี้บอกถึงเจ้าของจริ
4: งพี่น้องเพื่อความตลกเด้อบ่ได้มันอันนั้นดอก
2: เออละ
4: สัมภาษณ์ว่าคนงดงามตะการตามรดกศรัทธาหนึ่งเดียวในโลกที่อำเภอหนองบัวแดงครับพ่อมาเติมเต็มทิพออกพรรษา
2: โอ
4: ้แสดงว่าเพิ่นเงินบ่พอได้ทิพออกพรรษานี่เน
2: า
4: ะเติมเต็มทิพไปซั่นชวนกระเป๋าไปเช็คอิน
2: ไทบ้านอ่าน
4: ไทบ้านอ่านข่าวควรส่วนแพ็คกระเป๋าไปเช็คอินโอ้ยลา านเฟซบุ๊กแม่นี่กดเค้กอินได้บ่กติกเกอร์ไหมส่งกติกเกอร์ให้แม่แน่
13: มาสิมา
4: ไปเค้กอินอันซีนไทยแลนด์ที่ชัยภูมิครับ
13: ครับ
4: ตื่นตากระพุ่นกระทูบนับหมื่นถูบ
13: โอ้
4: ต้อนรับเทศกาลออกพรรษาภาพไปเช็คอินความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกที่จังหวัดชัยภูมิครับ
14: สวัสดีค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิวันนี้จะนำทุกท่านไปท่องเที่ยวถนนสายกระทูบค่ะส่วนจะไปที่ไหนกันบ้างติดตามกันมาเลยค่ะ
15: ออกพรรษาปีนี้หากใครกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่ได้ทั้งเที่ยวชิมพักและสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นขอชวนมาเยือนอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิในช่วงงานประเพณีบุญกระทูบออกพรรษาประจำปี2569ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง25ตุลาคมนี้งานบุญสำคัญที่สะท้อนศรัทธาและภูมิปัญญาของชาวหนองบัวแดงผ่านการสร้างสรรค์กระทูบอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่การมาเที่ยวงานบุญกระทูบออกพรรษาปีนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ชมงานประเพณีเท่านั้นแต่สามารถเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวที่เรียกว่าถนนสายกระทูบเริ่มต้นด้วยการสัมผัสบรรยากาศงานบุญชมความงดงามของกระทูบและวิถีชีวิตที่ร่วมกันสืบสานประเพณีจากนั้นสามารถเดินทางต่อไปยังร้านอาหารและคาเฟ่ในพื้นที่หนึ่งในจุดแวะที่น่าสนใจและอยากแนะนำคือฟินคาเฟ่เติมความสดชื่นด้วยกาแฟเครื่องดื่มและอาหารพร้อมเก็บภาพสวยๆเป็นที่ระลึกเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากพักจากการเดินทางและเติมสีสันให้กับทริปหนองบัวแดงส่วนใครที่อยากจะใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติและเปลี่ยนจากทริปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับเป็นการพักค้างคืนสามารถแวะพักที่ไร่มาดามซุยที่พักท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติให้ได้พักผ่อนสูดอากาศอันบริสุทธิ์และสัมผัสเสน่ห์ของหนองบัวแดงในอีกมุมหนึ่งแต่ไฮไลท์สำคัญของถนนสายกระทูบคือการเดินทางไปสัมผัสภูมิปัญญาการทำกระทูบโบราณจากวัสดุพื้นบ้านสู่ผลงานที่เกิดจากฝีมือและความตั้งใจของคนในชุมชนนักท่องเที่ยวจะได้เห็นขั้นตอนการทำอย่างใกล้ชิดพร้อมเรียนรู้เรื่องราวของกระทูบซึ่งได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนี่จึงไม่ใช่เพียงแค่การมาเที่ยวชมแต่นี่เป็นการเดินทางเพื่อการเรียนรู้และสัมผัสวิถีวัฒนธรรมของชาวอำเภอหนองบัวแดง
16: ลาดหลวงม่วงเนี่ยก็จะทำกระทูบโบราณกระทูบสมุนไพรนะคะเวลาจุดก็จะเป็น14ค่ำ15ค่ำช่วงออกพรรษาค่ะก็ยังชาวบ้านนะคะยังร่วมไม้ร่วมมือกันเวลาใกล้จะถึงเดือนที่จะออกพรรษาเนี่ยก็จะไปช่วยกันทำแต่ในแต่ละคุ้มของตนเองค่ะ
15: ด้านสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิได้ร่วมส่งเสริมกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับงานประเพณีบุญกระทูบออกพรรษาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับนักท่องเที่ยว
17: สวัสดีค่ะสำหรับในวันนี้นะคะจะเป็นการกิจกรรมเดินทางเชื่อมโยงงานประเพณีบุญกระทูบนะคะวันนี้เราก็จะมาดูที่พักโรงแรมคาเฟ่ร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวบุญกระทูบในปี2569ปีนี้นะคะซึ่งกำหนดจัดงานในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง25ตุลาคม2569นะคะซึ่งในงานก็จะมีการประกวดขบวนแห่ประกวดกระทูบยักษ์แล้วก็กระทูบโบราณซึ่งจะเป็นขบวนแห่จากอปท.ทั้ง9แห่งนะคะแล้วก็จะมีขบวนอื่นๆเข้ามาเสริมและไฮไลท์พิเศษในปีนี้นะคะในพิธีเปิดเราจะมีน้องโอปอสุชาตาช่วงสีมิสเวอร์2025เข้ามารำพร้อมกับนางรำจำนวนมากกว่า 2,000 คนนะคะสำหรับในปีนี้แล้วก็จะมีมหรสพซึ่งสนับสนุนโดยท่านสสสุชาดาแทนทรัพย์นะคะสสชัยภูมิเขต4ของเราแล้วก็สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวทางอำเภอหนองบัวแดงนะคะพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารคาเฟ่ ซึ่งในวันนี้เราก็ได้พาไปชิมแล้วก็ไปดูที่พักนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไร่มาดามซูฟินฟินคาเฟ่นะคะแล้วก็ฟินคาเฟ่แล้วก็ที่จะไปอีกที่ก็คือที่โคกหนองนารีสอร์ทซึ่งจะมีคาเฟ่ต้อนรับนักท่องเที่ยวและสำหรับสถานที่ที่เรามาดูนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมของหมู่บ้านที่ทำกระทูบแล้วก็กลุ่มทอผ้านะคะของบ้านลาดแล้วก็ที่เราไปไหว้มาก็คือวัดเขตซึ่งจะเป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอหนองบัวแดงสำหรับในปีนี้ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะคะวันที่21ถึง25ตุลาคมค่ะ
15: ถนนสายกระทูบจึงเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ชวนให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักอำเภอหนองบัวแดงผ่านประเพณีวิถีชีวิตอาหารกาแฟธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นหากมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิในช่วงออกพรรษานี้อย่าลืมปักหมุดอำเภอหนองบัวแดงแล้วมาสัมผัสประเพณีบุญกระทูบออกพรรษาประจำปี2569ระหว่างวันที่21ถึง25ตุลาคมนี้แล้วออกเดินทางบนถนนสายกระทูบเที่ยวงานบุญอิ่มอร่อยจิบกาแฟพักท่ามกลางธรรมชาติและเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชนหนองบัวแดงเมืองแห่งศรัทธาวิถีชุมชนและมนต์เสน่ห์ที่รอให้ทุกท่านมาสัมผัสค่ะ
2: นั่น
4: นั่นละ
2: บุญกระทูบ
4: บุญกระทูบแต่บัตรถิ่นกระทูบ
2: ยังยัง
4: นั่นละ
2: นั่นละ
4: เนาะเอาเวลาเวลาเราคือสิได้หนีปลาเราได้พี่น้อง
2: นี่นี
4: ่บ่ได้ว่าสิอยู่โดนเอาบุญเรา
2: แม่นแม่น
4: เอียงน้ำไหลไปนั่น
2: เอียงเท้าอ่ะ
4: นี่ก็ถึงเวลาก็สิไปไปไปมั่นล่ะ
2: ครับ
4: พอกันมาเฮาก็พอกันศาสตร์เดียวคือว่า
2: แม่น
4: นะครับมาเกิดมาใช่เวรเกิดมาใช่กรรมสัมมาวาจาสี่อย่างนะครับไม่พูดปดมดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดยุยงไม่โมโหไม่พูดแตกแยกนี่ก็คือเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบ่ได้เว้า
2: สิ่งที่บอกมาเจ้าคือเฮ็ดอยู
4: ่บ่เฮ็ดจักเทื่อเห็นบ่ได้คันบ่ได้เว้าเพื่อนกันเนี่ยสมมุติว่าตัวบอกว่าโอ้ยมื้อนี้อีหยังก็มีเรื่องสําคัญสิเว้าสู่ฟังสิเดี๋ยวตอนแรกตัวจังสิเว้าเดี๋ยวตอนแรกผมจังสิเว้าสู่เจ้าฟังเด้อตอนนี้อยากให้เจ้าเฮ็ดงานจอนก่อนจังซี่คันมันมีสามารถให้ลี่ดวงอาทิตย์ให้เฝ้าคําได้คิด
2: เว้าเย็นโลด
4: อยากฟังเรื่องนั้นมันท่าน
2: เวลาเบิดแล้ว
4: เบิดเวลาแล้วโอ้ล่ะพี่น้องสัปดาห์หน้าฟ้าไม่จะมาพอกันก็ได้กันโซข่าวทาง NBT
2: สิเน
4: ี่ยก
2: ็ของอีสาน
4: ด้วยกันของอีสานสเปเชียล
2: ครับ
4: นะครับพูดละสัปดาห์หน้าจะมาพอกันใหม
2: ่ครับ
4: นะครับโจอี้สีเมืองขอน
2: สีปล่อยลันตะเมนครับ
4: พร้อมทีมงาน NBT ขอนแก่นต้องขอลาพี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปสาก่อนสลามนี้สบายดีสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
18: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
19: We don't know what they are. It is your ability to read.
20: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริ

0: มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
1: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา 16:00 นของวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอาจเกิดน้ำท่วมรอระบายและน้ำไหลหลากในบางจังหวัด
3: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์ฝนในประเทศคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้ถึง14ตุลาคมพบฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา 16:00 นของวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่ตกในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกบริเวณเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองกรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรสงครามสมุทรสาครและสมุทรปราการซึ่งจะเกิดน้ำท่วมรอการระบายและน้ำไหลหลากในบางจังหวัดจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงขณะที่ช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมจะมีสภาพอากาศร้อนปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีพรุ่งนี้ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่
4: นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยเป็นประธานในการประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยณเขื่อนแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรับฟังการคาดหมายลักษณะอากาศรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานในวันนี้มีปริมาณน้ำ 721.782 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 101.65 ของความจุเก็บกักซึ่งระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวานปัจจุบันมีการระบายน้ำรวม 119.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภาพรวมในวันนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังอยู่ในสภาวะปกติและยังไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
2: ตำรวจท่องเที่ยวระดมกำลังดูแลความปลอดภัยผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมนำศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมมาใช้รองรับได้ถึง10ภาษา
5: พลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานแถวกำลังพลเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก191ประเทศสมาชิกรวมกว่า 15,000 คนทั่วโลกพร้อมกล่าวว่าตำรวจท่องเที่ยวเน้นการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมประชุมโดยได้สั่งการให้วิเคราะห์และประเมินพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อจัดกำลังสายตรวจให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่รวมถึงจัดรถสายตรวจขนาดเล็กให้เข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งฝั่งเหนือฝั่งใต้และฝั่งธนบุรีตลอดจนจัดรถสายตรวจตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งนำศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานสามารถรองรับการสื่อสารได้ถึง10ภาษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเชื่อมั่นการปฏิบัติการครั้งนี้จะช่วยยกระดับการดูแลความปลอดภัยและสามารถนำแนวทางไปประยุกต์ใช้กับแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศได้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไป

0: เวลา16 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาลตลอดระยะเวลาแห่งการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงให้ความสำคัญกับน้ำอย่างต่อเนื่องโดยทรงตระหนักว่าน้ำคือรากฐานของชีวิตและเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีพของประชาชนพระราชดำริด้านการจัดการน้ำจึงไม่ได้มุ่งเพียงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่พระองค์มีพระราชดำริอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของประชาชนตั้งแต่การพัฒนาแหล่งน้ำฝายอ่างเก็บน้ำการชะลอและกักเก็บน้ำการระบายน้ำอย่างเหมาะสมตลอดจนการเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลนเพราะศาสตร์แห่งการจัดการน้ำคือกระบวนการแสวงหาแหล่งน้ำการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมั่นคงและยั่งยืนหนึ่งในแนวพระราชดำริเรื่องน้ำที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคือโครงการแก้มลิงแนวคิดในการบริหารจัดการน้ำส่วนเกินโดยการพักและกักเก็บน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยก่อนนำกลับมาใช้ประโยชน์ในช่วงเวลาที่เหมาะสมสะท้อนให้เห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวกับน้ำอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำจวบจนถึงวันนี้แนวพระราชดำริด้านการจัดการน้ำยังคงเป็นองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าได้รับการสืบสารและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนถึงแม้สายน้ำแห่งการเวลาจะไหลผ่านพ้นไปแต่น้ำพระราชฤทัยและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จะยังคงสถิตอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

พราะเราอยู่ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันความรักความเอื้อเฟื้อและกำลังใจจึงก่อเกิดขึ้นเป็นความสุขในสังคมนี้

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดูแลกายผ่อนคลายใจนะครับกับรายการสุขกายสุขใจในทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz อยู่กับผมนะครับยุทธพรบานเย็นตลอดชั่วโมงนี้เลยนะครับมาบูสต์พลังกายชาร์จพลังใจแล้วก็เพลิดเพลินไปกับบทเพลงยาวๆตลอด50 นาทีนี้ครับ

ช่วงบอกเล่า90คุณผู้ฟังครับมาฝึกนิสัยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เราติดเค็มเรื่องของการฝึกนิสัยไม่ให้ติดเค็มนอกจากตัวเราแล้วก็ฝึกให้กับลูกของเราด้วยนะครับต้องชิมก่อนปรุงทุกครั้งลดการปรุงรสลดความถี่ในการกินอาหารที่มีน้ำจิ้มนะครับใช้เครื่องเทศสมุนไพรแทนเครื่องปรุงรสนะครับเลิกกินผักผลไม้สดแทนผลไม้แปรรูปแล้วก็อ่านฉลากทุกครั้งก่อนซื้อนะครับ

0: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
1: เคย
0: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
1: เคย
0: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
1: ก็เคย
0: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
1: เคย
0: เราอยากให้คุณหยุดหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
2: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ปัจจุบันการกระทำความผิดในการใช้รถใช้ถนนซึ่งพบผู้ขับขี่จำนวนหนึ่งที่มีการใช้รถที่ติดป้ายทะเบียนไม่ถูกต้องสวมป้ายทะเบียนปลอมหรือไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งการกระทำที่ผิดกฎหมายตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำว่าการไม่ติดป้ายทะเบียนให้เห็นชัดเจนหรือปล่อยให้เลือนลางจนไม่สามารถอ่านได้ถือว่าฝ่าฝืนพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522มาตรา11มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและหากมีการใช้กรอบป้ายที่บดบังตัวอักษรเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา7มีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาทโดยกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนให้สามารถมองเห็นได้โดยสะดวกและต้องไม่มีการปิดบังหรือทำให้แผ่นป้ายชำรุดอีกกรณีที่น่าเป็นห่วงคือการปลอมแปลงหรือดัดแปลงป้ายทะเบียนเช่นการใช้ตัวเลขหรืออักษรที่ผิดจากป้ายทะเบียนจริงการทำเลียนแบบหรือการแก้ไขข้อมูลถือเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายซึ่งนอกจากจะฝ่าฝืนพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522มาตรา60ที่ห้ามมิให้ผู้ใดปลอมแปลงหรือใช้แผ่นป้ายทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วยังอาจเข้าข่ายความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา265มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทและหากมีการใช้เอกสารราชการปลอมดังกล่าวยังอาจถูกดำเนินคดีเพิ่มตามมาตรา268ฐานใช้เอกสารปลอมอีกด้วยหากประชาชนพบว่าป้ายทะเบียนรถของตนมีสภาพชำรุดสูญหายหรือซีดจางไม่ชัดเจนขอให้รีบดำเนินการขอเปลี่ยนแผ่นป้ายใหม่โดยเร็วโดยสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งพื้นที่ใกล้บ้านพร้อมแนบเอกสารได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถสำเนาทะเบียนรถเล่มทะเบียนส่วนกรณีป้ายทะเบียนสูญหายต้องมีใบแจ้งความจากสถานีตำรวจแนบประกอบด้วยซึ่งการดำเนินการดังกล่าวใช้เวลาไม่นานและเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งลดความเสี่ยงหากมีผู้ไม่หวังดีนำป้ายทะเบียนไปใช้ในทางที่ผิด
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: แม่ทำไมไอหนักขนาดนี
3: ้มันรู้สึกระคายคอสิหายใจลำบาก
4: พ่อหวานยังไอเลยเนี่ยแสบจมูกน้ำตาไหลภูมิแพ้กำเริบบ่อยนะเนี่ยช่วงเนี้ย
2: ไปหาหมอเลย
4: ถ้าพ่อไม่เผาขยะเผาหญ้าเอะอะเผาเอะอะเผาอ่ะหนูกับยายก็หายแล้วเชื่อได้เลย
2: เฮ้ยใช่เหรอตอนเผาอ่ะเผาตั้งไกลด้วยนะ
5: ละอองหมอกควันกระจายตัวเป็นวงกว้างหยุดมลพิษคิดก่อนเผาเพื่อเราเพื่อโลก
6: คุณรู้สึกถึงมันหรือเปล่ามันอยู่รอบตัวเราแต่เรามองไม่เห็นมันแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างง่ายดายมันคือนาโนพลาสติกอนุภาคจากการแตกสลายของพลาสติกขนาดเล็กกว่าเส้นผม 100,000 เท่าที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบนิเวศส่งผลต่อการเจริญเติบโตระบบสืบพันธุ์และอวัยวะสำคัญอื่นๆร่วมลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันเพื่อลดมลภาวะนาโนพลาสติกกันนะคะ

คุณผู้ฟังครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพช่องปากที่ดีฟันจะสวยและแข็งแรงนั่นก็คือการแปรงฟันที่ถูกต้องนะครับประโยชน์ของการแปรงฟันนั้นมีอยู่2 อย่างนะครับคุณผู้ฟังก็คือเพื่อให้อนามัยความสะอาดของช่องปากการแปรงฟันเป็นการขจัดคราบจุลินทรีย์หรือว่าขี้ฟันออกจากปากของเรานะครับก็เปรียบได้กับการอาบน้ำเพื่อขจัดขี้ใครนั่นเองส่วนอีกหนึ่งประโยชน์ของการแปรงฟันนั่นก็คือเพื่อป้องกันฟันผุการแปรงฟันเป็นวิธีการนำฟลูออไรด์เข้าไปถึงตัวฟันของเราฟลูออไรด์ก็จะทำปฏิกิริยากับผิวฟันทำให้ผิวฟันแข็งแรงขึ้นตลอดจนสามารถหยุดการผุของฟันในระยะเริ่มต้นได้นะครับแล้ววันนี้มีโค้ดลับฟันดีที่จะมานำเสนอนะครับให้คุณผู้ฟังได้มีสุขภาพช่องปากที่ดีโค้ดลับนั่นก็คือโค้ดลับฟันดี222นะครับ2ตัวแรกก็คือ2ครั้ง2ต่อมาก็คือ2นาทีและ2ตัวสุดท้ายก็คือ2ชั่วโมงครับ2ครั้งก็คือควรแปรงฟันวันละ2ครั้งในช่วงเช้าและก่อนเข้านอนเพื่อลดแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่สะสมในช่องปากของเรา2นาทีก็คือควรแปรงฟันนาน2นาทีด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์เพื่อให้แน่ใจว่าแปรงฟันสะอาดทั่วถึงครบทุกซี่ทุกด้านของฟันในปากและ2ชั่วโมงคือควรปล่อยให้ปากสะอาดหลังแปรงฟันไม่ควรรับประทานอาหาร2ชั่วโมงหลังจากแปรงฟันเพื่อให้ฟลูออไรด์คงอยู่ในช่องปากนานที่สุดนะครับคุณผู้ฟังครับโค้ดลับ222นี้ทำได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถเริ่มได้ทันทีเราก็มาเริ่มต้นปีด้วยฟันสวยๆกันนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลช่องปากของเราตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนนอนครับ

คุณผู้ฟังครับเวลาของรายการสุขกายสุขใจหมดลงแล้วนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะเต็มอิ่มกับบทเพลงยาวๆตลอด50นาทีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทาง FM 92.5 MHz แห่งนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีทั้งกายและใจวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดขณะเดียวกันเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจวนหวั่นดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียว

0: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่มีนายอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้กำชับให้กรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์โดยได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าก่อนระบายน้ำทุกครั้งพร้อมเน้นการสื่อสารเตือนภัยที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายเพื่อลดผลกระทบป้องกันความสูญเสียและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจึงกำชับให้เร่งระบายน้ำและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15ระดมรถครัวสนามรถผลิตน้ำดื่มและยุทโธปกรณ์ต่างๆช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาระดมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมชุดสนับสนุนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในตำบลบางชะนีและตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยนำอุปกรณ์และยานพาหนะเข้าสนับสนุนอย่างครบครันทั้งรถครัวสนามสำหรับประกอบอาหารกล่องรถประปาสนามสำหรับผลิตน้ำดื่มสะอาดรถสุขาเคลื่อนที่รถยนต์บรรทุกขนาดกลางและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมจัดเตรียมอาหารกล่องแจกจ่ายและบริการน้ำดื่มสะอาดควบคู่การดูแลสุขาอนามัยผ่านรถสุขาเคลื่อนที่การสนับสนุนดังกล่าวช่วยบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนทางด้านอาหารน้ำดื่มและสุขอนามัยโดยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาพร้อมประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนชาวบางชะนีและไซน้อยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมั่นใจประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังในวันที่9ถึง18ตุลาคมจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าว
3: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1ถึง18ตุลาคม2569มั่นใจว่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกันถือศีลกินเจเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดตรังที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยโดยจังหวัดตรังได้เปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลไปแล้วเมื่อวันที่1ตุลาคม2569ที่ผ่านมาทั้งนี้จังหวัดตรังได้คุมเข้มการเล่นประทัดอย่างเข้มงวดและตรวจสอบร้านค้าร้านจำหน่ายประทัดดอกไม้เพลิงต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายที่ถูกต้องหากไม่มีใบอนุญาตสามารถจับกลุ่มได้ทันทีรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าแผงเร่ที่นำประทัดหรือดอกไม้เพลิงมาจำหน่ายต้องมีใบอนุญาตเช่นกันและฝากเตือนไปยังวัยรุ่นหรือประชาชนที่จุดประทัดเล่นโดยไม่มีเหตุอันควรรวมถึงการขับรถจักรยานยนต์และจุดประทัดโยนบนถนนซึ่งจะสร้างความตกใจและเกิดอันตรายกับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go

ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการ

0: การอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์ทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะกับดิฉันแสงระวีสุมาทาและคุณลลักษณ์จันเทพค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีวันที่10ตุลาเร็วมากๆเลยนะคะเริ่มปีงบประมาณใหม่สำหรับภาครัฐแล้วก็ต้องบอกว่าแบบภาครัฐเนี่ยเหมือนเขาจะขอความร่วมมื
1: ออ
2: าทิตย์หน้าเนี่ยแทบจะ work from home
1: ใช่ประชุม
2: World Bank นะคะแล้วก็จะได้อยู่บ้านการ work from home กันคือขอความร่วมมือแหละแต่ถ้าเกิดมีแบบภารกิจจริงๆก็สามารถไปทำงานได
1: ้มันก็คือ10 12นี่วันจันทร์ใช่ไหม
2: 12 14
1: ขอความร่วมมือ13นี่วันหยุดอยู่
2: แล้วนะคะ
1: 14ถึง16 16ก็เขาให้วันหยุดเลย
2: ใช่เป็นวันหยุดพิเศษนะคะถ้าหากว่านับดีๆเนี่ย9วันอยู่บ้าน9วันนะคะแล้วก็เป็น9วันที่อยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจด้วยคุณฟังเป็นแล้วก็วันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่แดดออกหลายคนอาจจะดีใจซักผ้าตุนไว้ก่อน
1: ฝนยังไม่ตก
2: ยังเดี๋ยวก็คิดว่ามันจะตกหลังเที่ยงนะเหมือนมันมีพยากรณ์มาแต่ว่ายังไม่ตกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: พอพูดถึงเรื่องน้ำท่วมคุณแสงระวีคุณผู้ฟังคะมันยังไม่เซาไปนะยังไม่เซาและยังไม่ซามันยังมีหลายที่และทางรัฐบาลเองเนี่ยก็เหมือนทำงานกันหนักหน่วงวันนี้เหมือนท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ติดตามน้ำท่วมประชุมตั้งแต่เช้าเป็นวันที่11แล้ว
1: ประชุมที่บก.ปภช.
2: ค่ะ
1: ก็คือเป็นการประชุมครั้งที่11แล้วแต่ว่าต้องบอกผู้ฟังก่อนว่าคือจริงๆปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพเนี่ยคือมันน่าจะคลี่คลายหมดแล้วล่ะ
2: เริ่มคลี่คลาย 90%
1: ใช่คือตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูการเก็บขยะการทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งอะไรกันอย่างนั้นในส่วนของกทม.ต่างจังหวัดนี่ยังที่เหลืออยู่ที่แถวบ้านสร้าง
2: บ้านสร้าง
1: ปาจีนใช่ไหม
2: ปาจีนฉะเชิงเซานครนายก
1: รา
2: ชบุ
1: ร
2: ีนะคะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมันกำลังฝนกำลังจะเคลื่อนตัวไปอยู่ภาคใต้ด้วยทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะคะว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างมันถูกสั่งการเป็นแบบไหนกทม.คลี่คลายไปแล้วเท่าไหร่วันนี้เขาไปตั้งศูนย์แพทย์ที่ไหนยังไงบ้างทุกท่านสามารถไปได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะตามจุดที่เจอภาวะน้ำท่วมต่างๆเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันข่าวแรกก่อนละกันนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะคุณแสงระวีไปประชุมไปร่วมทำข่าวด้วยเมื่อเช้าใช่ไหมคะ
1: คือจริงๆบก.ปภช.เนี่ยเขาจะมีการประชุมทุกวันนับจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็คือประมาณ8:30ถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์นี่ก็ประมาณ9:00นะวันนี้ก็9:00ก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งปภทั้งมท.2 มท.3 อะไรพวกนี้ก็มาร่วมประชุม
2: กทม.เองก็ไป
1: ใช่กทม.คือถ้าเกิดใครไม่ได้มาร่วมประชุมที่ปภเนี่ยก็จะใช้วิธีคอนเฟอเรนซ
2: ์
1: ก็จะเป็นงั้นใช่ค่ะวันนี้ท่านผู้ว่าชาติก็คอนเฟอเรนซ์เมื่อวานก็คอนเฟอเรนซ์เหมือนกันเห็นว่า
2: แต่วันนี้เห็นทางทีมกทม.เองก็นั่งอยู่ในศูนย์ด้วยนะคะต้องบอกก่อนว่าบก.ปภช.เนี่ยย่อมาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: แห่งชาติน
2: ะคะก็บอกว่าในการประชุมกองเขาเรียกว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
1: ใช่ค่ะ
2: ท่านนายกก็เป็นประธานอยู่แล้วแล้วก็มีแน่นอนค่ะคือคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ
1: ์
2: นะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะ
1: อันนี้มท3
2: มท3
1: มท2ก็มาด้วยคุณพลพีสวนชวี
2: ดิฉันว่าคิดว่าไปบุกจับผับจับบาร์อยู่ที่ทาง
1: ก็ไปบ่อยไปบ่อยอยู่ใช่มั้ยคะ
2: ใช
1: ่นั่นแหละก็คือจริงๆวันนี้นายกก็กำชับหลักๆเลยกำชับให้กรมชลประทานนั่นแหละคือการทำงานเนี่ยมันต้องประสานความร่วมมือกับทางจังหวัดอำเภอแล้วก็ฝ่ายปกครองด้วยที่สำคัญคือต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าทุกครั้งนะก่อนดำเนินการระบายน้ำเพราะมันอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ไงก็ต้องแจ้งประชาชนแล้วก็ให้กำกับดูแลบริหารจัดการสถานการณ์อย่างรอบคอบเพื่อที่จะลดผลกระทบแล้วก็ป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจคุณลลักษณ์ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่มีการย้ายอำเภอที่บ้านสร้างหรือเปล่าไงเพราะว่าบางคนก็บอกทำงานแบบเดียวๆไงไม่ได้แบบ
2: ไม่เป็นทีม
1: ไม่เป็นทีมอะไรอย่างนั้นซึ่งอันนี้ก็เลย
2: เอาผู้ช่วยมาถ่ายคลิปอะไรเงี้ยอย่างเดียวอะไรเงี้ย
1: นั่นแหละ
2: ภาพอะไรเงี้ยนะคะ
1: รว
2: มถึงเฉียวก็หลายสิ่งหลายอย่างแล้วเกินแต่ว่าก็แก้ต่างแล้วไปหยิบอยู่กับ ที่ลพบุรี
1: ที่ลพบุรี
2: แล้วก็
1: ลำสนธิ
2: มีคนบ้านเดียวกันเป็นรองผู้ว่าน่าจะถูกใจกันละทีนี
1: ้นั่นแหละก็นั่นกันไปอันนี้คือสิ่งที่นายกพูดในที่ประชุมก่อนที่จะมีการประชุมกันเป็นทางการเพราะว่าช่วงแรกก็จะเปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปนะไปอินเสิร์ตแล้วก็ไปฟังที่นายกพูดหน่อยนายกก็ยังพูดถึงกรณีที่ฉะเชิงเทราด้วยบอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยพยายามบริหารสถานการณ
2: ์
1: เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะคาร
2: ม
1: เนื่องจากว่าทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการต่างๆเนี่ยล้วนที่จะต้องการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบพยายามร่วมมือกันนะเรียกว่าบูรณาการกันไม่ให้มีการปะทะคารมกันโดยผู้ที่มีอำนาจเนี่ยผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจแล้วก็บริหารสถานการณ์นะคะไม่สามารถที่จะให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามาร่วมหรือว่าหักล้างตัดสินใจของผู้มีอำนาจได้คือประมาณนั้นคือคนที่มีอำนาจก็คือ
2: ต้องเด็ดขาดบริหารจัดการเบ็ดเสร็จภาพใหญ่ภาพรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยคือแน่นอน กทม.มันเริ่มดีขึ้นนะคะบ้านสร้างฉะเชิงเทรายังมีผลกระทบอยู่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มันมีการบริหารจัดการที่มันทำไม่เหมือนกันมันไม่สามารถบัญชาการได้ในทีเดียวมันจะต้องดูในกลุ่มจังหวัดดูในเชิงของพื้นที่อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าที่ท่านบอกว่าที่ฉะเชิงเทราปราจีนเนี่ยมันมีการระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือเต็มที่แล้วนะคะเพราะว่าที่อื่นมันเริ่มลดแล้วที่อื่นเริ่มเยียวยาฟื้นฟูอะไรเงี้ยนะคะช่วงน้ำท่วมก็เข้าใจแหละว่าทุกคนลำบากอะไรเงี้ยก็เตรียมความพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ท่านอนุทินเองเนี่ยก็ยังให้ความมั่นใจด้วยใช่ไหมคะว่าพี่น้องประชาชนจะต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยเรื่องของการจัดการขยะระบบสาธารณูปโภคเนี่ยจะเป็นน้ำประปาไฟฟ้าระบบการเดินทางเนี่ยจะต้องพร้อมนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเนี่ยรวดเร็วเลยที่สุดนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจนเร่งดำเนินการเรื่องของการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนทันทีนะซึ่งแน่นอนว่า
1: เขาเริ่มจ่ายแล้ว
2: เริ่มแล้วนะคะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบสูงสุดเนี่ยก็เร่งสำรวจซะ
1: ใ
2: ครเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์ได้เงินเยียวยาก็ส่งชื่อมาปภ.ให้เร็วที่สุดก็คือเนี้ยสั่งการในจังหวัดพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะคะ
1: เนี่ยแล้วก็มีการกำชับให้ผู้ว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายท่านนายกคงลงมาแล้วป่านนี้นะไปที่ปัตตานีเพราะว่า
2: ใต
1: ้ก็คือไปรอรับเสด็จด้วยแล้วก็ก่อนที่จะมีภารกิจตรงนั้นนายกก็มีการเรียกประชุมก่อนประช
2: ุ
1: มผู้ว่าเขาเรียกเป็นผู้ว่าภาคใต้ตอนล่าง
2: ใช่ใช่
1: เพราะว่าเตรียมรับมือฝนจะไปภาคใต
2: ้
1: มันไล่ไปแล้ว
2: มันไล่ไปแล้วใช่นะคะแล้วก็ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยท่านบอกว่าสถานการณ์ในระยะนี้เนี่ยทุกฝ่ายต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดจากการพยากรณ์อากาศโดยเฉพาะกลุ่มฝนที่ไปพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัด14จังหวัดเนี่ยรวมถึงเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะ
1: ใช่ใช่
2: จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเลยนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่แล้วบ่ายวันนี้เองเนี่ยก็ประชุมกลุ่มย่อยก่อนก็คือกลุ่มภาคใต้ตอนล่างก่อน
1: ใช่
2: เพื่อที่จะรับทราบแล้วก็เช็คหน่อยว่าแผนเผชิญเหตุของแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นยังไงรับฟังคำขอรับการสนับสนุนต่างๆจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยในวันนี้นะคะนี่ก็เป็นภาพรวมที่ท่านนายกได้กำชับกับทุกจังหวัดที่รับเขาเรียกว่าต้องกำชับให้ทุกจังหวัดรับมือกับฝนระลอกใหม
1: ่ค่ะ
2: ถูกต้องไหมคะนะนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนายกเร่งเดินหน้ารับมือในเรื่องของภัยพิบัตินะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสังนวีกรมอุตุเองวันนี้เนี่ยก็ออกมาเตือนกัน
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะเกี่ยวเรื่องของไทยจะต้องรับมือฝนตกหนักลูกเห็บน้ำป่าไหลหลากวันที่10ก็คือวันนี้นี่
1: ใช่ค่ะวันนี้
2: ถึงวันที่13 10 11 12 13เนี่ยนะคะก็มีความเสี่ยงที่จะมีทั้งเรื่องของลมกระโชกแรงนะคะลูกเห็บโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันตกรวมถึงกทม.เองก็ต้องจับตาดูจริงๆเขาจับตาดูบ่ายวันนี้แต่ว่าบ่ายวันนี้ท้องฟ้ายังเปิดสดใสมีแดดอยู่นะคะก่อนที่เขาบอกว่าเฝ้าระวังฝนหนักนะน้ำท่วมในภาคใต้เนี่ยภาคใต้เนี่ยจะอยู่ในช่วงวันที่12กับ13นะคะอันนี้ก็คือความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศเกี่ยวเรื่องของฟ้าฝนที่กำลังจะมาก็เลยมีการเตือนกันนะคะก็เลยจะต้องรับมือกันให้ได้มากที่สุดแล้วก็ระหว่างนี้เองก็มีการวัดตามเกี่ยวเรื่องของอ่างเก็บน้ำอย่างเช่นภาคตะวันตก นะคะก็ตอนนี้เนี่ยน้ำก็มีอยู่ที่ 96% ก็เยอะอยู่นะนะคะภาคตะวันออกก็มีอยู่ที่สัก 87% อะไรเงี้ยนะคะที่วันนี้ที่เขาข้อมูลเกี่ยวเรื่องของปริมาณอ่างเก็บน้ำในรายภาคนะคะส่วนพื้นที่กทมเองเนี่ยถึงแม้ว่าท่านผู้ว่าชาชาจะบอกว่ามัน 90% แล้วแต่มันมีบางพื้นที่ยังท่วมขัง
1: ใช่มันยังมีท่วมขังอยู
2: ่แล้วก็ขยะด้วยแล้วก็น้ำเน่าเสียด้วยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อ
1: วันเรียนดูข่าวอย่างหนึ่งที่เคหะหรือที่คลองจันหรือว่าที่ลาดกระบังไม่แน่ใจคือบ้านในเคหะเขาก็ประชาชนก็จะเอาแบบขยะไม่ว่าขยะใหญ่ขยะเล็กมากองหน้าบ้านบ้างออกจากบ้านไม่ได้อย่างนี้ก็มี
2: ออกจากซอยไม่ได้ขวางทางการจราจร อะไรเงี้ย
1: หรืออีกอันนึงคือรถเนี่ยเขาจอดมันเสียจากนี่แหละแต่ว่าเขาจะรอซ่อมอยู่ปรากฏว่าเพื่อนบ้านก็โหนึกว่าแบบจะทิ้งไงเอาขยะมาสุ่ม
2: เอามารอไว้ซึ่งคือเขาบอกว่าพวกเฟอร์นิเจอร์เครื่องนอนเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ย
1: ขยะใหญ
2: ่สองเมตร
1: นั่นแหละ
2: สองเมตรนี่คือเลยเรานะเรายืนไปกองใหญ
1: ่มันกี่ตันนะกี่ตันนะเท่ากับรถอะไรแปดคันอ
2: ่
1: ะ
2: ใช
1: ่มันเยอะมาก
2: คือเยอะจริงๆค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าหากว่าท่านใดเห็นแบบเนี้ยหรือว่าอยากจะแบบประสบปัญหาพวกขยะตกค้างกลิ่นเหม็นแล้วต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่จริงๆเนี่ยติดต่อแจ้งเขตหรือเขาใช้ระบบท็อฟฟี่ฟังดูได้นะแจ้งเขาไปเลยนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยส่งรถเข้าจัดเก็บดิฉันเห็นรองผู้ว่าคุณพรหมใช่ไหมพรหมวิกฤตเศษก็ลงพื้นที่เองคือเพราะว่าเขาดูเรื่องของขยะไงก็รับปัญหาหนักนะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานครั้งแรกแล้วเจอปัญหาวิกฤตเลย
1: บางทีรถก็เข้าซอยไม่ได้นะรถคันใหญ่อะไรเงี้ยมันก็ลำบากหลายอย่าง
2: รถขยะอะไรก็เข้าถึงยากละกันนะคะนี่แต่ว่าก็กำลังที่จะช่วยกันเคลียร์มีวิธีการใดๆก็แล้วแต่มีรถตักรถเทอะไรเงี้ยนะ
1: คะ
2: นี่ก็เป็นสถานการณ์เรื่องของภาพรวมของน้ำท่วมแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะในเรื่องของรายพื้นที่จังหวัดการที่มันคงค้างอยู่ที่ต่างๆนะคะ
1: รวมถึงประชุมเบอร์แบงค์ด้วย
2: ต้องห่มโรงหน่อยวันนี้นะคะแล้วก็คาดว่าเงินจะสะพัดในประเทศไทยด้วย
1: น
2: ะ
1: คะเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าค่ะ
3: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก
1: ลับมากันอีกช่วงหนึ่งนะดูเรื่องของการเยียวยาแล้วก็มีการเยียวยาไปแล้วอ่ะนะเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเมื่อวันพฤหัสที่ท่านรองโฆษกรฤดาพูดเนี่ยคือมีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรกไปแล้ว 8,219 ครัวเรือนวงเงินก็กว่า68ล้านบาทเนี่ยคือ
2: ันนี้สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมแต่อัปเดตวันนี้ไปเยอะแล้วค่ะแบบว่าทำงานกันเร็ว
1: ใช่ๆต้องเร็ว
2: เร็วรีบเร่งมากๆ
1: ให้ทันต่อการโดนบ่นโดนด่าน
2: ะใช่นะก็คือว่าวันนี้เนี่ยรัฐโอนเงินเยียวยาวันที่10ตุลานี้นะ
1: คะ
2: อีก302ล้านบาทอ๋อดูแลไปแล้ว 3,000 กว่าครัวเรือน 36,000 กว่าครัวเรือนนะคะก็แน่นอนล่ะว่ารัฐบาลค่ะได้โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมรอบล่าสุดเมื่อวันที่10ตุลาคมหรือวันนี้นะคะเป็นเงินจำนวนกว่า302บาทให้แก่ 36,899 ครัวเรือนแล้วค่ะการจ่ายเงินช่วยเหลือเนี่ยแบ่งเป็น2ระดับนะคะคือ 5,000 บาทที่เขาเช็คตามลิสต์นะแล้วก็ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยยอดเงินสะสมทั้งหมดคือเขาโอนมาแล้ว3ครั้งนะคะ3ครั้งเนี่ยคือยอดรวมทั้งหมดคือ409ล้านบาทคุณฟังนะคะที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วทั้งหมดเนี่ย3ครั้งเนี่ย409ล้านบาทกับจำนวนของครัวเรือนที่ได้รับเงินแล้วเนี่ย 48,601 ครัวเรือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝน69นี้ออกมานะคะ
1: ก็เดี๋ยวคงจะได้มีโอนกันอยู่เรื่อยๆนะเ
2: พรา
1: ะว่ารัฐบาลนี่คือต้องบอกเลยว่าท่านนายกก็ร้อนใจคืออยากให้แบบทำงานเร็วต้องให้ชัดให้เกิดข้อเท็จจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยตรวจสอบดีๆอะไรประมาณนี
2: ้คือนอกจากเงินเยียวยาตามที่เขาเช็คลิสต์ในความเสียหาย 5,000 9,000 เนี่ยมันจะมีบางท่านเสียชีวิตจากเนี่ยเขาบอกว่า
1: ก็ต้องเพิ่มอีก
2: กรณีของผู้เสียชีวิตเนี่ย5รายรัฐเนี่ยได้จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ2ล้านบาทรวมตอนนี้คือ10ล้านบาทสำหรับผู้ที่เสียชีวิต5รายนะคะส่วนผู้ที่ประสบภัยบางครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับเงินคุณผู้ฟังเนื่องจากการโอนเงินไม่สำเร็จเนี่ยมันก็จะมีทางเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยนะปภ.ระบุว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยมาจากว่าการยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย
1: ์
2: นะคะกับเลขบัตรประชาชนมันก็เลยติดขัดทางระบบนั่นเองถ้าเป็นแบบนี้ปภ.เขาแนะนำค่ะว่าปภ.กับธนาคารออมสินเองเนี่ยให้ประสานไปกับจังหวัดที่เกี่ยวข้
1: อง
2: นะคะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็แจ้งให้ผู้ประสบภัยเนี่ยดำเนินการผูกบัญชีซะนะคะผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้
1: อ
2: ยเงินก็จะได้โอนปั๊บปุ๊บปั๊บเข้าในบัญชีเข้าระบบเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรติดตามได้คุณสามารถที่เช็คได้นะคะก็คือเช็คเลยว่าเงินเนี่ยเข้าวันไหนในเว็บไซต์relight.disaster.go.th นะ
1: คะ
2: ว่าเงินเยียวยาน้ำท่วม2560ไอ้2569เนี่ยเช็คสถานะการรับเงินได้เลยนะคะก็แต่ว่าอย่าไปกดลิงก์บ่อยนะไปแบบดูว่าของเราเข้าแล้วหรือยังนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูแบงค์นะด
2: ู
1: สิ่งที่น่าสนใจที่ทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ออกมาเรียกว่าเชิญชวนน้องๆ
2: ใช่ค่ะซึ่งเรื่องของระบบการศึกษาหรือว่าทักษะอาชีพคุณผู้ฟังขาต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์หรือว่าหนึ่งสาขาหนึ่งทักษะที่จะถูกหยิบยกมาในเรื่องของ World Bank ด้วยเหมือนกันและแน่นอนค่ะว่าทางเทคนิคเชียงใหม่เนาะเขาก็ตอบรับตอบสนองเรื่องนี้ด้วยในยุคในเรื่องของการตลาดแรงงานที่ต้องการคนพร้อมทำงานจริงนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือว่าสอสค่ะเขาก็มุ่งมั่นพัฒนากำลังคนเกี่ยวเรื่องของสายอาชีพเนี่ยให้มีทั้งชุดองค์ความรู้ในเรื่องของทักษะแล้วก็รวมถึงประสบการณ์จากการทำงานจริงด้วยการปฏิบัติงานจริงนะคะโดยเฉพาะระบบทวิภาคีระบบทวิภาคีนี้คุณผู้ฟังคะเขาจะเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนเนี่ยได้เรียนทั้งในสถานศึกษาแล้วก็หาสถานที่ฝึกงานในสถานประกอบการภายใต้แนวคิดเรียนแล้วมีรายได
1: ้
2: จบแล้วมีงานทำแต่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าหนึ่งในสถานที่ศึกษาที่ขับเคลื่อนแนวทางนี้นั่นก็คือวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่อยู่ที่ไหนก็สามารถไปได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นนะคะจะใต้ไปเหนือก็ได้อีสานไปเหนือก็ได้กลางไปเหนือก็ได้นะคะซึ่งเขาจะเปิดรับนักเรียนนักศึกษาใหม่เนี่ยประเภทโควต้าด้วยมีโควต้าด้วยนะคะประจำปี2570นี้เนี่ยวันนี้เปิดรับแล้วทั้งระดับปวช.เนี่ยมีตั้ง11สาขา
1: ค่อนข้างคร
2: อ
1: บคลุม
2: ปวช11สาขาเนี่ยจะครอบคลุมทั้งเรื่องของสายช่างนะคะเทคโนโลยีที่หลากหลายเช่นช่างยนต์สำคัญมากช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะเมคาทรอนิกส์แล้วก็หุ่นยนต์นะคะเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์นะคะส่วนปวส.ล่ะพี่โตขึ้นมาหน่อยนะคะก็เปิดทั้งระบบปกติแล้วก็ทวิภาคีเลย ปวส.เนี่ยเปิด14สาขาคุณผู้ฟังสามารถเปิดเข้าไปดูในรายละเอียดในเว็บไซต์ได้รับทั้งผู้ที่จบปวช.แล้วแล้วมาต่อปวส.ก็ได้หรือคนที่จบม.6แล้วมาต่อสายอาชีพที่เป็นปวส.ก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งแน่นอนว่าสาขาที่ตอบโจทย์ตอนนี้ในเรื่องของอุตสาหกรรมยุคใหม่ก็เช่นเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะโลจิสติกที่ซัพพลายเชนนะคะรวมถึงธุรกิจการบินด้วยคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ต้องกังวลเลย
1: ค่ะ
2: เพียงแค่ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม4ภาคเรียนขึ้นไปเนี่ยไม่น้อยกว่า 2.00
1: ฝั่งใครก็ต้องผ่านเนาะ
2: คนชอบเปิดโอกาสนะทักษะอาชีพดิฉันต้องบอกว่าเด็กทุกคนเนี่ยจะต้องถูกฝึกในเรื่องทักษะอาชีพนะอย่าไปดูเกรดนะดูฝีมือดูแบบความไวอะไรเงี้ยนะคะสามารถสมัครสระดาได้3ช่องทางค่ะสมัครด้วยตัวเองก็ได้ไปที่งานลงทะเบียนที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เลยในวันและเวลาราชการนะคะหรือเข้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ค่ะ admission.cmtc.ac.th นะคะหรือทางไปรษณีย์ก็ได้นะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เบอร์โทรนะคะ0532177080532177053-217-708ดูรายละเอียดได้ที่ www.cmtc.ac.th วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่สร้างคนสร้างอาชีพแล้วก็สร้างอนาคตค่ะ
1: น้องๆที่สนใจก็ไป
2: เถอะดีว่าถ้าเกิดว่าคุณมีอาชีพติดตัวเนี่ยไปไหนไม่อด
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างน้อยเนี่ยช่วงน้ำท่วมเนี่ยใครเป็นช่างเครื่องช่างยนต์ช่างไฟฟ้าได้เงินแล้วนะ
1: ช่วงนี้นี่ได้เลยนะ
2: ได้เลยแล้วปีนึงเนี่ยต่อไปอุตสาหกรรมเยอะด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: นะคะแล้วก็เรื่องของ AI เรื่องอะไรก็ครอบคลุมหมดนะคะ
1: มาดูเรื่องของประชุม World Bank
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะคือจริงๆแล้วเนี่ยมี IMF แล้วก็ World Bank ด้วยนะที่จะมาร่วมประชุมในประเทศไทยที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มันจะเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศมากๆนะเป็นระดับผู้นำอ่ะคือเมื่อวานที่ท่านนายกพูดอ่ะคือระดับประมุขประเทศก็มานะ
2: ใช
1: ่เพราะว่าบางประเทศเนี่ยเขาควบไงเป็นประมุขด้วยเป็นผู้นำประเทศด้วยอาจจะแบบผู้นำรัฐบาลอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนู้นกระทรวงนี้อะไรจะควบเพราะฉะนั้นเนี่ยคือระดับแบบเฮดทั้งนั้นเลยนะคะก็น่าสนใจนะคะทางรัฐบาลโดยทางคุณรดิดาเพลิดวิวัฒนาเนี่ยบอกว่าคือจริงๆการประชุม IMFแล้วก็เบอร์แบงค์ในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่ามันอยู่ในจังหวะที่เหมาะเจาะเหมาะสมจริงๆเพราะว่ามันเป็นการสะท้อนบทบาทเอเชียแปซิฟิกที่ตอนนี้กำลังเติบโตขึ้นในเวทีเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะก็คือจริงๆเขาบอกว่าตั้งแต่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อตอนปี 3-4 นู่นอะบทบาทของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจริงๆนะถ้าเกิดเราจะดูถึงสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ของภูมิภาคเนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณ25%จาก25%เป็น43%นะของ GDP โลกเลยทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยมันสะท้อนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจโลกจริง
2: ๆ
1: นะเพราะนั้นอันนี้ก็น่าสนใจก็เลยต้องบอกผู้ฟังว่าการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติในครั้งนี้เนี่ยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเรียกว่าครั้งสำคัญจริงๆเนี่ยมันเป็นโอกาสในการที่เราจะได้แสดงศักยภาพแล้วก็ยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วมันก็ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเหมือนกันที่มุ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในสายตาประชาคมระหว่างประเทศแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนมุมมองกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศรวมถึงการต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยในระยะยาวด้วยนะคะ
2: ใช่นะก็มีรัฐมนตรีหลายท่านเลยนะคะที่เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะคุณเอกนิติเองอาจารย์เชนเองเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเตรียมข้อมูลกันแน่นนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยได้อะไรจากเวทีนี้มากๆอยู่แล้วนะคะก็ต้องแต่ว่าถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวเรื่องของ IMF World Bank 2026เนี่ยที่จะขึ้น12 13 14ถึงวันที่18ตุลาเนี่ยเราสามารถรับชมได้นะถ่ายทอดสดได้ฟรีผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของเวทีการ AI นะคะที่จะมาใช้เพื่อสร้างประสิทธิภาพ
1: ยุคนี้ที่ต้อง AI อ่ะนะ
2: แล้วก็สร้างโอกาสการจ้างงานด้วยรวมถึงอันนี้สำคัญเป็นคีย์พอยต์เลยนะคะเกี่ยวเรื่องของเวทีการ แนวทางการหารือการใช้ข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการนะคะในว่าจะเป็น SME รายย่อยซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นแรงสำคัญสำหรับประเทศไทยด้วยที่จะต้องเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ได้มากขึ้นนะคะนี่ก็เลยโอ้คือถ้าหากว่าใครสามารถที่จะดูความคืบหน้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนี่ยก็สามารถติดตามได้แล้วก็สามารถที่จะส่งคำถามได้ด้วยนะเขาสร้างการมีส่วนร่วมด้วยมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับในเรื่องของงานนี้แต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลงเนื้อหาว่าวงเมนเขาคุยอะไรกันบ้างแล้วเราทำอะไรเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักวันที่5ตุลาใช่ไห
1: ม
2: สัปดาห์ที่แล้วมีประเด็นเกี่ยวเรื่องของความกังวลเรื่องของการบินไทยท่านนายกบอกอะไรกำชับเลยนะห้ามนะสนามบินสายการบินทอทเนี่ย
1: อย่าให้ผิดพลาดนะ
2: อย่าพลาดมันคือหน้าตาของพี่น้องประชาชนคนไทยหน้าตาประเทศไทยต้องพร้อมเรื่องของการประชุม IMF ด้วยต้องมีแบบคือคนเข้าร่วมประชุมเป็นหมื่นคนน่ะ
1: ใช่ค่ะเป็นหมื่น
2: เป็นหมื่นนะแล้วก็ต้องอำนวยความสะดวกทุกท่าทุกด้านท่านนายกบอกโดยเฉพาะขีดเส้นใต้

0: เลยนะคะคือแบบนะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยเขาก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยเกี่ยวเรื่องของการจราจรด้วยมีการซักซ้อม
1: ค่ะต้องซักซ้อมอะไรอย่างเง
0: ี้ยใช่ค่ะมีการซักซ้อมแล้วเมื่อวานนะคะตามสถานที่ต่างๆจุดเดินเข้าออกเพื่อความปลอดภัยเองด้วยนะคะนี้เราก็ยกระดับเกี่ยวเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัย
1: ก็คุณคิดดูเนี่ยนายกไม่ให้ความสำคัญได้ยังไงขนาดแบบเชิญน้องเนเน่อะน้องเนเน่โรเยลอะนะที่ได้ AGT เนี่ยคือแบบมาร่วมร้องเพลงแบบเปิดงานให้กับบรรดาผู้นำฟังในวันพุธที่14ซึ่งจะเป็นงานเลี้ยงที่ทำเนียบรัฐบาลนะที่ตึกสันติไมตรีนะคะอันนี้ก็
0: เอามาเลยก็เขาก่อนหน้านี้มีข่าวมีบอกแล้วแหละว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็พร้อมที่จะอะไรล่ะชูความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วย
1: ซอฟต์พาวเวอร์
0: ใช่จริงๆแล้วคุณผู้คุณฟังถ้าทราบกันดีเนี่ยโอ้โหนี่ต้องท่านอนันต์ปัญญารชนท่านออกมาบอกว่าไทยเคยเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank แล้วนะเมื่อตอนปี34มั้ยนะคะท่านบอกว่า เนี่ยคือเราเป็นครั้งแรกเลยเมื่อปี2534ผ่านพระสยาม BOT Magazine อะไรเงี้ยนะคะเนี่ยที่ท่านไปให้สัมภาษณ์นะคะว่าอย่าถ้าเกิดจะไปดูเนี่ยก็ต้องติดตามไปหาอ่านเอานะท่านก็บอกว่าห้องประชุมนั้นเนี่ยทำให้โลกเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีเสถียรภาพ รัฐบาลยังทำงานได้ก็แน่นอนเหมือนปีนี้เหมือนกันนะคะ เห็นทางท่านไม่ว่าจะเป็นคุณศรีหศักดิ์นะก็มีความเชื่อมั่นเกี่ยวเรื่องของการประชุมครั้งนี้ ว่าจะส่งผลดีกับประเทศไทยช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่างๆนะคะ
1: แล้วที่สำคัญเนี่ยนอกจากมีโชว์ของน้องเนเน่แล้วเนี่ยเห็นบอกว่าเขาจะโชว์เตรียมโชว์เป่าตังไทยช่วยไทยพลัส AI นกกระซิบบนเวที IMF World Bank ด้วยเนี่ยนะคะ
0: แต่จริงๆของอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมจริงๆนะ
1: ใช่มั้ย
0: เออเป็นนวัตกรรมคือแบบรวดเร็วทันใจถูกใจทุกคนแล้วแก้ปัญหาได้หมดทุกเรื่องเงินเยียวยาผูกกับทุกระบบไว้หมดเลยอะไรอย่างเง
1: ี้ยเนี่ยทางรัฐบาลโดยคุณรดิราบอกว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank อันนี้คือแบบที่ศูนย์เศรษฐกิจซึ่งมันเป็นอะไรที่มันใหญ่มโหฬารมากๆเนี่ยนะคะก็เขาบอกว่ามันจะมีภายใต้แนวคิดด้วยแนวคิดก็คือภายใต้แนวคิดก็คือการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงนะก็จะมีการนำแอปพลิเคชันเป่าตังในโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยมาเป็นตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยด้วยเนี่ยเห็นอันนี้เนี่ยทางคุณเอกนิติเนี่ยได้เปิดเผยแนวทางในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็คงจะเรื่องถนัดของท่านเอกนิตินะ
0: คือท่านเอกนิติเองเนี่ยท่านเอกนิติธันประภาสต้องบอกว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนนี้เนี่ยเหมือนยาสามัญประจำบ้านรัฐบาลนะ
1: ค่ะ
0: นะน้ำท่วมภาคกลางก็ท่านจัดการทุกอย่างนะคะ
1: ดูหลายอย่างเลย
0: IMF คือยาสามัญจริงนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้คุณเอกนิติเองออกมายืนยันค่ะว่าประเทศไทยเองพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026เตรียมโชว์4นิทรรศการไฮไลท์ได้แก่อะไรบ้างก็คือเรื่องของเงินดิจิตอลนะคะเกี่ยวเรื่องของความยั่งยืนสุขภาวะและศาสตร์พระราชานะคะพร้อมกับแสดงศักยภาพด้านเศรษฐกิจและก็นวัตกรรมด้วยที่จะเชื่อมโอกาสดึงดูดการลงทุนยกระดับขีดความสามารถแข่งขันการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะก็แน่นอนว่าในเรื่องของนอกจากโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยแล้วเนี่ยระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลเนี่ยระดับสูงแล้ว
1: ค่ะ
0: ไทยเองเนี่ยยังสามารถเตรียมถ่ายทอดเรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนวัตกรรมได้ผ่าน4เรื่องนี้ล่ะนะคะก็เอาเร็วๆคร่าวๆนะคะต้องบอกว่ามันจะแบ่งออกเป็น4นิทรรศการจะแบ่งออกเป็น3 Thailand Pavilion 3นิทรรศการนี้แล้วก็นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติหรือ Royal Pavilion อีก1นิทรรศการนะคะเพื่อที่จะชูให้กับผู้นำ 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก191นะคะ
1: เป็น100ประเทศ
0: 100ประเทศเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราเล่ากันคร่าวๆนะคะคือ Digital Public Infrastructure เกี่ยวเรื่องของการเชื่อมโยงพื้นฐานการเงินเนี่ยอันนี้ก็มีนะคะเกี่ยวเรื่องของระบบเบื้องหลังโครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อมโอกาสทุกคนทำความสำเร็จของประเทศไทยนะคะอันนี้ก็จะจัดแสดงโชว์นี่แหละ

0: ี่แหละในเรื่องของดิจิตอลพับบิกนี่แหละที่จะเป็นการถ่ายทอดเกี่ยวเรื่องระบบพร้อมเพย
1: ์
0: ไทย QR paymentการชำระเงินข้ามพรมแดง cross border QR payment ผ่านกับระบบต่างชาติแล้วก็โดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องของ interactive display นะคะที่แสดงพัฒนาการเกี่ยวเรื่องของเงินดิจิทัลของไทยเป็น new project next นะคะแล้วก็ DLT นะคะในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะคะอันนี้แหละบูธนี้แหละคุณผู้ฟังนิทรรศการนี้แหละที่เขาจะไปเป็นเกี่ยวเรื่องของเปิดตัวนวัตกรรม AI ผู้ช่วยอัจฉริยะนกกระซิบนะคะสำหรับอะไรล่ะนกกระซิบเนี่ยคือสำหรับร้านค้ารายย่อยที่ยกระดับเกี่ยวเรื่องของ SME ขนาดเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงเกี่ยวเรื่องของการประเมินสินเชื่อด้วยนะคะเขาเรียกว่า Ali Score นะคะอันนี้ก็จะยกขึ้นมาส่วนอันนึงคือ Climate Resilience ค่ะอันนี้จะเป็นเกี่ยวเรื่องของความเปลี่ยนความเสี่ยงให้เป็นโอกาสนะคะก็คือในเรื่องของชวนสัมผัสเส้นทางความเสี่ยงด้านภูมิอากาศคือเรื่องของ climate change ล่ะคุณผู้ฟังสู่พลังชุมชนของชาวไทยนะคะนี่ก็จุดเด่นคือ Thailand List Map นะคะกับA Greener Society นะคะเกี่ยวเรื่องการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติรายจังหวัดเลยซึ่งเหมาะกับตอนนี้ด้วยนะคะที่จะเป็น Forest Earth นะคะ in Ocean นะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะคะส่วนอันนึงก็จะเป็น Longevity สุขภาวะแน่นอนประเทศไทยเนี่ยมุมมองสุขภาพเนี่ยเลิศอยู่แล้วเขาจะชูในเรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคส่วนอันนึงสุดท้ายคือ Royal Legacy ค่ะอันนี้จะเป็นศาสตร์พระราชาเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะอันนี้ก็4นิทรรศการที่จะให้ผู้นำทั่วโลกได้เห็นศักยภาพของประเทศไทย
1: แล้วก็การประชุมครั้งนี้เนี่ยใช้รถ EV กว่า320คันนะคะก็เรียกว่าเป็นการประชุม IMF World Bank แบบ Green Meeting เลยทีเดียวก็คาดว่าจะน่าจะลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันนะแล้วก็พร้อมกับการจัดการขยะอาหารแล้วก็จะช่วยลดพลาสติกแล้วก็กระดาษได้ด้วยนะมันทำอะไรที่แบบ
0: ระบบการจัดการนะคะที่จะดูแลทั้งหมดนะคะซึ่งแน่นอนว่าทิ้งท้ายในเบรกนี้คือคุณเอนิติบอกว่าสิ่งสำคัญเราจะเห็นเม็ดเงินที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวเราต้องการคือภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับโลกความภูมิใจของคนไทยนะคะที่เราจะได้เป็นที่เราได้เป็นเขาเรียกว่าเจ้าภาพโอลิมปิกทางการเงินของโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ได้กำหนดหัวข้อในการสนทนาด้านเศรษฐกิจการคลังแล้วก็การเงินในระดับโลกเลยนี่เราจะเห็นภาพคุณเอนิตินี่ประกบคู่กับท่านที่ปรึกษาท่านใหม่อ่ะนะ
1: ก็เนี่ยคือจริงๆแล้วประชุมครั้งนี้เนี่ยมันมีประโยชน์กับทุกกระทรวงเลยนะ
0: กระทรวง
1: ศึกษาก็มีประโยชน์นะต่อยอดได
0: ้
1: กระทรวงแรงงานก็สามารถต่อยอดได้เพราะฉะน
0: ั้
1: นเป็นเรื่องที่อวด้วยมีประโยชน์เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามฟังได้นะวันที่12
0: หรือ18ฟังออนไลน์เดี๋ยวถ้าว่าเรามีเวลาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในแต่ละกระทรวงเขาตัวเองอะไรกันบ้าง
1: เดี๋ยวตอนนี้เราพักกันอีกสักครู่ก่อนช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: กลับมาติดตามกันต่อนะเรื่องของการเมืองการซักฟอก
0: ใช
1: ่อภิปรายไม่ไว้วางใจ
0: ถูกค่ะ
1: ฝ่ายค้านยื่นมาแล้ว
0: 18
1: โอ้โหคือ
0: เราไม่เรียก18อรหันต์นะ
1: หลายคนเห็นนี่แบบอุ๊ยนี่คือรายชื่อรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเหรอ18คนนี้คือมากสุดในประวัติศาสตร์เลยนะ
0: คุณพ่อดิฉันจับตาจับฟังเลยนะรอฟังเขาว่าจะบันเทิงขนาดไหนบอกว่าพ่อไปฟังเขาว่าบันเทิงจากรัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดเห็นคุณพลดอนใช่ไหมคะบอกว่าโอ้โหพอทุกคนบอกว่าจะ18คนเนี่ยไม่เคยมีจริงแล้วใครจะทำข่าวฟังทันขนาดนั้นคุณต้องสร้างเป็นเวรนะเมื่อวานพอดิฉันได้ยินคุณพ่อพูดว่าบันเทิงแน่เนี่ยดิฉันก็เอ๊ะไปฟังข่าวคุณพลดอนมาหรือเปล่าคุณพลดอนปิศาจนันทกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการประจำสำนักรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงเกี่ยวเรื่องของการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวม18คนถ้าจะทั้งหมดนะก็บี
1: แล้วภูมิใจไทยพักเดียวด้วย
0: คือ
1: จะสังเกตได้ว่าคนที่เขายื่นอภิปรายส่วนใหญ่เป็นคนที่แบบในหน้าข่าวนั้นเลยคนที่ทำงานเยอะๆทั้งนั้นเลยนะก็คืองง
0: คือใช่ก็คือว่าต้องบอกว่าท่านคนแบบพลดอนเนี่ยเชื่อมั่นว่านายกกับรัฐมนตรีคนเนี่ยชี้แจงได้ทุกข้อกล่าวหาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถือเป็นอาวุธของฝ่ายค้านที่ใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคือตามมาตรา151เนาะของรัฐธรรมนูญและกฎหมายซึ่งแต่สิ่งนึงที่อยากจะให้ส.ส.เคร่งครัดคือขอให้ดำเนินตามข้อบังคับการประชุมอ
1: ัน
0: นี้สำคัญสิ่งไหนไม่เกี่ยวยติอย่าพูดถึง
1: อ
0: ย่าไปในทางที่จะทำให้บุคคลภายนอกเสียหาย อะไรอย่างนี้นะคะขอให้ทำตามข้อบังคับนะคะแล้วก็ท่านบอกว่าเดี๋ยวดิฉันกำลังหาไฮไลท์อยู่นะเกี่ยวเรื่องของบันเทิง
1: บันเทิงทิปไตย
0: บันเทิงทิปไตย
1: จริงๆคำนี้เนี่ยคุณอาจารย์ปิยบุตรเป็นคนพูดก่อนคือก็พูดแซะคนในพรรคประชาชนนั่นแหละ
0: ใช่
1: ไม่ว่าจะเป็นคุณลมหรือคุณไอซ์ก็ตามอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบออกมาพูดแบบ
0: คือตอนนี้เริ่มแตกกันเองนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคุณแบบพลดอนเองก็บอกว่าคำรุนแรงในยติของฝ่ายค้านเนี่ยเหมือนต้องการระบายแล้วก็ด่ารัฐบาลโดยตรงคุณพลดอนก็บอกว่าก็ดีบันเทิงทิปไตยนะเป็นแบบไหนก็ลองถามปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าดูประมาณนั้นนะคะเมื่อถามว่า18คนเนี่ยมันมากเกินไปไห
1: ม
0: คุณแบบก็บอกว่าก็ถึงบอกไงว่ามันการบันเทิงทิปไตยอะไรนะคะแล้วก็บอกว่าส่วนการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีจำนวนมากแบบเนี้ยเป็นการคุณแบบบอกว่ามันเหมือนเป็นการหวานแหหวานแหแล้วก็ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่คนใดคนหนึ่งทำให้มองว่าอาจจะไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนหรอกอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาที่จะสามารถทำได้ส่วนแต่เขาก็มั่นใจนะว่าเขาบอกว่าอย่าไปพูดความมั่นใจหรือไม่มั่นใจเลยเกี่ยวเรื่องของเสียงสนับสนุนของรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าสสทุกคนมีเอกสิทธิ์ทุกคนต้องฟังข้อกล่าวหาและคำชี้แจง
1: นะคือจริงๆการยื่นครั้งนี้เนี่ยฝ่ายค้านทุกพรรคใช่แต่ว่ามันไม่มีพรรคกล้าทำคนก็เลยสงสัยเอ๊ะกล้าทำ
0: จะยกไหม
1: คือรอที่จะร่วมรัฐบาลหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคกล้าทำเนี่ยคือทางประชาชนเนี่ยเขาขอให้ออกมาจากบิ๊บฝ่ายค้านอยู่แล้ว
0: จากรอบที่แล้ว
1: ค่ะเขาก็เลยแบบไม่ก็ไม่ร่วมแล้วอย่างเขาก็เห็นว่าการยื่นอภิปรายครั้งนี้ของฝ่ายค้านเนี่ยของพรรคประชาชนแล้วก็พรรคเล็กๆเนี่ยคือมันไม่ได้มุ่งที่การบริหารราชการแผ่นดินที่มันผิดพลาดหรือว่าทุจริตอะไรแต่ว่ามุ่งที่จะกล่าวหาในเรื่องที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกขั้วสวหรือพวกเรื่องอะไรต่ออะไรท้องถิ่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาก็เลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลไงเขาก็เลยไม่ร่วมด้วยอะไรประมาณอย่างนั้นแต่ว่า วันนี้เนี่ยนักข่าวถามท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้นะที่ถามเรื่องนี้ก่อนว่าอูเขา18คนเนี่ยฝ่ายค้านเขาเลยขอเวลาอภิปรายสัก5วันซึ่ง5วันเนี่ยมันไม่เคยมีอย่างน้อยอย่างมากสุดก็คือ3วัน4วันอะไรเงี้ยวันที่4โหวตอะไรเงี้ยน่าจะเป็นไปได้แต่นี
0: ้5วันดิฉันอ่ะ
1: ใช่คือ5วันก็คุณแบบถึงได้พูดไงว่าถ้าเกิดว่าคุณยื่น18คนเนี่ยคุณก็ต้องเฉลี่ยให้รัฐมนตรี18คนก็ได้ชี้แจงด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเผื่อเวลาให้เขาได้ชี้แจงทุกคนด้วยไง
0: ไม่มันก็จะต้องไม่ใช่ว่าคุณพูดอยู่ฝ่ายเดียว
1: มันก็จะต้อง
0: ทำคลิปออกมาแบบนี
1: ้คือคนก็ถึงได้มองว่าเอ๊ะแบบ มันไม่ได้พุ่งเป้าไปเนี่ยมันเหมือนแบบต้องการอยากด่าอยากระบายอยากด่าอะไรอย่าง
0: ง
1: ี
0: ้คือไอ้เรื่องของบันเทิงอธิปไตยเนี่ยล่าสุดเองเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่ท่านนายกนะอธิปไตยไอ้บันเทิงอธิปไตยก่อนคุณโรมก็ออกมาตอบโต้ก็แค่ดิสเครดิตยันหลักฐานพร้อมสูงสุดไม่ฉายหนังซ้ำไม่ใช้หนังซ้ำนะแล้วก็พุ่งเป้าเนี่ยไปที่18รัฐมนตรีซึ่ง18รัฐมนตรีไม่มีเพื่อไทยนะ
1: ไม่มีเพื่อไทยมีภูมิใจไทยอย่างเดียวเลย
0: เขาหวังที่จะเจาะหัวใจของระบอบสีน้ำเงินเขาพูดแบบนั้นนะคะแล้วก็ส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็คุณลิซ่าก็สวนออกมาสวนอ่ะรัฐมนตรีที่ดาน่าออกมาด้อยค่าศึกษาฟอกเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวเขาต้องมีองครักษ์พิทักษ์ลูกเทพ
1: มันก็มี
0: ทุกแน่นอนอยู่แล้วนะอันนี้ก็ตอบโต้กันไปมาเดี๋ยวเราได้เห็นของจริงเขาเริ่มวันไหนนะคุณแสงระวี
1: เขายังไม่ได้ระบุ
0: ยังไม่กำหนดนะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวทั้งรัฐบาลเนี่ยต้องรอทางสภาแจ้งมาก่อนว่าเนี่ยฝ่ายค้านเขาจะยื่นอภิปรายนะอย่างนี้ทางรัฐบาลเนี่ยจะมีเวลาเหมาะเจาะเมื่อไหร่เขาจะได้แจ้งไปทางประธานก็จะได้แจ้งไปที่ฝ่ายค้านว่ารัฐบาลมีเวลาช่วงนี้นะกี่วันกี่วัน
0: ก็ในงานที่นันทข่าวไปถามใช่ปะ
1: ห้าวัน
0: ห้าวัน
1: บอกว่าโอ้โหคือเอาที่อยู่ที่วิปแล้วกันนะส่วนจะกำหนดให้ฝ่ายค้านอภิปรายช่วงไหนเนี่ยนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบเดี๋ยวต้องรอให้เขาหารือกันก่อนแล้วก็แจ้งมาที่รัฐบาลก่อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการแจ้งมาเลยนักข่าวก็ถามเรื่องการอภิปรายวางใจเนี่ยตกลงคือเหมือนเขาแบบต้องการจะเสี้ยมๆไหมคือมีแต่ภูมิใจไทยอ่ะไม่มีเพื่อไทยเลยเหมือนต้องการที่จะแบบทำให้เก
0: ิ
1: ดแยกในพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยท่านนายกก็บอกว่าไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกคือการอยู่ด้วยกันของพรรคร่วมทุกพรรคเนี่ย ก็อยู่กันด้วยมีมารยาทอยู่แล้วนี่ก็เลยถามว่ามั่นใจเสียงที่จะสนับสนุนไหมนายกบอกว่ามั่นใจก็เลยถามอีกว่ามองกันว่าเสียงจากพรรคกล้าทำเนี่ยอาจจะไม่ใช่สนับสนุนด้วยนะเป็นไปได้ไหมนายกแบบไม่พูดแล้วบอกว่าสาธุเลยนะคะ
0: สาธุบอกว่าถ้าสับสนก็เป็นเรื่องดีแต่ว่ายืนยันว่ายังไม่ได้มีการเจรจาหรือทำข้อตกลงล่วงหน้า
1: คือไม่ได้มีการดีลกันล่วงหน้าเลยแต่ว่าถ้าเกิดจะมา
0: ดีก
1: ็สาธุ
0: ก็ดีสาธุเลยเหรอ
1: ใช่อ
0: ันนี้คำติดปากนะ
1: สาธุเลย
0: มันโยงมากับเรื่องของกระแสข่าวการปรับครม.หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย
1: ก็เลยถามว่าจะมีการปรับครม.หลังอภิปรายไห
0: ม
1: แกก็บอกว่ายังไม่คิดแล้วก็ถามอีกว่าหลังอภิปรายเนี่ยมันจะมีความไปได้ไหมที่จะดึงกล้าทำมาร่วมรัฐบาลนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยในพักผมเนี่ยคนที่ถูกปรับเนี่ยคือคนที่ไม่โดนอภิปรายคือมีการชี้ไปที่ข้างหลังซึ่งข้างหลังเนี่ยมีคุณเจเสกกับคุณพลพีอยู่แล้วปรากฏว่าคุณเจเสกน่ะโดนคุณพลพีไม่โดนนายกก็เลยบอกว่าเนี่ย คุณพลพีเนี่ยที่ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยคือตอนนี้กำลังหนาวร้อนๆอยู่ว่าจะหลุดจากมท.2หรือเปล่า
0: หยอกล้อใช่ไหม
1: แกก็เลยแบบหัวล้อกันแล้วก็ยกมือไหว้นะ
0: ถึงว่าบุกผับบุกบาร์จับส่งจับสวย
1: ถี่เลย
0: ทำผลงานเพราะก่อนที่นี้ก่อนหน้านี้สักพักแล้วที่เขาทำงานได้4-5 เดือนบ้างที่มันมีข่าวปรับครม.แล้วก็ออกมาว่า จะต้องมี KPI ทำผลงาน
1: ก็เนี่ยคือทุกคนเนี่ยทำกันหมดเลยนายกถึงได้แบบยิ้มๆแล้วก็บอกกันเนี่ยคือในพักเนี่ยตอนนี้คนที่ไม่ถูกซักฟอกเนี่ยกลัวกันหมดแล้วคืออยากถูกซักฟอกเพราะว่าคนที่ไม่ได้ถูกซักฟอกเนี่ยเหมือนแบบกลัวเขาจะมองว่าไม่ได้ทำงานถึงได้แบบมีการแซวคนพลพีไงเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยเอาตัวรอดอยู่คนเดียวคือหมัดไทยเนี่ยเขาอภิปรายหมดเลยทุกคนยกเว้นพลพีเขาเลยบอกเนี่ยพลพีถึงได้แบบ
0: ใส่พระอะไรหรือเปล่าร
1: อดนั่นแหละ
0: รอดนะ
1: แต่ว่าเนี่ยก็นายกก็บอกว่าคือจริงๆรัฐบาลก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วในเรื่องของการอภิปรายเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีการกำหนดวันไหนก็ต้องดูว่ารัฐบาลอยู่ไหมนายกอยู่ไหมนายกก็เดินทางบ่อยนะ
0: บ่อยๆแต่ว่าท่านนายกก็มั่นใจว่า รัฐบาลเองก็จะเตรียมความพร้อมเต็มที
1: ่
0: นะคะรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์เพราะมันคือหนึ่งเครื่องมือเนาะของการบริหารราชการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันเป็นกระบวนการการตรวจสอบตามระบอบประชาธิปไตยอยู่ละนะคะไม่ใช่การจ้องทำลายรัฐบาลและเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนเนี่ยสามารถชี้แจงข้อกล่าวหาได้อย่างชัดเจนนะ18คน5วันไม่เคยมีมากสุด3วันมั้ย
1: 3วัน
0: 3วันนี่คือเลิกเที่ยงคืนเลยนะ
1: ใช่3วันแล้วอาจจะลงมติวันที่4อะไรอย่างงี
0: ้
1: นั่นแหละ
0: ก็ ยาวไปนะคะคนที่ยาวไป
1: แต่ว่าดู ดูกำหนดการนายกอ่ะเดือนนี้ไม่มีแน่นอน
0: ไม่อยู่ใช่ไหม
1: ไม่มีวันว่างเห็นน้องก็ดูกำหนดการบางส่วนอ่ะน่าจะพฤศจิกา
0: โอ้โห
1: กระตุ้นลา
0: โต้ไปโต้กันมาดิฉันว่าข้อมูลซักฟอกก็เนี่ยน่าสื่อออกมาเนี่ยแหละนะคะก็ขนาดคุณเอกนิติเองเนี่ยยังโดนนะใช่ไหม
1: คุณเอกนิติก็ส่วนใหญ่ก็ไม่หวั่นกันนะ
0: ไม่หวั่นแล้วก็โอ้โหคือ
1: แจงได้ทุกประเด็น
0: แจงได้ทุกประเด็นแล้วคุณเอกนิติก็บอกไม่หวั่นหรอกสื่อซักฟอกเนี่ยหลังติดโผอะไรอย่างเงี้ยนะส่งคุณธนกรก็ออกมาเป็นเกราะให
1: ้
0: จากคุณเท้งอ่ะบอกว่าซักฟอก5วันเนี่ยคุณต้องมีหลักฐานจริงนะมันกินเวลานะ อย่าไปสักโครนเขาเรียกว่าอะไรภาษาสำนวนเขานะตามสไตล
1: ์
0: อย่าสักโครนลักไก่จนเสียรางวัลหัวนี้เนี่ยเกิดเด็กเจนนี้ไม่ทันนะ สำบัดสำนวนอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบต้องโอ้โหคือมันยังไงกันล่ะสมัยคุณยิ่งรักคุณประยุทธ์คุณแพทองธารเนี่ยก็ไม่เคยเนาะ
1: ไม่ถึง5วันแล้วก็ไม่เคยมากขนาดนี้ไง
0: คือมันคือกระบวนการก่อนหน้านี้มันต้องมีการตรวจสอบข้อมูลด้วยโดยประธานสภาถูกต้องมั้ยในเรื่องของข้อมูลความถูกต้องก่อนส่งครม.ขอวันอภิปรายอีกอะไรอย่างเงี้ยเออนะก็อีกนะล่ะดิฉันว่าเป็นสีสันน่ะเออแล้วก็สีสันที่แต่จริงๆประชาชนก็รอเหมือนก
1: ัน
0: นะ
1: ก็รอแหละ
0: รอดูรอฟังอะไรอย่างเงี้ยว่าเออมันจะไปในทิศทางไหนยังไงด้วย
1: แต่เดี๋ยวหลายคนก็แบบเออทำไมกูจะต้องแบบเหวี่ยงแหไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนแบบคุณคือนึกถึงตอนอภิปรายสิก็คงจะอภิปรายกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างเงี้ยเออแล้วมันจะได้อะไร
0: มันไม่ถึงรู้ถึงคน
1: อ่ะมันจะได้อะไร
0: มันไม่ได้เจาะที่หัวใจจริง
1: แต่ว่าครั้งนี้คนที่มีการพูดกันวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากก็คือคำในยติเป็นคำที่แบบหยาบอ่ะหยาบคายอ่ะเป็น
0: ที่มันต้องมีการตรวจสอบ
1: ก็
0: ส่งเข้าประธานสภาตรวจ
1: ก็นี่เขาก็ตรวจสอบต้องตรวจสอบแหละแต่ว่าคือพอเขายื่นมาเนี่ยเขาก็มีการเปิดเผยไงแต่ละคำพูดอ่ะคุณคิดดูแบบใช้คำอ่ะมันเหมือนไม่น่าจะเป็นปัญญาชนมาดิฉันว่า
0: คือต้องบอกว่าศึกซักฟอกเนี่ยฝ่ายค้านเองก็บอกเดิมพันศรัทธารัฐบาลแต่ว่าดิฉันเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของพรรคสีส้มเนาะที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้เห็นพรรคประชาธิปัตย์
1: นี่แหละ
0: ฮุกออกมายังไงอะไรเงี้ยคุณประกรณ์ยังโดน
1: ทุกคนรัฐมนตรีประจำสำนักนายก4คนโดนหมด
0: ยกเว้นคุณพลพี
1: น้ำมันไทย
0: มา
1: เออรัฐมนตรีประจำสำนัก4คนโดนหมดรองปกรณ์คนนอกเนี่ยคุณสุปจีก็โดนยกเว้นคุณเสียศักดิ์อ่ะ
0: ค่ะคุณสุปจีทำงานเงียบๆนะ
1: โดน
0: ด้วย
1: นั่นแหละ
0: 5นาที10นาทีก็เอานะนะก็เดี๋ยวรอดูค่ะว่าจะเป็นผ่านไม่ผ่านวิปเขาจะว่ายังไงจะลดตัดทอนหรือไม่อย่างไรแล้วก็ในเรื่องของวาระยติที่ต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลอีกเยอะแยะมากมาย
1: แล้วก็ย้ำกันนิดนึงพรุ่งนี้ประชุมบอร์ดประกันสังคมไม่ใช่ประชุม
0: เลือกตั้ง
1: เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมออกไปใช้สิทธิ์
0: ไปใช้สิทธิ์กันนะคะเงินของเราที่ต้องเสียภาษีไปแล้วก็ความคุ้มค่าที่จะได้คนทำงานบริหารจัดการกองทุนของเรากลับมา
1: วันนี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
4: บ้านที่แข็งแรง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโดยรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้ณบัดนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอนำท่านผู้ฟังมายังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM 101 MHz ดำเนินการถ่ายทอดเสียงการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัม
1: ภีร์ทรงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ใต้ร่มพระบารมี

0: พื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมากด้านนายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จำนวน100นายจากทั่วประเทศมาประจำการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรองรับภารกิจนี้ตลอดสัปดาห์คอยดูแลคณะบุคคลสำคัญพร้อมอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงประเทศไทยปฏิพลสารพมารายงาน
1: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกับภาคีเครือข่ายวางระบบดิจิทัลและไซเบอร์ขั้นสูงสุดในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ร่วมกับภาคีเครือข่ายประกาศความพร้อมด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่ง NT ได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบสื่อสารทั้งหมดทั้งที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และจุดลงทะเบียนบริเวณโรงงานยาสูบโดยเดินสายไฟเบอร์ออปติกให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระบบโทรศัพท์ IP phone และการป้องกันทางไซเบอร์พร้อมจับมือสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ยกระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ร่วมปรับภูมิทัศน์เมืองโดยนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงใต้ดินในเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกกระทรวงศึกษาธิการใช้โอกาสในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ต่อยอดความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย
2: ์ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครกรมรัฐบาลให้ความสำคัญกับการต่อยอดความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆโดยเฉพาะการศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับนานาประเทศรวมถึงต่อยอดความร่วมมือกับธนาคารโลกในการพัฒนากำลังคนและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและธนาคารโลกภายใต้บันทึกความเข้าใจระยะเวลา5ปีเพื่อยกระดับอาชีวศึกษาพัฒนาศักยภาพครูและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนทุกกลุ่มผลิตนาคแสนสุขรายงาน
1: จบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7

0: Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้ Rumor and Babyรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้ดิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับ
4: และนี่คือรายการ
5: กีฬา

0: สร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยพนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้าต่างปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโขนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นกับพญาไม้พระเดชภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz พบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์กับรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวผมอมรวรมาลีมานั่งดำเนินรายการเช่นเดิมครับวันนี้ไปฟังพญาไม้พระเดชภูรีปฏิภาณและท่านบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับพลเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนั่งพูดคุยถึงเรื่องของการเมืองกันรับรองว่าวันนี้สนุกแล้วก็ถึงใจแน่นอนครับ
6: ผมยังงงเลยพี่โอ้งได้ทีนี้ไอ้เหี้ยกลายเป็นผงมันบริหารบ้านเมืองกันยังไงวะช่วยกรุณาตอบแหมคนเมืองการกันเอง
7: ก็ท่านจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์เนี่ย
6: ครับ
7: ท่านอยู่เมืองการมา5ปี
6: ครับ
7: นะท่านก็คงจะรู้เรื่องเมืองการแบบจำแจ้งแดงแก่นะเพราะว่าท่านก็เป็นคนสร้างสายการเล่าอะไรทางเดินริมแม่น้ำเป็นคนย้ายแพออกไปจากหน้าท่าเรือเนี่ยคนจริงหน้าเมืองเนี่ยมันเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่เป็นแม่น้ำสองสายมาพบกันเนี่ยมันก็เป็นที่ที่มันสวยพระอาทิตย์ตกด้วยทางทิศตะวันตกแต่เวลามันอยู่เมืองการมันอยู่ตะวันตกเนี่ยพระอาทิตย์ก็ตกดังนั้นมันก็ผ่านมาสวยสมัยก่อนก็มีแพจอดเต็มไปหมดผู้ว่าก็มาก็จัดการย้ายแพไปเยอะแยะเลยแต่ก็ยังค้างอยู่เยอะแยะเหมือนกันตอนนี้นะเพราะว่าเขาไปมันก็ย้ายคาอยู
6: ่
7: ผู้ว่าใหม่ก็ย้ายไม่ได้มันกลายเป็นมีเรื่องแล้วของแล้วแห่งกันอยู่เพราะนั้นเนี่ยเขาก็คงอยากจะเขาเคยสร้างเมืองนี้มาในช่วงที่เขาเป็นผู้ว่าพอมาคราวนี้โดนน้ำท่วมคราวนี้มันท่วมมหาศาลนะ
6: ครับ
7: มันง่ายคนเมืองการบอกว่าใน50ปีหรือชีวิตเขาไม่เคยเห็นน้ำท่วมเมืองการระดับนี้มาก่อน
6: 50ปีเลยนะ
7: 50ปีเลยเพราะว่าเมืองการมีเขื่อนเยอะมากอย่างน้อยก็ประมาณ4เขื่อนนะก็มีเขื่อนทั้งแม่น้ำแควน้
6: อ
7: ยแล้วก็แม่น้ำแควใหญ่ก็มาที่ศรีสวัสดิ์มีท่าทุ่งนาแล้วก็ลงมาในตัวเมืองก็
6: ม
7: ีเขื่อนในตัวเมืองอีกเขื่อนหนึ่งนะก็เพราะนั้นการที่มีเขื่อนเนี่ยปัญหาเรื่องน้ำมันไม่น่าเกิดไม่น่าเกิดแต่พอมาคราวนี้มันเกิดการไม่มีการรู้ตัวนะน้ำมันท่วมมาแบบทีเดียว4เมตร3เมตรเลยหรือ10เมตรไอ้บ้าน3ชั้นเนี่ยจมเลยนะไม่ใช่2ชั้นนะ
6: 3
7: ชั้นจมมิดคอนะแล้วก็เมืองการเป็นเมืองท่องเที่ยวไงเพราะนั้นตามริมน้ำน้ำก็มีเขื่อนเนี่ยมันจะกว้างใหญ่พอมีเขื่อนมันจะเล็กลงมันก็จะเป็นสโลปลงมาแล้วก็จะมีไอ้สะดือน้ำแบบว่าเล็กสุดแล้วเราน้ำปกติมันก็จะอยู่ประมาณกลางๆแต่ในอดีตเราไม่มีเขื่อนมันเคยกว้างเป็นหลายร้อยเมตรนะ
6: โอ้มันไม่เอากว้างหาสวยดิ
7: แต่ที่คนมาสร้างเขื่อนมันก็ลงไปในสโลปก่อนนะลงไปในสโลปล่างแล้วก็ถึงจะลงไปถึงตัวแม่น้ำแล้วน้ำมันมามันก็มันก็อยู่ที่สโลปมันก็เป็นอย่างนี้มาประมาณ30-40ปีละมันก็ทุกมันก็ถือว่าที่ปลอดภัยละแต่มาคราวที่ปรากฏว่ามันมาแบบไม่มีเขื่อนเลยอะไอ้รีสอร์ทที่ไปอยู่ริมน้ำบ้านสวยๆที่อยู่ริมน้ำมันก็เจ๊งหมด
6: จมเลย
7: จมสิ
6: เออเรามันเปิดการบอกไม่เปิดเขื่อนบางนี่ชิบหาย
7: เขาก็ทางรัฐทางจวนผู้ว่าก็คงจะ ก็คงจะแบบคนกรุงเทพอ่ะคือได้ยินกรมตื่นบอกไม่มีอะไร
6: เขาบอกว่าเอาอยู่สองสัตว์เอาอยู่
7: เขาข้อมูลมันผิดทุกมันก็ผิดไปหมดใช่ไหมมันก็ผิดไปหมดผู้ว่าเขาอาจจะเห็นอาจจะเรียกว่าตกอกตกใจหรือผู้ว่าอาจจะมีพรรคพวกที่จมน้ำไปก็เลยเกิดความรู้สึกว่าผมกลายเป็นเหี้ยอะไรบ้างอันนี้น่าจะหมายถึงว่าในกรมการปกครองตอนนี้ต้องยังมีเรื่องอย่างที่ปัจจินเนี่ยนะ
6: ครับ
7: หรือมันมีอยู่ที่ของขาก็ดีภูเก็ตก็ดีมันมีการโยกย้ายซึ่งกระเลิกแล้วก็พิสดารไง
6: ในภูในเบอร์ไอ้เรื่องโดนกันที่ผ่าน
7: มันเนี่ยก็เป็นเรื่องทั้งหมดก็มาจากการโยกย้ายผู้ว่าเท่านั้นแหละฮะไอ้กรณีนี้ก็น่าจะใช่เขาว่าหงกลายเป็นเหี้ยกลายเป็นหงเนี่ยอาจจะเป็นคำอุปมาถึงคนเก่าไปคนใหม่มาแล้วคนเก่าคนดีอยู่ไม่ได้คนได้อยู่ไม่ดีอะไรเงี้ยนะมาจะให้มันเบาๆไปแล้วก็คงแบบนี้เพราะว่าท่านผู้ว่าคนใหม่เนี่ยท่านมาจากฝ่ายวิชาการนะก็แบบเดียวกับรองผู้ว่าอุตุนิยมก็มาจากรองฝ่ายวิชาการนะพอมาเจองานบู๊เข้าไปฝ่ายบุญก็ลำบากใจแล้วก็ท่านไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นในอำเภออะไรมาเลยมาถึงจากปั๊บก็ขึ้นไปนั่งตำแหน่งนี้เลยมาจากเอาซีเป็นหลักเนี่ยก็เลยเกิดปัญหาว่าสภาพของภูมิประเทศความเป็นจริงในแต่ละครั้งแต่ละปีแต่ละพื้นที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ เราเคยอยู่อีสานเป็นรองผู้ว่าอีสานแล้วพวกมาอยู่เมืองกาญเลยเงี้ย มันไม่รู้ว่าคนฝนฟ้ามันอยู่คนละทิศคนละทางใช่ไหมอากาศหนาวมันเข้ามาคนละทิศคนละทางท่านผู้ว่าคนนี้เธอเป็นคนดีนะเขาทำงานขยันแข็งแกร่งแต่การที่ข้อมูลไม่ดีเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความผิดพลาดน้ำมามันก็ทั่วหมดมันก็เลยไอ้ผู้ว่าเก่าอาจจะบอกว่าเนี่ยเพราะว่ามหาดไทยตอนนี้ไอ้ลูกหม้อทั้งหลายแหละมันไม่ได้มันไม่เป็นไปอย่างที่คิดแล้วก็คนที่มาแต่ละคนเนี่ยมันมาแบบวิจิตรพิสดารมันก็เลยทำให้ท่านผู้ว่าจะพูดกลางๆไปถึงพวกมหาไทยทั้งหมดเพราะไม่กี่วันก็มีมหาไทยคนหนึ่งออกมาพูดด่าขมุงชงเฉงถึงบุรีรัมย์นะ
6: โอ้ที่ดีอย่างไรสักอย่างเนี่ย
7: เห็นไหมเดี๋ยวมาด่าขมุงชงเฉงใส่ชื่อคนแบบไม่กลัวถูกฟ้องร้องเลยที่พูดไปเนี่ยมันมินเต็มๆอ่ะนะ
6: เต็มตีนเลย
7: แต่เขาก็กล้าพูดนะมันก็นี่เป็นความเจ็บปวดความอึดอัดของคนมหาไทยที่เขาบอกว่าคนมหาไทยวันนี้ไม่กล้าบอกว่าอยู่มหาไทยอ่ะ
6: ใช
7: ่นะ
6: ใช่
7: ตอนนี้ถ้าเรามาย้อนความอีกนิดหนึ่งทำไมพวกผู้ว่าผู้ประหลัดหรืออธิบดีใหม่ๆหนึ่งอายุน้อยอ
6: ่
7: ะมันก็ไปต้องย้อนหลังไปตอนที่มันมีสอบในอำเภอ
6: ครับ
7: ถ้าเราครบแล้วสอบได้เลยเราก็จะเป็นในอำเภอตั้งแต่อายุ30ต้น
6: คร
7: ับ
6: อ
7: ีก10ปีก็เป็นถึงประหลัดละแต่ในสมัยก่อนเนี่ยการเข้าในอำเภอมันยาก
6: โอ้โหเข้าในอำเภออีก10ปีเข้าไม่ได้เลยพี่เด็ด
7: หรือต้องแก่งอมพอต้องมีพรรษาพอถึงจะผ่านต้องเข้าโรงเรียนในอำเภอแต่ไม่ใช่ว่าถึงครบก็เข้าเลยแล้วนี่คนหนุ่มๆมันแค่เป็นทางลัดเนี่ยพอมีพรรคพวกอยู่ก็ปังๆๆเข้าคู่กันเรื่องเสียเงินเสียทองแต่เราไม่พูดถึงตรงนี้นะ
6: เขาบอกนะ
7: คนเขาพูดไปให้เขาพูดไป
6: ปะเอ้ยก็หยุดหมดแล้วจับอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันเสียเงินเสียทองแล้วก็บอกอยู่ตรงไหนอ่ะ
7: ใช่ไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวมาทุกอาไทยก็เลยอย่างเนี้ยที่กลายเป็นหัวข้อให้แกคงไม่หมายถึงเฉพาะเมืองกาญเราแกคงพูดทั่วไปมาของคนมหาไทย
6: คร
7: ับมันก็เป็นการพูดทางเดียวกันนะแล้วมันก็กลายเป็นมหาไทยก็วันนี้ก็เป็นแต่เรื่องมีเรื่องแต่ยุ่งยากหมดแม้กระทั่งเรื่องที่ดินเรื่องเขาก็โดนกรมที่ดินอะไรก็ตามแต่เนี่ยผมก็ว่าเป้าหมายมันคงอยู่ตรงนี
6: ้
7: เกี่ยวกับเรื่องโยกย้ายแบ่งทั้งปัจจินปัจจินก็ดีคนจะเสียวันสุดท้ายเซ็นย้ายเนี่ยจริงๆเนี่ยผมว่าตัวเขามีบาดแผลทางใจหรือก่อนหรือเปล่ามันก็มีเงื่อนงำมันก็มีการพูดถึงการมีกินเท่าจะไปทำโรงงานอะไรปัญหาคือคนข้างบนมองอย่างคนข้างล่างมองไม่ตรงกันนะข้างล่างก็เดินขบวนจะเชียร์ให้ในอำเภอแต่นั่นก็ถูกย้ายไปพอดีท่านมีรัฐมนตรีคนพีออกมาบอกว่าผมทำเองก็ โอเคแต่ว่ามันสำคัญที่ว่าไอ้คนมาใหม่เนี่ยจะเป็นใครแล้วไอ้โรงงานที่จะมาขอทำโรงงานทำนู่นทำนี่ของคนจีนเนี่ยมันในที่สุดมันจะได้ไหม
6: มีตั้งคนจีนเป็นที่ปรึกษาค่ะแล้วก็เลยต้องไปย่อไหว้เอาบุญมาแล้วให้นายกย่อไหว้ย่อไหว้ดีรอบทุกราย
7: มีคาราวะเป็นคนน่ารักน่ารักคุณมีสัมมาคาราวะนะตอนนี้เราจะเชื่อใครอ่ะเชื่อคนที่มองลงไปข้างล่างแล้วจะเชื่อชาวบ้านที่เขาไม่เห็นแน่ว่านายอำเภอเป็นคนทำงานมันก็ต้องเราเป็นเราอยู่ตรงนี้เราไม่ก็ไม่ใช่คนปัจจิน
8: ใช่
7: เราก็ไม่รู้แต่เราก็ต้องจะเชื่อใครท่านประยุทธ์จะเชื่อนายหรือผมเชื่อประชาชนแต่ผมน่ะเชื่อชาวบ้าน
6: ผมเชื่อชาวบ้านเพราะชาวบ้านเนี่ยมันเอากันบ้านๆอ่ะรู้กันบ้านๆไอ้เนี่ยมันโอ้ยลูกเล่นเยอะน่าสงสัยเยอะทำไมมึงเล่นกันวันสุดท้าย
7: จะชาวบ้านเนี่ยก็จะรู้เรื่องจริง
6: แล้วบอกไม่เอ้ยไม่ยอมทำงานเอ้าโอ้มีแต่เขาไปทำงานอย่างเดียวเลยเขาไม่มาร่วมงานมึงแค่นั้นอ้าว
7: ช่วงหลังนี่พวกที่ผู้ว่าที่ไม่ไปต้อนรับนี่ย้ายหมดนะ
6: หมดเลย
7: เร่งหมดยิ่งกว่ายุคโบราณอีกนะถ้าไม่ไปต้อนรับประมาณนี่ถือว่าขัดขืนกระด้างกระเดืองเลย
6: แล้วถ้าย่อไหว้นะอนาคตก็เป็น
7: เรียบร้อย
6: อธิบดีเลยเป็นเรียบดีเลยย่อไหว้ย่อไหว้ในย่อไหว้เรียบร้อยเลย
7: ต้องรู้จักกลับกลาง
6: แล้วมันเนี่ยก็เลยท่านใช้คำพูดดีนะครับหงายเป็นเหี้ยเหี้ยกลายเป็นหงอย่างนั้นจริงๆอย่างนายอำเภอที่โดนย้ายเนี่ยบอกฝ่ายรัฐบาลบอกไม่ดีไอ้รัฐมนตรีช่วยที่เขาเรียกของตัวเขาบอกไม่ดีแต่ว่าคน
7: มา
6: เ
7: ขาเป็นหงายเหี้ยกันแน
6: ่เออสองคนเนี่ยใครเป็นหงายเนี่ยแต่ถ้าถามบอกหมู่บ้าน
7: ประธานชาวบ้านบอกเฮ้ยที่หงายนี่หง
6: เออใช่อ่ะ
7: แต่ผู้ปกครองบอกนี่เหี้ย
6: เออ
7: แต่ก็ไม่รู้ว่าท่านเองก็ไม่ได้ความจริงเนี่ยถ้าท่านนายอำเภอเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปฟ้องกรมการปกครองนะว่าคนที่กำลังจะสิ้นอายุราชการเนี่ยวันสุดท้ายของอายุราชการเนี่ยเซ็นย้ายเขาเนี่ยโอ้โหเขาอำนาจใช้อำนาจไม่เป็นธรรมได้เลยนะ
6: แน่นอนดูเหตุการณ์รู้แล้วตัวอย่างมีนะคุณทวินเปลี่ยนสีอ่ะไปแย่คุณยิ่งรักอ่ะซวยยิ่งหายโดนเรื่องกระจอกกระจอกเลยอ่ะว่า
7: เป็นอำเภอแกคงคิดจะอยู่ยาวแกอยู่เป็นน่ะแกก็บอกผมเรื่องของผู้จัดการบัญชาผมยอมรับคำนำหน้า
6: อันนี้เขาอยู่ให้เป็นเย็นให้พอแต่ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองเขาก็จะออกมาบอกอีกอย่างนึงบอกไอ้ที่ผมว่าอดทนแต่วันนี้ผมไม่เหลืออดแล้วผมจะบอก
7: ก็ประจีนก็ปัญหาที่มีนักการเมืองใหญ่ยิงเราที่อยู่ในคุกไงนั่นแล้วก็
6: ใช่
7: นักการเมืองใหญ่ไปโดนปาทุใหญ่จนถูกแขวนไปรัฐมนตรีถูกออกมาก็ใช
6: ่
7: ก็เมืองปัจจินทั้งนั้นแหละปัจจินนี่เป็นเมืองบอดเมืองหนึ่งแล้วก็เป็นเมืองที่มีซุ้มเยอะมากมากแล้วก็เป็นเมืองไม่เคยได้ยินแต่ดุเป็นคนดุ
6: มาติดประเทศเพื่อนบ้านมากิน
7: ไม่ติด
6: นะ
7: ไม่มั่นใจ
6: เราไม่มั่นใจนะเพราะเราไม่เคย
7: แต่น่าจะติดนะน่าจะมีส่วนที่ติดน่าจะติด
6: แต่ไอ้น้ำท่วมเขาเนี่ยไม่รู้โดนไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โห
7: ประจินเขาไม่ไหนน้ำท่วมไม่นานอ่ะเพราะว่ามันไม่มีแม่น้ำใหญ่
6: ไม่หนักเอาชายเชิงเซา
7: ไม่มีบางประกงใช่ไหม
6: ชายเชิงเซาเละเลยเละเลยอ่ะ
7: จังตอนนี้เละแน
6: ่แล้วก็ไอ้บรรดาสวนทุเรียนทั้งหลายเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยก็สุภกิจเขาบอกเขาจะทำให้ทุเรียนราคาแพงเนี่ยแพงแน่ละปีหน้าเนี่ยมึงเคยกูดูไม่จืดเลยมึงแม่งยิงตายไปเลยเป็นหมื่นไร่
7: นะ
6: ฮะดูผมดูข่าวอ่ะใบแห้งเลยพี่โอ้โหแล้วก่อนมันปลูกทดแทนอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ปลูกได้แต่ไม่ค่อยอีก5ปี
7: เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องน้ำเลยดีกว่านะเพราะเรื่องน้ำนี่มันกำลังอยู่ในหัวใจชาวบ้านอยู่ในบัญชีเงินกู้ของคนชาวบ้านเพราะว่าก็จนสาหัสอยู่นะอาชีพก็หาไม่ได
6: ้
7: ยังมีทุกข์ท่วมหัวเข้ามาอีก
6: เอาละชัดๆจะจมน้ำไม่จมไม่แต่ว่าตอนนี้น้ำท่วมแล้วแม่งลอกกันเละนะพี่เด็กครับไอ้ที่มันท่วมที่ไอ้คอนโดเนี่ยการเคหะเนี่ยแล้วไม่ได้ตังค์ไม่ครบ 7บ้างต้องครบถึงจะได้มันก็บอกว่าไอ้ห่าอะไรวะบอกถ้าไม่7ก็ไม่ได้แล้ว6ก็ไม่ได้แล้วมึงไม่คิดตามวันวะถ้า7วันให้10,000 6วันมึงก็ลดหลั่นลงไปดิไม่ใช่ว่ามันรับผลหมดถ้าไม่ถึงอย่างนั้นกูตอนนี้เอามึงมาดูกูไม่ให้ดูดอ่ะมันเกิน8วันเกิน7แล้วค่อยกูดูดอ่ะเดี๋ยวดูดิครับแล้วก็เละเทะกันหมดเลยเอาของไปแจกคนเอาไอ้หาในเบอร์แม่ของไปแจกบอกเคยมีหน้าที่แต่เบอร์ต้องอยู่0เมื่อของไปแจกได้ไงแจกยายมึงเอาแล้วนายกของไปแจกไม่โดนยายหรอวะแจกอย่างเดียวแล้วเติมแถมใส่ซีอิ๊วหน่อยใส่ซีอิ๊วใส่ซีอิ๊วอาจารย์สีตาเขาบอกเป็นไงใส่ซีอิ๊วเติมไปในสีเข้มๆหน่อยอร่อยดีเอาไก่ทอดให้เครื่องเออ
7: หน้าที่เลยนายกนี
6: ่
7: ไหน
6: เอาไปเดี๋ยวว่าหน่อยเนี่ยมา
7: ก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท่านผู้ว่านะ
6: ครับ
7: แกไม่ดูตามมาตาเรือเลยว่าสิ่งที่แกกำลังพูดเนี่ยมันสวนกับสิ่งที่ผู้ใหญ่กับแกทำทั้งนั้นนะนี่แกเกษียณไปนะถ้าไม่เกษียณไปเป็นเรื่องเลย
6: เป็นเรื่อง
7: อดีตผู้ว่าปัจจินคนเซนเด้งสวนกระแสคนบ้านสร้างบอกนายอำเภอว่าคนแต่แจกของถนัดสายโซ่ทำงานกับใครไม่ได้อ้างไปก็ดีแล้วชาวบ้านก็ชาวบ้านเขาเดินขบวน
6: เออเขาบอกว่าเดินมาช่วยเขาอะ
7: ชาวบ้านเขาเดินขบวนขอให้อยู
6: ่
7: ผู้ว่าตอบแทนเลยสำคัญที่สุดคือคุณถ้าคุณไปในวันสุดท้ายเนี่ยแล้วคุณไปเซ็นเนี่ยถ้าคุณอยู่มาต้นนานทำไมคุณไม่เซ็นตอนที่คุณอยู่แต่แรกนี่คุณมาเซ็นวันที่คุณไม่มีอำนาจพรุ่งนี้จะหมดอำนาจแต่คุณไปทำเรื่องที่ไม่มันขัดหูขัดตาประชาชนเขาเนี่ยนะนี่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ใหญ่กว่ามารับรองไปนะก็เป็นเรื่องที่มันก็เป็นเรื่องอะไรมันก็เกิดขึ้นเหมือนตอนที่เราพูดกันเมื่อวานเมื่อตอนสิ่งที่การที่แล้วผมไปเหี้ยมันปนกระเปรตไม่รู้อะไรเป็นนกอะไรเป็นอะไรแล้วเนี่ย
6: แล้วพี่เด่นบอกแบบมีผู้ใหญ่กว่ามารับเรียบร้อยแล้วเป็นตือโป้ยกายไปแล้วมันลงเลยดาวไปเจอวันนี้โป้ยกายออกโรงรับหน้าสื่อยันย้ายในอำเภอบ้านสร้างไม่มีใบสั่งไม่มีการกันแกล้งรวยด้วยนะลูกเทพลูกเทวดาเขาไม่ทำตามทุนจีนเท่า
7: อาจจะจริงตามนั้นเพราะว่าถ้าไม่มีคนระดับเนี้ยเซ็นให้เนี่ยผู้ว่าก็คงจะไม่เซ็นวันสุดท้ายเพราะไม่รู้เขาจะเซ็นไปเพื่ออะไร
6: ใช่
7: ไหมก็คงต้องว่าทำให้เขาซวยก็เลยต้องออกมารับผิดชอบว่าตัวเองเป็นคนสามเพราะตัวเองจะมีอำนาจเพิ่งมาคุยเรื่องเก่าอีกทีนี่คนเขาไม่เห็นตัวอย่างตัวจริงเขาเนี่ยจริงมันก็อีกเกินถามไปหน้าที่นายอำเภอที่ไหนที่ไปพร้อมกันแจกของวันนี้แจกกันทั้งประเทศ
6: นายกก็โคตรแจกเลย
7: ใช่
6: แล้วก็แจกนายกแจกแบบบอกที่เอาของไปแจก500ห่อที่ไหนบอกเฮ้ย500อะไรนี่50เองโอ้แม่งรวย
7: นี่แกสอนนายกเลยต้องอยู่ประจำศูนย์ประชาการสั่งงานรับฟังผู้คำบัญชา
6: สอนนายกไปนายกบอกศูนย์ประชาการกูยังไม่มีเลยอ่ะ
7: เนี่ยเมื่อประวัติในอดีตนะผู้ว่าปาจีนคนเซนจะย้ายในอำเภอบ้านสร้างเคยเป็นข่าวดังแต่งตั้งคนจีนเป็นที่ปรึกษาจบไปแค่นี้ชาวบ้านเข้าใจทันทีนะเราไม่ต้องพูดต
6: ่
7: อไม่ต้องพูดต
6: ่อเนี่ยพอพี่เด่นบอกจะจับเต็มที่ปั๊บส้มเขาเด้งรับพี่เด่นเลยเนี่ยส้มเด้งรับเลยออกมาเดี๋ยวนี้เลยร้อนๆเลยซักฟอกเลยเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ย18ลำรีเลยคนแรกก็พอหนูโดนเลยอีก5คนไอ้งอกโดนไอ้เอาอยู่โดนไอ้ประกอบตอนเป็นไอ้เลขากฤษฎีกาก็ดีตอนนี้บ้านหน้าโดน
7: เอง
6: ไอ้นิติโดนไอ้สุปฏีนี่โอเคเลยอยู่พาณิชย์ไปออกทำพระไตรปิฎกมึงกูเชื่อ
7: แล้วเดี๋ยวผมด้วย
6: อ้าวกะละปีกะโหมอ่ะแกก็ไม่เป็นไม่ได้นั่นอะไรเลยครับโอ้ยมีกะโหมนี่ตาหายเขาก็เบื่อนะตาหายเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขายิงมาก่อนแล้วถึงจะยิงได้เขายิงมานัดหนึ่งแล้วก็ต้องไปนัดหนึ่งนะมันบอกเฮ้ยกูเกิดในยุคพระเจ้าตากเดินหมดนะครับไอ้ท่องเที่ยวและกีฬาก็โดนชัยชนกก็โดนไอ้สุชาติก็โดนนะครับแล้วว่าลำรียุติธรรมก็โดนไอ้ที่เว็บการบันันถ้าเผื่อว่าเป็นพรรคตัวเองอยู่นอกประเทศไม่ผิดแต่ว่าถ้าอยู่พักอื่นแม่งไปจับถึงในที่ที่ของกำเนิดน่ะหมดเลยครับหมดเลยเนี่ยโอ้ลูกเทพก็โดนนะครับลูกเทพกับสิริพงษ์โดนเจเสดโดน
7: จริงๆทุกครั้งมีการประชุมก็มีการเมืองไว้วางใจอยู่แล้วทุกครั้งตอนนี
6: ้
7: นะฮะก็มีไม่ไว้วางใจอยู่แล้ว
6: แล้วผมถามว่าตัวผู้ว่าเซ็นวันสุดท้ายเนี่ยท่านไม่กลัว คุกบ้างอ่ะผมถามพี่เด่นหน่อยเป็นผมเป็นข้าราชการเก่านะกูไม่เอาด้วยนะ
7: ก็ในอำเภ
6: อ
7: ก็ไทยท่าก็อ่อนตัวเกินไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องไม่แปลกแต่ดูเหมือนแปลกแต่ไม่แปลกสำหรับผมนะ
6: ครับ
7: คือท่านนุ่มเกินไปก็แปลว่าตอนนี้เขาแค่ประจำอาจจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้หลังจากคุยกันรู้เรื่องแล้ว
6: นะก็ได้
7: ตอนนี้เขายังไม่แรงเพราะเขาอยู่แค่ย้ายประจำแล้วก็พอจะมีการรับปากว่าเดี๋ยวมาคุยรู้เรื่องแล้วก็เชื่อฟังกันนะแล้วก็กลับไปตามตอนนี้ก็อาจเป็นได
6: ้
7: ผมคิดว่าเดี๋ยวก็คงคืนกับที่เก่าแล้วเรื่องมันก็จบ
6: เพราะตอนนี้คนชาวบ้านก็เชียร์เขา
7: แต่ถ้าเผื่อไม่คงคืนที่เก่าแล้ววันนั้นเขาจะเปลี่ยนเป็นคดีขึ้นมายุ่งนะแล้วคุณพอพลก็ออกมารับไปด้วยก็อาจจะโดนไปอีกคน
6: เรียบร้อยเลย
7: แต่ผมอยากจะแนะนำท่านนายอำเภอนะลงไปเล่นการเมืองเลยเดี๋ยวไม่เป็นแม่งต่อรอไปเลยนายอำเภอเพราะแต่รัฐบาลนี้เขาอยู่8ปีอย่างที่คุณอนุชอย่างที่คุณเนวินก็บอกคุณนริศว่าถ้าอยู่อีก8ปีหรือว่าอยู่จนเบื่อเนี่ยของคุณจะไม่มีอนาคตเลยนะใน6ปี8ปีเนี่ย
6: ใช้ออกไปเลยอย่างน้อยไปอยู่พรรคส้มขาวแน่
7: ใช่ไหม
6: เอมิเดตมองไกลๆนะ
7: ไปเลยตอนนี้คุณมีมวลชนอยู่แล้วนี่ใช่ไหมมีคนตามคุณตั้งเยอะตั้งแยะเลยเพจอ่ะคุณก็ไปเลย
6: แล้วก็
7: เป็นตัวแทนของนายอำเภอทั้งประเทศไปเลย
6: เออ
7: ใช่ไหม
6: ใช่ใช่
7: เป็นตัวแทนนายอำเภอทั้งประเทศเลยเพราะว่าคุณอยู่ไปก็ไม่ก็ไลฟ์บอยแล้วล่ะก็ขนาดคุณนฤทินออกมาคุณนฤทินออกมาบอกว่า
6: เลวที่สุดละอายเหลือเกินเป็นข้าราชการแบบนี้กูอาย
7: ใช่ไหม
6: ผมว่าแกปากไวจริงนะ
7: เดี๋ยวคุณคิดว่าไงเดี๋ยว
6: ดูโอ้โหตุเรียนมาเลยบอกว่าละอายใจ
7: แล้วคุณจะอยู่ยังไง
6: บอกว่าเป็นไ
7: งจะอยู่ยังไง
6: เขาละอาย
7: ก็นายกเขาพูดถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ง่ายแล้วนะ
6: ด่ายาวเลยนะมีหน้าที่นายกด่ายาวอ่ะมาดูแบบนี้โอ้โหด่าเขาซะยาวเลย
7: อยู่ตรงนี้อยู่คร
6: ับ
7: โอ้
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยค่อยวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: อย่าล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิจข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lifes
6: ไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายอย่างมากเรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราไอ้ชิบหายประชาชนก็เชียร์ให้อยู่ต่อคราวนี้ก็หนูเด้งกันเลย
7: ก็แน่เพอก็ถูกสาปขนาดนี้แล้วที่ต้องเป็นรัฐมนตรีมาไทยปี6ปีอาจจะอยู่ให้ครบ8ปีอย่างที่คุณในวินว่าแน่เพอเอาอะไรตอนนี้แน่เพออายุเท่าไหร่ผมไม่รู้ท่านนายอำเภอ
6: เกิน50แน่นอนนะเพราะเข้าในอำเภอนี่ก็ต้องมีใกล้50แล้ว
7: ถ้า50ปรากฏคนปกครองอำเภอก็ไม่ได้เป็นอะไรอีกแล้วนอกจากในอำเภอเพราะฉะนั้นเราไปเล่นการเมืองเลยนะฮะออกไปเล่นการเมืองเลยเนี่ยน่าจะดีที่สุดเนี่ยนะฮะเนี่ยคุณลองโดนรัฐมนตรีมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีเนี่ยว่าขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าเมื่อท่านไปตั้งคนนี้เป็นอะไรอีกเดือดร้อนนะ
6: ฆ่าตัวเอง
7: คนมันจำได้หมดนะ
6: ท่านฆ่าตัวเอง
7: ก็บอกเขาไม่ดีแล้วส่งให้ประชาชนได้ยังไง
6: ไม่รู้อะไรอะไร
7: ใช่ไหมก็ทำงานไม่ทุ่มเทไม่กระตือร้อนเป็นคนเฉื่อยชาไม่มีการทำงานทุ่มเทเป็นที่น่าอับอายน่าละอายอย่างมากที่เรามีคนแบบนี้แล้วถ้าคนแบบนี้เขาสร้างไปเป็นรายได้อะก็จะถูกปลดอย่างเดียว
6: นั่นแหละ
7: เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถูกสาปแล้วนะฮะคุณก็ไปเล่นการเมืองไปอยู่ฝ่ายค้านฝ่ายแล้วอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณได้เป็นส.ส.ตอนคุณอาจจะภูมิใจไทยอีกทีก็ได้ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมีอนาคตไปทางนี้ดีกว่า
6: ชัดชาติผมสงสัยจังเลยเอาแก้มลิงไปหมดเลยเนี่ยไปขายเป็นบ้านจัดสรรไม่ตายห่าเลยครับพี่เด็ด
7: ก็ผมว่าตอนนี้ท่านจมน้ำลายอยู
6: ่ให้มันไปได้ยังไงวะ
7: ดูในจอเนี่ยน้ำลายท่วมไปหมดมันเต็มแล้วน้ำท่วมอีกเพราะมันท่วมจ
6: อ
7: แล้วจอเนี่ยมันอยู่บนตึก9ชั้น10ชั้น20ชั้น30ชั้น50ชั้นมันมีจออยู
6: ่
7: อันนี้ท่านโตจมน้ำลายอยู
6: ่
7: นะขาโดนน้ำเน่าหัวโดนน้ำลายก็มันเป็นเรื่องท่านจะรับรู้หรือไม่รับรู้ก็ตามแต่มันอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่านเองนะว่าเมื่อทั้งหมดเนี่ยเป็นพระราชดำริแล้วเนี่ยนะฮะของรัชกาลที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว
6: ้
7: ไม่มันไม่มีเหตุผลใดๆที่จะไปขัดขวางหรือขัดแย้งแล้วก็การมีที่กว้างเป็นบึง130ไร่เนี
6: ่
7: ยแล้วก็เป็นที่ที่เป็นที่สาธารณะเนี่ยมันก็เป็นปอดนะมันก็เป็นที่ที่คนจะไปพักผ่
6: อ
7: นยามน้ำท่วมมันก็เป็นที่เก็บน้ำแล้วก็มันก็ไม่ได้ไปขัดแย้งอะไรกับไอ้ท่ออุโมงค์ที่คุณจะทำมันดีกว่าที่เพราะถ้าคุณเอามีท่อมีเครื่องดูดแต่คุณดูดน้ำจากท่อไกล
6: ๆ
7: ท่อแรงแค่ไหนเนี่ยท่อมันส่งไม่ทันหรอกนะไม่ว่าคุณจะมีเครื่องใหญ่ขยายใหญ่ขนาดไหนมันก็ใหญ่ท่อต้องใหญ่ตามและถ้าท่อคุณไม่ใหญ่ตามเนี่ยเครื่องคุณก็ใหญ่ไม่ได้คุณก็ระบายน้ำไม่หมดเพราะนั้นในการที่มีบึงรับน้ำน้ำไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแล้วคุณก็เอาน้ำเต็มท่อทิ้งไปเลยเนี่ยมันไม่ขัดแย้งกันแต่นี่ปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าคุณไปเวรคืนบึงเนี่ยคุณจะเสียเงินอย่างที่คุณบอกว่าเป็นหมื่นล้านเนี่ยแล้วคุณบอกว่าไม่เอาอะไอ้หมื่นล้านเนี่ยมันแจกไปกับบ้านร้อยหลังพันหลังหรือหมื่นหลังก็ตามแต่มันก็กลายเป็นเงินผันเป็นเงินที่เอาไปฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วต้องไปสร้างบ้านใหม่ซื้อของใหม
6: ่ครับ
7: นะทำถนนใหม่มันก็เป็นเงินที่ไปกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าเรามาทำเป็นคลองส่งน้ำไอ้เล็กๆ เป็นท่อ
6: ม
7: ันไปอยู่กับผู้รับเหมานะไอ้เงินหมื่นกว่าล้าน
6: เออ
7: มันเปลี่ยนไปอยู่กับผู้รับ
6: แล้วเขาก็ไปจ่ายต่อนะ
7: มันไม่เป็นใหญ่กว่าชาวบ้านไอ้การที่เราไปเวนซื้อที่ดินมาเป็นที่ดินหลวงเนี่ยในอนาคตเราจะทำอะไรได้อีกเยอะแยะเลยเพราะที่ดินมันต้องแพงขึ้นทุกวัน
6: ใช่ครับ
7: แต่การที่คุณเอามาเป็นบ้านแล้วเนี่ยมันเป็นเอานอกจากจะไม่ส่งเสริมการไหลของน้ำยังเป็นการขัดขวางน้ำด้วยนะเพราะแต่ละบ้านเนี่ยต้องใช้น้ำวันละเท่าไหร่
6: ใช่ใช
7: ่แล้วบ้านต้องยกสูงเท่าไหร่เพราะรู้เป็นที่เป็นบึงเนี่ยมันก็ต้องยกสูงจนหนีน้ำท่วมปกติมันก็กลายเป็นทำนบทำนบใหม
6: ่
7: นะเพราะบ้านจัดสรรที่จะไปสร้างขึ้นมาเนี่ยเขตนั้นก็เป็นเขตที่เพิ่งเปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองเพิ่งสีเหลืองก็จำกัดความสูงจำกัดว่าต้องเป็นบ้านแต่เขาต้องผมสูงให้สูงกว่าน้ำแน่นอนงั้นมันจะไปขายใครอ่ะถ้าคนเขาจะมาซื้อแล้วบอกเนี่ยอ๋อเดินในบึงบอนเนี่ยแหละแล้วน้ำมันเคยท่วมถึงปีไหนท่วมแค่ไหนถ้าเราไปเห็นชาวบ้านบอกน้ำเคยท่วมแค่เข่าผมจะซื้อบ้านคุณต้องยกสูงมันก็กลายเป็นเกาะใหม
6: ่
7: ที่เกิดขึ้นขวางทางน้ำเพราะนั้นวันนี้มันไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมในการที่จะทำให้เรื่องนี้มันเป็นไปอย่างที่ผู้ว่าพูดนะแล้วก็ความที่มันจะทำให้เป็นปัญหาสำหรับผู้ว่าก็คือว่าคนที่เป็นเจ้าของเรื่องราวเนี่ยนะเขาได้ถือครอบครองที่ดินเนี่ยในพื้นที่130ไร่เนี่ยเขาถืออยู่จริง20ไร่ตั้งแต่ปี52นะแล้วมาพอมาการปีปักพงปักป้ายขึ้นไปเนี่ยที่ดินมันก็ลดราคาลงพอป้ายหลุดที่ดินมันก็เด้งมันขึ้นมาเด้งสูงกว่านะแล้วไอ้ที่20ไร่เนี่ยของเธอเนี่ยเธอก็ไปเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าในการหาเสียงก่อน2ปีในการลงสร้างผู้ว่าคนนี้
6: ใช่ใช่
7: 2ปี
6: ครับ
7: หลังจากที่ผู้ว่าอะไรเป็นแล้วเธอก็มาเป็นที่ปรึกษาในตำแหน่งเมื่อเป็นผู้ว่าแล้วอีก2ปีนะฮะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร
6: ์
7: มันก็คือเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็งบประมาณตรงสองอย่างเลยแล้วหลังจากที่ป้ายหลุดไปแล้วที่ตรงนี้ก็กลายเป็นบ้านจัดสรรของโครงการของ ท่านที่ปรึกษาขึ้นมาอันนี้มันหนีไม่ออกเลย
11: ครับ
7: มันหนีไม่ออก
11: ยุ่งเลย
7: มันหนีไม่ออกแล้วถ้าเกิดบังเอิญเนี่ยใครเกิดไปเปิดเผยเรื่องราวได้ว่านอกจาก20ไร่ที่เป็นของเก่าดึงบันตั้งปี52เนี่ยก่อนฝ้ายล้มเนี่ยท่านไปกวาดต้อนที่ไหนมาอีกหรือคนกทม.คนไหนไปซื้อที่ดินแปลงนั้นเพิ่มขึ้นมาเอาป้ายหลุดปั๊บราคามันเด้งขึ้นมาแล้วไปทำโครงการอีกกลายเป็นร่วมกันเลยนะ
11: อ
7: ันนี้ผู้ว่าต้องดูดีๆนะผู้ว่าต้องดูดีๆว่าเรื่องนี้ต้องเถียงอย่างสุขุมนะครับพูดปั๊บเร็วๆเนี่ยพลาดได้นะผมรู้จักกับผู้ว่าผมก็ต้องเตือนๆไว้ตรงนี้แหละ
11: ถ้าเร็วเดี๋ยวก็จะเป็นอย่างดาราสาวนะไอเดียเรียบร้อยเลยพูดมามากคดีเต็มเลยโดนหมด
7: ผมหงุดหงิดใจอยู่เรื่องนี้ครับ
11: ครับ
7: บรรลุ
11: ครับ
7: เราเนี่ยผมไปเปิดดูแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมเราเนี่ยเอาแค่30ปีนะ
11: ครับ
7: 30ปีจนถึงวันนี้เราใช้เงินในการสู้กับน้ำอ่ะ12ล้านล้านบาทบวกนะ
11: 12ล้านล้าน
7: ฮะ
11: โอ้โห
7: 12ล้านล้านบวกเลยมากกว่านะ
11: โอ้ย
7: นี่ไม่ยังไม่นับความเสียหายภาคประชาชนที่มันยังไม่ได้แสดงออกในรายการด้วยนะ
11: ใช่ใช่ประชาชนไม่ได้เกี่ยวในนี้โอ้โห
7: แต่ตัวเลขของธนาคารโลกหรือตัวเลขหลักสากลเนี่ยเขาบอกว่ากรุงเทพทั้งหมดเนี่ย มีราคา12ล้านล้านบาทเหมือนกัน
11: อ้าวเฮ้ยไอ้ห่า
7: แล้วเงินที่สายน้ำเนี่ยซื้อเป็นผู้หลังเป็นของรับได้เลย
11: โอ้โ
7: หกรุงเทพในวันนี้ที่มีราคา12ล้านถ้าเอาเงินที่ใช้ไป12เอ30ปีมาเนี่ยซื้อกรุงเทพทั้งหมดเป็นของรับได้เลย
11: ได้เลย
7: บ้านพี่บ้านผมหายหมด
11: เ
7: ป็นของรับหมด
11: โอ้โห
7: นะเพราะนั้นเนี่ยเราสู้ผิดทางกันอยู่คือน้ำเนี่ยมันมาจาก3ทิศทางน่ะถ้าเป็นข้าศึกก็สมัยสงครามเก้าทัพก่อนเถอะ
11: ครับ
7: ไอ้สามทัพหลักของน้ำเนี่ยมันมีทัพเหนือ
11: ครับ
7: ทัพเหนือก็มาจากเชียงใหม่นครสวรรค์มันจะมาจากทัพใต้ทัพใต้นี่ก็มาจากฝั่งอ่าวไทยเป็นน้ำทะเลแล้วก็มีทัพตัวหนึ่งคือทัพบนคือฟ้าโรน
11: ครับ
7: ไอ้ที่มันเอ็กซิเดนต์เมื่อไม่กี่วันนี้มันคือ3ทัพมันเจอกันพร้อมกัน
11: พอดีเลย
7: พอดี
11: โดยไม่ได้นัดหมาย
7: ฝนที่ลงมาก็300มิลลิเมตร
11: ลงนิ่งเลยไม่มีฟ้า
7: ร้องไปไหนซ้ำซากจำเจเลยหมุนวน
11: ฟ้าร้องไม่มีฟ้าผ่า
7: เพราะนั้นเนี่ยเราสู้กันมาเนี่ย30ปีเนี่ยสู้เพื่อแก้ปัญหาน้ำหรือสู้เพื่อหารายได้จากน้ำกัน
11: น่าคิดเลย
7: สู้เพื่อ
11: หาอะไรได้จากน้ำ
7: เพราะปัญหาถ้ามันสู้ได้ที่เดียวเลยคือหนึ่งปิดทะเลอย่างเดียวนะปิดทะเลมันก็ทายระยะไกลก็แพงหน่อย2ล้านล้านสองล้านล้านเนี่ยสร้างกำแพงภาคปิดเลยนะแล้วไปถนนคอสจากประจวบมาสัตหีบมาบ้านเก่าท่านรอยฤทธิ์
11: ได้เลย
7: นะเป็นถนนข้ามอ่าวเลย100กิโลเมตรผมทะเลไปก็อาจจะแพงหน่
11: อ
7: ยแต่ก็มันแค่แรงงานขนดินหินมันหาได้เองอยู่แล้วมันของหลวงใช่ไหมมันก็ไม่ต้องกว่าเรื่องวัสดุอุปกรณ์ไม่ต้องนอกจากค่าขนอย่างเดียวแต่เขาก็ประเมินไว้2ล้านล้านมันอีกอันนึงคือสร้อยไข่มุกอันนี้คุณอนันต์เสียช้างเมืองทองนี่แหละเป็นคนคิดก็คือสร้อยสังวานมี9เกาะเรียงกันระหว่าง100กิโลเมตรเนี่ย9เกาะแล้วระหว่างเกาะก็จะมีแบบเนเธอร์แลนด
11: ์
7: ปิดแต่ตรงเนี้ยมันไม่แพงกว่าแต่ค่าเคียงกันแต่ว่ามันได้ประโยชน์จากเกาะเราจะมีเกาะสมุยอีก9เกาะ
11: โอ้โห
7: เห็นไหมไอ้9เกาะนี่ถ้ามันไปหาเงินมาได้มันก็เกือบจะคุ้มทุนนะได้ล้านล้านบาทที่ไปทำเขื่อนเนี่ยแต่อีกอันนึงก็คือคุณจำลองสีเมืองเนี่ยเขาเคยบอกว่าให้ทำปิดแม่น้ำเจ้าพระยาซะปิดปากแม่น้ำกาด้วยเขื่อนโอ้โหโดนค้านมหาศาลเลยพวกปากก้อยปากคูล่อกันยับเยินไปหมดจนในสุดไม่ได้สร้างแล้ววันนี้สิ่งที่มันเสียหายทุกวันเนี่ยนะฮะหลายแสนล้านนะมากกว่า2ล้านล้านรวมกันเนี่ยที่เราเสียกันมาในช่วงไม่กี่ปีเนี่ยผมว่าเราควรจะ ยุติศึกเหนือศึกฟ้าซะดีฝนหล่นลงมาศึกเนี่ยก็คือทำเราไม่ต้องไปปิดอ่าวไทยเราก็ปิดอ่าวไทยมันจะไปพวกสงสารกอนกุ้งหอยปูปลามันมีในพวกวิ่งเวียชายทะเลอะไรเยอะแยะ
11: ใช่ฮะ
7: ผมบอกว่าถ้าเอากันจริงนะท่านแบบบรรดาท่านกับทหารเรือเนี่ยท่านคงคุ้นกับอ่าวไทยดี
11: ครับ
7: แม่กองทำเขื่อนปิดซะ
11: ครับ
7: นะถ้าจีนปิดปากน้ำไปเจ้าพระยาปิดปากน้ำไปแม่กองปิดปากน้ำไปแต่แล้วทำถนนยาวเชื่อมเอสีไอซีปากแม่น้ำเนี่ยทำถนนยาวแล้วมันจะได้ถนนยาวประมาณ100กว่ากิโลข้างหน้าติดทะเล
11: โอ้โหสวยสวย
7: ข้างหลังติดกรุงเทพ
11: เออ
7: ปลายทางมาจากหัวหิน
11: เออ
7: ติดฝั่งติดพัทยา
11: โอ้โหสองทางสองทางเลยฮะอาทิตย์ขึ้นด้วยอาทิตย์ตกด้วยเออเอาดิเอาดิ
7: ใช่ไหม
11: เออ
7: แล้วก็ไอ้ถนนยาว100กิโลเมตรเนี่ยเราเบนเครื่องไปข้างในให้มันสักอีกครึ่งกิโลเมตรแล้วก็ขายไปนะผมลองกดตัวเลขดูนะก็ยังไม่แม่นยำอะไรผมไม่ใช่พวกเก่งคณิตศาสตร
11: ์
7: ก็ลองกดตัวเลขดู100กิโลเมตรเนี่ยถ้าทำเซตไปข้างหลังเนี่ย500เมตรเนี่ยครึ่งกิโลเนี่ยมันจะได้ที่ดินรวมกันประมาณ 30,000 กว่าไร
11: ่
7: ถ้าเอาไอ้ร้อยกับไอ้ราคามาหารดูตามราคาไอ้หนึ่งการลงทุนเนี่ยมันจะใช้เงินประมาณเขาบอกกิโลละ10,000ล้านร้อยกิโลก็ประมาณล้านเดียว1ล้านล้านจะออกมาไล่ละ25บาทเองไอ้25ล้านเองเพราะนั้นผมว่าไอ้ใครก็ตามโครงการนี้นะทำไปได้เงินไปแล้วเราได้เมืองใหม่ที่สวยมากนะ
11: อันนี้โคตรสวยเลยนะครับเพราะสองด้านเลยด้านเนี้ยออกมาทางในบางขุนเทียนเนี่ยมองเห็นทะเลตลอดแล้วด้านหัวหินอีกสองด้านเลยดวงอาทิตย์ขึ้นทางนี้ตกทั้งหมด
7: ถ้าเราอยากจะเห็นพระอาทิตย์ตกแล้วก็มาอยู่ฝั่ง
11: หัวหิน
7: เมืองชนแทนถ้าอยากเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก็อยู่ฝั่งตะวันตก
11: หัวหิน
7: ตะวันออกอยู่แล
11: ้
7: วแต่ถ้าอยากเห็นสองฝั่งก็อยู่ฝั่งกรุงเทพเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเห็นพระอาทิตย์ตกแล้วเห็นทะเลใหญ่แล้วเรือเดินเมืองประเทศเราเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก
11: ครับ
7: เรามีสายการบินที่มากที่สุดในโลก
11: เออโอ้โหใ
7: ช่ไหมครับที่วันนี้เครื่องบินที่ลงมาลอยเมืองเนี่ยมากที่สุดในโลก
11: ครับ
7: เพราะนั้นไอ้ถนนสายนี้เนี่ยเราโอเพ่นไปเลย60ปีโรงแรมไหนก็ได้มาเช่าไปนะฮะหน้าถนนอาจจะแค่สัก50เมตร100เมตรแต่ลึกเข้าไป5ครึ่งกิโลผมว่าโรงแรมทั้งโลกต้องมาเอาที่นี
11: ่
7: แล้วเราจะได้ท่องเที่ยวปีหนึ่ง70ล้านคน
11: เหมือนไอ้ที่ว่าอีนาโปลงนาโปล
7: ีได้เงินเข้าอย่างตรงนี้นะเราจะกลายเป็นสเปนของยุโรปคือสเปนมันอยู่ด้วยการท่องเที่ยวอย่างเดียว
11: ครับ
7: เพราะว่าหน้าหนาวเขาหนีเป็นสเปนหมดทั้งเรานี่ทั้งโลกหนีมาที่นี
11: ่รัสเซียมา
7: แล้วก็อย่าไปถึงหวงว่าไอ้เกาะพวกนี้นะต้องให้เขาซื้อไปเลย
11: ครับ
7: ไม่ต้องไปห่วงผมว่ารัฐบาลไม่ต้องลงแม้แต่บาทเดียวค่ะนี่ถ้าทำอะไรก็ไม่ได้ไอ้ที่ท่านมณิชพูดด้วยไอ้เขาขอเงินมาทำไมไม่ได้ต้องเข็ดน้ำร้อนทำให้เข้าบ้านไม่ให้ตัง
11: เออเขาบุกการผู้เล่นอย่างผมจะไปช่วยเขาเลย
7: ก็เขาออกจากบ้านไม่ได
11: ้
7: เขาออกจากบ้านไม่ได้มันก็เสียหายอยู่แล้วนะฮะแต่ทำไมที่รัฐบาลเขาต้องใช้เรื่องนี้ไห
11: ม
7: เพราะตัวเขาไม่มีรายได้รัฐบาลนี้หรือหลายรัฐบาลมาแล้วเนี่ยกู้อย่างเดียวใช้หาเงินไม่เป็นคนที่หาเงินเป็นเนี่ยไปตั้งนานแล้วอะทักษิณ
11: เออนั่นเก่งนะ
7: เงินเขาหาเงินเข้าด้วยแล้วเขาก็เป็นครั้งแรกที่เรามีงบประมาณซึ่งไม่ต้องกู้ยืม
11: สมดุลเรียกได้ว่าขันมาตลอด
7: ก็ในชีวิตเราก็เป็นครั้งเขานี่คือรัฐบาลแรกนอกจากรัฐบาลในสมัยพระเจ้าอยู่หัวเก่าๆ
11: คร
7: ับ นอกจากนั้นมาเรามีแต่รัฐบาลการกู้ยืมมาตลอดทั้งชีวิตนะ
11: เราก็ส่งยอกเดือนหนึ่งโอ้โหเป็นแสนล้าน
7: ก็เกินแล้วก็เงินเดือนอีกเกินเงินเพราะนั้นมันไม่มีอะไรบ่อยจริงอ่ะวันนี้ถ้าท่านมาดูวิทย์ไม่จ่ายค่าไฟเดือนเดียวเขาตามทวงกันแบบแบงเกอร์เลยเคยมีที่ไหนที่แค่การขยันขนาดนั้น
11: เห็นเป็นผู้ใหญ่ให้3วันนะหยุดบ่อ
7: ของผมเนี่ยอ้าวไอ้เราเป็นคนที่อยู่ในมุมนี้เราก็คนมันก็ไม่อยากจะรบกวนเราแรงๆนะถ้าเป็นชาวบ้านก็ตัดยกเลย
11: ยกเลย
7: ผมมันก็พอจะมีมีการตอบโต้ได้บ้าง
11: พละกำลัง
7: ก็มาไหว้ผมขอเถอะให้ช่วยไปจ่ายหน่อยเนี่ยให้ผมก็บอกไม่มีรายได้เลยมีแต่หน้าใช้จ่ายแล้ววันนี้กลายเป็นเจ้าหนี้เบอร์หนึ่งเลยนะเพราะถ้าเขาคือเจ้าหนี้คนแรกที่เราไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธนะตรวจก็ไม่ได้ก็ไหว้ขอ
11: ใช่
7: แล้วผมสงสารข้าราชการรถไฟฟ้าเป็นที่สุดตอนเนี้ยเพราะว่าเขาถูกบังคับให้หาเงินสดเข้าไปจ่ายเงินเดือนพวกบินประปาบินไฟฟ้าพวกเนี้ยเพราะรัฐบาลไม่มีปัญญาหาเงินมีแต่ปัญญาใช้เงิน
11: กู้แล้วก็กู้อีกแล้วกู้แล้วนี่เสียหนูจะกู้อีกแล้ว
7: นี่ก็จะเพิ่มเพดานแล้วหมดมันขึ้นไม่ได้นะมันต้องขยายเพดานก่อนขยายเพดานก็ต้องผ่านศึกต้องผ่านศึกเยอะเลย
11: นี่อธิบายไม่ได้วางใจผมสนใจเรื่องชาติชาติถามพี่เด็ดเลยนะครับคุณชาติชาติเนี่ยป้ายหน้าแกนายกนะแต่ว่าพอน้ำท่วมเนี่ยป้ายหน้ามันจะย้ายที่ครับมันน่าจะไปคุกมากกว่าเนี่ยเอาที่ไปขายเนี่ย
7: ปัญหาคือท่านชาติชาติเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคน้ำเงินเท่าไหร่เลย
11: ครับ
7: หนักกว่าทางพรรคแดง
11: ใช่ใช่เอาแดงเลยไปรัฐ
7: ม
11: นตรี
7: หนักกว่า
11: ทางพรรคสมัยน้องสาว
7: ปุ๋ยแล้วก็ถ้าคุณชาติชาติเนี่ยอยู่ไปถึงคราวหน้าแล้วแกไม่อยากเป็นเพราะแกครบแล้ว8ปีเลยหรือแกอาจจะออกก่อนแล้วแกอาจจะไปอยู่พักหรือตั้งพักขึ้นมาเองเนี่ยโอกาสที่แกจะแกมีอยู่1ล้าน4แสนเสียงซึ่งไม่เคยใครมีในประเทศไทยยังไม่เคยมีใครมีคะแนนขนาดนี้เลยนี่คือเบอร์หนึ่ง
11: ต้นทุนสูงมากเลยนะเนี่ย
12: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
13: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FMถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ

0: ดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันคุณสิริปัญญาลชุนค่ะ
2: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเอ็นสิริปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art สามวันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการกับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนพบกับสุภาพพี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองกับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
5: เรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
6: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: SM 99จุดห้าศูนย์เมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
4: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
1: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรีต่อเนื่องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเร่งระบายน้ำส่งต่อความช่วยเหลือถึงประชาชนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีป้ายแสดงราคาสินค้าไม่ตรงณจุดชำระเงินย้ำผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นบูรณาการ4หน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบและจัดระเบียบบุคคลเร่ร่อนบริเวณศาลหลักเมืองและสถานีรถไฟขอนแก่นต่อไปติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรีต่อเนื่องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเร่งระบายน้ำส่งต่อความช่วยเหลือถึงประชาชนนายสิริศักดิ์สกุลโสรัจจะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นเดินหน้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่องโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและเครื่องจักรกลสาธารณภัยแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น2ชุดสำคัญดังนี้1. พื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีภารกิจสูบน้ำและแจกจ่ายความช่วยเหลือจัดกำลังเจ้าหน้าที่10คนพร้อมรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย3คันและรถบรรเทาอุทกภัยพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่1คันดำเนินภารกิจขนส่งน้ำดื่มและถุงยังชีพแจกจ่ายประชาชนพร้อมเดินหน้าเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสถานการณ์ปัจจุบันระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงโดยมีน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก 10-20 เซนติเมตรพื้นที่ชุมชน 10-30 เซนติเมตรและพื้นที่การเกษตร 1-1.5 เมตร 2. พื้นที่อำเภอบ้านสร้างภารกิจอพยพและดูแลกลุ่มเปราะบางจัดกำลังเจ้าหน้าที่9คนพร้อมรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย3คันซึ่งติดตั้งลิฟต์ท้ายรถสำหรับอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้สูงอายุปฏิบัติภารกิจรับส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุขนส่งน้ำดื่มและถุงยังชีพแจกจ่ายประชาชนรวมถึงอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสถานการณ์ปัจจุบันระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีน้ำท่วมสูงในบางจุดโดยถนนสายหลักมีระดับน้ำ50เซนติเมตรถึง1เมตรพื้นที่ชุมชน60เซนติเมตรถึง1เมตรและพื้นที่การเกษตร 1.5 ถึง2เมตรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอยู่ในพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีป้ายแสดงราคาสินค้าไม่ตรงณจุดชำระเงินย้ำผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนางสาวนงนุชอุดมคำพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าทำการออกตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่มีประชาชนร้องเรียนผ่านสายด่วน1569กรณีพบการแสดงป้ายราคาสินค้าไม่ตรงกับราคาณจุดชำระเงินในร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคหรือโภคแห่งหนึ่งพื้นที่ตำบลคำม่วงอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบสินค้าตามประเด็นข้อร้องเรียนเมื่อเจ้าหน้าที่ทดสอบสินค้าไปตรวจสอบราคาณจุดชำระเงินพบว่าราคาบนป้ายและราคาที่มีเครื่องคิดเงินมีความถูกต้องตรงกันไม่พบการกระทำความผิดใดอย่างใดทั้งนี้จากการสอบถามผู้จัดการร้านถึงกรณีข้อร้องเรียนในวันที่เกิดเหตุ17กันยายน2569ได้รับคำชี้แจงว่าในช่วงเวลาดังกล่าวทางร้านมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาโดยระบุเงื่อนไขว่าเป็นราคาสมาชิกจึงอาจทำให้ผู้ร้องเรียนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเมื่อนำสินค้าไปชำระเงินด้วยราคาปกติอย่างไรก็ตามพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการกำชับและตักเตือนผู้ประกอบการให้ระมัดระวังในการแสดงป้ายราคาโปรโมชั่นโดยต้องระบุเงื่อนไขให้ผู้บริโภคเห็นอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและการบริการพุทธศักราช2000

0: 2542ตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดหากประชาชนพบเห็นการเอาเปรียบทางการค้าหรือป้ายราคาไม่ตรงกับที่เรียกเก็บจริงสามารถแจ้งร้องเรียนที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นบูรณาการ4หน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบและจัดระเบียบบุคคลเร่ร่อนบริเวณศาลหลักเมืองและสถานีรถไฟขอนแก่นพันตำรวจเอกยศสวัสดิ์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองขอนแก่นบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองอำเภอเมืองขอนแก่นเทศบาลนครขอนแก่นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบและจัดระเบียบบุคคลเร่ร่อนบุคคลไร้ที่พึ่งและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมรักษาความสงบเรียบร้อยและให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสมณบริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่นสถานีรถไฟขอนแก่นและพื้นที่สาธารณะบริเวณใกล้เคียงโดยจุดตรวจสอบบุคคลเร่ร่อนและบุคคลไร้ที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะพร้อมกับการคัดกรองตรวจสอบข้อมูลบุคคลเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมรวมถึงประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ที่ไร้ที่พึ่งเพื่อจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะให้เกิดความเรียบร้อยซึ่งดำเนินการตามกฎหมายโดยคำนึงถึงสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความปลอดภัยของประชาชนทั้งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมตลอดจนดูแลช่วยเหลือบุคคลเร่ร่อนและกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงการคุ้มครองและสวัสดิการของภาครัฐต่อไปติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่จ่ายเงินเยียวยาไม่มีวันหยุดขณะที่พาณิชย์เตรียมจัดธงฟ้าลดค่าครองชีพตั้งแต่12ตุลาคมในพื้นที่น้ำลดแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเตรียมความพร้อมรับมือฝนและสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่อยู่ในช่วงฤดูมรสุมตลอดเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประเมินพื้นที่เสี่ยงเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการแผนเผชิญเหตุการแจ้งเตือนและอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยหรือพื้นที่คาดว่าจะเกิดสถานการณ์ภัยประสานผู้ประกอบการเตรียมสำรองอาหารพืชผักผลไม้และสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอให้กระทรวงพาณิชย์เชื่อมโยงแหล่งผลิตตลาดกลางและผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดหาและกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่พื้นที่สถานการณ์คลี่คลายให้จังหวัดเร่งตรวจสอบและทยอยส่งรายชื่อประชาชนที่เข้าเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นรายวันโดยไม่ต้องรอรวบรวมรายชื่อครบทั้งจังหวัดยึดหลัก first come first service เพื่อให้ปภ.ประสานธนาคารออมสินเร่งโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วไม่มีวันหยุดราชการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยโดยผู้ประสบอุทกภัยสามารถตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาผ่าน2ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันทางรัฐด้านนางสุภจีสุธรพรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งดูแลสินค้าและค่าครองชีพประชาชนเตรียมจัดกิจกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดตั้งแต่วันที่12ตุลาคม2569ในเขตพื้นที่น้ำลดและขยายการจัดงานกว่า 1,000 แห่งครอบคลุม4ภาค77จังหวัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนขณะที่นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานธนานุเคราะห์ ออกมาตรการสำนักงานธนานุเคราะห์ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนแก่ผู้ใช้บริการที่ส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นในพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน5สาขาระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคม2569กำหนด1คน1สิทธิ์เพื่อช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีเวลาตั้งหลักหลังสถานการณ์น้ำท่วมต่อไปติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศประจำวันเสาร์ที่10เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นและจังหวัดชัยภูมิบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมพัดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดขอนแก่น33องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและจิราพรมั่งคั่งอ่าน
1: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าเนียนเนียนคำที่หนึ่งหมายถึงกาบหมากที่เจียนให้มนขนาดเล็กกว่าฝ่ามือสำหรับตักน้ำพริกจากครกหรือเปลือกจันทร์มะพร้าวสำหรับแซะน้ำตาลเมื่อเวลาเคี่ยวโดยปริยายใช้เรียกสำหรับแซะหรือตัดขนมเนียนคำที่สองเป็นคำวิเศษคือมีเนื้อละเอียดนุ่มนวลเช่นเนื้อเนียนเรียบสนิทเช่นเข้าไม้ได้เนียนดีเนียนคำที่สามหมายถึงเครื่องมือสำหรับกวดลวดเหลี่ยมภาชนะเช่นปากป้านหรือปากถ้วยให้เรียบติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวท.ขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวท.ขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซลาร์รูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043338076หรือ081596 4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475หม่อมเจ้านักขัดมงคลส่งออกจากราชการทหารโดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ไปรับราชการในตำแหน่งเลขานุการเอกประจำสถานทูตสยามณกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนหม่อมหลวงบัวซึ่งมีคันแก่คงพำนักอยู่ในประเทศไทยจนให้กำเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์แล้วจึงเดินทางไปสมทบมอบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์และท้าววนิดาพิจารณีผู้เป็นบิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต้องอยู่ห่างไกลบิดามารดาตั้งแต่อายุยังน้อยบางคราวต้องระหกระเหินไปต่างจังหวัดตามเหตุการณ์ผันผวนทางการเมืองเช่นในพุทธศักราช2476หม่อมเจ้าอับสรสมานกิติยากรพระมารดาของหม่อมเจ้านักขัดมงคลได้ทรงรับนัดดาตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสงขลาด้วยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
5: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: ัยการแผ่นดินนะครับอัยการแผ่นดินก็คือพนักงานอัยการนะครับหน้าที่ของอัยการก็คือหน้าที่ช่วยเหลือคุ้มครองประชาชนนะครับซึ่งในการช่วยเหลือคุ้มครองประชาชนนะครับของสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยจัดตั้งหน่วยงานคือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการคดีนะครับมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับการช่วยเหลือประชาชนของอัยการนะครับก็มีทั้งการให้คำปรึกษาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมถึงการจัดหาทนายความให้ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขนะครับว่าจำเป็นยากจนนะครับซึ่งสิ่งที่อัยการทำนะครับทุกๆสำนักงานทั่วประเทศครับการให้คำปรึกษาต่างๆนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะครับในการมาพบกับทางพนักงานอัยการเตรียมแค่หัวใจเข้ามานะครับเตรียมมาเพื่อจะรับฟังว่าสิ่งที่อัยการพูดนะครับคือของทางการจะพูดตรงนะครับพูดตรงนะครับไม่พูดเอาใจนะครับถ้าเกิดเราพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือการพูดเอาจริงไม่เอาใจนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นประชาชนที่เข้ามาปรึกษาหารือนะครับจะหลงทางนะครับไม่คุ้มค่าการพูดเอาใจต่างๆโดยหวังว่าจะให้ข้อพิพาทไปสมประโยชน์ของตนเองตามที่มาปรึกษานะครับคำปรึกษานั้นหาไม่ได้ที่สำนักงานอัยการนะครับสำนักงานอัยการทำก็คือให้คำปรึกษาตามข้อกฎหมายถูกต้องแต่อ่านไม่ถูกใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องนำมาคือนำหัวใจของทุกคนมาว่าจะต้องยอมรับในข้อกฎหมายที่ทางอัยการได้ให้คำปรึกษานะครับส่วนอื่นไม่ต้องเลยค่าธรรมเนียมต่างๆไม่ต้องนะครับส่วนข้อพิพาทต่างๆนะครับประชาชนทั่วไปนะครับถ้าเกิดเป็นตาศีรษะอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับแต่คนที่มีความรู้ส่วนใหญ่จะมาหาอัยการเพราะว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของอัยการไม่มีค่าใช้จ่ายเราทำตามความถูกต้องคุ้มครองสิทธิ์นะครับแต่ในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์คนที่เข้ามาหาก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรไม่ใช่เรียกร้องแต่สิทธิ์หน้าที่ไม่ยอมรับทางอัยการก็คงจะรับดำเนินการให้ไม่ได้เพราะอัยการต้องคุ้มครองทั้งสองฝ่ายหน่วยงานของอัยการนะครับก็จะเป็นที่พึ่งของประชาชนเพราะมันเป็นหน้าที่ของเรานะครับเราเลือกที่จะเดินทางนี้นะครับพวกเราเลือกที่เป็นอัยการเลือกที่จะช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วดังนั้นขอให้ชาวบ้านนะครับตาศีตาสานี่แหละครับเข้ามาหาพวกเราเราพร้อมช่วยเหลือทุกที่ครับ
1: ฮัปปี้ไทม์ขอนแก่น FM 99.5 สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: โอ้โอ้ยายโกไปใส่คือเส้าหัวด่วนทวนทวนแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
3: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปง่ายทิพย์บัตรทองพอดีพึ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัวโอ้เดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วไม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เทื่อต่อ1ปีผู้เด้บ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออีหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวกว่าดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเพื่อนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกอนเดอร์สันนี่บอพื้นบาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อ คือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
0: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์ FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้ว
5: ตรงจุดตรงเป้ากับเรื่องราวข่าวเกษตรเชิญทุกคนเติมความรู้คู่อาชีพในรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วโดยนักวิชาการเกษตรจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz และเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราเช่นเคยนะคะในรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วนะคะเวลา 18:30 ถึง 19:00 นะคะณทาง FM 99.50 MHz นะคะแล้วก็ผ่าน Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ดิฉันอาริรัตน์บุญเรืองนะคะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะก็จะขอให้ทางพี่น้องเจได้แนะนำตัวหน่อยค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะทุกท่านต้องขออนุญาตอย่างเป็นทางการนะคะเพิ่งมารายการครั้งแรกนะคะรัตดากองหาโคตรค่ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการค่ะจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นค่ะ
6: ค่ะก่อนอื่นก็เดี๋ยวทักทายไปยังผู้ฟังทางบ้านนะคะบางท่านก็อาจจะยังทำกับข้าวหรือหุงข้าวกันอยู่นะคะวันนี้เราสองคนนะคะก็มีสาระน่ารู้ต่างๆรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์เรื่องงานที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นเนี่ยจะอยู่ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตรค่ะทุกท่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรามีภารกิจมากมายเลยนะคะและวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็เป็นหนึ่งภารกิจของเรานะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะพี่เจ๋ว่าที่จริงแล้ววันนี้เราจะมาพูดเรื่องข้าวเน
7: า
6: ะ
7: ข้าวเลยค่ะ
6: ข้าวในจังหวัดขอนแก่นของเราค่อนข้างเยอะจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัดขอนแก่นมี 6.8 ล้านไร่ถ้าแบ่งออกมาเป็นทางการเกษตรอยู่ที่ 4.22 ล้านไร่นะคะ
7: มากค่ะพี่ติ๊ก
6: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 61% เลยทีเดียว
7: นะคะเยอะมากเลยค่ะ
6: ใน 61% เนี้ยมีการปลูกข้าวนะคะทุกท่านเกษตรกรนะคะปลูกข้าวอยู่ที่ 200,000 กว่าครัวเรือน
7: โอ้เลี้ยงคนทั้งจังหวัดได้ไหวเลยค่ะ
6: ขายส่งออกได้เลย
7: ได้เลยค่ะส่งออกเลยค่ะพี่ติ๊ก
6: คิดเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวเนี่ยนะคะประมาณ2ล้านกว่าไร
7: ่2ล้านกว่าไร
6: ่นะคะ
7: ผลผลิต
6: ผลผลิตที่เกิดขึ้นไม่น้อยเลยประมาณ1ล้านตันกว่า
7: 1ล้านตันต่อปีด้วย
6: เนี่ยผลผลิตเยอะๆอย่างงี้นะน่าตกใจนะพี่เจ๋เราไม่ค่อยได้เอามาแปรรูปเลย
7: นี่ไงพ
6: ี
7: ่ติ๊กเราต้องแปรรูปเพื่อขายแล้วส่งออกดิพี่ติ๊ก
6: ค่ะเพราะว่าอะไรคะเรามีแต่ผลผลิตแต่การแปรรูปจะทำให้มันเพิ่มมูลค่าได้
7: ใช่ค่ะ
6: วันนี้เราก็เลยจะมาพูดในเรื่องของงานมหกรรมแปรรูปข้าวจังหวัดขอนแก่นค่ะเนาะคืออย่างนี้ค่ะพี่เจ๋
7: ค่ะพี่ติ๊ก
6: จังหวัดขอนแก่นเห็นความสำคัญเรื่องนี้เขาเห็นตัวเลขนี้แล้วนะปรากฏว่าเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ก็เลยให้สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นรับผิดชอบในการดำเนินโครงการ
7: ค่ะพี่ติ๊ก
6: โครงการนี้เรียกว่าโครงการแปรรูปข้าวเอาพูดสั้นๆเนาะ
7: ใช่โครงการแปรรูปข้าวพี่ติ๊ก
6: แล้วพี่เจ๋ได้มานั่งตรงนี้เพราะว่าพี่เจ๋เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการนี้ก็ได้ดำเนินการอะไรมาแล้วบ้างเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังก่อน
7: เขาจะเล่าให้ฟังนะคะ
6: ประชาสัมพันธ์เนาะ
7: โครงการของเรานะคะเริ่มแบบว่าโห กิจกรรมเยอะมากพี่ติ๊กรวมๆแล้วประมาณ6กิจกรรมนะคะเราได้อบรมนะคะโครงการที่เกี่ยวกับให้เกษตรกรนะคะจริงๆเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนะคะครบทั้ง26อำเภอนะคะพี่ติ๊ก
6: อ๋อทั้งจังหวัดเลย
7: ใช่ค่ะ26อำเภอแล้ว
6: เป็นจำนวนคนเท่าไหร่คะพี่เจ
7: 1,040คนค่ะพี่ติ๊ก1,040คนทั้งที่ทั้งนั้นนะคะเราทำเป็นกลุ่มเนื่องจากว่าการทำส่งเสริมการเป็นกลุ่มมันจะยั่งยืนและยาวนานนะคะและกิจกรรมนี้เราก็ได้อบรมระดับจังหวัดไปแล้วค่ะพี่ติ๊กเรื่อง AI และการตลาดในพี่ติ๊ก
6: อ๋อเน้นเรื่องการตลาดใช่มั้ย
7: โอ้เน้นด้วยค่ะพี่ติ๊กเราแปรรูปเราทำไงให้พี่ติ๊กมันก็ต้องขายเป็นค่ะพี่ติ๊กอบรมและอบรมแล้วก็ไปอบรมระดับอำเภอด้วยนะคะพี่ติ๊กอบรมอำเภอก็มีการแปรรูปไม่ว่าเข้าห้างเข้าแตนอ้าวเข้าหมากด้วย
6: โอ
7: ้เยอะมาก
6: พูดง่ายๆก็คือว่าเราจะให้ความรู้ก่อน
7: ใช่
6: นะคะความรู้ในเรื่องของการตลาดเรื่องของการแปรรูป
7: ใช่ค่ะพี่
6: เนาะแปรรูปเนี่ยก็คือไม่ใช่แค่แปรรูปด้านพื้นฐาน
7: แปรรูปแบบที่มขก็มีอีกอย่างแปรรูปมขไอศกรีมจากข้าวหางงอกนะคะพี่ติ๊กกระยาศาสตร์สูตรพิเศษนะคะแล้วก็สบู่จากชาใบข้าวหอมมะลิซับซ้อนต้องมีชาใบข้าวหอมมะลิอีก
6: เนาะ
7: สบู่น่าจะหอมมากนะคะเอ๊ะเราจะไปซื้อได้ที่ไหนล่ะนี่ไงพี่ติ๊กเราจะเจอกันในงานนี
6: ้
7: เอง
6: แต่ก่อนเข้าสู่งานเน
7: า
6: ะบางทีเราอาจจะมองแค่ตัวเราเองเราอบรมในจังหวัดนั้นนี่โครงการไม่ได้ให้แค่นี้นะโครงการให้เราออกไปดูคนอื่นด้วย
7: ศึกษาดูงาน
6: เป็นยังไงเป็นยังไงไปดูที่ไหน
7: การศึกษาดูงานนะคะเราก็ไปศึกษาคนที่เขาที่เรียกว่าเขาทั้งส่งออกแล้วก็มีผลิตภัณฑ์แปรรูปมีทั้งมาตรฐานอย. GMP นะคะก็ไปที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสิน
6: ธุ์ค่ะมีดีอะไร
7: โอ้โรงงานใหญ่โตมีข้าวอินทรีย์นะคะก็ไม่ธรรมดาเราต้องเรียนรู้กับเขาเนื่องจากว่าผู้นำเขาเป็นผู้นำกลุ่มทำวิสาหกิจมีการส่งออกด้วยนะคะพี่ติ๊กแล้วทีนี้เขาทำรวมกลุ่มที่มีโปรดักต์นะคะแล้วมีการขึ้นห้างด้วยทีนี้เราก็จริงๆเรามีดีนะพี่ติ๊กแต่แค่เอ๊ะเราอาจจะยังไม่ได้สื่อสารให้ทุกคนรู้เหมือนวันนี้เราก็เลยต้องมาบอกนะคะแล้วก็ไปดูที่อุบลนะคะเราก็จะมีทั้งการคำที่เป็นชายย่อยนะฟางข้าวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วทำถ้วยทำใส่อาหารนะคะมีแปรรูปข้าวหางเหมือนกับเราแล้วก็มีทำกายศาสตร์คล้ายๆเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ทำเป็นกลุ่มไม่ต่างจากเราก็คือเป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่นะคะ
6: พูดง่ายๆก็คือว่าเราพาเกษตรกรของจังหวัดขอนแก่นเราเนี่ยไปดูครบวงจรในการผลิตข้าวไม่ว่าจะเรื่องของการทำข้าวสารอัดถุงขายยกระดับมาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ
7: ใช่
6: รวมไปถึงเนี่ยค่ะเศษวัสดุทางการเกษตรอย่างเช่นฟางข้าวเนี่ย
7: ใช่
6: เอ๊ะเขาไม่ได้ทิ้งนะคะทุกท่านเขายังเอาไปทำสร้างมูลค่าเป็นถ้วยเป็นชาม
7: ใช่อัดเป็นฟางเอาอัดยังไงจริงๆต้องมาศึกษาด้วยกันจริงๆเกษตรมีองค์ความรู้ด้านนี้เหมือนกันนะพี่ติ๊กเราก็อยากถ่ายทอดแล้วเอาวันถัดไปเน
6: า
7: ะแต่อันนี
6: ้
7: เรามาต่อยอดเรื่องนี้กัน
6: ทีนี้พอเราไปเสร็จแล้วอันนี้คือกระบวนการที่เราทำเสร็จสิ้นแล้วนะคะทุกท่านเนาะแต่วันนี้เราจะบอกว่าเรายังเหลืออีกหนึ่งกิจกรรมที่ยังดำเนินการยังไม่เสร็จนะ
7: คะ
6: แล้วเราก็จะมีงานใหญ่ค่ะจากโครงการนี้เราจะมีงานใหญ่เราเรียกว่างานประชาสัมพันธ์เรื่องข้าวแปรรูปแปรรูปข้าวจังหวัดขอนแก่นงานนี้เป็นยังไงเอาชื่องานว่ายังไงก่อน
7: จริงๆถามว่าชื่องานนี้ถ้าอ่านเป็นโครงการขออนุญาตอ่านโครงการเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะคะโครงการของเราคือโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะคะกิจกรรมแปรรูปข้าวนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแปรรูปและเชื่อมโยงเครือข่ายค่ะพี่ติ๊กจัด2วันค่ะพี่ติ๊กจัดที่ไหนกันคะจัดเลยจัดวันนี้ค่ะ30ถึง31ตุลาคม2519ณห้างโลตัสนะ
6: อีกสองสัปดาห์นี
7: ้โอ้ใกล้ๆมาแล้วโลตัสไหนพี่ติ๊ก
6: โลตัสไหน
7: จะงงว่าเอโลตัสโนนม่วงหรือโลตัสไหนโลตัสขอนแก่นโลตัสที่1นะคะที่ก่อตั้งเป็นครั้งแรก
6: พูดง่ายๆคือตรงข้ามประตูน้ำ
7: ใช่จริงๆก็เรียกง่ายๆเขาบอกว่าโลตัสประตูน้ำบางคนไปหาทางประตูน้ำไม่ใช่ค่ะเขาเรียกว่าโลตัสประตูน้ำเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้ๆหรือตรงข้ามประตูน้ำ
6: ตรงข้ามประตูน้ำนะคะ
7: ใกล้ๆนี่พี่ติ๊กใจอดใจรอนิดนึง
6: พูดง่ายคือฝั่งด้านทางออกจะไปโคราชเป็นโลตัสตัวนี้นะคะแต่ถ้าเกิดโลตัสที่ไปอุดรเขาเรียก
7: โลตัสนนม่วง
6: นนม่วงหรือเอ็กต้าอะไรพวกนี้เนาะอ่ะโอเคจัดวันที่30ถึง31ตุลาคม
7: ใช่ค่ะใช
6: ่มั้ยคะ
7: ใช่ค่ะ
6: เวลาเท่าไหร่บ้าง2วันเนี้ย
7: จริงๆนะคะขออนุญาตอย่างเป็นทางการกำหนดการเรากิจกรรมแน่นมากทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ทุกท่านได้ไปรับรู้ว่าเราจัดมีอะไรบ้างนะคะนะคะเราก็ขอเชิญช็อป ชิมนะคะของดีจาก26อำเภอนะคะเรามีบูธทั้งหมดนะพี่ติ๊ก30บูธด้วยกัน
6: 30บูธ
7: 30บูธ
6: เอามาจำหน่ายหรือว่ามาโชว
7: ์โอ้จำหน่ายเลยชิมได้ด้วยค่ะพี่ติ๊กชิมได้ด้วยแต่ว่าขอช็อปหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าที่ทั้งเกษตรทั้ง26อำเภอตั้งใจเอามาเลยนะพี่ติ๊ก30บูธนะคะอยากให้ทุกท่านมาอุดหนุนนะคะงานเราเปิดตั้งแต่9โมงค่ะ
6: 9โมงถึงกี่โมง
7: 9โมง2ถึง2ทุ่มนะคะ
6: 2ทุ่มเลย
7: ใช่นะคะอยากให้แวะมา33
6: ใน30บูธเนี่ยมันมีแต่ข้าวหรือเปล่า
7: ไม่สิพี่ติ๊กเราเอาข้าวมาให้ท่านทานแล้วก็มีสินค้าทางการเกษตรนะคะ
6: อื่นๆด้วยใช่มั้ยคะอ
7: ื่นๆด้วยนะคะทั้งสมุนไพรนะคะลูกประคบขนมหรือว่าเกี่ยวกับอาหารการกินอีกอันนึงไก่หลงดงเราก็มา
6: โอ้ยังสมาร์ทก็มาใช่ไหม
7: มาค่ะมาหมดทีมงานของจังหวัดขอนแก่นที่นี่เกษตรเอามาขายหมดเลย
6: พี่เจ๊เล่าให้ฟังหน่อยว่าอายกตัวอย่างสินค้าเกษตรที่เป็นเรื่องข้
7: า
6: วสินค้าที่โดดเด่นที่จะมางานนี้เช่น
7: จริงๆสินค้าเกษตรก่อนหน้านี้ไม่ใช่สิเราทำทับทิมชุมแพอยู่แล้วนะพี่ติ๊กเนาะเราทำทับทิมชุมแพอยู่แล้วก็มีสินค้าดีๆอย่างทับทิมชุมแพนะ
6: คะ
7: แล้วก็เป็นข้าวที่เป็นข้าวผงของแบงขวัญนานะคะแล้วก็มีข้าวแตนสายทิพนะคะแล้วก็
6: เดี๋ยวข้าวแตนสายทิพที่โด่งดังอยู่ฝั่งด้านอำเภอแบงใหญ
7: ่ค่ะพี่ติ๊ก
6: มางานนี้
7: มาด้วยค่ะมาแน่นอนนะคะแล้วก็เมนูจริงๆถามว่าเอ๊ะกระยาศาสตร์ที่ไหนก็มีแต่กระยาศาสตร์เราก็พิเศษเหมือนกันเพราะว่าเรามีกระยาศาสตร์ที่ปรุงจากเกษตรกร26อำเภอของเรานะคะพี่ติ๊กอาจจะมีข้าวหมากด้วยนะคะจริงๆข้าวหมากก็อร่อยค่ะ
6: พิเศษยังไงข้าวหมากข้าวหมากขอนแก่นอ่ะ
7: จริงๆถามพิเศษข้าว
6: เดี๋ยวเล่าให้ทางสารคามกับกาฬสินธุ์ที่ฟังวิทยุของเราตอนนี้ว่าเอ้ยของเราพิเศษยังไงเนี่ย
7: อาจจะมีข้าวหมากจากหลายๆข้าวไงมันจะเพราะข้าวหมากที่เป็นข้าวเบอร์รี่จริงๆข้าวหมากมันมีไรเบอร์รี่ข้าวหมากหลายสายพันธุ์แล้วทีนี้รสชาติของเรามันจะกลมกล่อมก็อยากให้มาดูว่าข้าวหมากเรามีรสชาติอะไรบ้าง
6: แสดงว่าข้าวหมากขอนแก่นเนี่ยผ่านกระบวนการการฝึกฝนอย่างดี
7: อย่างดี
6: จากห้องแลบโมโค
7: ใช่ไ
6: หม26อำเภอท่านไปมาแล้วนะคะวันนี้ในงานวันนี้30ถึง31จะเอามาให้ท่านชิมช็อปกัน
7: ค่ะพี่ติ๊ก
6: ใช่ไหม
7: ใช
6: ่ทีนี้ถ้าพูดถึงวัน2วันเนี่ยมีอะไรบ้างวันที่30มีอะไร
7: ขอไฮไลท์นิดนึงพี่ติ๊กขออนุญาตพูดเลยว่าโอ้โห30เราเปิดงานตั้งแต่9โมงอยากให้ท่านมาเลยเป็น9โมงมาเลยนะคะพี่ติ๊ก
6: ต้องแปรงฟันอาบน้ำก่อนไหม
7: แปรงนิดนึงนะคะเรานะคะเราอยากให้ท่านมามันเป็นวันศุกร์พอดีพี่ติ๊กวันศุกร์ที่30นะคะ
6: เยี่ยมเลย
7: เปิดเลยค่ะเปิดข้าวเมืองขอนเลยพี่ติ๊ก
6: ค่ะ
7: ว่าข้าวเมืองขอนเอาเรียกท่านๆเราจะเปิดงานเรื่องข้าวเมืองขอนค่ะพี่ติ๊กนะคะเปิดตลาดเลยตั้งแต่9โมงนะคะแล้วทีนี้เปิดแล้วก็อ่อนิดนึงนะคะเราก็มีความเป็นทางการนิดนึงเราก็อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่มาชื่นชมเราพี่ติ๊กทำไงแล้วก็พอดีได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมาเปิด
6: ท่านมาเปิดงานนี้เลย
7: แล้วก็มีทั้งภาคีเครือข่ายทั้งกระทรวงเกษตรนะคะแล้วก็หน่วยงานภาคีของจังหวัดขอนแก่นไม่ว่าพาณิชย์จังหวัดนะคะพัฒนาชุมชนอุตสาหกรรมหอการค้านี่ค่ะพี่ติ๊กหรือแล้วก็ร้านที่เป็นอาหารหรือคะที่อยากให้มาชมไอ้ข้าวของเรามันมีดียังไงนะคะจริงๆอยากให้ผู้ประกอบการมาด้วยนะพี่ติ๊กที่เป็นร้านอาหารที่เขาอยากได้ข้าวดีๆ
6: เขามาไหมเขามาไหม
7: ต้องมาสิคะงานนี้นะคะพี่ติ๊กร้านอาหารทั่วไปอยากได้ข้าวดีๆไปให้ลูกค้าชิม
6: คุณง่ายก็คือว่าขอนแก่นเราศักยภาพสูงไม
7: ่
6: ว่าจะเรื่องของร้านอาหารเองโรงแรมเองส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ข้าวนี่แหละ
7: ถูกต้องค่ะพี่ติ๊ก
6: แล้วทำไมเราต้องไปเอาข้าวที่ไกลๆเนาะ
7: นั่นน่ะสิ
6: จังหวัดขอนแก่นเราก็ข้าวเยอะแยะเลยงานนี้ท่านก็จะมากันด้วย
7: ใช่26อำเภอคิดดูสิพี่ติ๊ก52กลุ่ม
6: ค่ะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น
7: ส่วนหนึ่ง มีข้าวดีๆแล้วก็มันจะมีทีมงานจากข้าวปานีตนะคะโอ้ข้าวปานีตเป็นยังไงก็ต้องมาชมอีกข้าวปานีตเอาคนงงว่าข้าวปานีตมาจากไหนอีกนั่นสิ
6: ค่ะ
7: อยากให้ท่านมารับชมนะคะและพิธีเปิดจริงๆเราก็ได้นะคะวงโปงลางเพชรเมืองพลโอ้โหเพชรเมืองพล
6: เพชรเมืองพล
7: ใช่เพชร
6: เป็นยังไงจุดเด่นของวงนี
7: ้โปงลางวงนี้นะคะจริงๆเล่นที่ไหนก็คือจริงๆก็จริงๆน้องเขาก็เล่นห้อยให้งานใหม่ทุกปีแต่ทีนี้ก็ขอความรู้ข้อน้องเขามาเล่นให้เอ๊ะข้าวเมืองขอนซิมันจะเป็นยังไงโปงลางมันต้องจริงๆทำไมถึงเอาวงโปงลางวงหมอลำจริงๆการกินข้าวของจังหวัดขอนแก่น
6: ค่ะ
7: เราทำยังไงคะเรากินข้าวเราเกี่ยวข้าวแล้วก็ร้องรำทำเพลงเมืองหมอลำมันก็หนีไม่ได
6: ้
7: ข้าวเมืองขอนม้วนฟ้อนหมอลำแหละทีนี
6: ้อ๋อพูดง่ายๆคือคอนเซ็ปต์งานเนาะงานนี้เป็นงานประชาสัมพันธ์เราก็จับเรื่องของวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นพูดง่ายๆคือหมอลำเนี่ยเป็นของคู่บ้านของจังหวัดขอนแก่นเราก็เลยจะเอามาขมวดเป็นสตอรี่กับเรื่องข้าวของจังหวัดขอนแก่น
7: ถูกต้องค่ะพี่ติ๊ก
6: ตีให้มันดังเลยพี่น้อง นะคะถ้าข้าวเราดังเนี่ยลูกค้าเราก็จะเยอะขึ้นถูกไหม
7: ใช่ค่ะ
6: นะคะ
7: แฟนคลับของหมอลำก็มาซื้อข้าวไปได้นะคะช่วงนี้หมอลำก็เปิดวงพอดีข้าวเมืองขอนม่อนฟ้อนหมอลำกินข้าวอร่อยนะคะ
6: ค่ะ
7: นะคะเปิดพิธีเปิดเราก็จะมีนะคะวงดนตรีอย่างที่ว่านะคะมีวงดนตรีเพชรเมืองพลมานะคะ
6: มาเรียกแขกหน่อย
7: มาเรียกแขกนะคะแล้วก็มีการคุกกิ้งแอนด์ครีเอทีฟไรท์โชว์นะคะก็จะมีไอศกรีมจากข้าวหางให้ชิมฟรีนะคะแล้วก็มีเชฟเทเบิลนะคะจากเราจะใช้ข้าวหางหรือข้าวของเราเนี่ยกินกับอาหารอีสานยังไงให้อร่อยนัวนะพี่ปิ๊ง
6: มีเชฟมืออาชีพมาทำเมนูให้กินกินกับข้าวของเรานี่แหละใช่ไหมคะ
7: ใช่แล้วก็มีการฟิชชิ่งนะคะมีการโปรโมทนะคะแล้วก็มา
6: ฟิชชิ่งคืออะไรตกปลาเหรอคะ
7: ตกปลา
6: ไม่ใช่
7: นะคะเราก็นิดนึงค่ะเราก็มีการนะคะฟิชชิ่งกับเจรจาธุรกิจนิดนึงนะ
6: ก็คือพูดง่ายๆคือเอาผู้ประกอบการมาพบกับผู้ผลิต
7: ถูกต้อง
6: ก็คือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดขอนแก่นเรานั่นเองใช่ไหมคะ
7: ใช่
6: ผู้ประกอบการก็มีหลายที่ไม่ว่าจะโรงสีมั่งหรือร้านอาหารโรงแรมต่างๆใช่ไหมคะโอ้เป็นโอกาสที่ดีของชาวนาของเราเลยนะคะ
7: แล้วก็เจอ MC สวยๆนะคะที่เราคัดมาให้ท่านแล้วนะคะเรามีอะไรดีๆนะคะพูดไปนี่โอ้โหอยากอดใจไม่ไหวแล้วพี่ติ๊ก
6: ใกล้ละเดี๋ยวนะถ้าโฆษณาเรื่อง MC สวยๆเนี่ยไม่สวยจะตีตายเลยนะ
7: ต่อไปเพื่อเป็นการนะ
6: วันที่2นี่แหละ
7: 31ตุลาคมนี้วันเสาร์พอดีก็อยากให้มาเยอะๆเหมือนกันพี่ติ
6: ๊
7: กวันเปิดก็อยากให้มาเยอะๆวันที่วันเสาร์ที
6: ่3เราจะ2วันเราจะ2วัน
7: ยิ่งย้อยมาจุดไฮไลท์เลยเหอเราประกวดตั้งแต่เช้าเลยพี่ติ๊ก 9:00 น.เลย
6: มีอะไรบ้างคะงานประกวด
7: เราประกวด3อย่างค่ะพี่ติ๊กนะคะนะเราประกวด1เลยค่ะการคิดแบรนด์นะคะคิดตลาดคุณงงอะไรคิดผลิตภัณฑ์คิดแบรนด์คิดตลาดคนก็งงพี่เจทำอะไรอ๋อมอจริงๆถ้าย่อๆนะคะการที่เราอบรมเมื่อกี้เราสอนให้ 1,400 คนรู้จักการวางแผนแบบ business model canvas โอ้โห
6: คือทำธุรกิจได้ด้วย
7: ใช่ค่ะ
6: เขาเป็นต้นแบบเนาะ
7: โอ้โห
6: เพราะว่าคนที่ปลูกข้าวเนี่ย 200,000 กว่าครัวเรือนเราคัดมา 1,000 กว่านี่คือนิดเดียวเอง
7: ใช่
6: แต่เราเอาเป็นต้นแบบแล้วกันเนาะ
7: ใช่140คนคือต้นแบบ
6: มาฝึกมาหัดหรือก็มาเรียนรู้ในเรื่องของการตลาดด้วย
7: ใช่ไหมคะBMC นะเราจะมาแข่ง BMC ตาราง9ช่อง
6: มีบันนี่ก็สิ่งนึงแต่เนาะบันนี่ BMC
7: บันนี่เด้ออ่ะแล้วก็2นะคะการแข่งขันจัดกระเช้าจ
6: ั
7: ดยังไงจัดหน้างานค่ะพี่ติ๊กเราไม่ถือกระเช้ามาประกวดเราจะจัดหน้างานกันเลย
6: เห็นเห็นเลย
7: เห็นค่ะนะคะจัดหน้างานนะคะ3นะคะโอ้โหพีคประกวดร้องหมอลำข้าวเมืองขอนค่ะพี่ติ๊ก
6: หมอลำ
7: ประกวดข้าวหมอลำข้าวเม
6: ือง
7: ขอน
6: หมอลำข้าวเมืองขอนในที่นี้ก็หมายความว่าคนที่เข้าประกวดเนี่ยจะต้องแต่งกลอนเองทำเองลำเองใช่ไหม
7: พอดีเราก็เอาในความสะดวกให้ท่านนะคะเราได้อาจารย์นะคะแต่งกลอนให้ท่านเรียบร้อยแล้วพี่ติ
6: ๊
7: กแต่งกลอนให้เรียบร้อยนะคะหนึ่งกลอนแล้วแต่ทีเนี้ยเราจะมาพูดหลักเกณฑ์นิดนึงเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบว่าอ๋อแข่งปั้นนี่เป็นจังไดคือเป็นตะหยากแท
6: ้มันจะยาก
7: หยากบน
6: ขนาดคนเขาแต่งเพลงเขาใช้เวลาเป็นเดือนเลย
7: โอ้ยสิหยากนะคะเอายังไงนะประกวดนะคะคิดผลิตภัณฑ์คิดแบรนด์คิดตลาดนะคะหลักเกณฑ์เรานะคะเราก็เอาในความสะดวกเราตีตาราง9ช่องให้ท่านนะคะให้ท่านเตรียมตัวให้ท่านเตรียมตัวอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องมีการรับสมัคร
6: ค่ะ
7: โหแต่ทำไงล่ะพี่ติ๊กรับสมัครต้องทันนิดนึงนะพอกดของดีมีการสมัครเราจำกัด6ทีมแต่ว่าเราให้สมัครนะคะให
6: ้เดี๋ยวนะถามนิดนึงการประกวดหรือแข่งขันต่างๆในงานนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนประเภทไหนหมายถึงว่าเขาต้องเป็นเกษตรกรไม่หรือคนทั่วไปได้เลย
7: เราเปิดโอเพนเปิดเลย
6: oh.
7: เป็นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศเลยค่ะพี่ติ๊ก mm. เราให้ทุกคนมีโอกาสด้วยกันหมดนะคะเราเปิดให้โอกาสหมดเลย
6: แสดงว่าเดี๋ยวจะมีประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครเร็วๆนี้ใช่ไหม
7: เร็วๆนี้ค่ะ
6: วันไหนจะรับสมัคร
7: วันจันทร์แน่นอนค่ะ
6: วันจันทร์ที่10
7: วันจันทร์ที่12สิงหาคมค่ะพี่ติ๊ก
6: สิงหาคมยังไง
7: สิงหาคมเอาตุลาคมมาตาย
6: เล่นบุก
7: จะย้อนชีวิตไปแล้วแหละมุกจะหมด
6: เดี๋ยววันจันทร์นี้นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นจะปล่อยทีเซอร์รวมไปถึงเรื่องของการปล่อยการประกาศรับสมัครการแข่งขันหลักเกณฑ์ต่างๆให้ทุกท่านติดตามได้ที่เพจ
7: สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นเลย
6: ค่ะหรือว่าท่านสงสัยตรงไหนนะคะท่านสามารถ walk in เดินเข้าไปสำนักงานเกษตรอำเภอไปสอบถามรายละเอียดก็ได้ค่ะ
7: อำเภอนะคะต่อนะคะพี่ติ๊กหลักเกณฑ์พวกนี้มันมีนะคะจริงๆจำกัดเนาะว่าเราก็สมัครให้เร็วที่สุด มีใบแบบกรอกแบบใบสมัครแล้วก็สมัครออนไลน์ด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องติดตามข่าวดีๆนะคะเราก็จะคัดทีมที่มีคุณภาพมาแข่งขันนะคะการสมัครกัดกระเช้านะคะกัดคิดแบรนด์นี่คือจำกัดไม่เกิน3คนค่ะพี่ติ๊กทีมนะคะแต่การประกวดหมอลำนะคะเอ้ยพูดผิดการประกวดมาล่ำกับการประกวดกระเช้าไม่เกิน3คนแต่คิดแบรนด์คิดตลาดเนี่ย BMC นี่คือไม่เกิน4คน
6: ไม่เกิน4คน
7: ไม่เกิน4คนนะคะ
6: โอ้พี่ติ๊กไม่ครบ4ได้มั้ยคนเดียวได้มั้ย
7: มันไม่ใช่ทีมสิคะพี่ติ๊ก
6: อ๋อต้องเป็นทีม2คนขึ้นไป
7: ได้2คนขึ้นไปแต
6: ่ถ้าสรุปสั้นๆก็คือการคิดแบรนด์คิดอะไรนะ
7: คิดแบรนด์จัดกระเช้าหมอลำ
6: การคิดแบรนด์นี่ก็คือเป็นทีมนะคะ
7: เป็นทีม
6: เป็นทีมก็คือ2คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน4
7: ไม่เกิน4ค่ะพี่
6: พอมาเป็นในเรื่องของการจัดกระเช้า
7: จัดกระเช้าก็ไม่เกิน3คน
6: ไม่เกิน3คนแต่ต้องมีทีมนะ2คนขึ้นไปแต่ไม่2 3คนได้นะคะ
7: หมอลำนี่คือไม่หมอลำจริงๆเป็น3คนเนื่องจากว่าทำไมต้อง3คนพี่ติ๊กเพราะว่ามีหมอลำฝ่ายชายหมอลำฝ่ายหญิงแล้วก็หมอแคนค่ะมีหมอแคน
6: แสดงว่าคุณสมบัติหรือแม้ทั้งเงื่อนไขต่างๆเนี่ยจะเขียนในรายละเอียดในการประชาสัมพันธ์อยู่แล้วในนั้น
7: ใช่ครบค่ะพี่ติ๊ก
6: เอางี้ง่ายๆไม่ว่าจะประชาสัมพันธ์วันไหนก็ตามเนี่ยเราปิดสมัครวันไหนเนี่ยเราจะได้เตรียมตัวถูก
7: เราปิดวันที่26ตุลาคมค่ะ
6: 26ตุลาคมนะคะเราปิดรับสมัครในการแข่งขันทุกประเภท
7: ค่ะ
6: นะคะแต่ว่าเราจะเริ่มรับสมัครเนี่ยคือวันที่
7: 12ตุลาคม
6: 12ตุลาคมวันจันนี้นะวันจันนี้
7: ฟังนะคะรีบนะต้องรีบนะคะติดตามเพจให้เร็วที่สุดนะพี่ติ๊ก
6: เพจสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นนะ
7: คะFacebook ด้วยค่ะนะพี่ติ๊กทั้ง Facebook ทั้งเพจสำนักงานใช่ไหมคะพี่
6: ทั้งเว็บไซต์ด้วยเน
7: า
6: ะรวมไปถึงในเรื่องของ LINE Official ต่างๆทางช่องทางของเกษตรนะคะเนาะหรือง่ายสุดก็คือเดินไปสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอไปสอบถามรายละเอียดก็ได้
7: จังหวัดขอนแก่นไหม
6: ในจังหวัดขอนแก่น
7: เพราะว่าบางอำเภอบอกว่าอำเภออยู่สารคามเอาไม่ใช
6: ่คนก็จะ
7: ต้องเป็นสำนักงานเกษตรอำเภอที่สังกัดจังหวัดขอนแก่น
6: ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจังหวัดอื่นก็สมัครได้
7: ใช่จังหวัดอื่นสมัครได้ค่ะ
6: ได้นะคะติดต่อมาได้เลยเนาะเวลาเราจะหมดแล้ว
7: ใกล้แล้วเหรอคะพี่ติ๊ก
6: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต่อนิดนึงในงานเนี่ยนะคะในงานเนี่ยเขาเรียกอะไรมีการแสดงไหม
7: มีการแสดงค่ะ
6: ค่ะแล้วงานที่บอกว่าจัดอยู่ที่โลตัสเนี่ยจัดอยู่ชั้นไหน
7: อ๋อเดินอ้อมจนไม่เจอโอ้โหตายแล้วปรากฏว่าลืมบอกว่าจัดอยู่ชั้น2นะคะจัดอยู่ชั้น2
6: ไม่ใช่9โมงเดินมาชั้นที่1อ้าว
7: ไม่เห็นนี้แล้วไม่ใช่ชั้น2ค่ะทุกท่านไปชั้น2ให้ด้วยนะคะ
6: ขึ้นบันไดขึ้นไปชั้น2เป็นบันไดเลื่อนเนาะ
7: บันไดเลื่อนค่ะท่าน
6: ขึ้นไปชั้น2เราจะจัดงานทั้งงานในชั้น2เลย
7: ถูกต้อง
6: นะคะก็ต้องขอบพระคุณทางโลตัสเนาะที่อนุเคราะห์เรื่องสถานที่
7: ขอบคุณมาก
6: นะ
7: คะขอบคุณมากอนุเคราะห์สถานที่ให้ใช้ฟรีค่ะพี่ติ๊ก
6: เดี๋ยวถามนิดนึงในงานนี้มีแบบชิงโชคชิงรางวัลหรือว่านาทีทองอะไรมั้ยรถแดกแจกมีมั้ยคะ
7: ต้องไปติดตามนาทีทองของดีมันต้องมีนาทีทองถ้าท่านไปท่านจะได้ของดีกลับไปในราคาย่อมเยาค่ะพี่ติ๊ก
6: ของดีที่ดีคือสินค้าเกษตรเนาะ
7: ถูกต้อง
6: เดี๋ยวคนตั้งใจว่าเดี๋ยวไปเอาปลัดขิกอะไรไม่มีเด้อ
7: ไม
6: ่
7: มีเลย
6: ไม่ใช่ของดีแบบนั้นนะคะจะได้สินค้าเกษตรสร้างสรรค์ของเรา
7: ใช่ค่ะพี่ติ๊ก
6: เอาย้ำอีกนิดนึงงานนี้ชื่อว่างานอะไรคะ
7: จริงๆก็เป็นบอกขอนแก่นไรฟ์เฟสติวัล2026ค่ะขอนแก่นไรฟ์เฟสติวัล2026ค่ะ
6: หรือมหกรรมข้าวแปรรูปและสินค้าเกษตรสร้างสรรค์จังหวัดขอนแก่นค่ะ
7: ใช่ค่ะ
6: จัดวันที่30ถึง31ตุลาคม2569
7: ค่ะ
6: เวลา
7: ตั้งแต่ 9.00 นถึง 20.00 นนะคะ
6: โลตัสขอนแก่นขอนแก่น
7: โลตัสขอนแก่นย้ำชั้น2ค่ะพี่ติ๊ก
6: โลตัสขอนแก่นชั้น2เป็นโลตัสที่อยู่ตรงข้ามประตูน้ำ
7: ใช่
6: แต่ว่าวันนั้นมันมีงานเรื่องของงานอะไรด้วยนะเดี๋ยวสับสนเดี๋ยวสับสน
7: ลืมบอกปรากฏว่าการที่เราได้ไปจัดเนาะห้างโลตัสก็เชิญเราไปแกรนด์โอเพนนิ่งเอาแกรนด์โอเพนนิ่งอะไรอีกพร้อมนะคะเพราะเนื่องจากว่าโลตัสเขาจะแกรนด์โอเพนนิ่งเปิดห้างที่เป็นโฉมใหม่แล้วก็มีห้างอีเกียอีเกียคืออะไรนะสิคนที่ทำเขาเรียกอะไรนะคนเฟอร์นิเจอร์หรือของแต่งบ้านเนี่ยคนจะรู้จักดีว่าอีเกียจังหวัดขอนแก่นจะมีอีเกียแล้วนะคะแกรนด์โอเพนนิ่งพร้อมกันค่ะ3031เหมือนกันค่ะ
6: ทีนี้ความหมายก็คือว่าถ้าท่านเดินไปงานอีเกีย ท่านเดินมาหางานเราด้วยนะ
7: ตั้งใจมาหาเราหน่อยพี่
6: มาหาเราด้วยนะคะมาร่วมกิจกรรมกันตลอดทั้งวันเลยนะก็ในงานขอนแก่นไลฟ์เฟสติวัล2026นะหรือมหกรรมข้าวแปรรูปและสินค้าเกษตรสร้างสรรค์จังหวัดขอนแก่นนะ
7: คะ
6: วันนี้นะคะเราก็ได้มาพบปะกับตัวจริงนะเสียงจริงของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนะคะมีเบอร์ติดต่อไหมถ้าสงสัยอะไรเนี่ยคุณรัตดา
7: เดี๋ยวพี่ติ๊กออกขอน้ำย่อยนิดนึงจริ งๆจริงๆต้องบอกเรื่องรางวัลโอ้โหเงินรางวัล
6: มันต้องมีเงินรางวัล
7: เงินรางวัลบอกคิดแบรนด์คิดตลาดโอ้สูงสุดเลยนะพี่
6: เท่าไหร่คะเท่าไหร่
7: รางวัลที่1 3,000 นะคะรางวัลที่2 2,000 รางวัลที่3 1,000 บาทชมเชย500
6: โอ้มีถึงรางวัลชมเชยเลย
7: ใช่แล้วก็มีการจัดกระเช้าไม่ต่างกันกับกระเช้าก็ 3,000 บาทที่1นะคะที่2 2,000 นะคะที่3 1,000 แล้วก็ชมเชย500
6: หมอลำล่ะ
7: หมอลำโอ้นิดนึงเราเราร้องเสียงแหบเสียงแห้งเราให้รางวัลที่1 4,000 เลยค่ะพี่ติ๊ก
6: ป้า
7: น้ำตาสไลน้ำตาสไล 4,000 บาทรางวัลที่1นะคะรางวัลที่2 3,000 ค่ะรางวัลที่3 2,000 แล้วก็ชมเชย 1,000 บาทนะ
6: พูดง่ายๆคือการประกวดและแข่งขันมีเงินรางวัลตั้งแต่รางวัลชนะเลิศที่2ที่3แล้วชมเชย
7: ชมเชยค่ะพี่ติ๊ก
6: เนาะแล้วก็ได้ใบประกาศนียบัตรมั้ยคะ
7: ได้สิคะ
6: มีโล่มั้ยเนี่ย
7: โอ้โลเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเราประกาศนียบัตรเราก็ศักดิ์สิทธิ์นะคะ
6: แต่ถ้าพูดไปพูดมาเนาะก็คืออย่างหมอลำเนี่ยท่านแข่งขันกันประมาณ10 20ไม่ถึง20นาที
7: โอ้10นาทีเองพี่ติ๊ก
6: ท่านได้รางวัล 4,000
7: น่ะดูดิหนูก็อยาก
6: กระเช้านี่ท่านแบบจุ่มใส่กันเนาะจุ่มปุ๊บๆสร้างสรรค์นิดนึงท่านก็ได้เงินรางวัลเลย
7: กระเช้าพอดีต้องตัดหน้างานท่านต้องเก็บอุปกรณ์มาด้วยนะคะเตรียมอุปกรณ์มาเอง
6: นะ
7: มีหลักเกณฑ์
6: แล้วแข่งขันเสร็จเนี่ยพวกตะกงตะก้าที่เขาจัดเอาคืนเขาไหมคะ
7: ให้คืนค
6: ่
7: ะ
6: ได้เงินก็ได้ของคืนไปด้วย
7: ดีสตาร์นะคะพี่ติ๊กเน
6: า
7: ะ
6: พี่น้องคะวันนี้นะคะยังไง
7: ไม่ฝากเบอร์โทรให้เขาดู
6: อ้าวฝากเบอร์โทรหน่อย
7: นะคะรัตดากองหาโคตรนะคะบอกเบอร์โทรเลยค่ะ0850130114ค่ะย้ำค่ะ0850085นะคะ0130114ค่ะรัตดากองหาโคตรค่ะ
6: อุ้ยลืมหอดเบอร์โทรจากของพี่น้องเลยนะคะถ้าติดต่อไม่ถึงยังไงก็เข้าเว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นหรือเพจ Facebook สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นมีแอดมินรูปหล่อตอบท่าน24ชั่วโมงเลยนะ
7: คะ
6: สำหรับวันนี้นะคะถ้าเราดูแล้วเวลาเราคงเหลืออีกนิดนึงนะคะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดรวมถึงเกษตรกรหรือชาวเกษตรของเรานะคะที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะงานนี้จัดขึ้นก็เพื่อทุกท่านที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นเราจะทำยังไงให้เมืองของเรามันพัฒนากระโดดไปอีกยกระดับสินค้าของเราไปอีกเราก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันงานนี้เราคาดหวังไว้ว่ามันจะสร้างมูลค่าให้กับพี่น้องเกษตรกรเราเพิ่มมากขึ้น
7: ะ
6: นะฮะรวมไปถึงในเรื่องของการสร้างชื่อเสียงให้กับผลิตภัณฑ์มาตรฐานต่างๆ
7: ใช่ค่ะ
6: ข้าวของเราไม่ใช่ข้าวธรรมดานะคะมีทั้งข้าวอินทรีย์ข้าว GM GAP นะคะเนาะก็ยังไงก็ขอฝากด้วยแล้วกัน
7: ใช่
6: นะคะสำหรับวันนี้เป็นยังไงคะ
7: โออิ่มใจที่ได้มาบอกความที่เราว่าเราจะนำเสนอสิ่งดีๆนะคะเราอยากเจอกันตัวไอ้จริงๆต้องเจอตัวจริงนะพี่ดิ๊กนะถ้าใครอยากเจอตัวจริงรัตดากับอาริรัต
6: ได้เจอกันแน่นอน
7: นะคะที่โลตัส30-31ตุลาคมนี้นะคะ
6: ใช่ค่ะ
7: เชิญค่ะ
6: ก็ก่อนที่เราจะจบก็ทักทายไปยังเพจนะคะของสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ท่านที่รับชมไลฟ์สดของเราอยู่นั้นนะคะขอบคุณมากๆเลยคุณปริชาตินะคะที่เข้ามาทักทายในไลฟ์ของเรานะ
7: คะ
6: สำหรับวันนี้นะคะก็น่าจะหมดเวลาแล้วขอฝากเรื่องของงานขอนแก่นไลฟ์เฟสติวัล2026มหกรรมข้าวแปรรูปและสินค้าเกษตรสร้างสรรค์จังหวัดขอนแก่นนะคะในวันที่30-31ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา9โมงถึง2ทุ่มเจอกัน2วันนี้เต็มๆพร้อมกับกิจกรรมและของแจกมากมายนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วนะ
7: คะ
6: ทุกวันเสาร์นะคะทุกวันเสาร์18นาฬิกาครึ่งถึง19นาฬิกานะคะผ่านทางวิทยุ FM 99.50 นะคะหรือ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงเว็บไซต์เรดิโอขอนแก่นนะคะของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานี่เองนะคะหรือ TikTok เขาก็มีนะคะเรดิโอ KK PRD 1นะคะเข้าไปติดตามได้ทุกรายการได้เลยค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอบพระคุณทุกท่านขอกล่าวคำว่า
7: สวัสดีค่ะ
8: ไปเจอกัน

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดและเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าได้ทำลายเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีมากกว่า100จุดในหลายพื้นที่ของเยเมนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดและเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์การดูแลประชาชนการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานต้องบูรณาการข้อมูลและประสานงานอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
3: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
2: สำหรับพื้นที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อหารือและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแผนเผชิญเหตุพร้อมรับฟังการเตรียมความพร้อมและแนวทางรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประสานงานและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในจังหวัดสุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลก
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำณจุดก่อสร้างโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระ

0: ทัยพิจิตรและพิษณุโลกส่วนโครงการคลองผันน้ำฝั่งตะวันตกเมืองสุโขทัยหรือคลองบายพาสครอบคลุมพื้นที่อำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาดซึ่งเป็นคลองผันน้ำดัดคอนกรีตมีความกว้าง80เมตรความยาวประมาณ45กิโลเมตรสามารถระบายน้ำได้300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมประตูระบายน้ำและท่อลอดถนนในเขตชุมชนสามารถผันน้ำหรือเบี่ยงเบนน้ำเลี่ยงพื้นที่เขตเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมมีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 12,000 ไร่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการและติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการมีความคืบหน้าโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ได้รับเงินเยียวยาอย่างทั่วถึง
2: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาว่าขณะนี้ผู้ประสบภัยที่ผ่านเกณฑ์การสำรวจในล็อตแรกจำนวน624ครัวเรือนได้รับเงินช่วยเหลือแล้วเป็นวงเงินกว่า5ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังและถูกน้ำล้อมรอบสำหรับผู้ที่ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้อดทนรอเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจข้อมูลให้ถูกต้องโดยย้ำว่าเมื่อข้อมูลถูกส่งถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วประชาชนจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน1วันทันทีส่วนกรณีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายแต่เกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชนิดพืชหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เช่นสวนทุเรียนในภาคตะวันออกและส่วนส้มโอในจังหวัดสมุทรสงครามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะนำปัญหานี้หารือกับนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ต่อไปพร้อมย้ำให้เกษตรกรที่ประสบภัยถ่ายภาพความเสียหายของพืชผลเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่ดารับตรงพุทธนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ขณะที่วันพรุ่งนี้นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่โดยนายณภินทรจะประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยณเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนเพชรอำเภอท่ายางพร้อมติดตามการผันน้ำเพื่อระบบการผลิตประปาสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานวันนี้มีปริมาณน้ำ 722.178 ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 101.65 ของความจุเก็บกักซึ่งระบบน้ำมีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังอยู่ในสภาวะปกติและยังไม่มีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านอาหารที่พักพิงและการซ่อมแซมอุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
2: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารายงานผลการดำเนินงานอาชีวอาสาตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาครอบคลุม27จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้รับบริการรวม 1,700 รายการในความช่วยเหลือครอบคลุมงานจิตอาสา9ด้านได้แก่จัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่มกว่า 34,000 ชุดจัดพื้นที่พักพิงรองรับผู้ประสบภัยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ตรวจเช็ครถยนต์ซ่อมเครื่องมืออาชีพตรวจระบบไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงให้คำแนะนำประชาชนในเรื่องต่างๆทั้งนี้ได้สั่งการให้ศูนย์ฟิกิตเซ็นเตอร์ในทุกพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งระหว่างเกิดเหตุและช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยให้ครูบุคลากรและนักเรียนอาชีวศึกษานำความรู้และทักษะเข้าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยกระทรวงศึกษาธิการจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือพร้อมเน้นย้ำว่าจะดำเนินภารกิจต่อไปจนกว่าประชาชนทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานคร

0: ครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลด
1: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
2: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นนะได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60%
1: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของประเทศไทยในเวทีโลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาราว 15,000 ถึง 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
3: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับเป็นห่วงโซ่อุปทานหรือประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านําเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างนึงว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดําเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนํานโยบายหรือแกนในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลง
0: หลายหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้แนวทางการจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษมาตรการดังกล่าวสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติไม่เพียงการหารือเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวบนเวทีการประชุมแต่ยังให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานจริงตั้งแต่ระบบขนส่งการจัดการอาหารไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยใช้มาตรการที่สามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทั้งด้านการประหยัดทรัพยากรการลดขยะและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
0: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมต้อนรับผู้แทน191ประเทศที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569บูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรก
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
6: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสะท้อนถึงความเป็นไทยในการที่เราสะท้อนจากความยินดีช่วยเหลือแล้วก็มิตรภาพที่เราแสดงให้กับผู้นำทางเศรษฐกิจทุกท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าการที่เราแสดงให้เห็นถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีศักยภาพในการบริหารจัดการอันนี้คือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจและผมว่ามันจะนำมาสู่ความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทยด้วยนะครับ
5: ด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จำนวน100นายจากทั่วประเทศมาประจำการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรองรับภารกิจนี้ตลอดสัปดาห์คอยดูแลคณะบุคคลสำคัญพร้อมอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงประเทศไทยปฏิพลสัทธพมารายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้สำนักงานประกันสังคมขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันพรุ่งนี้ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE @ssothai สำหรับการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้จะเปิดหีบเวลา 8:00 น.และปิดหีบเวลา 16:00 น.โดยผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือไม่เกิน12เมษายน2569หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด9ตลอด24ชั่วโมง
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตการรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศพลตรีตูกีอัลมาลากีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถทำลายเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านมากกว่า100จุดในหลายพื้นที่ของเยเมนในวันนี้ขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์อัลมาซิรอของกลุ่มกบฏฮูตีกล่าวหาว่าซาอุดิอาระเบียยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในจังหวัดซาดาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยาน2แห่งในซาอุดิอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก36รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐที่ยืนยันว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งมีความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดถึง169กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐฟลอริดาและรัฐอลาบามาและรัฐอลาบามานอกจากนี้ยังส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 500,000 คนในพื้นที่เหล่านี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ทางด้านนายรอนเดอซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาระบุว่าทางการรัฐฟลอริดาจัดเตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมากเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุดังกล่าว ขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจยกเลิกแผนการเดินทางไปชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลที่รัฐอลาบามาแล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวกำลังเผชิญกับพายุเฮอริเคนอิซาเอสต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในช่วงวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้ถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งพร้อมทั้งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรและเวลา18นาฬิกา42นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร84เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา55นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา13นาฬิกา30นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา49นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา8นาที
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เคยสวัสดิการที่สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
15: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพทองนาคและบุญมาสีมาดอ่าน
16: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
17: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
18: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
17: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
19: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
20: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวค่ะ

ความบ่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวคณะมิตรสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์เสนอละครสันมัจจุราชที่มองว่า

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับชาวคณะมิตรสัมพันธ์ในละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวอีกเช่นเคยนะครับรายการนี้จะนำเสนอเรื่องราวใกล้ตัวที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจเพื่อให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติใช้ชีวิตประจำวันด้วยความไม่ประมาทเพราะความประมาทนั้นเป็นหนทางนำไปสู่ความตายได้ครับหากท่านผู้ฟังมีเรื่องราวที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นข้อคิดเตือนใจแก่ผู้ฟังทั่วไปอย่าลืมส่งเรื่องราวของท่านเข้ามาที่คณะมิตรสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์40000นะครับ
1: ละครสันมัจจุราชที่มองบ่เห็นโตจากบทประพันธ์ของจิราพรมั่งคั่งมื้อนี้เสนอตอนฮักนี่มีไผ
2: โอ้ตื่นแต่เศร้าแต่ดึกเนาะที่มื้อนี้ตื่นพร้อมกับนายสร้างเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกมื้อเลยมื้อนี้เป็นอากาศสีเย็นๆเนาะเสียงน้ำหมอกย่อยตกหลังคาป๊อกๆๆๆอยู่ให้แน่จะเบิ่งทางฟ้ายังพอดาวเมฆอยู่ไอหมอกควันไฟที่บ้านกำลังเดินเข้ากระสีละลอยมาตามลมหอมหอมควันไฟมาตามอากาศเอ้ารูปวังกำลังเดินเข้าบ่นั่น
3: แม่นจ้า
2: โอ้บ้านจ้าพ้นเป็นใช่ล่ะเออทางทิศใต้เออแกก็เริ่มกังไฟขึ้นกันตัวนี้เดินเข้าเดินน้ำบ้านใกล้เลี้ยงเคียงวิถีชีวิตไทยบ้านไทยอีสานเฮานี่เออมีความสุขแล้วเนาะเอ้าเกี่ยวเขายังยังเนาะคู่ป๋าเอ้ย
3: โอ้ตาก็ว่าสิมื้อนี้ล่ะมื้อนี้สิให้เพิ่นแบบรถเกี่ยวเขามาจัดการนี่ล่ะเพื่อว่าฝนมันสิตกมาอีกแหมเบิ่งเด้อเบิ่งเบิ่งโอ้ยเดี๋ยวไปเฝ้าหนึ่งเขากันเด้อสิได้เตรียมให้คนงานตาอ้วนจำนี่เด้อ
2: จ้าเอ้าแน่นอนล่ะคู่ป๋าเนี่ยตั้งรับราชการทั้งเฮ็ดงานทั้งเฮ็ดการเกษตรมีหยังให้ซอยก็บอกได้เด้อว่าได้จ้าพ้นน่ะ
4: ครับผม
2: มีคนซอยเกี่ยวเขาไปล่ะจ้าพ้นเอ้ยเกี่ยวเขายังง
4: อครับอีกจัก2 3มือพุ่นล่ะครับเขามันก็บ่ทันได้หลายดอกครับตาย้อนไปซอยในเด้อครับถึงนี่ล่ะถึงตาอ้วนถึงกูปอกูปอไปแล้วบ่บ่1เขาแล้วบ่โอ้ยกูปอขึ้นไป1เขาแล้วเนาะไปยันผมก็สิเฝ้าไปเขาวิ่งกันเด้อครับตาเดี๋ยวพอกันใหม่ครับ
2: เออเฮาก็ซอยกันนั่นล่ะว่าแต่ต่างคนต่างอาชีพต่างหน้าที่กันเนาะเอ้าป่อยบักตู่นอนอยู่ใต้ตารางได้ยินแต่เสียงหางมันฟาดปัวๆๆอยู่บักตู่เอ้ยเตรียมตัวเด้อตาสิว่าไปเกี่ยวเขาแต่เช้าอีกแล้วเด้อมาที่นี่เดี๋ยวตาสิขี่หลังห้วยนะสิพาเจ้านี่ไปกินลมชมวิวตั้งแต่ที่หาพุ่นล่ะเวลาเดิมเวลาเก่าอีก3มื้อยิ่งสิมีรถมาเกี่ยวเขาให้ต้องเกี่ยวเองซะก่อนล่ะทั้งเข่าล้มนั่งเกี่ยวกับนั่งนอนเกี่ยวปลาเลียนแค่น้อยยายเอ้ยแหล่เอ้ยตาออกไปหน้าก่อนเด้อเอ้านั่นไม่ยังอ่ะเฮ็ดอุ้มอยู่หันอ่ะอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ยังเนาะบาดที่นี่โอ้คือจังหมอนหนึ่งแท้ดูว่ายายแล้วโอ้หมอนหนึ่งมะขวมใหม่ทางภูมิใหม่นี่ภูมิยังเนี่ยเอ้าภูมิดอกคนสั่งต้นเอ้านั่นๆๆๆๆยายเจ้ามาแอบเหนียวยังอยู่เนี่ย
3: โอ้ย
2: มาแอบยังเหนียวหนีบอยู่ตรงนี
3: ้ประ
2: ม
3: าณ
2: น
3: ี
2: ้ดอก
3: โอ้ย
2: เย็นก็ได้ยายเนาะยาย
3: เห็นดอกยายไปโอ้ยตาก็เลยเนาะคนมานั่งปวดเหงี่ยวแบบก็เลยมาลอยเหงี่ยวแมวหวายเป็นหยังแกมาจงเสียงดังเถอะคนอุตส่าห์มาลอยเหงี่ยวนี่อุตส่าห์ค่อยๆย่างมานั่งเหงี่ยวเซาบังหันนี่นึงนี่แหมก็เห็นว่าตากําลังเงินสิออกไปท้องเห็นเว้ากับควายบักตู้อยู่นั่นไล่ยายก็เลยย่างเลยมานี่บ่อยากไปคัดจังหวะจังเด้อคั่นเว้าน้ําตาไหลคว่ํา ไปไปไปโอ้ยเหยาะไอ้เสียดเกินเออ
2: เอาไปไปมึงสู้ไปไปเห็นด่างได้แล้วมึงก็เฝ้าไปมึงก็เฝ้าไป
3: ห้าขวางว่าเอ้ยเอ้ยไปเฝ้าไปข้าจะเฝ้าโอ้เออยู่หันละเฝ้าไปเกี่ยวเขาทายายเด้อ
2: เอาไปไปไป
3: เออเดี๋ยวย่าย่าสิไปหาเห็ดแนวกินสิไปหาหนึ่งเขาให้มันแล้วสิไปเฮ็ดกับเขาไว้ให้ที่แหลไปส่งนี่ละตอนนี้ท่านได้อันแจ้งอยู่แหมมันกำลังขมุกขมัวอยู่แหมย่ายกับปวดเหี้ยวนะฮะเว้ยเฮ้อเดี๋ยวสิไปนอนเฝ้าอันมัวเขาพุละเออไปไปสิสิไปรับมีดอีกจะข้าวก่อนไปตาไปไปหุ้ยเฝ้าหลาย

0: ัวคนเอ้ยเบาๆเอาห่วยโอ้เออๆดากูซ้ําเบิดโอ้ยคิดแล้วทางมันก็เป็นลุ้มเป็นบ่อนี่แหละขี้ตลกนี่แหมตัวสิมาฮอดหน้าฮอดทงโอ้ยซ้ําเบิดละดากยายนี่อุ้ยเอาจอดๆหันข้อมเอ้ย
1: โอ้
0: จอด
1: ย่ายย่าย
0: ฮอดแล้วฮอดแล้วโอเค
1: คิงจากรถเด้อย่ายเอ้ย
0: ปุ้ยเนี่ยอยู่เนี่ยกินความเบิดละห้ามันนี
1: ่สิจัดการเอาเขาน้ำซ้ำปลาลงจากรถเองสิได้ไปเอิ้นตามากินข้าวตานี่เราคงจิตนอนถาดกินข้าวอยู
0: ่แต่มึง
1: โพงหน้าแล้วมีแต่คนกำลังเกี่ยวเขาเต็มไปหมดเลยมีสีสันของหมวกสีสันของปลาคุ้มหลากหลายสีก็ยังดอกไม้กลางทุ่งเลยโอ้ปูนย่าๆสาวๆเออมาน้ำกันมารับจ้างเกี่ยวเขาทิดดาวนี่นี่โอ้โหเดี๋ยวทิดแล้วจะต้องไปเกี่ยวเขากันนะย่าย่าผมพอสาวๆแล้วอยากลงมือทำงานทันทีเลยย่าไปบอกตามไปกินเก่าเองเลยเด้อย่
0: า
1: ไปก่อนเด้อ
0: เอาเอาเอาโอ้ยทิดแล้วนี่มันจะได้เวียกอีหลีบ่ล่ะฮึมันนี่อีหลีเด้อน้อบ่คิดแลนี่เนาะเอาฝ้าไปฝ้าไปห้าขัวมึงเอ้ยอุ้ยมันสิได้เวียกได้งานบ่เนาะคือมันสิได้ไปจีบแต่สาวเกี่ยวสาวนี่ล่ะเนาะอุ้ยสิเป็นเล่นเด็กย่ายว่านี่มันสิเป็นแนวเล่นหลายก่อนสิได้เวียกบ่ล่ะฮึโอ้ยหลานนี่เนาะคิดแลเอ้ย
2: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวจากชาวคณะมิตรสัมพันธ์กันอยู่นะคะหากท่านมีข้อเสนอแนะและคำติชมรายการกรุณาส่งมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์40000หรือทางเพจคนพันแชร์สวทขอนแก่นและต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวกันต่อได้เลยค่ะ

0: องมาจับมาจองหัวใจผมบ้างเออดไม่ได้มีผู้สาวมาเกี่ยวเข่าที่ทงหน้าก็สิมวนกุ๊บจะน้อสาวเตะกับมานี่สาวจันแก้มโกบนั่นสาวเขียดเออดพี่น้องเอ้ยทิดแหล่ก็มีความสุขแต่น้อมาเจอสาวงามงามเกี่ยวเข่าที่ทุ่งหน้ามีแดดจ้าจ้าแต่กับบริท่อเลยอุ้ยเสร็จเลยมาจีบสาวทั้งเกี่ยวเข่านำแค่นี้ที่แหล่ก็พอใจแล้วโดยเฉพาะสาวจันกลางกบนี่แหละที่ที่แหล่อยากคุยเป็นพิเศษเดี๋ยวลองขยับมาใกล้ๆสาวจันดีกว่าน้องจันน้องจันน้องจัน
1: จ้าจ้าไอ้แหล่อุ้ยเอิ่นกุ๊บทีบไว้เนาะเสียงดังให้สาวจันก็อายชาวบ้านขันมาเกี่ยวเขาน้ำกันนี่ไอ้ทิดแหลกกับมักมาเศร้าสาวจันตลอดเลยเฝ้าเกี่ยวเขาเฝ้าเกี่ยวเขาเวียกสิบนแล้วได้อายเดี๋ยวก็เศร้าผู้นั้นเดี๋ยวก็เศร้าผู้นี้เว้ยที่มันขึ้นเยอะปะไกลหลายอายคนเขาสาวจันบอกอยากคุยน้ำหรอกผู้ใดกับหัวไอ้ทิดแหลกจะสู้ไปเลยไปเลยไปเกี่ยวทั้งไก่เลย
0: น้องจันทนงามจะเฝ้าไรอาทิตย์แหล่จังซ้อนเมื่อนี่อาทิตย์แหล่ตั้งใจจริงเดี๋ยวจะมาเกี่ยวเขาซอยน้องเนี่ยแต่ว่าเป็นยังดอกเท่าอาทิตย์แหล่ก็มีตากับยายกำลังเกี่ยวอยู่ทั้งพูนเดี๋ยวจ้าสบายสบายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอาทิตย์แหล่จะเกี่ยวเขาซอยน้องจันเด้อเฮ้ยเกี่ยวเขาไปกับน้องจันเฮ้ยก็สิมีความสุขแท้น้องจันน้องจัน
1: จะสู้ให้นั่นนั่นนั่นแค่นี้ก็ออกไล่หรอไอ้ทิดแลนด์สิไวใจได้จังไดเนี่ยเบิ่งเนี่ยตาย่ายเพิ่นเดียวเบิ่งอ้ายกับน้องจันแล้วนะเดี๋ยวก็สิถือเพิ่นจมคักๆละอ้ายแต่สิบ่แม่นบ่ได้แล้วเวียกแล้วงานคักแล้วข้าแต่ว้นหนาว้นหลังสาวจันอยู่นี่ล่ะเกี่ยวเขาก็เกี่ยวแม้เกี่ยวเขาให้มันแล้วเวียกต้นเขาก็หักเบิดแล้วนี่ขยับยังบ่ใกล้แท้ละเนี่ยเดี๋ยวนายจ้างก็สิหักคาแห้งเฮาดินี่อาย
0: บ่ต้องสนใจเด้อล่ะบ่ต้องสนใจหยังทั้งสิ้นบอกนายจ้างมารับค่าเสียหายจากอาทิตย์แล่ได้เลยน้องจันบ่ต้องเป็นห่วงบ่ต้องกังวลมื้อนี้ความหักมันเข้าตาอาทิตย์แล่เต็ม2หน่วยตาเลยเข้าใจอาทิตย์แล่อาทิตย์แล่สิบ่แม่นเมาหักไปหมดละบ่ไอ้จะซอยเกี่ยวเขาอยู่กับน้องจันตรงนี้แหละหมดมือหมดเว้นเลยส่วนเขาอ้ายค่อยว่าทีหลังบ่ซีเรียสแม่นเขามันสิขอบกะสร้างจะได้แล้วตอนใดก็ตอนนั้นล่ะอ้ายสิขอคุยกันกับน้องจันก่อนอยู่ตรงนั้นจะไล่กันเด้อจะไล่กันเด้ออย่าไล่กันเด้อ
2: เอ้าเอ้าเว้ยตามักทิดแล่ห้าขวบเอ้ยลงมาเกี่ยวเขาซอยผู้สาวคุณน่ะโอ้ยโอ้ยอีนางจันโอ้ยทิดแล่สบอล่ะฮึซะแม่นเด็กน้อยนี่แสฟาดได้นี่มันมาหยอกล้อกันยาอยู่หันทั้งวิ่งเข้ากูมุ่นเบิดปอบมึงยายว่าสิเฝ้ามาได้นี่อุ้ยไปหยอกสาวอยู่หันล่ะลูกพยาบาลเด้นั่นกูบ่มีเงินไปแต่งมึงนะอุ้ยเขาสิมักมึงบ่ล่ะนั่นเฮ้อและ
3: เฮ้ยๆๆทีแดงเอ้ยสิมาเกี่ยวเขาบ่เนี่ยสิมาเกี่ยวเขาหรือสิมาเล่นสาววะเนี่ยเจ้าก็รีบมาซอยเขาเจ้าของซะก่อนมาซอยตามาซอยย่าแน่ย่าให้ตาต้องมาเสียค่าดองตอนนี้เถอะวะทั้งจันเอ้ยบอกทิดแหล่มาเนี่ยมาซอยตากับย่าเนี่ยเดี๋ยวจังไปคุยกัน
0: จ้าจ้าตาย่าเดี๋ยวทิดแหล่ขอซอยน้องจันเก็บเข่าแป๊บหนึ่งก่อนตากับย่ากินพักก่อนก็ได้ว่าต้องห่วงฉันหรอกไม่ต้องห่วงฉัน
1: โอ้ยไอ้แหล่เฝ้าไปแม่ค่ะตากับย่ายห้องจมมาแล้วน่ะโอ้ยไอ้แหล่ยังมั่วไก่สาวจันหลายใกล้กันนี่ยังไปนี่สิเกี่ยวเขาแดงไหนเดี๋ยวสิมันเป็นอันตรายดิไอ้แหล่เด้อย่าเฮ็ดเป็นเล่นปานเล็กน้อยไรเจ้าน่ะไงเหรอเด้โอ้ยไอ้นี่ไปไกลๆเนี่ยไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเกี่ยวเขาให้มันแล้วพูดน่ะตากับย่ายเอิ้นหลายรอบแล้วนะอ้าย
0: เอ้าจังซั่นบ่คันจังซั่นไอ้แหล่สิเฝ้าเกี่ยวเขาซอยน้องจันให้เมิดงามหนีซะก่อนน้องจันย้ำออกไปซะมันหรือมันอยู่ข้างๆอ้ายก็ได้เอ้าอึ๊บอึ๊บอึ๊บเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกับคอมดีน้องจันกับผู้งามผู้งามทั้งสองคนโอ้ ทั้งเดียวมึงเข่าทั้งเดียวมึงเกี่ยวเกี่ยวเธอนะแม่เกี่ยวจ้าจ้าเกี่ยวเธอนะแม่เกี่ยว
1: ไอ้ไอ้คิดแล้วว้าวเกี่ยวก็เกี่ยวแล้วขนาดนั้นระวังดิมันสิเป็นอันตรายอย่าทำเป็นเลนอย่าเฮ็ดเป็นเลนได้อ้ายเกี่ยวมันสิเกี่ยวมือได้ไอ้แหล่ทั้งห้องทั้งเกี่ยวเข่าไปพร้อมนี่มันอันตรายอย่าเฮ็ดแบบนี
0: ้จ้าๆสบายสบายโอ้โหโอ้โ
3: หโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: โอ้ย
3: โอ้ย
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
3: เกี่ยวแบบนี้เกี่ยวแบบนี้เกี่ยวแบบนี
1: ้ไอ้คิดแล้วเป็นยังไงเนี่ยล่ะค่ะอุ้ยเลือดไหลเลยอุ้ยมันจะย่านแท้อุ้ยตาตาตาย่านฝ่ามาแล้วหาไอ้ทิดแหล่ไปหาหมอด่วนเลยค่ะอุ้ยเลือดออกแล้วอุ้ย
3: เอาเอาเอาเอาย่าย่าย่าย่าย่าเอาเรื่องเอาน้ำมากินแน่มาแล้วมากินแน่เอาน้ำกินมาเอาน้ำมากินมาล้างเลือดแต่มันหยุดซะก่อนนี่ตาบอกแล้วตาบอกแล้วยาสีเฮ็ดนั่นเส้นตันเส้นสี่เกี่ยวมันสีบาดมือมือเจ้าเนี่ยโมเมนต์เล็กเด
2: ้มันขาดออก
3: โมเมนต
2: ์
3: ขาดเราบอกฮ
2: ะ
3: ปาดเลียดอาบแขนแดงไปเมื่อแล้ว
2: มันขาดออกจากกันบ
3: ่โอ้โห
2: อุ้ยตายซื่อๆหาขัวคนเอาเอาเทเทน้ำเทน้ำหยุดเลียดก่อนเทเทน้ำหยุดหยุดเลียดหยุดเลียดมันนิ้วมันขาดบ่ตาตาเอาตาเข้ามามาพันมือมัน
3: น้
2: ำผ้ามันไปยังห้องอีนี่เด้อบกอกเทินหวงเด้อนี่ไง
0: ต้องเจ
2: อหมอหมอหมอเอาไปหาหมอหมออยู่ไสเออเออค่อยค่อยบุยุ่งมันไปตาอุ้มมันดีๆลากมันมาอย่างอุ้มมันดีๆค่อยๆไปแขนมันสิรูดหาหมอเร็วๆเร็วๆโอ้ย
0: ต้องเจอ
2: ข้าเรียนตาสาวสมพื้นมึงปะ

0: นี่เรียบร้อยแล้วค่ะทิศแหล่คะหมอทำการล้างแผลสดที่นิ้วมือซ้ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆแล้วแผลเนี่ยบาดลึกเกือบถึงกระดูกนิ้วมือเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะไม่อันตรายมากดูจากแผลแล้วนะคะไม่ต้องถึงกับเย็บหมอก็เลยให้ทานยาแก้ปวดแก้อักเสบแทนแล้วนะคะกลับบ้านได้เลยค่ะตามปกติแต่ว่าอย่าลืมตามที่หมอนัดล้างแผลด้วยนะคะ
1: ครับผมขอบคุณครับท่านผู้ฟังเอ้ยหากเฮามามีความประมาทขณะที่เฮากำลังทำงานคันเฮามีสมาธิจดจ่อในการทำงานบ่เฮ็ดเล่นเนี่ยนั่นมันก็สิบ่นำไปสู่อุบัติเหตุอย่างที่เฮาบ่คาดคิดได้ดังละครตอนนี้รักนี้

ละครสันมัจจุราชที่มองบ่เห็นโตจากบทประพันธ์ของจิราพรมั่งคั่งเมื่อนี้ก็ได้จบลงแล้วผู้แสดงมือนี้นี่จันจิรางามรักจันที่มาจันเต็มชลาวุฒิดาทุ่งมากาญจนาประเสริฐวันวิมลราชชนสมบัติแช่รัดอำนวยการอาชิระยะมั่งค่านี่ควบคุมการผลิตบุญทินโวละโคดควบคุมเทคนิคอัตพลพิมพ์ชัยน้อยบันทึกเสียงคุณผู้ฟังที่สามารถติดตามรับฟังละครสันมัจจุราชที่มองบ่เห็นโตได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ

0: ม 99.5 0 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อปุญายแต่คือจังอาการสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะเมื่อนี้อากาศกับว่าหนาวได้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อปุญาย
2: มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อปุญาย
2: PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไดแน่ล่ะคะพ่อปุญาย
2: ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าเอิกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfoot ไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
2: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะปิดเงื่อนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
2: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ือลำมูล
1: หลายท่านนะคะที่อยู่บ้านเนี่ยบางทีก็จะเปิดรับโทรทัศน์นะคะดูโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วบางทีได้รับข่าวที่มันเป็นเชิงลบเช่นข่าวอาชญากรรม

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานีกรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริแม่ฮ่องสอนยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยพ่ายจีน0-2เกมคว้าเหรียญทองแดงทีมผสมชิงแชมป์โลกในรอบ7ปีที่ประเทศอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10ตุลาคม2569ตรงกับวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา14:52 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานลูกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและ

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าห้องโถงมัสยิดกลางพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเผาซีหะมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและนายวิโรจน์วุฒิประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ต่อจากนั้นกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและกราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกเสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นทรงพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้นำศาสนาอิสลามต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยนิทรรศการผลการดำเนินโครงการศิลปาชีพทอดพระเนตรสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนิทรรศการผลสำเร็จการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทศนิทรรศการผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงนิทรรศการโครงการต่อบ้านเติมสุขน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนภายนอกเขตรั้วโรงพยาบาลเสร็จแล้วทอดพระเนตรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานกับพระราชทานถุงพระราชทานแก่คนไข้ที่ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆอาทิอายุรศาสตร์โรคหัวใจอายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมองกุมารเวชศาสตร์รังสีวิทยาจักษุวิทยาและสูตรสนาสิกวิทยารวมทั้งการตรวจรักษาทางทันตกรรมทั้งนี้กองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลปัตตานีได้นำเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานได้แก่เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงสำหรับตรวจหัวใจเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับตรวจภายในช่องท้องและเครื่องตรวจเฉพาะทางสูดสนาสิกสำหรับตรวจภายในช่องหูคอและจมูกมาตรวจในครั้งนี้ด้วยจึงมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาจำนวน787คนโรคที่พบมากได้แก่โรคทั่วไปโรคกระดูกและข้ออายุรกรรมโรคตาโรคหูคอจมูกกุมารเวชกรรมทันตกรรมในการนี้
ทรงรับผู้

0: ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน6คนซึ่งป่วยด้วยโรคภาวะโพรงสมองข้างน้ำโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคมะเร็งสมองภาวะฝ่อของเส้นประสาทตาทั้งสองข้างจากก้อนมะเร็งกดเบียดเส้นประสาทตาโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคไขสันหลังอักเสบโรคความดันโลหิตสูงจากการรับประทานยาสเตียรอยและโรคมะเร็งรังไข่จากนั้นทรงเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและราษฎรจากอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารหาล้านปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนุ่งโจงห่มสบายร่วมตักบาตรพระสงฆ์ในวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้นายก่อพลหุ้นสกุลนายกเทศมนตรีตำบลกกโกเปิดเผยว่าเทศบาลตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนุ่งโจงห่มสบายตักบาตรเทโวมหาศรัทธาบูชาพระพุทธไสยญาติเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้ณวัดดงน้อยอำเภอเมืองลพบุรีโดยไฮไลท์สำคัญในวันที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลา 7:00 น.จะมีพิธีตักบาตรเทโวโรหณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน39รูปรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและข้าวต้มลูกโยนพร้อมชมขบวนแห่เทวดานางฟ้าขบวนนางรำสีกกโกและการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการออกร้านค้าในตลาดวัฒนธรรมสำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ชาวตำบลกกโกถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานเพื่อระลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกหลังเสร็จสิ้นการโปรดพระพุทธมารดาโดยเทศบาลตำบลกกโกขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญสืบสานประเพณีอันดีงามตามวันและเวลาดังกล่าวกรมทรัพยากรธรณีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าชมฟรีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคมนี้
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาในสังกัดทั่วประเทศโดยให้ประชาชนไทยเข้าชมฟรีและไม่เสียค่าธรรมเนียมในวันที่13ตุลาคมนี้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดร่วมกับครอบครัวร่วมเรียนรู้ไปกับธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์ทรัพยากรแร่ผ่านพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีทั้ง5แห่งประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาจังหวัดลำปางศูนย์เรียนรู้ทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาสำคัญของภาคเหนือพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และแหล่งศึกษาวิจัยด้านซากดึกดำบรรพ์ระดับอาเซียนพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นจุดเริ่มต้นของการค้นพบไดโนเสาร์ตัวแรกของประเทศไทยพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาทรัพยากรแร่และอุทยานธรณีใกล้กรุงเทพและพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัยเส้นทางภาคใต้ทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณีขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมปักหมุดท่องเที่ยวและเรียนรู้ธรณีวิทยา ณพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาใกล้บ้านในวันที่13ตุลาคมนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: กรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
3: นายถาปรัตน์ศรีลอยอุ่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกรมการข้าวเปิดเผยว่าได้ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมรับฟังเสียงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อวางแนวทางพัฒนาการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงให้เหมาะสมกับภูมิสังคมมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลโดยศูนย์ได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ3ด้านคือการวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนไว้กว่า700สายพันธุ์พร้อมเร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาพื้นที่สูงให้ทนทานต่อสภาพอากาศเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์และเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ช่วยเหลือประชาชนยามประสบอุทกภัยหรือวิกฤตต่างๆได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้ร่วมดำเนินงานในโครงการพระราชดำริกว่า22โครงการอาทิการส่งเสริมทำนาขั้นบันไดการทำไร่หมุนเวียนและการจัดทำแปลงสาธิตปลูกข้าวในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อให้เยาวชนและชุมชนมีข้าวบริโภคอย่างเพียงพอตลอดจนเตรียมพัฒนากองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่เพื่อสร้างการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งช่วยปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรจากการปลูกพืชเสพติดในอดีตมาเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนสร้างรายได้ที่ปลอดภัยและความเข้มแข็งแก่ชุมชนควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบพึ่งตนเองด้วยศาสตร์พระราชาที่บ้านห้วยม่วงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
4: นายกฤษดาบุญราชประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริกล่าวในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบบูรณาการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยม่วงตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ว่าชุมชนแห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ตัวอย่างในภาคเหนือที่สามารถพลิกฟื้นปรับตัวสู่ความยั่งยืนในฐานะหมู่บ้านพึ่งตนเองด้วยพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาทางเลือกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระได้เข้าไปดำเนินงานขยายผลจากโครงการร้อยใจรักในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยนำหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของชุมชนบ้านห้วยม่วงอย่างเป็นระบบน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติด้วยแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างเป็นลำดับทำให้ชุมชนบ้านห้วยม่วงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นตัวอย่างความสำเร็จสู่การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบไปสู่พื้นที่อื่นส่งผลให้บ้านห้วยม่วงได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน10หมู่บ้าน10พื้นที่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวาระครบรอบ100ปีชาติการวันพระบรมราชสมภพโดยปัจจุบันมีการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อใช้เป็นแนวทางหลักของการพัฒนาประเทศครอบคลุมพื้นที่ใน22จังหวัดแล้วชวิศาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วมท่าเรือ16แห่งและเรือโดยสารคลองแสนแสบยกระดับการเดินทางล้อรางเรือในปี2570
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับการขนส่งทางน้ำผ่านการพัฒนาสมาร์ทเพิร์ลและการนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมตั้งเป้าเปิดใช้งานใน16ท่าเรือรวมถึงท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรืออย่างสมบูรณ์ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครโดยก่อสร้างทางยกระดับให้รถยนต์วิ่งลอดได้เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างถาวรว วางเป้าแล้วเสร็จใน 6-10 ปี
6: เราตั้งเป้าว่าในถึงไตรมาส4ปีหน้าเนี่ยเราน่าจะ16ท่าเรือจาก29ท่าเรือ
7: ครับ
6: แต่เราจะไม่รอครบทั้ง29ท่าเรือท่าเรือไหนเสร็จพร้อมก่อนเราพร้อมที่จะเข้ามาในระบบตัวร่วมซึ่งจากเรือต้องมาล้อ
7: ครับ
6: หรือจากเรือถ้าใกล้ทางรถไฟหรือสถานีรถไฟคุณขึ้นรถไฟต่อได้เลยและมารวมถึงการโดยสารทางเรือในคลองแสนแสบ
7: อ
6: ันนี้เราก็จะนำเข้ามาแต่ในเรื่องน้ำล้อรางสำหรับไตรมาส4ปีหน้า2570เราจะเอาน้ำกับล้อเนี่ยเข้ามาสู่ระบบตัวร่วมเพื่อเชื่อมกับระบบรางให้ได้
5: นอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดต้นทุนโลจิสติกประเทศโดยใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576ซึ่งรถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายจะแล้วเสร็จปี2572ถึง2573สายอีสานสู่หนองคายเชื่อมจีนและลาวจะเสร็จปี2574และสายใต้สู่ปะดังเบซาเตรียมเปิดประมูลในปี2570เพื่อเชื่อมต่อมาเลเซียและสิงคโปร์โดยกำหนดให้รถบรรทุกทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรทางนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนขยายถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข4พร้อมยกระดับช่องจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่และเร่งศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าของภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบชวนันท์มาลีรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย
0: 20นาฬิกา24นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการปานามาที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27รายและประชาชนประมาณ300คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารมากกว่า400แห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่นายเฟอร์นันโดบอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของปานามาเปิดเผยว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ได้แก่จังหวัดเอเรราจังหวัดโกเกลและจังหวัดลอสซานโตสโดยมีพื้นที่บางส่วนถูกตัดขาดทางด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในปานามาอย่างใกล้ชิดและเร่งระดมทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือรัฐบาลปานามาในการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของพรรค CJP ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายอภิเจตดิปเกผู้ก่อตั้งพรรค CJP และสมาชิกคนอื่นๆที่เตรียมจัดการชุมนุมประท้วงที่กรุงนิวเดลีของอินเดียในวันนี้เพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งปรับเปลี่ยนบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยมีจุดประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP พรรค CJP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการจับกุมดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลอินเดียต้องการขัดขวางไม่ให้มีการชุมนุมประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวสมาชิกและผู้ก่อตั้งพรรค CJP โดยทันทีอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินเดียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้สำนักข่าวยอนฮักของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานดับเพลิงแห่งเมืองแทกูทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพดานบริเวณชั้น2ของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่ง1ซึ่งมีความสูง4ชั้นในเมืองแทกูพังถล่มลงมาเมื่อเวลา10นาฬิกา16นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย38รายและยังส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องอพยพประชาชน66คนออกจากอาคารแห่งนี้ไปยังจุดปลอดภัยขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพดานของซูเปอร์มาร์เก็ตถล่มในเมืองแทกูอย่างไรก็ตามทางการเกาหลีใต้ยอมรับว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
7: การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมรายการ BWF Junior World Championship 2026ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในประเภททีมผสมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนผลการแข่งขันในเกมแรกทัพเยาวชนไทยสู้อย่างเต็มที่ตลอด5คู่แรกโดยเฉพาะคู่ที่4ประเภทชายคู่กิติพัฒน์การนิติวัฒน์ณัชยพัฒน์พิบูลช่วยกันตบพลิกแซงขึ้นนำ 44-42 แต้มก่อนคู่ที่5หญิงคู่จะพ่ายไปอย่างน่าเสียดายทำให้จีนออกนำก่อน 1-0 เกมจากนั้นเกมที่2ทีมไทยยังคงพยายามอย่างเต็มที่แต่ก็พ่ายจีนไปในที่สุด 0-2 เกมแม้จะพลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่ทัพแบดมินตันเยาวชนไทยก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จในรอบ7ปีทางนี้ทัพนักแบดมินตันเยาวชนไทยมีโปรแกรมลงสนามต่อในประเภทบุคคลระหว่างวันที่12ถึง17ตุลาคมนี้ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์หวังผลพัฒนาสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งขันทั้ง3ประเภททั้งชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนและล่าสุดเพิ่งคว้า2เหรียญเงินในพาราลิมปิกเกมปารีส2024เปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็ม 100% เตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อร่าเหรียญทองกลับประเทศไทยฟุตซอลลีกเยาวชนวิงฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฉากฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลากราสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองปิดฤดูกาลด้วยชัยชนะเหนือรัตนโกสินทร์สมโพชบางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรสพิทยพยัตนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมเชิญจังหวัดเจ้าภาพอย่างสุรินทร์และอุดรธานีพร้อมด้วยสมาคมกีฬาจังหวัดและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมประชุมหารือในวันที่21ตุลาคมเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเลื่อนการแข่งขันมหกรรมกีฬาใหญ่ทั้ง4รายการได้แก่กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมกีฬาแห่งชาติครั้งที่50อุดรธานีเกมและกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่40ภูพระบาทเกมทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณสนามกีฬาหัวหมากช่วงปลายเดือนกันยายนซึ่งส่งผลให้สถานที่จัดเก็บอุปกรณ์กีฬาและชุดเครื่องนอนสำหรับนักกีฬาได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถนำมาซ่อมแซมเพื่อใช้งานได้อย่างปลอดภัยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นต้องดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์กีฬาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดต่อนักกีฬาโดยคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ 6-8 เดือนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
12: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิตบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: อ่านเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าเรื่องราวต่างๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเช่นเคยในระหว่างนี้ได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันคงจะต้องบอกว่าเป็นลักษณะของการเล่าวรรณกรรมยาวๆเป็นช่วงแรกเป็นครั้งแรกในรายการตัวนี้เลยเพราะว่าโดยปกติแล้วอ่านเล่าเรื่องจะมีเรื่องปกิณกะหลากหลายมุมหลากหลายเนื้อหาหลากหลายสาระวิชามาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับถึงแม้ห้องศิลป์จะยาวก็ตามเถอะแต่อีกไม่นานก็จะจบแล้วล่ะนะครับดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังแง่มุมไหนของเรื่องราวที่ท่านสนใจบอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับถ้าจัดการหาให้ได้จะทำหน้าที่ตรงนั้นอย่างเต็มที่หรือว่ามีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมานะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดคุยแนะนำรายการช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลอดเรสอยู่ที่ bjwatthana นะพิมพ์ bboy jjapan นะส่วน bj ก็คือบุญจับนี่แหละนะครับพอพิมพ์ bj เสร็จแล้วก็พิมพ์ชื่อวัฒนะตอบเลยสะกดด้วย wa-tana การแอดสารนั้นก็ @gmail.com นะ bjwatthana@gmail.com แค่นี้เราได้แนะนำรายการกันแล้วล่ะนะครับเอาละไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องของพงศาวดารจีนห้องศิลป์กันเลยผลงานการเขียนของสีจงหลินเราทิ้งท้ายกันโดยการที่ตัวของเกียงจูแย่นั้นได้มีหนังสือไปท้ารบกับฮั่นเอ๋งนะถ้าหากว่ายังไงอยากจะให้สู้กันให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยนะฮั่นเอ๋งพออ่านหนังสือแล้วก็คิดว่าด่านเซเหลงกวนแล้วก็ด่านกิมเหม็งกวนก็ได้เสียไปแล้วยังแต่ตัวเองเท่านั้นจำที่จะเอาชีวิตแทนคุณของพระเจ้าติวอ๋องถึงจะเห็นว่าสมควรจะทำฮั่นเองก็คือหนังสือให้สิงกะแล้วก็บอกว่าท่านจงไปบอกเกียงจูแย่ว่าเราจะยอมเป็นกบฏเข้าด้วยนั้นคงเป็นไปไม่ได้แล้วฮั่นเองก็สั่งทหารทั้งปวงให้รักษาค่ายเอาไว้เป็นสามารถทั้งฝ่ายเกียงจูแย่พอเห็นสิงกะแจ้งความมาดังนั้นก็ให้โลเฉียได้เป็นกองหน้าแล้วขึ้นมาถืออาวุธพาทหารไปหน้าค่ายของฮั่นเอ๋งฮั่นเอ๋งรู้ก็ยกทหารออกมาจากค่ายพูดโต้ตอบกันต่างๆนานาแล้วก็ให้อ๋องฮอกองหน้าเข้ารบกับโลเฉียโลเฉียก็เอาทวนแทงถูกอ๋องฮอตายอุ้ยผุนทหารของเกียงจูใหญ่เห็นได้ทีก็ขับม้ารุกไล่ฮั่นเอ๋งไปฮั่นเอ๋งก็ชักม้าพาทหารหนีเข้าค่ายจึงคิดอ่านว่าศึกครั้งเนี้ยเห็นเหลือกำลังที่จะสู้จำจะบอกไปทางเมืองหลวงเพื่อที่จะขอทหารเพิ่มแล้วจะได้มารบกันต่อขณะเมื่อเขียนหนังสืออยู่นั้นทหารมาบอกว่าอิวฮอมาถึงโอ้คนนี้มีฝีมือรู้ว่ามีคนมาช่วยก็ดีใจจึงออกไปคำนับแล้วก็เชิญมานั่งในที่สมควรฮั่งเอ็งจึงเล่าให้อิวฮอฟังบอกว่าด่านสองตำบลก็เสียแล้วตัวเราก็ได้ออกรบมาครั้งหนึ่งเสียที่มาอิวฮอจะบอกว่าโอ้ยท่านอย่าวิตกเลยเราจะออกรบกับเกียงจูหยาเองแล้วจะเอาชัยชนะมาให้จงได้ว่าแล้วก็จัดแจงทหารพร้อมอิวฮอก็ถือเงาอันวิเศษยกไปหน้าค่ายของเกียงจูหยาเกียงจูหยารู้ก็ให้โลเฉียเนี่ยคุมทหารยกออกรบด้วยกับอิวฮออิวฮอได้ทีเอาเงาฟันถูกโลเฉียตกม้าแต่ว่า ไม่ตายทหารทั้งปวงก็เข้ารบป้องกันพอเกียงจูแย่รู้ก็เร่งให้ทหารออกมาพาเอาโลเชียกลับเข้าค่ายแล้วก็ให้หลุยจินจูซึ่งมีปีกเหมือนกับนกบินได้ออกมาต่อสู้กับอิวฮออิวฮอเอาง้าวฟันถูกหลุยจินจูปีกขาดไปข้างหนึ่งหลุยจินจูก็หนีกลับมาเข้าค่ายเหมือนกันเกียงจูแย่เห็นหลุยจินจูเสียทีกลับมาก็มีความวิตกความไม่สบายใจใหม่อีกแล้วก็เขียนป้ายเป็นหนังสือไปแขวนเอาไว้ที่ประตูค่ายว่าเรายังไม่รบแน่มีการอย่างนี้ด้วยนะพอรุ่งขึ้นอิวฮอยกออกมาจะรบด้วยเจียงชูแย่พอถึงหน้าค่ายเห็นหนังสือแขวนเอาไว้อย่างนี้อ่ะในเมื่อไม่รบก็กลับกันแล้วกันนะเอียวเจียนซึ่งเป็นกองลำเลียงพอมาถึงค่ายเห็นกระดานป้ายที่แขวนเอาไว้คิดสงสัยมากก็เข้าไปคำนับเกียงจูใหญ่แล้วก็ถามบอกว่ามันมีเหตุผลอย่างไรท่านจึงทำป้ายไปแขวนเอาไว้อย่างนั้นเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าเสบียงอาหารของเรายังมีมากอยู่แต่ทหารที่มีฝีมือที่จะออกรบมันขัดสนจึงต้องทำป้ายไปแขวนเอาไว้พอจะได้หยุดคิดทำการต่อไปเอียวเจียงก็เลยบอกว่าซึ่งไม่มีทหารออกรบนั้นท่านอย่าวิตกเลยเวลาพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะออกรบกับอิวฮอเองพอมีผู้อาสาเกียงจูใหญ่ก็มีความยินดีก็ไปเอาป้ายลงมาเสียขณะนั้นมีสิทธิ์ไทยอิจจินหญิงคนหนึ่งมาบอกเกียงจูใหญ่บอกว่าจะขอเอาโลเฉียเนี่ยไปให้อาจารย์รักษาที่ถ้ำกิ่งกังตังเกียงจูใหญ่ก็ยอมให้ไปครั้นรุ่งขึ้นเอียวเจียนก็ขึ้นม้าพาทหารไปหน้าค่ายของฮั่นเอ๋งแล้วก็ร้องเรียกให้อิวฮอยกออกมารบอิวฮอพอได้ยินก็ขึ้นม้าออกมาต่อสู้กับเอียวเจียนได้หลายเพลงอิวฮอฟันได้ง้าวถูกไหล่ของเอียวเจียนเอียวเจียนก็หนีกลับมาที่ค่ายบอกความแก่เกียงจูแย่บอกว่าง้าวของอิวฮอนั้นมีฤทธิ์นักจะเอาชัยชนะไม่ได้เลยข้าพเจ้าจะลาท่านไปหาอาจารย์หยกปลายหินซึ่งอยู่ในถ้ำกิมแฮตงเขาหยกจวนสัวไปขอยารักษาได้แล้วจะกลับมาเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าท่านจงรีบไปรีบมาโดยเร็วเถอะนะเอี่ยวเจียงก็กำลับลาเกียงจูใหญ่ไปพอไปถึงถ้ำกิมแฮตงก็เข้าไปกำลับอาจารย์ที่ชื่อว่าหยกปลายหินแล้วก็บอกว่าอิวฮอซึ่งอยู่หน้าด่านขี่ชุยขวนถึงก้าวมีฤทธิ์ออกรบไปฟันถูกโลเฉียหลุยจินจูแพ้ข้าพเจ้าออกมาต่อสู้ก็เสียทีอิวฮอเอาง้าวฟันถูกไหล่ของข้าพเจ้าขอท่านได้เมตตาให้ยารักษาแล้วก็ทำให้แผลนี่มันหายเถอะหายแล้วจะได้กลับไปรบกับอิวฮอต่ออีกยกไปหินจะบอกว่ายาของอาจารย์บูเสียนอิวหวนซึ่งอยู่เขาผองไหล่เป็นครูของอิวฮอนั้นดีนักท่านจงแปลงกายให้เหมือนอิวฮอผู้เป็นศิษย์นั้นไปลวงขอเอาเถิดเอียวเจียนพอได้ฟังดังนั้นก็แปลงกายตามคำที่อาจารย์แนะนำบูเสียนอิวหวนเห็นสำคัญว่าอิวฮอผู้เป็นศิษย์มาหาก็ถามว่ามาธุระอะไรเอียวเจียนแปลงก็เลยบอกว่าข้าพเจ้ารบกับโลเฉียหลุยจินจูเอียวเจียนก็เอาเงาฟันข้าพเจ้าถูกไหล่เจ็บปวดนักจะมาขอยาอาจารย์รักษาแผลหายแล้วจะได้รบต่อไปบูเสียนเอียงหวนไม่ทันพิเคราะห์ว่าเป็นกลอุบายมาก็ให้ยาอันพิเศษไป3เม็ดเอียวเจียนได้ยาก็มีความยินดีคำนับลาบูเสียนเอียงหวนไปอยู่ภายหลังบูเสียนเอียงหวนคิดสงสัยว่าอิวฮอก็ได้วิชาที่ดีของเราไปแล้วเหตุไรจึงถูกง้าวเอียวเจียนเราหรือจะประมาทเสียทีประการใดก็นับนิ้วพิเคราะห์ดูเพื่อที่จะเลิกยามนี้เป็นยังไงก็เห็นว่าอิวฮอยังดีอยู่นี่นะหามีอันตรายไม่แล้วก็คิดสะดุ้งใจบอกโอ้งเราคงเข้าใจผิดแล้วดูท่าทางจะเป็นอุบายมามั่นคงทีเดียวขัดใจก็ลุกวิ่งตามไปเอียวเจียนได้ยินเสียงเท้าม้ามาข้างหลังเหลียวดูเห็นบัวเสียนเอียวหวนตามมาใกล้จะหนีก็หนีไม่ทันแล้วก็เลยแปลงกายเป็นสุนัขมีฤทธิ์แอบไม้มองอยู่ข้างทางฉันเห็นบูเสียนอิวหวนไม่พิเคราะห์วิ่งพ้นมาพอเ คอได้ทีก็โดดด้วยฤทธิ์กัดเอาต้นคอได้ทีหนึ่งแล้วก็วิ่งเลี้ยวลัดหนีไปบูเสียนอิงหวนตกใจเหลียวหลังแลดูก็ไม่เห็นว่าอะไรกัดแต่ว่าเจ็บมากหลงนั่งพิเคราะห์ก็แจ้งว่าเอียวเจี้ยนนั้นแกล้งมาทำร้ายจึงเดินกลับมาที่อยู่ฝ่ายเกียงจูแยเมื่อเอียวเจี้ยนลาไปหาอาจารย์ในขณะนั้นไม่สบายใจคิดวิตกว่าบรรดาทหารมีฝีมือที่ออกไปรบก็ถูกอาวุธป่วยเจ็บหลายคนแล้วการศึกครั้งนี้จะทำประการใดดีพอดีได้ยินทหารมาบอกว่าเอียวเจี้ยนมาถึงก็มีความยินดีเอียวเจี้ยนก็เข้าไปคำนับแล้วก็เล่าความให้ฟังแล้วก็เอายาไปใส่ให้หลุยจินจูแล้วก็ให้ทหารเอาไปใส่โลเชียด้วยตัวเอียวเจี้ยนนั้นได้ยาใส่แผลหายก่อนคนทั้งสองพอรุ่งขึ้นก็พาทหารไปที่หน้าค่ายของฮั่นเอ๋งร้องเรียกอิวฮอให้ออกมารบฮั่นเอ๋งได้ฟังนั้นก็ให้อิวฮอพาทหารออกไปนอกค่ายเอียวเจี้ยนก็บอกว่าครั้งก่อนท่านเอาง้าวฟันถูกเราหาว่าเราได้ยาอันพิเศษใส่จึงหายโดยเร็วถ้าหาไม่เราก็คงจะตายเวลาวันนี้จะรบแก้มือเอาชีวิตท่านบ้างอิวฮอจะคิดสงสัยว่าอัญญาที่จะแก้พิษเงาเล่มนี้ได้นะก็มีเฉพาะแต่อาจารย์ของเราเท่านั้นเองเกียงจูแย่ไปเอาอัญญานี้มาได้ยังไงทีนี้เงาเราจะสิ้นฤทธิ์แต่ขจรใจจำเป็นมานะเข้าต่อสู้กับเอียวเจียนรบกันได้33เพลงยังติดพันกันอยู่หลุยจินจูอยู่ในค่ายคิดแค้นอิวฮอซึ่งฟันเอาปีกขาดรู้ว่าตอนนี้เอียวเจียนออกรบกับอิวฮอยังไม่แพ้ยังไม่ชนะกันก็ขี่ม้ารีบตามมาก็ร้องว่ากับอิวฮอบอกว่าท่านเอาเงาฟันเราวันนี้เราจะฟันท่านบ้างว่าแล้วก็เข้ารบเอากระบองทองตีอิวฮออิวฮอหลบได้ครับตกม้าลงมาแต่ว่ากระบองไปถูกศีรษะม้าล้มลงอิวเจี้ยนก็เอาเงาฟันถูกอิวฮอทำให้อิวฮอตายอิวเจี้ยนกับหลุยจินจูก็พากันกลับเข้ามาที่ค่ายทั้งฝ่ายฮั่นเอ๋งคันรู้ว่าอิวฮอตายก็เสียใจมีความวิตกคิดจะแต่หนังสือบอกไปถึงพระเจ้าติวอองขอทหารมาช่วยพอได้ยินทหารร้องบอกว่าอาจารย์มาหาแม่ทัพปู่ฮั่นเอ๋งก็มีความยินดีแต่ไม่รู้จักลุกออกไปคุกเข่าคำนับแล้วก็เชิญให้นั่งในที่สมควรจึงพิเคราะห์ดูรูปทรงผิดประหลาดคือใหญ่สูงประมาณ12ศอกหน้าเขียวเหมือนสีครามฟันยาวเขี้ยวจักขุนั้นดุร้ายสีผมแดงกริยาดังโกรธอยู่ก็ถามบอกว่าท่านชื่ออะไรมาแต่ไหนมีธุระอะไรหรืออาจารย์จะบอกว่าเราเนี่ยชื่อว่าบูเสียนอิวหงวนอยู่เขาผงไหลเป็นครูของอิวฮออิวเจี้ยนไปลวงเอายาของเรามาจึงฆ่าอิวฮอผู้เป็นศิษย์ของเราตายเรามีความแค้นนักจึงมาหาท่านจะขออาสาไปรบกับอิวเจี้ยนให้ท่านดูฝีมือกันโอ้โหแค่นี้ฮั่นเอ๋งก็มีความยินดีมากจัดทหารให้พร้อมเลยทีเดียวอาจารย์ก็ขึ้นขี่โลโตนะโลโตนี่ก็แปลว่าอูดนั่นแหละนะครับยกไปที่หน้าค่ายเกียงจูแยเกียงจูแยรู้ก็ขึ้นม้าพาทหารออกจากค่ายแล้วก็สั่งลิเจ้งกับฮุยฮอออกมายืนอยู่ที่หน้าม้าอาจารย์บูเสียนอิวอองเห็นเกียงจูแยก็บอกว่าอิวเจียนทหารของท่านถึงองค์อาจนั้นไปไหนล่ะจึงไม่ออกมาท่านจงเรียกให้ออกมาหาเราสักหน่อยนึงเกียงจูแยก็บอกว่าอิวเจียนไม่อยู่ไปขนลำเลียงท่านจะทำอะไรหรือบูเซียนอิวอองก็บอกว่าอิวเจียนกระทำผิดหลายประการแล้วฆ่าสิทธิ์อิวฮอของเราเรามีความน้อยใจนักจะมาฆ่าอิวเจียนเสียให้ขายแค้นเกียงจูแยก็เลยบอกว่าตั้งแต่พระเจ้าเสียนทางได้ราชสมบัติสืบๆกันมาแผ่นดินก็เป็นสุขถึง600ปีแล้วบัดนี้พระเจ้าติวอองทำให้คนทั้งปวงได้ความเดือดร้อนพระเจ้าบูอองได้ราชสมบัติในเมืองไสกีให้เราคุมทหารออกมาปราบปรามผู้กระทำผิดให้ราบคาบเหตุใดท่านจึงจะฆ่าเอียวเจี้ยนซึ่งเป็นทหารของเราผู้ถือพระราชอาญาสิทธิ์มานั้นท่านจะกบฏต่อพระเจ้าบูอองหรือ กูเซียนอิวงวนได้ฟังดังนั้นก็โกรธแกว่งอาวุธอันมีรูปดังเหล็กตะไบแล้วก็มียันปิดอยู่ด้วยขับโลโตพาทหารเข้ารุกไล่เกียงจูแหย่เกียงจูแหย่ก็ต่อสู้เอาแส้ม้าหวดถูกคอของบูเซียนอิวงวนลีเจิงเห็นดังนั้นก็เอาทวนแทงเอาศีรษะโลโตโลโตเจ็บก็โดดหนีพาทหารวิ่งไปด้วยกำลังฝีเท้าอันเร็วเกียงจูแหย่ก็พาทหารคืนเข้าค่ายขณะนั้นโทเฮงศูนย์คุมทหารไปบรรทุกเสบียงมาถึงค่ายเข้าไปคำนับเกียงจูแหย่เกียงจูแหย่ก็สั่งให้หยุดพักอยู่จึงพูดกับนางเต็งตันหยกผู้เป็นภรรยาบอกว่าโลโตของบูเซียนอิวอ๋องขี่นั้นฝีมือเร็วนักถ้าเราได้บรรทุกเสบียงเห็นจะไปมาถึงก่อนคนทั้งปวงคำวันนี้จะไปลักมาให้ได้ภรรยาจะบอกว่าถ้าเจ้าทำดังนั้นจงไปบอกแก่ท่านแม่ทัพเสียก่อนโทเฮงสุนจะบอกว่าจะบอกท่านให้รู้ทำไมกับการเพียงนี้ครั้นเวลาดึกโทเฮงสุนก็ดำดินไปผุดขึ้นในค่ายของฮั่นเอ๋งเที่ยวดูแลไปเห็นโลโตผูกอยู่อาจารย์นอนยังไม่หลับจึงแอบอยู่คอยจะลักขณะนั้นบูเซียนเอียงหวนนอนไม่หลับให้รู้สึกกระวนกระวายใจก็นับนิ้ววิเคราะห์ดูตามฤกษ์ก็รู้ว่ามีผู้ร้ายจะมาลักโลโตก็เลยคิดจะจับตัวไอ้เจ้าผู้ร้ายนี้ให้ได้ก็เลยแกล้งทำเป็นนอนหลับหายใจทรนดังทีเดียวโทเฮงสุนเห็นดังนั้นก็ยังไม่ไว้ใจก็เลยเอาไม้ไปตีลงที่เท้าอาจารย์ดูว่าหลับสนิทแล้วหรือยังการเห็นไม่ไหวจริงก็เข้าใจว่าหลับแล้วก็ขึ้นขี่โลโตแล้วก็ว่ากับโลโตนั้นให้สแสดงฤทธิ์กระโดดข้ามค่ายไปโลโตได้ยินเสียงพูดผิดเจ้าของก็ไม่เดินแกล้งทำพยศสะบัดจะให้พลัดตกแล้วก็นอนลงเสียโทเฮงสุนก็จนใจโดดลงจากหลังพอบูเซียนเอียงงวนวิ่งทะลวงมาจิกศีรษะโทเฮงสุนได้ก็ร้องบอกว่าเอ้ยขโมยโลโต้นะทหารได้ยินก็จุดคบเพลิงมาเห็นโทเฮงสุนก็จับตัวไปให้กับฮันเอ๋งฮันเอ๋งเห็นก็บอกว่าโอ้ยมันเด็กนิดนึงเท่านี้จะจับเอามันมาไว้ทำไมอาจารย์บูเซนเอียงวนจะบอกว่าโทเฮงสุนคนนี้ถึงมันจะตัวเล็กกว่าจริงแต่มันมีความรู้ดำดินได้ถ้าจะฆ่ามันก็ให้ทำถุงใส่ตัวมันแล้วเอาไปเผาไฟเสียมันจริงจะตายฮันเองก็สั่งให้ทหารจัดแจงทำตามคำที่อาจารย์ว่าในขณะนั้นแปะเหาะท่องจือซึ่งเป็นสานุสิกครูเดียวกันกับโทเฮงสุนเทวดาเข้าดลใจให้รู้ว่าเขาจับโทเฮงศูนย์ไปแล้วแล้วก็จะเอาไฟเผาก็เลยบอกอาจารย์กีริวศูนย์กีริวศูนย์ก็แผลงฤทธิ์เป็นพายุมืดทีเดียวมาหอบเอาถุงซึ่งใส่โทเฮงศูนย์ลอยไปตกลงในค่ายตรงหน้าโต๊ะของเกียงจูแย่อาจารย์บูเสียนเอียงหวนเห็นดังนั้นก็พิเคราะห์ดูรู้ว่ากีริวศูนย์มาช่วยในเวลา3ยามเสร็จกีริวสนก็มายังค่ายของเกียงจูแย่ร้องให้เปิดประตูค่ายรับพอล้ำจงกวดเดินมาตรวจทหารซึ่งนั่งยามรักษาค่ายได้ยินเสียงร้องเรียกจึงถามบอกว่าผู้ใดมามีธุระอะไรหรือกีริวสนก็บอกว่าเราน่ะชื่ออาจารย์กีริวสนเป็นครูของโทเฮงสนจะมาหาท่านแม่ทัพล้ำจงกวดพิเคราะห์ดูเห็นว่าไม่ใช่ข้าศึกก็ไปบอกความกับเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็ให้ทหารมาเชิญเข้าไปนั่งแล้วถามบอกว่าโอ้เวลาดึกเดือนวันนี้ท่านมาด้วยธุระอะไรกีริวสุนก็บอกความตามที่โทเฮงสุนบอกทุกประการเกียงจูแย่ก็บอกว่าโทเฮงสุนนอนอยู่ในค่ายเหตุใดอาจารย์มาว่าดังนี้เล่ากีริวสุนก็บอกว่าท่านสงสัยเราจงดูที่ในถุงวางอยู่ตรงหน้าท่านนั้นเถิดเกียงจูแย่ก็แก้ถุงออกก็เห็นโทเฮงสุนก็ถามโทเฮงสุนโทเฮงสุนก็บอกความตามจริงเกียงจูแย่โกรธว่าทำการล่วงเกินก็เลยสั่งทหารให้เอาตัวของโทเฮงสุนนั้นไปตัดศีรษะเสียกีริวสุนก็ห้ามบอกว่าอย่าเพิ่งฆ่าโทเฮงสุนซะเลยการข้างหน้ายังมากอยู่ข้าพเจ้าขอโทษไว้ทำราชการแก่ตัวสักครั้งหนึ่งก่อน เก่งอยู่อยากยกโทษให้โทเหงสุนรอดจากความตายก็มีความยินดีเข้ามาขับนับเกี่ยงจูแยฝ่ายอาจารย์บูเสียนอิวหวนพิเคราะห์ดูเริ่มรู้ว่าเวลาเนี้ยกีลิวสุนมาอยู่ที่ค่ายของเกี่ยงจูแยโอ้โหมีความโกรธนักหนาทีเดียวก็แต่งตัวถือกระบี่ขี่โลโตรีบมาร้องเรียกกีลิวสุนให้ออกมารบเพื่อที่จะลองฝีมือกันเกี่ยงจูแยก็จัดทหารเชิญที่กีลิวสุนออกด้วยเห็นบูเสียนอิวหวนก็พูดจาท้าทายต่างๆบูเสียนอิวหวนขับโลโตเข้ารบเกียงจูแยก็ต่อสู้ได้10เพลงอาจารย์กีลิวสุนก็เอาเชือกที่ลงยันโยนไปมัดบูเสียนอิวหวนพลัดลงมาจากหลังโลโตทหารเกียงจูแยได้ทีก็เข้าจับตัวไว้ได้โลโตนั้นก็วิ่งหนีไปบูเสียนอิวหวนไม่ได้กลัวจึงว่ากับเกียงจูแยบอกว่าครั้งเนี้ยท่านจับเราได้จะทำโทษอย่างไรก็ทำเถอะเกียงจูแยก็สั่งให้ลี่เจ้งนั้นพาตัวของบูเซียนเอียงหวนไปตัดศีรษะเสียลี่เจ้งก็พาไปเอากระบี่ฟันบูเซียนเอียงหวนหลายครั้งปรากฏว่ากระบี่ฟันไม่เข้ามีแต่ยู่ไปทีเดียวลี่เจ้งจึงมาบอกเกียงจูแยเกียงจูแยก็ให้หุยฮอเอากระบี่อย่างดีไปฟันอีกครั้นฟันลงก็บังเกิดพุ่งเป็นควันไฟลุกขึ้นบูเสียนอิวหวนก็ไม่ตายมีหนำซ้ำยังร้องเพลงเยาะเย้ยซะอีกเกียงจูแยเห็นดังนั้นก็คิดประหลาดใจก็สั่งให้ทหารเอาไปจำเอาไว้ก่อนที่หลังค่ายอาจารย์กีลิวสุนก็ห้ามว่าท่านจะให้จำไว้นั้นมันจะหนีไปได้ท่านจงทำกรงเหล็กใสเอาทิ้งที่ทะเลเมืองไซกีเถอะมันถึงจะตายเกียงจูแยก็ให้อึ่งขุนไปทำตามคำที่อาจารย์แนะนำอึ่งขุนครั้นไปถึงเมืองไซกีเอากรงเหล็กซึ่งใส่บูเซียนเอียงขวนทิ้งลงไปในทะเลบูเซียนเอียงขวนก็สำแดงฤทธิ์หนีไปยังเชิงเขาจีจือไกรที่กิมเหลงเสียงโป้อยู่แต่เชือกลงยันซึ่งมัดอยู่นั้นแก้ออกยังไม่ได้สุยฮอทองหยีสานุสิทธิ์กิมเหลงเสียงโป้เดินมาเห็นบูเสียนอิวหวนหน้าเขียวผมแดงฟันเขียวจึงถามว่ามาแต่ไหนจึงต้องมัดอย่างนี้บูเสียนอิวหวนก็บอกว่าเราในชื่อว่าบูเสียนอิวหวนอยู่ที่เขาผองไหลเป็นสานุสิทธิ์ของกิมเหลงเสียงโบเกียงจูแยมัดเราใส่กรงเหล็กไปทิ้งทะเลเราไม่ตายบัดนี้เราจะมาหาอาจารย์ซุยฮอทองหยีสิทธิ์แจ้งความนั้นก็เข้าไปบอกอาจารย์ตามคำที่บูเซียนอิวหวนว่ามากิมเหลงเสียงโบก็เรียกบูเซียนอิวหวนเข้ามาถามพอรู้เหตุว่าอะไรเกิดขึ้นก็โกรธจึงไปหาอาจารย์ทองเทียนกาจูทองเทียนกาจูให้หาตัวของบูเซียนอิวหวนมาแล้วก็เอาตราลงยันวางลงไว้ที่ตัวของบูเซียนอิวหวนพอวางปั๊บเชือกที่มัดก็หลุดออกตราดงนั้นก็เลยให้บูเซียนอิวหวนไว้ใช้สำหรับรักษาตัวบูเซียนอิวหวนมีความยินดีนักคุกเข่าลงกับน้องอาจารย์ทั้งสองแล้วก็ลาไปที่ด่านกีจุยกวนกลับไปแล้วจะทำอะไรต่อต้องติดตามกันในครั้งหน้านะครับเพราะช่วงเวลาของอ่านเล่าเรื่องวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องศีลต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี
2: ้คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอ แต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: วิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต
11: ้นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์ฝนในประเทศช่วงค่ำวันนี้จากแบบจำลองนาวแคสระบุชัดเจนเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมคือคืนนี้ในพื้นที่ภาคกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการและภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีระยองตราดชลบุรีฉะเชิงเทราส่วนวันพรุ่งนี้ฝนตกปานกลางถึงหนักครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีกรุงเทพมหานครปริมณฑลและสมุทรสงครามและภาคใต้บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักโดยย้ำต้องช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยและสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
12: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดที่จังหวัดปัตตานีพร้อมกล่าวว่าขณะนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่ตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องประชุมซักซ้อมเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมดูแลประชาชนและเตรียมการศูนย์พักพิงเพื่ออพยพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยที่สำคัญการสื่อสารกับประชาชนต้องทั่วถึงเข้าใจง่ายรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารระหว่างรอยต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้เน้นย้ำการเข้าไปช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับการดูแลให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมีปัจจัย4ครบถ้วนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
13: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันตำรวจส่งสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นได้ทันตามกรอบเวลาหากมีการออกหมายจับตำรวจจะติดตามตัวอย่างเต็มที
14: ่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีปล่อยตัวผู้เกี่ยวข้อง3รายในคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดไม่ทันกำหนดฝากขัง74

0: www.thaipbs.com.tn
1: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
4: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: ทำไมรถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
6: ฮะไหนดูสิ
7: เออจริงๆด้วยพ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
5: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
7: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
10: ์นี่คือเสียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182กด3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการมีอะไรก็บอกค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับมาแล้วนะครับมีอะไรก็บอกครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่ตอนนี้รู้สึกว่าต้องลุ้นหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศเนาะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจทั้งเรื่องต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นนะครับทั้งภัยคนภัยธรรมชาติเยอะจริงๆนะครับทีนี้ส่วนหนึ่งนะครับที่เรามาพบกันตรงนี้กับมีอะไรก็บอกและผมวิทูลไตรรัตน์วงศ์ครับแล้วเอาเรื่องที่เราจะอัปเดตกันเนาะว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างแล้วเราต้องไปให้ทันเนี่ยเอามาฝากกันนะครับพร้อมด้วยความปรารถนาดี ครับมีอะไรก็บอกวันนี้เอาเพลงมาฝากกันก่อนให้สบายใจกันนะครับ

คุณผู้ฟังครับเคยสังเกตตัวเองไหมครับว่าแต่ละวันนั้นเราใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเล็กๆกับโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนของเรานั้นค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะครับบางคนเนี่ยถึงขนาดตั้งเครื่องให้เตือนเลยว่าเฉลี่ยแล้วคุณอยู่หน้าจอเนี้ยสัปดาห์ที่ผ่านมานี่โดยเฉลี่ยวันละกี่ชั่วโมงใช่ไหมครับบางคนบอกจริงๆแล้วอยู่เยอะเกินไปจริงๆขนาดเป็นผู้ใหญ่เรายังรู้สึกว่าเราติดหน้าจอติดมือถือนะครับแต่ทุกวันนี้ถ้าสังเกตดูน่าจะทุกครอบครัวแล้วล่ะนะครับอาจจะโต๊ะอาหารในบ้านหรือแม้ทั่งที่ออกไปข้างนอกเจอในร้านกาแฟเนี่ยที่เราเห็นจนชินตาแม้ทั่งเด็กเด็กวัยประถมเด็กวัยรุ่นมักจะนั่งนิ่งเงียบตาก็จดจ้องอยู่กับหน้าจอสมาร์ทโฟนนิ้วโป้งก็ปัดเลื่อนหน้าจอไปอย่างรวดเร็วเป็นจังหวะต่อเนื่องเร็วจริงๆนะครับคือถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยจะใช้นิ้วชี้ค่อยๆปัดค่อยๆลูดแต่วัยรุ่นเขานิ้วโป้งป๊อบไปเลยใช่ไหมครับนี่ความแตกต่างเลยอาจจะวิดีโอสั้นมันก็สั้นจริงๆนะครับ7 วินาที15วินาที30วินาทีเล่นวนซ้ำๆกันไปเนี่ยเรื่องราวจะเปลี่ยนไปเรื่อยไม่นิ่งนะครับแล้วก็มีเยอะมีทั้งตลกมีทั้งดราม่ามีทั้งเต้นมีทั้งรีวิวสินค้ามีอะไรหลายอย่างแล้วทุกอย่างเปลี่ยนปุ๊บๆๆเข้ามาในสมองเนี่ยผมว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ไปแต่สำหรับสิ่งที่ทุกคนมองเห็นว่าเป็นเพียงความบันเทิงยุคใหม่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปกับระยะเวลาที่มันสอดรับเข้ามาเนี่ยนะครับมันกำลังสร้างผลกระทบที่ลึกซึ้งแล้วก็น่ากลัวอย่างที่คิดทีเดียวมีรายงานของสำนักงานสัตวแพทย์ใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกานะครับเขาได้ออกประกาศเตือนด้านสาธารณสุขอย่างเป็นทางการบอกว่าโซเชียลมีเดียกำลังเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดวิกฤตสุขภาพจิตในเด็กและเยาวชนทั่วโลกสถิติบัญชีชัดครับว่าตั้งแต่สมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลายอัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลแม้กระทั่งเป็นความผิดปกติในการกินอัตราการทำร้ายตัวเองในกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในรอบ10ปีที่ผ่านมาทีเดียวถ้าถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนักวิทยาศาสตร์เขาก็ต้องมีคำตอบอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะเป็นศาสตร์ของความเป็นเหตุเป็นผลคำตอบที่ชัดเจนก็คือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไม่ได้ออกแบบมาให้อ่านเนื้อหาอย่างสงบแต่ถูกสร้างขึ้นโดยนักจิตวิทยาพฤติกรรมและก็วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เยี่ยมยอดทีเดียวเป้าหมายของเขาก็คือเป็นการช่วงชิงเวลาช่วงชิงความสนใจใช่ไหมครับหลายคนคงเข้าไปอยู่ในแวดวงนี้ว่าถ้าเราจะทำสื่อทำอะไรขึ้นมาเนี่ยต้องให้เขาสนใจตั้งแต่แวบแรกแล้วก็หยุดดูเราเพราะมันเป็นการช่วงชิงเวลาช่วงชิงความสนใจเป็น attention economyอัลกอริทึมทั้งหลายก็จะคอยตรวจจับว่าสายตาของเราหยุดดูภาพแบบไหนนานเป็นพิเศษแล้วเขาก็จะป้อนเนื้อหาแบบนั้นเข้ามาเรื่อยๆเพื่อกระตุ้นให้สมองของเราถ้าจะว่าไปก็คือเกี่ยวข้องกับสารเคมีในสมองเหมือนกันคือโดปามีนเนี่ยครับซึ่งเป็นสารในความสุขชั่วคราวและก็คาดหวังรางวัลตัวของผู้ใช้จะรู้สึกว่าเหมือนลุ้นเล่นกับสล็อตปั๊บมาเหมือนกันครับปัดหน้าจอปุ๊บก็จะมีอะไรเปลี่ยนปัดหน้าจอปุ๊บไม่ได้เปลี่ยนปัดไปดูว่าจะเจออะไรใหม่ผลลัพธ์ก็คือเด็กสมาธิสั้นลงสมองไม่คุ้นชินกับความเงียบจะกลายเป็นอะไรที่น่าเบื่อถ้าได้เงียบๆเนี่ยนะครับอยู่ไม่ได้เงียบไม่ได้แล้วคิดดูครับว่ามันหล่อหลอมกันมาเป็นปีๆแบบนั้นในที่สุดเนี่ยการเกิดการเปรียบเทียบชีวิตจริงก็จะไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองกับภาพที่มันผ่านเข้ามาหน้าจอนี่ก็เลยโน้มนำไปสู่ภาพชีวิตที่มีภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นทางสุขภาพจิตเพราะภาพที่ผ่านการมาในหน้าจอนั้นมันถูกแต่งเติมคัดสรรมาอย่างดีใช่ไหมครับของคนในโลกออนไลน์แล้วก็มาตลอด24ชั่วโมงเพราะในหลายๆประเทศเขาตัดสินใจเลยนะครับว่าขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองดูแลลูกเองแค่นี้ไม่พอครับต่อไปอีกนะครับรัฐสภาของประเทศออสเตรเลียและสหราชอาณาจักรเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนกฎหมายความปลอดภัยออนไลน์ครับเขาเป็นออนไลน์เซฟตี้แอคและทำอย่างจริงจังเลยโดยมีมาตรการสำคัญก็คือ
การบังคับใช้เกณฑ์อายุขั้นต่ำในการเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเช่นกำหนดให้ผู้ใช้งานต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า16ปีและบังคับให้บริษัทเทคโนโลยีต้องพัฒนาระบบตรวจสอบอายุจริงไม่ใช่เพียงแค่ถามคนใช้ว่าอายุเกินหรือยังแล้วก็คลิกเรื่องนี้ต้องคุยกันต่อครับไปขอพักสักเดี๋ยวครับ

คุณผู้ฟังอยู่ในประเทศไทยพอใจกับความเป็นไทยตามใจคือไทยแท้ไหมครับพวกเรามีกฎหมายแต่การบังคับใช้กฎหมายของเราไม่เคยเข้มงวดเลยนะครับแล้วเราก็อ้างว่ากฎหมายนั้นเก่าล้าสมัยเราก็ไม่คิดที่จะปรับปรุงกฎหมายนะครับแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วเราก็พูดถึงปัญหาแต่เราไม่พูดถึงทางออกเช่นเดียวกันครับตอนนี้หลายๆประเทศทั่วโลกเหมือนที่เราคุยให้ฟังว่าเขาพูดถึงเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นกับสุขภาพจิตของเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับหน้าจอดิจิตอลนี่นะครับและกำหนดเป็นวาระของความมั่นคงของประเทศกันเลยทีเดียวอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างออสเตรเลียและสหราชอาณาจักรเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนกฎหมายความปลอดภัยออนไลน์อย่างจริงจังกันเลยทีเดียวผมเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแล้วนะครับว่ามีการบังคับใช้เกณฑ์อายุขั้นต่ำในการเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียผู้ใช้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า16ปีและก็บังคับให้บริษัทเทคโนโลยีต้องพัฒนาระบบตรวจสอบอายุจริงของผู้ใช้ได้ไม่ใช่แค่ให้ยินยอมผ่านๆเท่านั้นนอกจากนั้นกฎหมายใหม่ยังสั่งห้ามแพลตฟอร์มใช้ฟังก์ชันที่สร้างความเสพติดกับเยาวชนอย่างเช่นปิดระบบเล่นวิดีโออัตโนมัตินะครับไม่ใช่ขึ้นมาแล้วก็เล่นเลยถ้าเล่นเลยก็แย่งความสนใจไปได้หรือปิดฟังก์ชันส่งเสียงแจ้งเตือนในเวลากลางคืนเพื่อจะได้คืนให้เวลานอนกลับไปอยู่กับเจ้าของบ้างกับเด็กๆบ้างนะครับแล้วก็สั่งแบนอัลกอริทึมที่เสนอภาพเปรียบเทียบเรือนร่างที่บั่นทอนความมั่นใจเพราะว่าพอเยาวชนเห็นแล้วเกิดเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วตัวเองไม่มั่นจะอาลาซึมเศร้ามาแล้วทำนองนั้นนะครับคือมันหลายๆเรื่องนะครับที่อยู่บนโลกออนไลน์แล้วไม่อยู่บนโลกบนโลกจริงเนี่ยเป็นปัญหากันได้จริงๆทีนี้ต่างประเทศจะไม่เหมือนเราของเรานี่เวลาห้ามอยู่ห้ามพอเป็นพิธีแต่ถ้าต่างประเทศเขามีโทษปรับที่มหาศาลทีเดียวนะครับยิ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมทั่วโลกแล้วถึงองปรับเนี่ยอาจจะสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์ชนิดไม่กล้าทำผิดเลยแน่นอนครับว่าพอออกกฎหมายก็ย่อมมาซึ่งนำมาซึ่งการถกเถียงกันเรื่องสิทธิเสรีภาพใช่ไหมครับสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเยาวชนแล้วก็รวมไปถึงหลายคนก็กลัวเรื่องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในการตรวจอายุด้วยการสแกนใบหน้าแต่บทเรียนสำคัญที่สังคมโลกกำลังเรียนรู้ร่วมกันก็คือแพลตฟอร์มดิจิตอลในวันนี้จะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายในการดูแลสุขภาวะของผู้บริโภคด้วยจะแค่นำเสนออย่างเดียวไม่ได้นะครับเหมือนที่เรามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ใช่ไหมครับหรืออาหารแปรรูปอะไรต่างๆว่าต้องรับผิดชอบผู้บริโภคด้วยเช่นเดียวกันการจัดระเบียบหน้าจอดิจิตอลที่ว่านี้จึงไม่ควรจะมองในเรื่องสิทธิเสรีภาพแล้วมันก็ไม่ใช่การปิดกั้นความเจริญด้านเทคโนโลยีแต่เป็นการคืนห้วงเวลาของเด็กที่ควรจะได้อยู่กับความเงียบได้อยู่กับสมาธิได้มีเวลาสร้างสรรค์ได้พูดคุยกับคนในครอบครัวเปิดโอกาสให้สมองของคนรุ่นใหม่ได้เติบโตในสภาพแวดล้อมแบบที่มีคุณภาพทางด้านจิตวิทยาด้วยส่วนเทคโนโลยีมันเป็นเครื่องมือในการรับใช้ชีวิตแต่ไม่ใช่เป็นคนที่สร้างให้ชีวิตเราเป๋เนาะเป็นคนที่มาบงการชีวิตเราให้หยุดให้ดูให้ตอบรับอะไรพวกนี้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าโลกยุคใหม่เป็นโลกที่เราจะนั่งดูเฉยๆไม่ได้นะครับเราต้องไปให้ทันรู้ให้ทันแล้วก็หาทางป้องกันด้วยครับ

0: overtime สองคำนี้ใช้ต่างกันอย่างไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะศึกคนชนคนอเมริกันฟุตบอลเพิ่มดีกรีความเข้มข้นกันทุกขณะก่อนถึงศึกซูเปอร์โบว์ที่จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะโดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเกมการแข่งขันระหว่าง Kansas City Chiefs กับ Buffalo Bills นับเป็นเกมที่สนุกและบีบหัวใจคนดูมากนะคะซึ่งพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Chiefs rally past Buffalo 42-36 in OT in wild playoff game หมายความว่าChiefs วิ่งแซง Buffalo 42-36ในช่วงต่อเวลาในเกมเพลย์ออฟสุดมันค่ะ
1: wow.
0: ข่าวนี้เล่าถึงการกลับมาพบกันระหว่าง2ควอเตอร์แบ็กดาวรุ่งจอชแอลเลนจาก Buffalo Bills และแพทริกมาโฮมส์จาก Kansas City Chiefs ในรอบ8ทีมสุดท้ายที่ทั้ง2ทีมผลัดกันทำแต้มแบบไม่พักจนต้องลุ้นกันยาวไปจนถึงช่วงต่อเวลาก่อนที่จะจบเกมที่ Kansas City Chiefs คว้าชัยเหนือ Buffalo Bills ที่42-36ค่ะโดยมาโฮมส์ต้องพาทีมไปฟาดฟันกับ Cincinnati Bengals ในแมตช์ชิงแชมป์สาย AFC ขณะที่สาย NFC จะเป็นเกมห้ำหั่นกันระหว่าง Los Angeles Rams กับ San Francisco 49ers เพื่อคว้าตั๋วเข้าชิงซูเปอร์โบว์ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์นี้ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า OT จากพาดหัวข่าวนี้นะคะย่อมาจากคำว่า overtime ซึ่งทำหน้าที่เป็นคำนามค่ะแปลว่าการต่อเวลาหรือช่วงต่อเวลานั่นเองนะคะโดยคำนี้เรามักได้ยินกันบ่อยๆในสังคมการทำงานออฟฟิศค่ะซึ่งหมายถึงการทำงานล่วงเวลานั่นเองค่ะไปดูการใช้คำว่า OT ที่หมายถึงการทำงานล่วงเวลาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นLisa hesitates to give her factory workers an incentive to produce more by offering OTs, as excessive work could lead to safety concerns and health issues.
2: หมายความว่าลิซ่าลังเลว่าจะให้แรงจูงใจคนงานให้ผลิตสินค้าที่มากขึ้นด้วยการเสนอให้คนทำงานล่วงเวลาดีหรือไม่เพราะการทำงานมากเกินไปอาจนำไปสู่ปัญหาด้านความปลอดภัยและสุขภาพได้ค่ะ
3: oh, no.
2: ทีนี้มาดูอีกตัวอย่างการใช้คำว่า overtime ที่หมายถึงการทำงานล่วงเวลาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
4: To make sure his team meet the year-end production target, the manager put everyone on overtime in December.
2: หมายความว่าเพื่อให้แน่ใจว่าทีมงานของเขาจะผลิตงานถึงเป้าหมายสิ้นปีผู้จัดการสั่งให้ทุกคนทำงานล่วงเวลาในเดือนธันวาคมค่ะนอกจากนี้ค่ะคำว่า overtime ยังทำหน้าที่เป็นคำวิเศษขยายคำกริยาได้ด้วยนะคะซึ่งให้ความหมายว่าล่วงเวลานั่นเองค่ะไปดูการใช้คำว่า overtime ที่หมายถึงล่วงเวลาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
4: Mateo works overtime at the plant and tries to save for college next year
2: หมายความว่าแมทเทโอทำงานล่วงเวลาที่โรงงานและพยายามจะเก็บเงินเพื่อเรียนมหาวิทยาลัยในปีหน้าค่ะ
3: wow.
2: แต่ถ้าคำว่า overtime เขียนแยกกันนะคะจะให้ความหมายว่าเมื่อเวลาผ่านไปค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
4: Honey, remember you disliked vegan food at first, but you have come to love it over time
2: หมายความว่าที่รักฉันจำได้ว่าตอนแรกคุณไม่ชอบอาหารเจแต่พอเวลาผ่านไปคุณเริ่มที่จะชอบมันขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากกอล์ฟริเกลนักแสดงและนายแบบชาวแคนาดาเชื้อสายไต้หวันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า
4: In Asia it is very hectic there's no overtime no holidays no weekendsIt's pretty rush because they are trying to cut the deadline.
2: หมายความว่าในเอเชียมันยุ่งมากไม่มีคำว่า OT สำหรับงานที่เกินเวลาไม่มีวันหยุดไม่มีคำว่าสุดสัปดาห์ซึ่งถือว่าเร่งรีบมากเพราะคนพยายามแข่งกับเส้นตายตลอดเวลา เอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ

คุณฟังอยู่ด้วยกันนะครับกับช่วงเวลานี้มีอะไรก็บอกนะครับมีเรื่องอยากฝากบอกฝากเตือนฝากความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของภัยจากมิจฉาชีพครับเรื่องนี้ผมไม่พูดก็คงไม่ได้นะครับแล้วก็อยากจะพูดถึงในทุกๆครั้งที่ได้มีโอกาสเจอกันด้วยเพราะตอนนี้มิจฉาชีพสแกมเมอร์ต่างๆนั้นเปลี่ยนเป้าหมายที่จะบอกให้หลอกคนแก่แล้วนะครับหันมาล่าเหยื่อเด็กแล้วก็คนรุ่นใหม่แล้วด้วยแล้วก็ได้ผลด้วยนะครับลองถามดูกับคนรอบๆตัวเลยนะครับผมว่าหลายคนกับคำถามที่บอกว่ากลุ่มที่น่าจะตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์มากที่สุดส่วนมักจะชี้ไปที่ผู้สูงอายุหรือคนวัยเกษียณที่อยู่บ้านเพียงลำพังเพราะว่ามักจะเชื่อว่าคนรุ่นเก่านี่ไม่ทันเทคโนโลยีใช่ไหมครับถูกหลอกได้ง่ายกับกลโกงสมัยใหม่แต่รายงานสถิติอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เขาได้เปิดเผยตัวเลขชุดใหม่ครับอันนี้ทำให้วงการความปลอดภัยไซเบอร์นั้นรู้สึกตกใจอยู่เหมือนกันเพราะพบว่าในปัจจุบันนี้กลุ่มที่มีอัตราการตกเป็นเหยื่อและสูญเสียทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดกลับกลายเป็นเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เป็นน้องใหม่เข้าไปใหม่ๆครับเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มดิจิตอลเนทีฟนะครับหรือคนที่เกิดมาพร้อมสมาร์ทโฟนในมือเนทีฟนี่ต้องว่านะครับคนรุ่นใหม่เก่งเทคโนโลยีแล้วทำไมถึงพ่ายแพ้ไปกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์น่าคิดไหมครับคำตอบก็คือมันเรื่องของจิตวิทยาอาชญากรรมครับคือมิจฉาชีพยุคนี้ไม่ได้หลอกล่อด้วยความไม่รู้เรื่องไอทีไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีแต่หลอกล่อด้วยอารมณ์และจิตวิทยาที่จะไปบีบคั้นครับคนรุ่นใหม่อาจจะรู้เรื่องแอปพลิเคชันดีแต่เรื่องประสบการณ์ชีวิตน้อยภูมิคุ้มกันต่อความหวาดกลัวกฎหมายประสบการณ์ชีวิตที่มีจำกัดเนี่ยนะครับทำให้ไม่ทันโลกไม่ทันคนเมื่อถูกสร้างสถานการณ์บีบคั้นตรรกะของสมองส่วนเป็นเหตุเป็นผลก็หยุดทำงานทันทีเนี่ยครับก็เลยโดนหลอกได้ง่ายเราหันมาดูตัวอย่างคดีจริงเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวละว่าเด็กวัยรุ่นโดนหลอกได้อาจจะยังเชื่ออยู่ว่าคนแก่ละมีเงินเยอะแล้วก็ไม่ทันเทคโนโลยีใช่ไหมครับลองดูคดีตัวอย่างคดีจริงกระบวนการคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติได้โทรศัพท์หานักศึกษาสาววัย22 ปีเป็นน้องปี2อะไรประมาณนี้ครับอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงแล้วแจ้งว่าชื่อและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของน้องนั้นไปพัวพันกับคดีฟอกเงินรายใหญ่ของพ่อค้ายาเสพติดมีการส่งภาพถ่ายเอกสารราชการปลอมที่มีตราคุดแล้วก็มีลายเซ็นของผู้บัญชาการตำรวจมาทางแอปพลิเคชัน LINE เพื่อจะข่มขู่ว่าผิดต้องถูกจับเข้าคุกและเสียอนาคตทางการศึกษาจุดที่น่ากลัวที่สุดก็คือวิธีการที่คนร้ายเขาใช้ในการควบคุมเหยื่อนะครับไม่ได้ลักพาตัวนะครับแต่เป็นการลักพาตัวเสมือนจริงก็คือคนร้ายจะสั่งให้นักศึกษานั้นเปิดกล้องวิดีโอคอลเนี่ยค้างเอาไว้ตลอด24 ชั่วโมงแม้ทั้งเวลานอนเวลาเข้าห้องน้ำก็ต้องเปิดทิ้งเอาไว้ห้ามปิดแล้วก็ข่มขู่ด้วยว่ามีเจ้าหน้าที่เฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาห้ามวางสายห้ามบอกใครห้ามปรึกษาพ่อแม่เป็นอันขาดเพราะพ่อแม่อาจจะตกเป็นผู้ต้องหาสมรู้ร่วมคิดก็ได้เนี่ยครับพอบอกอย่างนี้เด็กก็กลัวนะครับปฏิบัติตามแล้วก็ให้ไปอยู่แยกตัวเองออกไปเก็บเสื้อผ้าไปเช่าโรงแรมหรือออกไปอยู่ตามลำพังขัดให้ตัดการติดต่อกับเพื่อนฝูงหลังจากนั้นก็จะต้องถูกขู่บังคับให้อัดวิดีโอของตัวเองไปหลอกพ่อแม่ว่าถูกจับตัวเรียกค่าไถ่หลังจากที่ถูกจับแยกตัวออกไปแล้วเนี่ยครับหลอกพ่อแม่บางคนก็หลอกว่าได้ทุนการศึกษาไปต่างประเทศขอโอนเงินเนี้ยไปเยอะแล้วนะครับเจอไป1.7 ล้านในรายล่าสุดเนี่ยนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความรู้เท่าทันเทคโนโลยีบางทีก็ต้องรู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันคนด้วยเพราะหลายๆคนที่ตอนนี้เลี้ยงดูลูกเนี่ยมีเกราะกำบังทางสังคมน้อยเนี่ยให้ระวังไว้เหมือนกันนะครับ

1ชั่วโมงกับมีอะไรก็บอกครับฝากบอกเรื่องของภัยมิจฉาชีพที่เริ่มจะหาเป้าหมายมาล่าเหยื่อเด็กแล้วก็คนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ทุกคนก็อย่าประมาทด้วยนะครับเพราะว่าโอกาสที่มิจฉาชีพเข้าไปหาเด็กๆนั้นมีได้หลายพื้นที่คงไม่ใช่แค่ในมือถือสมาร์ทโฟนครับบางคนแฝงตัวเข้ามาโรงเรียนแล้วอ้างว่ามาแจกซิมฟรีมาแจกอินเทอร์เน็ตฟรีให้กับการศึกษาเนี่ยเจอมาแล้วนะครับโรงเรียนให้กลุ่มพวกนี้เข้าไปแล้วก็มีการสแกนบัตรสแกนใบหน้าโอ้พอดีรู้เท่าทันตามจับตามหยุดกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกรณีที่ไปเปิดเป็นบัญชีม้าเข้าสู่วงการของสแกมเมอร์แล้วเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาได้เหมือนกันทำอะไรก็ต้องระวังครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเตือนเรื่องของภัยไซเบอร์สำหรับลูกหลานของเราด้วยนะครับไม่สามารถหยุดแค่การติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสได้แต่ครอบครัวนั้นสำคัญนะครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์ของครอบครัวพ่อแม่อาจจะได้คุยกับลูกเรื่องนี้อยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ให้ย้ำด้วยนะครับว่าภาคราชการเนี่ยตำรวจเนี่ยไม่มีหรอกมาส่งหมายจับทางออนไลน์จะสอบสวนทางออนไลน์ไม่มีแต่ให้เราไปสถานีตำรวจครับไม่บริการกันถึงออนไลน์ขนาดนั้นไม่มีนโยบายการสอบสวนปากคำผ่านวิดีโอคอลเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่ๆฝากไว้นะครับส่งท้ายกับมีอะไรก็บอกแล้วเรากลับมาพบกันในครั้งหน้าครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ Thanks for listening. We'll be back next week again for a fresh round.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับเขื่อนวชิราลงกรณ์เตรียมปรับแผนระบายน้ำรับมือฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับเขื่อนวชิราลงกรณ์เตรียมปรับแผนระบายน้ำรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12ตุลาคม
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินแนวทางการบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อวางแผนรับมือกับปริมาณฝนที่คาดจะตกหนักในหลายพื้นที่และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนบริเวณลุ่มต่ำริมแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองตอนกลางพร้อมกล่าวว่าหลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์วันนี้จะเกิดฝนตกหนักมากในจังหวัดกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดจากการประเมินคาดว่าจนถึงวันที่12ตุลาคมเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำรวมประมาณ80ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,698.26 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 161.74 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 40.51 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่ปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนจริงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอแผนจัดซื้อรถเกี่ยวข้าวและเครื่องจักรกลการเกษตรพลังงานไฟฟ้ากว่า500คันช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรพบปัจจุบันรถเกี่ยวข้าวส่วนใหญ่ยังใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส่งผลให้ต้นทุนการให้บริการเกี่ยวข้าวปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมไร่ละประมาณ300บาทเพิ่มขึ้นมากกว่า500บาทต่อไร่ทำให้ชาวนาต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวกระทรวงเกษตรจึงอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรพลังงานไฟฟ้าประมาณ500คันค่าใช้งบประมาณ8,000ล้านบาท ดยพิจารณาขอใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานพุทธศักราช2569ส่วนหลังที่มีเหลืออยู่200,000 ล้านบาทเพื่อเข้าไปให้บริการเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่เพาะปลูกข้าวอย่างครอบคลุมและช่วยเหลือเกษตรกรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหากโครงการได้รับการอนุมัติและดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดจุดเด่นของโครงการคือการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้สนับสนุนการทำงานของเครื่องจักรเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงและลดต้นทุนเกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในเมืองซาปอริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8 รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายมิคไคโลเชมิคินหัวหน้าฝ่ายบริหารทางการทหารของแคว้นซาปอริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในเมืองซาปอริเซียเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก16 รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังคณะผู้แทนยูเครนยุโรปและสหรัฐเข้าร่วมการประชุมไตรภาคีซึ่งจัดขึ้นในเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามในการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สุเทพปานอำพันธ์เพลงเพื่อชีวิตจะเน้นในเรื่องเนื้อหาสาระความจริงจังในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำแม้กระทั่งการให้กำลังใจความรักก็มีแต่เป็นความรักที่มีความจริงใจความรักที่มีความซื่อสัตย์เป็นความรักที่ให้กันและกันจนทุกวันนี้ผมอยากเห็นคนดนตรีรุ่นใหม่มาช่วยต่อยอดให้กับคนเก่าๆซึ่งจะโรยลาไปแต่ตัวบทเพลงยังคงเป็นอมตะอยู่เพลงเพื่อชีวิตยังเป็นเพลงที่มีศักยภาพอยู่ยังคงซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือจะเน้นเรื่องความคิดและเหตุผลอย่างน้อยก็เป็นศิลปะเป็นศาสตร์หนึ่งของสไตล์แบบนี้แต่ขอให้เป็นบทเพลงที่เน้นเนื้อหาที่ตอบโจทย์กับสังคมเศรษฐกิจตอบโจทย์กับการเอาระดับเปรียบความเหลื่อมล้ำครับ

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

ามที่หนุ่มสาวเขาอยู่ในป่าเขาในช่วงเหตุการณ์การปฏิวัติการสู้รบก็จะมีแง่มุมของความโรแมนติกความงดงามความเป็นเพื่อนความเป็นสิ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำกันอยู่ก็จะไปพบหนุ่มสาวอาจจะมีความรักบ้างอาจจะมีเรื่องก็เหมือนธรรมดาทั่วไปอยู่ในธรรมชาติแต่ที่เขาเล่ากันก็ไม่ได้สบายเพราะว่าลำบากโดยเฉพาะไข้ป่าต้องไปทนทรมานอยู่ในป่าในเขากันหลายปีบางคนก็สูญเสียชีวิตในเขตป่าเขากันมาหลายต่อหลายพื้นที่แล้วก็หลายต่อหลายคนด้วยกันก็ไม่ได้ออกมาจากป่านะฮะหรือออกมาแล้วก็จะมีสภาพร่างกายที่ไม่ได้เป็นปกติเหมือนเช่นเดิมหรือบางคนก็มีครอบครัวออกมาก็มีลูกที่ได้เกิดขึ้นในป่าเขาแล้วก็ออกมาใช้ครอบครัวในบ้านเมืองหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่มีนโยบาย66/23ในคืนนะครับคืนเมืองจากป่าคืนเมืองแล้วก็นับมาเป็นเรื่องของการที่จะให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้หลังจากที่เหตุการณ์เหล่านั้นได้คลี่คลายกันไปก็50ปีแต่ในสารคดีและก็ในคลิปต่างๆที่ทำออกมาก็ยังได้เห็นถึง เรื่องราวเก่าๆเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์บันทึกประวัติศาสตร์ที่เขาได้ทำออกมานะฮะในคณะกรรมการจัดงานแล้วก็รวมไปถึงในสื่อต่างๆด้วยก็ได้เห็นว่าเออยังการหาผู้กระทำความผิดต่างๆก็จากเหตุการณ์ในค่ำคืนในคืนวันนั้นยังไม่มีอะไรที่สามารถที่จะหาตัวผู้กระทำความผิดแล้วก็ยังคงเป็นเรื่องของการที่จะเป็นข้อคำถามอยู่เสมอๆแล้วก็ยังต้องเป็นเรื่องที่จะต้องจารึกจดจำไปอีกนานเท่านานสำหรับเหตุการณ์เดือนตุลาในวันที่6ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์ที่มีผู้สูญเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีของพี่โดรุ่งสมัยเพลงเราและเธอจากนางงาทาง0816346452ที่ขอเพลงกันมาในท่ามกลางบรรยากาศที่หลายท่านก็ติดค้างอยู่ในบ้านที่มีน้ำล้อมรอบบางที่ก็ลดลงบ้างแล้วแต่น้ำยังท่วมขังเชอะแฉะและสิ่งของที่ถูกน้ำท่วมยังทำความสะอาดแล้วก็ยังเก็บข้าวของกันไม่เรียบร้อยบางที่ทางบ้านยังออกไปสัญจรมันไม่ค่อยได้ยังลำบากต้องลุยฝ่าน้ำกันไปหรือขณะนี้ที่หลายพื้นที่อย่างเช่นปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราที่กำลังประสบน้ำท่วมอย่างหนักอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับจะช่วยกันในการที่เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานทุกๆหน่วยงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่กำลังปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ในขณะนี้เดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตจำเริ่มในการเรื่องราวของเดือนตุลากันในชั่วโมงที่2กันต่อเนื่องจากชั่วโมงแรกไปเมื่อสักครู่นี้เพลงของวงที่บ้านแดงนะฮะก็ระลึกถึงคนที่ร้องเพลงนี้ที่จากไปแล้วสำหรับสหายท่านนี้นะครับกับเพลงคนกาลงครับ

นาวาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงปฏิวัติเพลงป่ากันนะครับก็เกิดขึ้นในเขตป่าเขาพอดีก็อ่านถึงว่าก็เรื่องวงดนตรี66นะฮะที่เกิดขึ้นที่ภูพานสมาชิกเป็นนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ทำงานด้านดนตรีหน่วยโฆษณาการหน่วยศิลป์ของฝ่ายป่านะครับแล้วก็มีภาพเก่าๆออกมาเป็นภาพที่ฐานป่าเขาเล่นดนตรีในเขตงานป่าเขาเดี๋ยวนี้ก็ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยขึ้นจากเพลงจากลานโพถึงภูพานที่ราบแดงเดือนตุลาที่ผมเปิดไปมาสักครู่นี้ในตอนช่วงต้นชั่วโมงที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนักรบอาตหารอย่างนี้เป็นต้นก็ได้ถึงสายเทิดนะฮะสายเทิดนะถือว่าเป็นดาวของเสียงร้องแบบหมอลำเนี่ยที่อยู่ในป่าขับขานเสียงเพลงที่ทำให้ปลุกเรานะแล้วก็ให้กำลังใจหรือว่าปลอบประโลมหรือว่าในยามที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ป่าเขาก็ตอนนี้มีงานซึ่งก็คงจะได้ไปร่วมงานนะฮะมากขึ้นเพราะว่าว่างแล้วเกษียณแล้วก็จะไปช่วยนาเขานะครับทางที่มั่นต่างๆก็จะมีไล่เข้ามาเลยนะครับถ้าจะมีงานในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนก็จะไปที่น่านเขตทันที่มั่นตรงนั้นก็จะมีนักหนาด้วยนะครับที่จะไปอนันตติอาทศธนานิตกรรมชนนี่นะครับก็เป็นตัวโผล่หลักแล้วก็จะไปเดินป่าในเส้นทางที่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะฮะที่น่านกันก็เดี๋ยวรายละเอียดยังไม่เล่นร้อยนะครับต้องรอคุณเล็กกระตาเขาแจ้งมาก่อนขอเพียงเด็กปั๊มภาคค่ำที่นักเสกร้องหาฟังตามยูทูบไม่เจอสักทีน่าจะเป็นเด็กปั๊มภาคกลางแปลงนะครับค่ำพักกลางแปลงดูให้แล้วกันนะครับส่วนงานภูพยัคฆ์จะมี12ธันวาคมหน้าหนาวเนี่ยผมต้องไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ทางงานอีสานใต้ที่จะต้องไปที่อนุสรณ์สถานที่นะบ้านนึกไม่ออกที่น่าจะที่บุรีรัมย์นี่แหละครับอีสานใต้เดี๋ยวคงแจ้งมานะฮะว่าจะมีอะไรบ้างแล้ววันไหนบ้างอ๋อบอกว่าวันที่10นะครับเห็นแจ้งมาคร่าวๆนะก็เยอะเลยนะฮะงานต่อเนื่องกันไปแต่ส่วนงานของเฟสติวัลทั้งหลายก็คงจะต้องไปช่วยกันจริงวันนี้ต้องไปช่วยเป็นพิธีกรนี่แหละครับแต่ว่าน้าแกบอกไม่เป็นไรเกรงใจนะพูดน้าเขาแบบอยากจะไม่ต้องอะไรมากก็ลุยได้เลยสำหรับคอนเสิร์ตนะครับวันนี้คงจะใกล้จะจบหรือยังครับหรือออกมา 5-6 ทุ่มอีกสยามพาวเวอร์ไลน์นี่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ในช่วงต้นปีนะครับก็คือ50ปีแฮมเมอร์ปีหน้าไม่ใช่ต้นปีปีหน้านะฮะรู้สึกจะเป็นเดือนพฤษภาก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับ50ปีแฮมเมอร์ก็จะมีศิลปินรับเชิญด้วยส่วนวันที่5ธันวาคมนี่ผมไปนู่นนี่5ธันวาคมไปแคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าเดี๋ยวก็ลืมนะต้องจดๆไว้บ้างอันนี้ไม่ค่อยได้ทำบันทึกตนเองเลยเดี๋ยวต้องเขียนบันทึกลงตารางกันไว้บ้างแล้วนะเพราะว่าเริ่มเยอะเริ่มคิวเยอะทำเป็นยุ่งไปอย่างนั้นเองครับ0816346452นะครับเพลงที่อยากจะเลือกอีกหนึ่งเพลงมาฝากกันแต่ว่าจริงเป็นแบรนด์ของบทเพลงจากภูผาที่เมื่อช่วงเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยมีการจัดงานนะฮะจัดงานเพลงเพื่อชีวิตเพลงป่าชื่อว่าบทเพลงจากภูผาขึ้นหนึ่งนั้นมีเพลงป่าเพลงหนึ่งนะฮะในเพลงที่อยู่ในป่าเขาอีกเพลงหนึ่งแต่ว่าที่เป็นจากบทเพลงภูผานั้นรู้สึกจะหายไปอีกแล้วมั้งครับมันจะมีแต่ที่เปิ้ลโพสต์ลองไว้ดาวแดงแห่งภูผาครับ

บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

สักครู่ก็นำเพลงอยู่ในเพลงจากการนำเพลงป่าเพลงปฏิวัติต่างๆมาทำดนตรีกันใหม่เมื่อช่วงที่มีคอนเสิร์ตสายลมเปลี่ยนทิศแต่ดวงจิตมีได้เปลี่ยนเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงดาวแดงแห่งผู้พานเพลงฝักใจสุนาครแล้วลำลึกในการเดือนตุลาท่ามกลางบรรยากาศที่น้ำล้นเข้ามาในหลายๆพื้นที่แล้วก็มีผู้ฟังทาง0816346452ที่ได้ส่งเพลงเข้ามาขอเพลงกันมาทั้งจากลำปางก็เปิดข้าวด้วยมีขอวันเกิดคนจนแล้วก็ฝนเพิ่งหยุดสาวสุราษฎร์ต้องจะร่อยแต่โคราชมาช่วงนี้ไม่ได้ขอเพลงอะไรมาพิษณุโลกฝนจางนางหายผู้พิการทางสายตาดอกไม้มวลชนไม่มีนะครับของคาราบาวที่ขอมาเพลงน้ำท่วมอยู่เพิ่งเปิดเลยน้ำก็ท่วมอยู่เยอะแล้วเปิดท่วมหนักก็อีกก็ถ้าฝนลงหนักๆแต่พอฝนแช่ตามที่กรมอุตุได้แจ้งเตือนไว้นี่ก็ต้องคอยระมัดระวังกันมากๆขึ้นแล้วน้ำที่ปล่อยตอนนี้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนลงมาเพราะว่าทางท้ายทางปลายทางนางน้ำแถวไม่ว่าจะชายเชิงเทราอยุธยานะฮะแถวนี้ก็อ่วมอรไทยกันทั้งโดยเฉพาะทางปราจีนนั่นก็หนักเลยชายเชิงเทราปราจีนบุรีก็เป็นกำลังใจกันนักมากเลยนะครับสำหรับผู้ที่สบเหตุน้ำท่วมกันอยู่ในขณะนี้แล้วที่น้ำยังขังอยู่ก็ส่งกลิ่นมากๆเลยเนี่ยก็คงจะต้องหาทางที่จะต้องให้น้ำมันลดเร็วๆเพื่อจะได้ทำความสะอาดกันให้ได้เร็วที่สุดช่วงนี้งานเยอะเลยนะฮะที่หนองบัวลำพูก็มีงานชื่อภูสางด้วยคารวะรำลึกวีรชนที่บ้านห้วยเดือตำบลนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูที่ผมกำลังบันทึกเอาไว้แล้วก็แชร์เข้าไปที่ในลายโทนดนตรีเพื่อที่จะเอาเป็นข้อมูลไว้สำหรับให้ท่านที่ครับสมาชิกของเราที่อาจจะอยู่ใกล้เคียงแล้วสามารถที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมต่างๆได้และถ้าผมได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมไปช่วยงานได้ก็จะไปช่วยงานกันและต้องดูกันในช่วงวันเวลาด้วยช่วงนี้ก็งานเยอะมากๆเลยนะฮะหลังเกษียณนี่ก็งานเยอะ5ธันวาคมนะฮะอันนี้ที่วัดอุทุมพรพิชัยบ้านห้วยเดือนนทันอำเภอเมืองหนองบัวลำพูเขาก็จะมีสหายเขตงานต่างๆเข้ามามีค่ายเยาวชนแล้วก็มีเรื่องของเสวนาก้าวต่อไปของพิพิธภัณฑ์เขตงานภูสางนะฮะบรรจุอัฐิสหายนะครับก็มีพิธีคารวะลำลึกแล้วก็มีรายการบันเทิงวงที่มั่นแดงอันนี้ก็อีกงานหนึ่งส่วนที่ภูพยัคฆ์ทั้ง12ธันวาคมก็จะมีงานหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนะฮะก็ติดกันเลยนะครับไปไล่ไปเรื่อยๆผมก็คงจะได้ไปร่วม งานกันถ้าเวลาแล้วก็เดินทางได้นะฮะไม่ติดขัดอะไรก็จะไปกันเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นอิสระนะฮะอนาวสันสิริเกียรติบอกเป็นอิสระนะครับเกษียณอย่างอิสระนะครับเพลงที่มีผู้ฟังขอไว้ทาง0816346452ครับเพื่อมวลชนจากวงกรรมชนนะครับ

ระหว่างสหายน้ำเพราะว่านามสกุลอุทกจะตั้งชื่อในป่าจะตั้งด่านตามที่แต่ละคนก็มีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวเองบางคนชื่อแบบเป็นเหมือนหินผาภูผาอะไรอย่างนี้นะฮะเป็นความแข็งแกร่งนะครับระหว่างก็สหายน้ำก็มีหลายเพลงนะฮะที่ก็เป็นเพลงที่เกิดขึ้นในบรรยากาศของการได้เดินทางจากเหตุการณ์เดือนตุลาในวันที่6ตุลาแล้วก็ต้องเข้าป่ากันไปใช้ชีวิตกันก็มีเพลงมีงานศิลปะมีสิ่งเหล่านี้ที่เป็นงานวัฒนธรรมเกิดขึ้นบางทีไปเรียนที่จีนเดินทางไปอย่างเช่นเดินนักจีนกรรมชนเนี่ยนะฮะที่ต้องเดินทางไปเรียนดนตรีทฤษฎีจากจีนกันแล้วก็บางกลับมาก็มาร้องเพลงอัดเสียงกันในป่าในถ้ำบางทีก็เป็นแบบเหมือนออเคสตราเลยนะฮะไม่ธรรมดาในสมัยนั้นก็มีบันทึกเอาไว้ว่าเล่นเป็นแบบดนตรีออเคสตราเลยในผ่านในเขาแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องการที่จะทำให้มีเสียงออกไปได้มันก็จะเกิดอันตรายเพราะว่าถ้ามีเรื่องของรั้วพิกัดอะไรต่างๆอยู่ที่ไหนนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เขาบันทึกกันไว้แล้วก็บอกเล่าบอกกล่าวกันมาครับเพลงคืนสู่รังนะครับอีกหลายเพลงนะฮะทางหมายเลขโทรศัพท์0816346452และเออในไลน์ของธนรนตรีก็ค่อยๆเข้ามานะฮะขอบคุณมากครับที่ได้แจ้งกันเข้ามาแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารกันก็เป็นสื่อกลางกันได้ครับแล้วก็มีผู้ฟังที่ส่งภาพนะฮะวันนี้สงสัยชมจบไปแล้วใช่ไหมครับสี่อ้อยังนี่สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มทนตนตีไลฟ์จุดพักนักเดินทางจุดพักของนักเดินทาง78ปีนักหงาคาราวานเมื่อวันนั้นก็นะก็ยังแข็งแรงก็เหน็ดเหนื่อยนะฮะผมมาเพื่องานมาเพื่อผมเลยมาจากภูผาม่านขับรถมาคนเดียวเลยนะครับจากขอนแก่นจากภูผาม่านแล้วก็มาเตรียมงานให้ที่เมื่อวันที่8ในวันที่เลี้ยงเกษียณเนี่ยนะครับผมก็ต้องซาบซึ้งใจมากเพราะว่าคือจริงๆไม่ได้อยากจะให้มีงานแบบนี้เพราะว่าคือไม่ชอบที่จะแบบอะไรจัดให้ตัวเองอะไรเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่านาเขามีความตั้งใจโดยเฉพาะนายีต้นกล้าที่บอกว่าไม่อยากให้เงียบหายไปเฉยๆแบบนี้อยากจะให้มีสิ่งที่จดจำจะลึกกันไว้กับมิตรสหายของนาในคนเดือนตุลาที่เราได้ทำงานร่วมกันมาในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับแล้วก อยากจะให้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะมอบให้ในวันนั้นก็ได้มอบกันให้แล้วไม่ว่าจะเป็นของที่ลึกต่างๆโดยเฉพาะของมีค่าทั้งหลายทั้งวรรณกรรมหนังสืองานเขียนต่างๆนะฮะแล้วก็ถ้อยคำที่ประทับใจที่ได้มอบให้กับผมในวันนั้นด้วยครับเพลงปิดท้ายในชั่วโมงที่สองนะครับนกเขาไฟนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเรือท้องแบนช่วยประชาชนประสบอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเรือท้องแบนช่วยประชาชนประสบอุทกภัยในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและระดมรถขนขยะฟื้นฟูชุมชนเคหะร่มเกล้ากรุงเทพมหานคร
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนเรือท้องแบน4ลำเสริมภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเพิ่มความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันยังสนับสนุนรถบรรทุกขนขยะ10คันเร่งฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ากรุงเทพมหานครโดยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรุงเทพมหานครระดมกำลังขนย้ายขยะและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายทั้งชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ออกจากชุมชนช่วยเปิดพื้นที่สัญจรลดปัญหาขยะตกค้างฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งผลิตน้ำหมักชีวภาพช่วยบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากน้ำเน่าเสียรวมถึงกลิ่นเหม็นจากขยะและสิ่งปฏิกูลสะสม
9: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้เร่งดำเนินการผลิตและรวบรวมน้ำหมักชีวภาพและจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ประสบภัยนำไปใช้บรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากน้ำเน่าเสียกลิ่นเหม็นจากขยะและสิ่งปฏิกูลสะสมและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วภาพรวมสามารถผลิตจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง 14,900 ลิตรแจกจ่ายให้พื้นที่ต่างๆแล้ว 5,350 ลิตรและมีปริมาณคงเหลือพร้อมแจกจ่ายอีก 11,950 ลิตรขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7จังหวัดสระบุรีได้ผลิตและแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพสูตรพด6ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรีนครนายกและปราจีนบุรีแล้ว 1,100 ลิตรพร้อมผลิตเพิ่มอีก 2,400 ลิตรคาดว่าจะพร้อมใช้งานในวันที่13ตุลาคมและมีหน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนในสัปดาห์หน้าอีก800ลิตร สำหรับวันนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ได้จัดทีมลงพื้นที่นำน้ำหมักชีวภาพไปใช้เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเสียในพื้นที่หมู่ที่5 8และ9ตำบลคุ้งกระถินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีทั้งนี้การใช้น้ำหมักชีวภาพหรือ EM สามารถช่วยบรรเทากลิ่นเหม็นจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ได้ในเบื้องต้นโดยควรใช้ตามอัตราส่วนและคำแนะนำของผลิตภัณฑ์หรือหน่วยงานผู้ผลิตควบคู่กับการจัดเก็บขยะการระบายน้ำท่วมขังและการทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและกรมการค้าภายในฟื้นฟูระบบไฟฟ้าช่วยลดค่าครองชีพชาวชุมชนร่มเกล้าน
10: ายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาภาคีเครือข่ายและทีมช่างกว่า200คนลงพื้นที่ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าช่วยฟื้นฟูระบบไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเร่งตรวจสอบและเร่งซ่อมแซมจุดที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมั่นใจซึ่งการดำเนินงานครอบคลุมการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบแสงสว่างเต้ารับจุดจ่ายไฟรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเช่นเบรกเกอร์และฟิวส์พร้อมแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดหรืออยู่ในจุดเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้าและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยด้านกรมการค้าภายในได้นำร้านธงฟ้าเข้ามาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดภายในชุมชนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าในราคาที่เหมาะสมและบรรเทาภาระค่าครองชีพในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: แล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันนะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนุ่นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

อนเสิร์ตคนพูดเพลงตอนพูดไม่เข้าหูวันนี้ก็คงจะมาช่วงท้ายๆแล้วมั้งหรือว่าเดินทางจบคอนเสิร์ตแล้วก็ไม่ทราบได้แต่ที่แน่ก็จะมีเพลงที่ถ้าเวลาฟังที่ไรเรื่องเล่าเหล่านี้ก็จะรู้สึกได้ทุกทีว่ามีความงามมีสิ่งที่กว่าจะได้เป็นความรักได้นี่มันโอ้โหช่างงดงามเรื่องที่นาเขาเล่าว่าต้องเอาน้ำค้างใบมนเนี่ยยาไปตากไปทำอะไรเนี่ยมันกว่าจะได้เอามาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดตกลงปลงใจแห่งความรักของคนที่อยู่ในป่าในเขาในชาติพันธุ์ต่างๆนะครับในคนที่เป็นชาวเผาเผ่าลัวเผ่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในป่าที่นาเขาไปเจอกันมาไปสัมผัสมาเนี่ยวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีความเข้าใจความรักของธรรมชาติอยู่มากมายฉะนั้นก็เหลือไม่มากแล้วสำหรับธรรมชาติตอนนี้เราก็ถูกธรรมชาติลงโทษแล้วล่ะครับเพราะว่าเราลบกวนกับมันเมื่อเนิ่นนานมากมายแล้วกันนะฮะเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยนะฮะคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงกันในคืนวันนี้อาจารย์ศาสินเฉลิมลาภก็ดูฝนดูฟ้ากันอยู่แผนที่ศึกษากันไปอาจารย์วันนี้ก็บอกหนีจากเรื่องน้ำท่วมมาเป็นเล่นดนตรีบ้างอยากจะไปที่บ้านกันบ้างกันจะไปเห็นลุยน้ำลุยท่าอยู่แล้วก็วันนี้ขึ้นมาเล่นดนตรีมีพลังเยอะแยะเลยอยู่กับพี่วิแม่น้ำด้วยนะครับกับเพลงที่มาสักครู่นี้มีเพลงจากลำปางที่เพลงเปิดข้าวจากที่คอยจากลำปางมาจัดให้แล้วนะครับทาง0816346452หรือว่าเพลงไม่จบเดี๋ยวอาจจะเปิดอีกรอบก็ได้นะครับกับเพลงที่มีบทกวีนี่เรื่องราวของหนุ่มสาวในยุคก้าวหน้าในสมัยเดือนตุลาแน่หนุ่มสาวผู้ร้าวราน

วินลากูเซรีที่เป็นเพลงจากทางภาคใต้นะครับแล้วก็ได้นำมาบทกวีบทเพลงที่ได้เขียนขึ้นนะในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาที่เขาได้จากเพลงจากป่ามาประสูติในเพลงเมืองแต่ตอนสมัยนั้นก็ต้องมาดัดแปลงนะฮะแฮมเมอร์ก็ไปอยู่ในเพื่อชีวิตที่อยู่ในเมืองก็ได้นำเพลงอันดัดแปลงครับมาเป็นในเวอร์ชั่นที่สามารถที่จะเผยแพร่ได้แล้วก็ได้รางวัลด้วยนี่ก็คือบิลลานะฮะจากเดิมที่เป็นบิลลากู้เสรีครับก็นี่นะฮะย้อนไปกับสำหรับในบรรยากาศของที่ดำลึกเหตุการณ์เดือนตุลา50ปีเหตุการณ์6ตุลานะครับกับเพลงเพื่อชีวิตในคืนวันนี้นะครับกับประโยชน์รุ่งสมัยและคุณทุนชัยขับรถควบคุมเสียงครับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วดลศักดิ์มิยมทองเตือนจิตและการจันทร์วัชรมุกสว่างมนุษย์พาเทียมแสนสงเกตแท้ไม่ดีเตือนใจชำนาญในเมืองและบินฮัสดินเทพฮัสดินณอยุธยาครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0816346452ผมกำลังดูภาพที่บางน้ำเปรี้ยวชาเชิงเศร้านะครับเพราะว่าพี่น้องที่ทำงานด้วยกันก็คือครอบครัวประถมที่ดูแลเยาวชนเนี่ยต้องเยาวชนสามใจไทยสุดใจใต้ที่เดินทางจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้ชีวิตกับครอบครัวในภาคกลาง10จังหวัดทางชายเชิงเศร้าที่ประสงค์ได้จะรับเยาวชนใหม่นั้นก็ปรากฏว่าต้องยกเลิกไปหลายครอบครัวประมาณ10กว่าครอบครัวเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์เรื่องน้ำแต่เมื่อสักครู่นี้เห็นภาพที่ชายเชิงเศร้าแล้วโอ้โหน้ำบ่าแรงมากนะฮะแล้วก็มีที่ปราจีนบุรีครับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับระมัดระวังแล้วที่ขนของขึ้นที่สูงนี่ไม่รู้จะรอดปลอดภัยแค่ไหนเพราะที่สูงก็มีเท่านั้นเนื่องจากว่าทุกวันนี้เราไม่ได้สร้างบ้านตามเหมือนสมัยก่อนๆที่เราสร้างบ้านยกพื้นสูงกันไว้นะฮะแล้วก็ด้านล่างก็มีเรือทีนี้เราไม่ได้มีเรือเรามีใช้รถกันเป็นยานพาหนะกันก็ทำให้ระบบอะไรต่างๆก็เปลี่ยนแปลงคลองคูคลองถูกทับถมเข้าไปใช้เส้นทางปิดทางน้ำสร้างสิ่งปลูกสร้างกันอีกมากมายในยุคปัจจุบันนี้ครับก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกท่านนะครับเดินทางกันด้วยเพลงของอีกหนึ่งวงที่ในเหตุการณ์ช่วงที่นักศึกษานิสิตนักศึกษาปัญญาชนเข้าป่าแล้วแต่ภาคเมืองก็ยังมีวงดนตรีที่อีกหลายวงของเพื่อชีวิตได้ทำงานอยู่ในช่วงเวลานั้นจากเด็กๆเยาวชนในช่วงนั้นนะครับหนุ่มสาวในช่วงนั้นกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับวงดนตรีที่มีชื่อว่าฟ้าสางครับ

ยามจนทนเก็บก้นยาซองนะฮะยามมีก็คาบเกล็ดทองก็ยอมได้รวยมาหน่อยก้นครองเมนท่อนจนปะจนสิ้นไรก็ย้อนก้ายนไอ้คำว่าก้ายนคงจะแปลว่าก้นยาก้นเศษอ้ายคนรวยบุรีสอดสีสวยสูบทิ้งมวลธนบัตรแห่งถ้วยทุกขราชสูบเสร็จสดิสดิ้งเสด็จได้สดมดีนี่แหละครับข่อยน้อยพเนจรเอาเลยนะคำมืดไหนที่นอนไม่รู้เห็นนกว่าแย่ก็ยังไม่คอนคอยเกาะคนอย่างเราหนึ่งผู้ผุดพ่ายกระไรพอ

ชีวิตจะให้เข้มข้นให้มันก็เปลี่ยนดังกับว่าดังกับเราตำมะขุนแปลเป็นไทยก็หมายความว่าเราตำส้มตำมะละกอใส่ทั้งรสชาติความเผ็ดความมันความส้มความหวานความเปรี้ยวอาศัยสารก็เรียกว่าแซ่บผักเผ็ดกระด้อกระเดียร้ายหน่อย

พลงข้างถนนของคาราวานอัลบั้มคอนเสิร์ตฟอร์ยูนิเซฟด้วยใช่ไหมครับมีผู้ฟังที่ถามจากอนาจเรศว่าบทกวีตอนต้นชื่ออยู่ในชุดไหนนะครับก็น่าจะใช่

0: สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาจนถึงเวลา24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่11 ตุลาคม 2569ตรงกับ
1: ท่านได้มาชี้แจงตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามเข้ามาในรายการซึ่งพระอาจารย์ก็เมตตาที่จะมาตอบทุกๆเช้าวันอาทิตย์เช่นนี้นะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจ้าพานเจ้าพาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆแต่เป็นเรื่องราวหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไม่ว่าจะหัวข้อธรรมะฟังพระสูตรหรือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันอย่างใดอย่างใดหรือจะบอกว่ามีข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดที่ต้องการแบ่งปันก็สามารถที่จะส่งคำถามโดยเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่เว็บไซต์panya.org eamya.org ที่เว็บไซต์นี้ท่านฟังยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังดูข่าวสารข้อมูลส่งข้อความแล้วก็ติดต่อกับทางรายการอ่านพระสูตรประกอบใดๆก็ได้เราส่งกันมาแล้วก็จะมีคุณเตือนใจสินทุบณิตมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการพูดคุยสอบถามให้เกิดความเข้าใจที่กระจ่างแจ่มแจ้งกันต่อไปเจ้าพัน
1: เจ้าค่ะวันนี้นี่พระอาจารย์บอกไม่มีคนเขียนจดหมายวันนี้มีจดหมายถึง3 ฉบับเลยนะเจ้าค่ะ
2: ร
1: ีบมาเขียนมาด้วยลายมือถ้าเผื่อโยมอ่านผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยท่านแรกนะเจ้าค่ะคำถามแรกเป็นของคุณสิริพันธ์เจ้าค่ะเขียนมาจากจังหวัดหนองคายท่านก็จะเป็นแฟนรายการเหมือนกันแล้วก็เขียนมาเล่าเนี่ยโดยสรุปแล้วก็คือจะพูดถึงปัญหาชีวิตของท่านนะเจ้าค่ะที่ว่าแล้วรู้สึกว่าคุณสิริพันธ์นี่จะท่านบอกว่าท่านประลึกชาติได้ด้วยนะเจ้าคะว่าเกิดแบบเกิดครั้งที่2มาอยู่ในท้องแม่นี่แหละคนแรกเกิดเป็นผู้ชายแล้วก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ตอนท่าน5 ขวบแล้วเสร็จแล้วก็มาเกิดใหม่อยู่ในท้องแม่เป็นผู้หญิงอย่างเป็นคุณสิริพันธ์ในชาตินี้ก็มีปัญหากับพี่สะใภ้นะเจ้าคะโดยบอกว่าเมื่อ30 ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเผื่อเล่าไปก็คือทางพี่สะพายก็แยกไม่ให้คุณสิริพันธ์เนี่ยอยู่กับคุณแม่เพราะว่ามันมีคำทำนายว่าแม่กับลูกเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้คนใดคนหนึ่งต้องจาก

0: ไปแล้วคุณสิริพันธ์ก็สรุปว่าพอคุณแม่ถูกแยกจากคุณสิริพันธ์เนี่ยไปอยู่คนเดียวก็ปรากฏว่าไปหกล้มเส้นเลือดในสมองแตกอย่างเงี้ยแล้วค่ะก็จากไปแล้วพี่สะใภ้นี่ก็คุณสิริพันธ์คิดว่าคุณพี่สะใภ้นี่แหละเป็นคนทําให้คุณแม่เสียชีวิตทีนี้หลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตไปแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเรื่องของที่ดินอีกเจ้าค่ะก็พี่สะใภ้ก็จะไปยุให้พี่ชายเอาที่ดินของแม่เนี่ยไปขายล้างหนี้ตัวเองแต่ในที่สุดพี่ชายก็ไม่ได้ทําแบบนั้นนะเจ้าค่ะคราวนี้ในสุดท้ายของจดหมายคุณสิริพันธ์ก็เล่ามาว่าตอนนี้เนี่ยคุณสิริพันธ์เองเนี่ยก็มาอยู่วัดแต่อาศัยเข้าวัดทานนะเจ้าค่ะเรียกว่าทานข้าวก้นบาตรแล้วก็ทํากวาดอะไรเช็ดถูทํางานให้วัดว่าอย่างนั้นเถอะก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยลําบากอ่ะนะเจ้าค่ะแล้วก็ท่านก็เลยเล่ามาอย่างนี้แล้วยังบอกด้วยว่าคุณพ่อของท่านเนี่ยในชาติก่อนก็เป็นพระอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: โอเค
0: ท่านก็อาจจะอยากให้พระอาจารย์เมตตาที่จะให้กำลังใจแล้วก็ลองแตกประเด็นของคุณสิริพันธ์ที่ว่าเป็นยังไงในทางศาสนาเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: คำถามของคุณสิริพันธ์ก็คือว่าทำไมชีวิตถึงมีความทุกข์มากมายป่านนี้นั่นถ้าจะสรุปก็คือว่าความทุกข์ที่มีเนี่ยโอ้มีขนาดนี้มาเนี่ยทำเวรกรรมอะไรมาหรือในบรรทัดแรกที่เขียนมาเลยว่าไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรถึงได้ชีวิตถึงได้เป็นป่านนี้แล้วก็เล่าเรื่องความทุกข์ต่างๆมาให้ฟังรายการธรรมรับรุ่นเนี่ยคุณใจเราเป็นรายการเปิดสถานีตั้งแต่ตีห้าแล้วก็มีทั้งผู้ฟังหลายๆท่านที่ว่าบางทีเนี่ยเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นอนไม่หลับคุณใจนอนไม่หลับเที่ยงคืนก็ไม่หลับตีสองก็พลิกไปพลิกมาตีสามตีสี่ก็เปิดจะฟังอะไรจูนไปจูนมาจนถึงตีห้าเลยนะได้จูนมาเสร็จปุ๊บได้ฟังเสียงเทศธรรมะฟังแล้วรู้สึกว่ามันสบายใจเป็นอย่างเงี้ยหลายๆคนนะที่พระอาจารย์ได้ยินมาเนี่ยก็สองสามคนละแต่ก็ว่ามีมากกว่านี
0: ้
1: ที่ว่านอนตอนกลางคืนแล้วมันไม่หลับแต่พอมาได้ยินเสียงเทศธรรมะอาจจะเป็นเสียงอ่านพระสูตรในช่วงพฤหัสอาจจะเป็นการพานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมในช่วงวันอังคารหรือจะเป็นคุยกับคุณใจในวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็ตามนี
0: ่
1: เราฟังแล้วรู้สึกว่าอย่างน้อยช่วงเวลาที่ฟังเนี่ยมันยังสบายใจได้บ้างมันยังลืมความทุกข์ได้บ้างนะวินาทีนั้นเนี่ยความทุกข์เราหายไปแต่พอเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมปุ๊บมันกลับไปคิดอีกมันกลับไปคิดอีกคิดทีไรคิดทีไรก็ทุกทีทุกทีสมมติว่าเราแบบเจอภาษาใดหนึ่งไม่น่าพอใจเหมือนถูกมีดทิ่มที่กลางอกอย่างนี้ใช่ปะคิดอีกทีก็ทิ่มอีกทีคิดอีกทีก็ทิ่มอีกทีคิดสามทีคิดอีกทิ่มอีกสามทีเนี่ยแล้วพอคิดถึงว่าเอ๊ะทำไมไม่เป็นอย่างนั้นนะทิ่มอีกหกทีโอ้ยเมื่อก่อนยังเป็นอย่างนั้นเลยทิ่มอีกแปดทีอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างงี้
0: เจ้าค่ะ
1: แต่พอไม่คิดฟังใครครวญเรื่องธรรมะไปหยุดสมานแผลตัวเองมันเป็นอย่างงี้
0: เจ้าค่ะ
1: คือความทุกข์บนโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องทำความเข้าใจโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละคนเรามันก็สุขก็มีทุกข์ก็มีเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นลักษณะภพที่มีสุขกับมีทุกข์พอๆกันบางคนจะบอกว่าไม่ใช่เลยชีวิตฉันเนี่ยมันทุกข์มากกว่าสุขนะทุกข์มากกว่าสุขทุกข์จริงๆอย่างเคสของท่านผู้เขียนจดหมายมานี่ทุกข์มาก
0: นะจ๊ะค่ะ
1: ใช่ทุกข์มากจริง
0: จ
1: ๊
0: ะค่ะ
1: ถามอย่างนี้ว่าในมนุษย์โลกเนี่ยมันจะมีคนที่ทุกข์มากกว่าเราเดี๋ยวนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยเคสของคุณสิริพันธ์เนี่ยมีแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีคนที่มีตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าทุกขตาบุคคลทุกขตาบุคคลคือในบรรดาหมู่บ้านเนี้ยเมืองเนี้ยไม่มีใครที่จะทุกข์ไปกว่าไอ้หมอนี่เขาเรียกนายคนนี้ว่าทุกขตาบุคคลทุกขตาบุคคลก็จะมีตำแหน่งนี้โดยเฉพาะซึ่งในทุกข์กับบุคคลนี่คือเป็นเคสแบบไหนหางานที่ไหนก็ไม่ได้เขาจะไม่จ้างก็จ้างด้วยราคาต่างๆถูกโกงถูกทำร้ายทุกตีนั่นนี่อยู่เรื่อยบางเมืองมีหลายคนตำแหน่งทุกข์กับบุคคลเนี่ยนะจนคนเขาเรียกว่าไอ้เนี่ยเป็นคนที่แบบโอ้แย่ที่สุดในเมืองคืนนี้ต้องการจะเปรียบเทียบความเหลื่อมล้ำในลักษณะเศรษฐีก็มีตำแหน่งเศรษฐีมีเศรษฐีหลายคนใช่ไหมเศรษฐีแห่งการค้าผ้าเศรษฐีแห่งการค้า ข้าวเศรษฐีแห่งการค้าไหมอะไรก็แล้วแต่เขาจะมียกตำแหน่งให้มันก็จะมีคู่ตรงข้ามปัญญาจกตำแหน่งในทุกขตาบุคคลซึ่งเป็นโดยปริยายเข้าใจไหมคือเป็นโดยปริยายเพราะความที่ว่าชีวิตเขาเป็นแบบนี้แม้กระทั่งในกระดาษคุณใจเขาก็จะไปบางทีก็ไปอาศัยอยู่วัดเคสอย่างนี้แหละอยู่วัดแล้วก็กินอะไรกินข้าวคนบาททำงานบ้างนั่นนี่ตามที่จะช่วยอุปถัมภ์อุปถัมภ์ได้แล้วก็อาศัยข้าวคนบาทกินไปอย่างเงี้ยนะไปทำการงานก็มีอยู่แต่ว่าฝืดเคืองมากเขาให้ค่าจ้างน้อยถูกกดขี่อะไรต่างๆก็ปัญหาความเหลื่อมล้ำก็ธรรมดาอันนี้คือมันเป็นอย่างเงี้ยโลกเราเป็นอย่างนี
0: ้
1: ประเด็นคือต่อให้นายทุกขตาบุคคลบางครั้งบางคราวนายทุกขตาบุคคลเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ทำความเข้าใจนะว่าถ้าเราเห็นทุกขตาบุคคลแบบนี้เอาที่ยิ่งกว่าคุณสิริพันธ์หรือแบบเอาแย่ที่สุดเลยในโลกนี้นะเราเห็นใคร okay. ที่เขาจะสวยปานนี้สวยปานเราเนี่ย มันมีไหมน่าจะมีแล้วแย่กว่าเราเองแม้น่าจะมีให้คุณมั่นใจเลยว่าตลอดการยืดยาวนานในสังสารวัฏเนี่ยเราเคยเกิดเป็นแบบนี้มาแล้วให้มั่นใจได้ว่าเราเคยทุกแบบเนี้ยมาแล้วโอเคนะ
0: okay.
1: ทีนี้ว่าในคู่ตรงข้ามถ้าเราเจอมหาเศรษฐีที่แบบร่ำรวยมากเอาเกินเศรษฐีขึ้นไปอีกเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเอาเกินเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไปอีกเป็นเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยมีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็มีแก้วจิตประการมีฤทธิ์สี่อย่างให้เราก็มั่นใจได้เลยว่าเฮ้ยเราก็เคยตลอดการยืดยาวนานเนี่ยเราก็เคยเป็นแบบนั้นมาแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: เราเคยเป็นแบบนั้นมาแล้วนะคุณเดียร์ก็ใช่ไหมสังสารวัฏที่มันยืดยาวนานมากเคยเป็นมาแล้วทุกแบบประเด็นคือในเมื่อแย่ที่สุดเราก็เป็นมาแล้วตอนนี้เราก็ยังอาจจะเป็นอยู่ดีที่สุดเราก็เคยเป็นมาแล้วสุขสุดในชาติปัจจุบันนี้ฉันก็เคยเจออย่างนี้นะโอ้แล้วเราจะยังไงนี่แหละคือจุดนี้ที่เราต้องทำความเข้าใจว่าโลกมันเป็นอย่างนี้สุขก็มีทุกข์ก็มีนี่ในมนุษย์เนี่ยมันพอๆกันประมาณนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับความสุขของสัตว์นรกมีนะคือมนุษย์เนี่ยเป็นภพที่มีสุขทุกข์พอๆกันถ้าจะเปรียบเทียบกับสวรรค์นี่จะมีสุขมากกว่ามีทุกข์มากทุกนิดเดียวทุกน้อยมากส่วนนรกเนี่ยทุกข์จะมากสุขนิดเดียวเพราะฉะนั้นจะเปรียบเทียบให้ฟังถึงความทุกข์ที่ว่ามันน้อยมากของสวรรค์ที่ว่ามีทุกข์อยู่แต่

0: จ้าค่ะ
1: เวลาความทุกข์ของเขาเนี่ยอย่างสมมติบ้านเนี่ยเขาก็จะมีบ้านหลังใหญ่ๆมีพื้นที่มีแอเรียต่างๆเนาะบ้านบางทีฉันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงก็เปลี่ยนได้ฉันอยากเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองก็เปลี่ยนได้บ้านเขานะฤดูนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองดีกว่าแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยอยากให้เป็นดอกชัยพฤกษ์ออกมางามๆเหลืองเข้าใจไหม
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้แต่มันดันออกมาเป็นดอกบานเย็นมันแดงไปนิดหนึ่งบานเย็นซีดๆเหลืองๆหน่อยโอ้ยเป็นทุกข์มากเทวดานะ
0: นั่นคือความทุกข์ของเขาจะพิจาร
1: ณาใช่ความทุกข์ของเทวดาแล้วก็แบบโอ้โหเครียดเพราะว่าทุกข์มากไงมันไม่แมทช์กับสีบ้านนี่คือความทุกข์ของเขาสุขมากทุกนิดเดียวตรงกันข้ามกับนรกนี่โอ้โหทุกข์มากข้าวปลาคุณไม่ต้องหวังมันจะได้กินหิวอยู่ตลอดเวลาโอเคนะน้ำก็ทั้งยากน้ำนี่ก็จะเป็นน้ำด่างน้ำเป็นด่างหมดฝนก็เป็นฝนกรดจริงบางครั้งบางคราวที่ฝนกรดตกลงมาโดนกับพื้นที่มันเป็นด่างแล้วมันก็จะมีแอ่งน้ำที่เกิดจากรอยเท้าของนายนริยบาลที่เหยียบไปเหยียบมามันก็จะมีแอ่งอยู่ก็จะทำให้มันเป็นเกลือเป็นก็เรียกเป็นเบสซึ่งเบสมันก็ไม่จืดนะมันก็เค็มๆนิดนึงแต่อย่างน้อยมันก็ไม่เป็นด่างกัดท้องไม่เป็นกรดกัดท้องก็ต้องไปจกน้ำแบบนี้มากินจะจกขึ้นมาเนี่ยไม่ได้แต่มันจะขุ่นสัดส่วนของด่างมันก็จะมากก็ต้องปากลงไปกินที่พื้นหรือเวลาลงไปเนี่ยเหมือนไก่ที่บ้านป่าดอนในโศกหรือว่ากวางเวลาเข้าไปหากินตามป่าปลาเขากินอยู่ก็จริงแต่ตาเนี่ยเขาต้องคอยดูนักล่า
0: อ
1: ันตรายที่จะมาถึงตาหนึ่งดูนักล่าตาหนึ่งดูลูกระวังลูกมีใครจะมาทำร้ายลูกไหมตาหนึ่งต้องดูนักล่าว่านักล่าจะมาทำร้ายรายฉันไหมปากนี่ก็กินไปบางทีก็ต้องเฟิร์มแวบมาดูหญ้านิดหนึ่งแล้วต้องกินไม่มีความสุขกินนะกินไม่มีความสุขแล้วกินก็นิดเดียวนี่คือแบบความทุกข์ของเขานะคือความสุขของเขาเนี่ยมีแค่นี้แล้วคือนี่คือไม่ใช่ว่าสุขนะคือสภาพโดยทั่วไปมันไม่มีจะกินแล้วก็ถูกทำลายทุบตีถูกทรมานแบบที่อยู่ในนรกใช่ปะก็จะมีความทรมานประเภทหนึ่งที่เราถูกไฟเผาในสันนรกเนี่ยนะเผาฉันนี่แบบว่าคือไฟนรกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไฟไม่ขีดหรือว่าอุณหภูมิร้อนแค่แบบในใจกลางดวงอาทิตย์เนี่ยมันยังน้อยไปปฏิกิริยาอะไรที่มันจะมากกว่าฟิวชั่นแล้วก็อุณหภูมิมันมากกว่าเป็นล้านองศาเนี่ยนั่นคือไฟนรกเพราะมีคำเปรียบเทียบพูดถึงว่าถ้าคุณเอาไฟนรกมาเท่ากับแสงหิ่งห้อยหัวไม่ขีดนี่ความร้อนแรงของมันเนี่ยสามารถที่จะเผาไม้เปียกๆเท่ากับภูเขาก้อนโตๆได้เนี่ยภายในพริบตาเดียวเพราะมันร้อนแรงมาก
0: แสดงว่าร้อนมาก
1: ร้อนมากแล้วสัตว์นรกที่โดนไฟร้อนๆแบบนั้นเนี่ยพอโดนเผาใช่ป่ะไฟเนี่ยความร้อนเนี่ยมันก็จะทำลายผิวแล้วก็ทำลายหนังทำลายหนังแล้วก็ทำลายเนื้อทำลายเนื้อจนถึงกระดูกถึงกระดูกแล้วไม่เจอเหลืออะไรก็ตายเสร็จปุ๊บมันก็จะมีลมที่เรียกว่าสัญชีววาบมาลมนี้ว่ามาปุ๊บก็จะฟื้นขึ้นมาเหมือนซอมบี้ฟื้นขึ้นมาเสร็จแล้วโดนอะไรโดนไฟเผาอีก
0: ตายอยู่นี่ใช่ไหมตายไปตายมาอยู่
1: เขาก็นับไป500 ชาติ
0: ทรมานมาก
1: ห้าร้อยชาติยังน้อยไปความสุขของสันนรกคุณใจคือตรงที่ว่าสมมตินี่เป็นสมมติฐานของพระอาจารย์เนาะเขาจะมีถ้ามีจะมีพยากรณ์อากาศในนรกวันนี้ร้อนมากพรุ่งนี้ก็ร้อนมากพรุ่งนี้ก็ร้อนมากด้วยเออจะพยากรณ์อากาศอย่างนี้ด้วยอุณหภูมิ1 ล้านล้านองศาว่าไปอย่างนี้ใช่ปะจะมีอยู่วันหนึ่งที่ว่าไม่ต้องพูดถึงฝนตกนะไม่
0: ม
1: ีอุณหภูมิเนี่ยจะลดลง1 องศาจากที่เป็นล้านองศาคุณจะได้แล้วอุณหภูมิเนี่ยในบรรยากาศของนรกวันนี้นะครับอุณหภูมิจะลดลง1 องศาสัตว์นรกได้ยินเนี่ยดีใจมากนี่คือความสุขของสัตว์นรกแน่คุณใจ
0: จ้ะค่ะ
1: เห็นไฟที่ผนังที่มันออกมาเนี่ยเบาลงหน่อยหนึ่งเขาจะแฮปปี้มากเขาจะแฮปปี้มากนี่คือความสุขของเขานิดเดียว
0: จ้ะค่ะ
1: โอ้ยแล้วทุกข์ของเราเนี่ยมันน้อยกว่ามากเข้าใจไหมน้อยกว่าความสุขคือแปลว่าทุกข์ของเราเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบแล้วมันยังดีกว่าสุขของสัตว์นรกนะเข้าใจไหม
0: ใช่จ้ะ
1: มันเป็นยังไง
0: ดีกว่ากันมาก
1: มากคือ
0: จ้ะค่ะ
1: เอาประมาณที่

0: พระเจ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็ถึงออกมาสรุปให้ฟังว่านรกเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีทุกข์มากมีสุขน้อยสวรรค์เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีสุขมากมีทุกข์น้อยมนุษย์เนี่ยมันพอๆกันอาจจะแบบแน่นอนมันก็มีมากนะแต่มันก็ประมาณนี้แหละประมาณนี
1: ้
0: ความสุขเราอ่ะอย่างเช่นว่าคุณปวดห้องน้ำแล้วก็อยากจะไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็จึงได้สุขาพระสุขาไงเพราะมันออกมาแล้วเรามีความสุข
1: จ
0: ้
1: ะค
0: ่
1: ะ
0: ต่อให้คุณร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระราชามหากษัตริย์เนี่ยกินอาหารปุ๊บมันก็ต้องปวดท้องมันก็ทุกข์ตรงนี้เหมือนกัน
1: บ
0: อกให้คุณกินข้าวจากช้อนทองคำแล้วคุณไม่ต้องถ่ายอ่ะก็เหมือนกันก็มีทุกข์ข้อนี้เหมือนกันเออก็ต้องเข้ามีทุกข์ก็ต้องไปถ่ายทุกข์ก็เหมือนกันนี่มันก็ประมาณนี้นะมันก็ประมาณนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยเราสุขทุกข์พอๆกันรู้เรื่องนี้แล้วยังไงประเด็นมันคือเราใช้เวลาที่เรามีอยู่ก็สร้างกุศลอันนี้ธรรมดาเราเจอสุขเจอทุกข์บ้างอันนี้เป็นธรรมดาทีนี้ว่าพอเราเจอสุขก็ตามเจอทุกข์ก็ตามแล้วเราจิตใจของเราเนี่ยให้ตั้งอยู่ในมรรคแปดรักษาศีลได้ดีพอเรารักษาศีลได้ดีทำข้อปฏิบัติตรงนี้ให้มันได้อันนี้เป็นที่พึ่งของเราเลยเป็นที่พึ่งของเราคำว่าที่พึ่งของเราเนี่ยหมายความว่าตอนนี้เราจะไม่มีที่พึ่งนะอย่างในทุกขตะเนี่ยทุกขตะบุคคลเนี่ยเขาไม่มีที่พึ่งก็ต้องไปพึ่งวัดหรือต้องไปพึ่งคนที่จะแบบว่ามารับจ้างอะไรต่างๆเนี่ยแต่พอเราทำความดีความดีนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราถูกไหมนะบางทีเราอาจจะมามืดแต่ให้เราไปสว่างนี่สำคัญเหตุการณ์ใช่อยู่หรอกมันอาจจะแบบไม่ดีบ้างเจอสิ่งกระทบบ้างนี่ก็โอเคจะว่าทำใจมันไม่ใช่งั้นแต่ว่าถ้าเราจะไปคิดว่าเราจะเกิดมาใช้กรรมเนี่ยคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยจิตใจเราจะน้อมไปในทางที่จะไม่ทำอะไรคือเราคิดว่าเออนี่จะเป็นกรรมเก่าที่จะทำความทุกข์ในปัจจุบันนี้ทำให้ฉันได้ความทุกข์ในปัจจุบันนี้ใช่ป่ะเอาพอปัจจุบันนี้คุณมีความทุกข์แล้วคุณไม่สร้างกรรมดีเนี่ยมันก็ไม่ถูกไงถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นเพราะกรรมเก่าจิตใจเราจะน้อมไปเป็นแบบนั้นอย่าคิดอย่างนั้นสุขทุกข์ธรรมดาให้คิดอย่างนี้สุขทุกข์ธรรมดามีเป็นธรรมดามีแล้วเราไม่ประมาทไม่ประมาทในการทำความดีเช่นอะไรรักษาศีลแต่เราได้ฟังเรื่องของขุนเพชรในพระไตรปิฎกนี่จะมีบทธรรมะที่ว่าเป็นแก่นสารแก่นสารของธรรมะเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตตินี่เอาข้อนี้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติเอ๊ะทำไมตอนนี้เราทุกข์แสดงว่าปัญญายังไม่เกิดศีลมีไหมถ้าไม่มีก็ปรับให้มีเอ๊ะทำไมจิตใจยังไม่สงบไม่สบายอาสวะที่ยังไม่เกิดเอารักษาศีลให้ดีด้วยปัญญาสมาธิเกิดได้ด้วยสมาธิปัญญาการบรรลุธรรมวิมุตติเราเกิดได้เราจะพ้นจากไอ้ความกังวลใจความทุกข์พวกนี้ได้แต่ความทุกข์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับภาพลวงตานะคุณใจภาพลวงตามีประมาณใหม่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าพูดถึงว่าคนเขาเขียนรูปผู้หญิงคนหนึ่งงามมากเลยไอ้ชายคนนี้เนี่ยก็โหหลงรักรูปภาพนี้คิดว่านี่เป็นตัวคนจริงๆเป็นต้นชายคนนี้ไม่ค่อยฉลาดหรือว่าเขาเขียนรูปเสือมาโอ้น่ากลัวมากเลยไอ้ชายคนนี้ก็กลัวเป็นเสือจริงๆชายคนนี้ก็ไม่ค่อยฉลาดใช่ไหมคือเป็นภาพลวงตาให้เราเห็นว่าบนนี้ถูกมากโอ้นี่สุขมากเอ๊ะแล้วเราจะดูได้ไงคือเราต้องมีสติปัญญาจะมีสติปัญญาได้ก็นี่แหละฟังธรรมะการฟังธรรมตามการสนทนาธรรมตามการแล้วก็ยังมีการหลีกเร้นการที่หาความสงบตามการแล้วก็มีการที่ว่าให้เห็นแจ้งตรงนี้เราอยู่วัดสงบยังสงบแล้วเห็นแจ้งได้อย่างทำง่ายให้มีปัญญาแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณใจเพราะว่าก็เป็นอย่างนี้แหละโลกเป็นอย่างนี้จะหาความยุติธรรมบางทีมันก็ไม่มีมันยุติไม่ได้เพราะว่ามันยังหมุนวนไปอยู่ที่จะยุติได้มันก็จะมีแค่นิพพานจะเป็นธรรมะที่จะยุติได้ให้จบได้เพราะฉะนั้นสุขเราก็เจอมาแล้วทุกเราก็เจอมาแล้วเนี่ยให้เราปฏิบัติในแนวทางที่จะให้เหนือจากความสุขเหนือจากความทุกข์อันนี้เป็นทางที่ให้เราพ้นไปได้ เจริญพันธ์
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าคุณสิริพันธ์ได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้พูดให้แง่คิดมาคงจะทำให้คุณสิริพันธ์เนี่ยไหนๆท่านก็อยู่วัดแล้วก็น่าจะมีจิตใจดีขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นต่อไปที่จะทำความดีแล้วก็เดินไปตามทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ชี้แนะไว้แล้วอยู่ใกล้วัดนี่ก็ถือว่ามีบุญมากเลยนะคะดังนั้นก็อย่าท้อถอยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณสิริพันธ์ด้วยนะคะให้ได้มีความสุขยิ่งขึ้นทั้งสุขกายสุขใจค่ะทีนี้ต่อไปจะเป็นคำถามของคุณแดงอุดมเจ้าค่ะจากฉะเชิงเทรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ท่านก็เขียนถามมาหลายข้อด้วยกันโยมก็ขออนุญาตที่จะอ่านเป็นข้อๆไปนะเจ้าค่ะว่าที่ว่าผู้ที่ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เนี่ยจะเป็นผู้ที่มีอายุสั้นเนี่ยจริงหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณแดงอุดมถามมาแล้วก็หากมีการฆ่าสัตว์เป็นอาชีพหรือว่าเป็นการสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรดีจะแก้ไขอย่างไรดีถ้าหากว่าเขามีการสืบทอดแบบเหมือนเป็นอาชีพของตระกูลหรืออะไรอย่างนี้เจ้าค่ะทำยังไงถึงจะมีอายุยืนยาวเหมือนกับคนอื่นๆเจ้าค่ะพี่มนเจ้าค่ะ
0: ในเงื่อนไขที่บอกว่ามีอายุสั้นเนี่ยท่านหมายถึงเกิดในชาติต่อไปโอเคนะสมมติชาตินี้ทำแล้วทำเนี่ยด้วยกรรมการฆ่าสัตว์เบี้ยเนี่ยผลก็คือจะไปตกนรกจะไปตกนรกแต่ถ้าบอกว่าไม่รู้ยังไงรอดจากนรกได้เนี่ยแล้วไปเกิดชาติต่อไปเนี่ยอันนี้คุณจะอายุสั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ด้วยเงื่อนไขตรงนี้คือหมายถึงด้วยสมการข้อนี้เนี่ยนะก็เลยอาจจะทำให้มีคนเข้าใจว่ามันอาจจะมีผลถึงในชาติปัจจุบันก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้มีผลอยู่ในชาติปัจจุบันนั้นที่คุณทำเป็นไปได้เพราะว่าลักษณะการให้ผลของกรรมเนี่ยคือให้ในผลในปัจจุบันหรือให้ผลในเวลาต่อมาหรือให้ผลในเวลาต่อมาอีกทีนี้อย่างไรก็ตามที่ถามว่าจริงหรือไม่มันไม่แน่ก็ว่าไม่แน่เนี่ยหมายความว่าบางคนทำน้อยได้ผลมากบางคนทำมากได้ผลนิดเดียวเอ้าทำไมไม่แฟร์ทำไมไม่ยุติธรรมเห็นไหมแน่นอนว่ามันไม่ยุติธรรมอยู่แล้วเพราะอะไรท่านเปรียบไว้เหมือนกับเกลือคุณใจเกลือคุณเอาเกลือมาก้อนหนึ่งละลายลงไปในน้ำแก้วหนึ่งเอาเกลือมาหนึ่งก้อนละลายลงไปในน้ำแก้วหนึ่งคุณกินดูโอ้เค็มๆไว้แต่ถ้าบอกว่าเอาเกลือก้อนเท่ากันเนี่ยเป็นละลายในแม่น้ำคงคาแม่น้ำแยงซีเกียงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำ
1: จีรบดี
0: อะไรเงี้ย
1: จ้ะค่ะ
0: มันความเค็มมันแทบจะไม่
1: ม
0: ีอันนี้เป็นเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบว่า
1: เ
0: กลือเนี่ยหมายถึงกรรมชั่วที่เราทำไป
1: จ้ะค่ะ
0: ความเค็มหมายถึงวิบากที่คุณจะได้รับวิบากที่คุณจะได้รับความเค็มคือกรรมที่เราทำไปวิบากคือผลที่เราจะได้รับน้ำหมายถึงความดีที่เรามีหมายถึงความดีที่เรามีถ้าเรามีน้ำน้อยมันก็จะเค็มมากเห็นไหมกรรมเท่ากันเนี่ยเกลือเท่ากันเท่ากันเนี่ยเพราะนอกจากจะเห็นว่าเอ๊ะบางทีคนนั้นก็ฆ่าเหมือนกันคนนั้นก็ฆ่าเหมือนกันแต่ทำไมคนนี้ไม่ถูกจับไม่ถูกลงโทษแต่มายืนอีกส่วนคนนี้ก็ฆ่าเหมือนกันถูกจับถูกลงโทษอายุสั้นอีกก็ตรงนี้ว่ากรรมด้วยการเหมือนกันเนี่ยถึงแม้ถ้าเราควบคุมตัวแปรอื่นคงที่นะแต่ถ้าเฉพาะความดีที่เขาไม่เท่ากันคนแรกในความดีมากคนที่สองในความดีน้อยผลออกมามันก็จึงแบบไม่เสมอกันไม่เสมอกันไม่เสมอกันก็คือจำง่ายๆดูเหมือนกับว่าไม่ยุติธรรมเลยมีความเหลื่อมล้ำทำไมเป็นอย่างนี้มันก็เลยจึงทำให้มีคนสงสัยว่าแล้วมันจะจริงหรอนี่ก็ใช่ไห
1: ม
0: มันจริงหรือไม่ซึ่งคนที่จะมาพูดในลักษณะที่ว่าไม่ศรัทธาไม่เชื่อฟังว่ากรรมที่ทำอันตรายเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นอันตรายเนี่ยมันไม่ได้ทำอันตรายได้จริงกรรมที่จะเป็นประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้จะเกิดประโยชน์ได้จริงอันเนี้ยคือการที่คุณพูดแย้งสวนกันกับพระพุทธเจ้าจะไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จึงว่าต้องให้มีความมั่นคงในเรื่องของกรรมแต่เป็นอจินไตยในความที่ว่าถ้าเราคิดใคร่ครวญมากๆมันจะเพี้ยนได้เราจะปวดหัวเราก็คิดไม่ออก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นบ้าไปได้ แต่ว่าไม่ใช่ไม่ให้เชื่อให้เชื่อให้มั่นใจเชื่อนี่ไม่ใช่ว่างมงายแต่ให้มั่นใจแต่ว่ามั่นใจว่าคนทำกรรมดีก็ได้ดีคนทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีอ่ะแต่ทีนี้เราเชื่อแล้วมีความมั่นใจแล้วแล้วถ้าทำต่อมาต่อมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเราต้องแก้ยังไงเอาอะไรที่มันไม่ดีสืบต่อกันมาเราก็เลิกไงคุณใจไม่ยากเราก็เลิกเลิกแล้วเนี่ยเรื่องการให้ผลของกรรมว่าอาจจะให้ผลมากหรือน้อยเราก็ทำความดีเอาไงทำกรรมดีเอาทำกรรมดีเพิ่มเติมทำกรรมดีเพิ่มเติมคือลักษณะที่ว่าคนที่ไม่ทำกรรมดีในปัจจุบันนี้นะแล้วก็แบบคุณเสวยสุขมีชีวิตดีอย่างเงี้ยนะอันนี้สัปดาห์กันก่อนในช่วงของคุณเพชรในพระตรัยวิโดเราก็ได้พูดเรื่องนี้ใช่ไหมว่าคุณไม่ได้ใช้ความเพียรแต่ว่าด้วยเรื่องของกรรมก็หมายความว่าคุณเสวยสุขในชาตินี้แต่ชาตินี้ก็แบบไม่ได้ทำอะไรหมายถึงว่าอาจจะทำงานอยู่แต่ว่าไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรเขาเรียกว่ากินของเก่ากินของเก่ากินของเก่าคำว่าของเก่านี่คือหมายถึงมันของมันเน่าแล้วมันเสียแล้วอาจารย์เราจะพูดดีๆนะพูดดีๆภาษาไทยเราพูดนุ่มๆเนี่ยก็คือกินบุญเก่าแต่ในคำนี้ภาษาบาลีเนี่ยมันหมายถึงกินอุจจาระปัสสาวะที่คุณถ่ายออกมาของเก่านั่นแหละที่คุณกินเข้าไปแล้วที่คุณใช้แล้วเนี่ยคุณกินแล้วทิ้งไปมันเป็นกินของเก่าในลักษณะแบบนี้ซึ่งมันไม่ดีไงเราก็ควรจะกินของใหม่กินของใหม่กินของใหม่ก็คือหมายว่าคุณก็สร้างบุญสร้างชุดใหม่ๆเพิ่มขึ้นไปนี่แหละวิธีแก้มันจึงต้องออกมาในโจทย์อะไรก็ตามต้องมาออกในข้อศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาโดยศีลสมาธิปัญญาที่เรามีทำแล้วเนี่ยแล้วลักษณะการให้ผลมันอาจจะออกเป็นยาวหรือสั้นอันนี้ก็เรื่องของมันนี่นะแต่เราก็ทำกรรมดีต่อเนื่องไปนี่เจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะมีหน้าที่ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะสั่งสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันนะเจ้าค่ะและปัจจุบันนั้นก็ต้องทำความดีโดยไม่ต้องไปคิดย้อนหลังในสิ่งที่แก้ไขไม่ได้แล้วหรือไม่ต้องคิดถึงอนาคตในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถูกไหมเจ้าค่ะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนั่นก็จะทำให้ชีวิตเราดีนะเจ้าค่ะข้อที่สองที่คุณแดงอุดมถามมานะเจ้าค่ะอาจารย์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระธาตุกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ที่จังหวัดยโสธรเจ้าค่ะคุณแดงถามว่าในกรณีเช่นนี้จะถือว่าลาได้หมดหรือไม่ถ้าไม่หมดเนี่ยมันมีวิธีใดบ้างที่จะทำมาเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: อันนี้ที่ทานก็ถือว่าเป็นตำนานนะคุณใจเนาะหรือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็ตามอยากให้คุณใจทบทวนตรงจุดนี้หน่อยว่าเรื่องราวมันมาเป็นยังไงถึงมีตำนานเรื่องของเจดีย์ที่จังหวัดยโสธรนี้เป็นความรู้
1: ข้าวมันน้อยข้าแม่นะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เจ้าที่โยมทราบก็คือเป็นเรื่องราวที่ว่าลูกชายออกไปทำนาแล้วก็ทำนากลางแดดอย่างเงี้ยก็หิวข้าวมากเลยแบบหิวแม่ก็ยังไม่ได้เอาอาหารมาให
0: ้
1: ปรากฏว่าพอเห็นแม่เอาอาหารมาให้ปุ๊บเนี่ยแม่ก็ถืออาหารมาเป็นกระติกเป็นกล่องอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่พอเห็นปุ๊บพอเปิดมาดูอ้าวโมโหหิวเลยบอกอุตส่าห์รอแม่ตั้งนานหิวแล้วแม่เอาข้าวมานิดเดียวอย่างเงี้ยกินไม่พอก็โมโหก็เลยไปคว้าไอ้คันไถอ่ะเจ้าค่ะไปฟาดแม่ด้วยความโมโหแล้วคุณแม่ก็เลยล้มไปแล้วแม่ก็ตายตัวเองก็ความที่หิวข้าวก็นั่งกินปรากฏว่ากินไปเนี่ยแม่อัดมาแน่นมากกินไปเนี่ยไม่หมดเจ้าค่ะอิ่มแล้วตอนเนี้ยมาจำนึกได้ว่าอ้าวไปฆ่าแม่ตัวเองตายซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเขาถึงแบบเขาเรียกว่ากูกองข้าวน้อยฆ่าแม่เสร็จแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็เลยเพื่อสำนึกผิดก็เลยมีการสร้างพระธาตุขึ้นมาให้คนได้กราบไหว้บูชาเป็นการเหมือนกับไถ่บาปตัวเองนะเจ้าค่ะ
0: โอเคก็เอาหลักธรรมแล้วอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือเป็นนิทานพื้นบ้านกันแล้วแต่อันนี้เรายกไว้เนาะทีนี้เอาหลักธรรมในข้อนี้ก่อนก็คือว่าเรื่องราวแบบนี้ในความที่ว่าคนไปทำนาแล้วก็สามีสมมติสามีไปทำนาแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็จะเราทำกับข้าวตามไปทีหลังอย่างเงี้ยมีในสมัยพุทธกาลเป็นลักษณะเป็นบริบทเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่มีเหมือนกันหรือมีเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็มีเรื่องราวแบบนี้ที่ว่าสามีไปทำแล้วภรรยาเนี่ยโอ้เอาอาหารไปให้ช้ามากแต่ที่เอาไปให้ช้าเนี่ยเพราะว่าเธอผู้นี้ไปเป็นพ่อแม่ของนางอุตราที่เป็นอัครสาวกผู้หนึ่ง
1: จ้าค่ะ
0: เอาอาหารไปถวายให้ท่านพระสารีบุตรก่อนจึงต้องกลับไปทำมาใหม่เอามาให้สามี
1: จ้าค่ะ
0: สามีเนี่ยไม่ได้โกรธโอเคนะสามีไม่ได้โกรธพอรู้ว่าภรรยาเนี่ยโอ้โหทำบุญให้ท่านพระสารีบุตรดีใจด้วยซ้ำแต่นี่ภรรยาเนี่ยชิงบอกก่อนเนี่ยชิงบอกก่อนทักษะที่เขาทำนั้นก็คือว่าถ้าสมมติเราไปช้าแล้วอยู่ๆให้สามีพูดขึ้นก่อนเนี่ยเขาจะเอาประตักตีเราเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้ถ้าจะเอาประตักตีเราบุญนี่มันจะเศร้าหมองรีบชิงบอกก่อนเดี๋ยวจะเพิ่งอย่าเมื่อไรเดี๋ยววันนี้ฉันมาสายนี่เพราะว่าไปทำใส่บาตรให้พระสารีบุตรพอได้ยินชื่อพระปุ๊บแบบจิตใจมันสบายขึ้นมาทันที
1: เจ้าค่ะหายโกรธ
0: หายโกรธขึ้นมานี่คือพ่อของนางอุตรา
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ในเคสเนี้ยถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆเช่นว่าก่อนที่ว่าจะลงมือลงไม้กันอย่างเงี้ยนะอธิบายกันให้ฟังก่อนรีบชิงบอกก่อนว่าอะไรดีอะไรเป็นมายังไงอะไรเงี้ยบอกเรื่องดีๆให้กันฟังก่อนแต่จิตใจเขาก็จะน้อมไปในทางดีก็ป้องกันได
1: ้เจ้าค่ะ
0: สมัยในประการที่สองพูดถึงเรื่องหลักธรรมก็คือว่าการฆ่าบิดามารดาเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าอนันตริยกรรมนั่นคือการที่เป็นบาปหนักเป็นบาปหนัก
1: ตกนรกอย่างเดียวเลยนะคะเจ้าคะ
0: ก็จะมีผลให้ไปตกนรกก่อนที่จะบุญข้ออื่นๆมันจะให้ผลบุญข้ออื่นเนี่ยจะให้ผลยังไม่ได้ถ้ามีอันตรันตริยกรรมก่อนคุณต้องไปรับผลของอันตรันตริยกรรมนี้ก่อนมันจึงเป็นกรรมหนักมาก่อนแล้วซึ่งก็ถ้าจะบอกว่าล้างเนี่ยคือในคอนเซปต์ของคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่ได้มีคำว่าล้างบาปมันจะไม่ได้มีข้อนี้แต่ก็กลับมาที่หลักการเดิมว่าคุณทํากรรมอะไรคุณจะได้รับผลของกรรมนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: คํานี้เราต้องฟังแล้วแบบว่าใคร่ควรให้ดีเพราะว่าที่มักจะสับสนก็คือว่าคุณทํากรรมอะไรคุณจะได้รับกรรมอย่างนั้นคําเนี้ยผิดแต่ทํากรรมอะไรจะได้รับผลของกรรมนั้นคําเนี้ยถูกมันต่างกันยังไงนะต่างกันที่ว่าการกระทำแล้วก็ผลแค่นั้นเองอย่างเช่นว่าถ้าเราฆ่าพ่อสมมตินะเราก็ต้องไปเกิดเป็นพ่อให้ลูกฆ่าอย่างเงี้ยความเข้าใจเนี้ยผิดเพราะว่ากรรมอะไรได้กรรมอย่างนั้นใช่ไหมไม่ถูกแต่ว่าสิ่งที่ถูกคือกรรมอะไรได้ผลของกรรมอย่างนั้นเช่นถ้าคุณฆ่าสัตว์ผลก็คือว่าจะมีอายุสั้นหรือจะมีโรคภัยแค่เจ็บมากหรือจะไปตกนรก
1: เจ้าค่ะอ
0: ย่างนี้นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นแล้วถ้าเปรียบเทียบนะคุณอาจารย์ว่าสมมติว่าถ้าเราฆ่าพ่อแล้วเราต้องไปเกิดเป็นพ่อให้เขาฆ่ามันยังดีมันยังดีถ้าเปรียบเทียบว่าคุณต้องไปตกนรกอ่ะตกนรกนี่โอ้โหมันแย่กว่ามากมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าถ้าสมมติเราฆ่าพ่อหนึ่งชาติเราก็ต้องไปเกิดเป็นพ่อให้เขาลูกเราฆ่าหนึ่งชาติมันไม่ใช่แค่นั้น
1: ไม่ใช่
0: แต่ว่าตกนรกนี่มันแย่กว่าถูกฆ่าหนึ่งชาติอีกด้วยลูกของตัวเองก็ตามมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นคือผลเนี่ยมันมีผลเนี่ยก็จึงต้องดูว่ามันจะหนักหรือจะเบากรรมที่หนักให้ผลเบาลงก็ได้กรรมที่บน้อยๆให้ผลหนักก็ได้ที่ว่านี
1: ้
0: ก็แจกแจงมากมายถ้าในอรรถกถาอันนี้จะพูดถึงกรรม12อย่างนู่นน่ะให้ผลก่อนให้ผลหลังให้ผลตัดรอนให้ผลสนับสนุนมีมากมายนี่คือในส่วนของอภิธรรมนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าการล้างบาปนี่ไม่มีแต่ว่าการทำความดีมีแน่นอนไม่ใช่ว่าล้างบาปแต่ว่าระลึกถึงความดีที่แม่มีแล้วคุณสร้างเจดีย์เอาไว้ทำไมจะไม่ดีแต่มันเป็นสิ่งดีเรื่องล้างบาปเราไม่ต้องพูดถึงเพราะมันเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมมันเป็นเรื่องของผลที่มันจะต้องเกิดขึ้นแน่เขาก็ต้องได้รับผลของกรรมนี้แน่แต่จะหนักหรือจะเบาก็อยู่ที่ว่าความดีที่เขามีแล้วความดีที่เขาสร้างเอาไว้ผลที่ได้รับมันก็จะเบาอาจจะเบาลงมากเบาลงน้อยนี้เราก็ประมาณได้ยากเหมือนกับว่าถ้าน้ำมากความเค็มก็ลดลงความเค็มลดลงแต่ว่าเกลือเท่าเดิมอย่างนี้นะเพราะนั้นก็ถ้าล้างไม่หมดคือล้างไม่หมดมันก็ต้องมีจางๆก็ทำความดีเพิ่มเติมอย่างจะยกเคสของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยถูกปิตุฆาตหมายถึงว่าถูกลูกของตัวเองคือพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยฆ่าจนปลงชีวิต ไม่ได้ฆ่าเองด้วยนะพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยไม่ได้ฆ่าพ่อด้วยมือตัวเองแต่ว่าสั่งเฉยๆสั่งไม่ใช่ว่าสั่งให้ฆ่าด้วยนะแต่สั่งทางอ้อมเฉยๆโอเคนะสั่งทางอ้อมว่าให้กรีดเท้าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้ทรมานตายไปเองอันนี้ด้วยอุบายการชักชวนของพระเทวทัตทีนี้พอทำไปแล้วคือหลังจากที่พระบิดาตอนยังไม่ตายเนี่ยก็เกิดมาคิดได้ว่าโอ้เราทำอย่างนี้มันจะไม่ถูกแต่จังหวะที่จะวิ่งไปห้ามเขาหรือจะไปครอบครองให้ดีขึ้นมาเนี่ยเกิดตายไปในระหว่างนั้นเข้าใจไหมตรงนี้ก็จึงเป็นปิตุฆาตแล้วเป็นการฆ่าพ่อแล้วพอฆ่าพ่อทำไปอย่างนี้แล้วก็นั้นรับผลของกรรมคือไปตกนรกอเวจีก็เรียกว่าอเวจีมหานรกแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูทำไงก็จึงสร้างความดีหรือสร้างความดีด้วยการทำสังฆทานด้วยการสนับสนุนพระพุทธศาสนาด้วยการไม่คบเพื่อนชั่วอย่างพระเทวทัตอีกต่อไปแต่มาคบหากับพระพุทธเจ้าทำความดีทำไปอย่างเงี้ยก็เลยทำให้กรรมที่ว่าจะต้องไปตกนรกถึงอเวจีมหานรกเนี่ยมาตกที่โลหะภูมินรกเท่านั้นพระอาจารย์จะจำชื่อไม่เป๊ะนะแต่จะเป็นนรกขุมที่เบากว่าลงมาเบากว่าลงมาก็คืออันนี้ก็แบบเบาบางลงเบาบางลงอันนี้คือทำกรรมดีนั่นเองทำกรรมดีนั่นเองก็คอนเซ็ปต์ก็เป็นอย่างนี้นี่คือหลักธรรมนี่คือหลักธรร
1: ม
0: ซึ่งถ้าบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมบางทีมันไม่แฟร์ดูเหมือนไม่ยุติธรรมคือความยุติธรรมเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเหตุผลของมันอยู่แล้วคือในสังสารวัฏนี้ถ้าคุณจะหาความยุติเนี่ยมันไม่ได้ไงคือนักกฎหมายก็จะว่าอย่างหนึ่งนักสังคมสงเคราะห์ก็จะว่าอย่างหนึ่งใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์ก็จะว่าอย่างหนึ่งคือมันแล้วแต่ความเห็นของคนความเห็นมันไม่จบแต่ถ้าที่มันจะยุติได้เนี่ยก็ต้องหลุดออกจากพวกนี้ทั้งหมดคือต้องไปนิพพานถึงจะดี
1: เจ้าค่ะ
0: นี่
1: เจ้าค่ะ
0: เจ้า
1: ค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อที่สามนะเจ้าค่ะจะถามมาว่ากรณีที่พ่อเลี้ยงหรือว่าแม่เลี้ยงเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็มาช่วยเลี้ยงดูบุตรอันเกิดจากสามีหรือภรรยาเก่านี่นะเจ้าคะคือแบบเลี้ยงดูอย่างดีเลยส่งเสียให้เล่าเรียนอย่างดีนี่นะเจ้าคะอย่างนี้นี่เขาจะหมายถึงว่าแบบนี้เนี่ยจะมีบุญกุศลนะเจ้าคะเหมือนกับเท่ากับที่ว่าพ่อแม่จริงๆที่เลี้ยงดูลูกหรือไม่เจ้าคะอาจารย์เจ้า
0: คะหมายว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงทำดีกับลูกจะมีบุญคุณเท่ากับลูกเลี้ยงเนี่ยเหมือนกับพ่อแม่จริงๆไหมอย่างนี้ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เปรียบเทียบได้นะคุณใจเปรียบเทียบได้คำว่าเปรียบเทียบได้เนี่ยคือหมายถึงว่าการอุปการะแน่นอนว่าไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าเปรียบเทียบได้เปรียบเทียบได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าการอุปการะกันเนี่ยการอุปการะผู้อื่นก่อนเนี่ยเป็นคุณสมบัติเขาเรียกว่าบุปการีเพราะอย่างเด็กที่อาจจะไม่ใช่ลูกของเราจริงๆครูบาอาจารย์เนี่ยสั่งสอนลูกศิษย์อย่างเงี้ยโดยที่บอกว่ารู้สึกไม่ได้จะมาช่วยอะไรแต่ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยสั่งสอนให้อบรมให้บอกให้อุปการะครูก่อนครูบาอาจารย์ก็จึงเป็นผู้ที่เป็นบุปการีก็เรียกได้ว่าอย่างนั้นเปรียบได้ก็เปรียบได้แต่ว่าเท่ากันเนี่ยคงไม่เท่ากันอยู่แล้วแล้วก็ความแตกต่างจำนวนเรื่องของเวลาต่างๆมันก็แตกต่างกันความแตกต่างก็มีแต่ว่าเปรียบเทียบได้ซึ่งในลักษณะกุศลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะให้คิดอย่างนี้ดีกว่าว่าสมมติเราจะสงเคราะห์ใครสักคนใดคนหนึ่งอย่าไปคิดว่าจะเอาจากเขาคืนว่าฉันทำความดีกับแกนะแกต้องเลี้ยงฉันตอบหรือว่าฉันมีความดีกับแกต้องจะดูแลฉันหรือว่าต้องตอบแทนในลักษณะหนึ่งอย่างน
1: ี้นะ
0: ก็เลยไปคิดว่าเราจะต้องการผลตอบแทนในข้อนี้ด้วยการตั้งจิตแบบที่ไม่ต้องการผลตอบแทนเนี่ยการกระทำของเราเนี่ยถึงจะเรียกว่าเป็นอย่างพรหมจริงๆคือไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขพอไม่มีเงื่อนไขแล้วความบริสุทธิ์เนี่ยมันมีมากกว่าความบริสุทธิ์มีมากกว่าพอด้วยความบริสุทธิ์ที่มีมากขึ้นตรงเนี้ยกุศลที่ได้มันยิ่งดีไงยิ่งดีทำโดยไม่หวังกุศลเนี่ยกลับได้กุศลมากกว่าทำโดยหวังเอากุศลมันเป็นอย่างน
1: ี้
0: เพราะฉะนั้นพอเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยทำดีตลอดเลยไม่ว่าจะกับใครก็ตามจะเด็กข้างบ้านจะเด็กที่ลูกติดมากับสามีหรือภรรยาก่อนนั้น หรือแม้แต่คนข้างถนนหรือแม้แต่ใครก็ตามที่เราแบบเขาผ่านมาผ่านไปเนี่ยเราควรจะทำดีกับเขาอยู่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ถึงจะเรียกว่าเป็นคนที่ดีจริงๆนะมีพรหมวิหารสี่อยู่ในจิตใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นวัน
1: สาธุเจ้าค่ะเจ้าค่ะสำหรับคำถามต่อไปที่คุณแดงอุดมถามมานะเจ้าค่ะก็บอกว่าสำหรับคนที่ยากจนเนี่ยเจ้าค่ะก็เลยต้องไปอาศัยข้าวก้นบาตรกินอยู่ที่วัดเนี่ยทุกวันตลอดเลยเนี่ยจะมีบาปไหมเจ้าค่ะแต่เขาจนจริงๆเขาไม่มีที่ไปจริง
0: ๆโดยคำถามนี้ก็ระบุมาด้วยว่าถ้าไปช่วยกวาดลานวัดด้วยอะไรเงี้ยก็จะเป็นบุญไหมคือบุญบาปอยู่ที่การกระทำอยู่แล้วโอเคเนาะสมมติว่าถ้าคุณไปอยู่วัดแล้วทำอะไรอ่ะถ้าไม่ได้ทำบาปมันจะเป็นบาปได้ไงมันก็เป็นบาปไม่ได้ถ้าไปอยู่วัดแล้วทำบุญมันจะไม่เป็นบุญได้ไงมันก็ต้องเป็นบุญได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นบุญบาปเนี่ยมันเป็นของตัวมันเองอยู่แล้วอยู่ที่เราทำแล้วอาการที่เราไปขออาหารกินก็เหมือนพระไปบิณฑบาตพระก็นี่คือไปบิณฑบาตคือไปขออาหารกินนะคุณใจท่านถามว่าพระบาปไหมพระบาปไหม
1: ไ
0: ปเนี่ย
1: ไม่บาป
0: เพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกันนี่แหละบาปนี่คืออะไรก็คืออกุศลกรรมบท10อย่างฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติในกามทางกาย3อย่างทางวาจา4อย่างทางใจอีก3อย่างอันนั้นคือบาปถ้าสมมุติไปวัดแล้วขออาหารพระกินแล้วก็แถมคำด่าให้ด้วยอย่างเงี้ยอันนี้คือบาปเข้าใจมั้ยอัน
1: นี้บาปแน่
0: อันนี้บาปแน่หรือว่าท่านไม่ได้ให้แต่ไปขโมยเอามาอันนี้บาปแน่แล้วก็อยู่เงื่อนไขตรงนี้แต่ถ้าไปอยู่วัดแล้วฟังธรรมอยู่วัดแล้วช่วยกวาดลานวัดอยู่วัดแล้วช่วยพูดดีๆทำสิ่งอะไรที่มันจะดีงามอันนี้ก็เป็นบุญแน
1: ่
0: เพราะนั้นบุญบาปอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่สถานที
1: ่
0: ว่าที่วัดหรือเป็นอาการแห่งการขอคือบางคนจะคิดว่าอะไรที่เป็นค่านิยมของสังคมที่มันอาจจะแบบไม่ค่อยดีอะนะคิดว่านั้นเป็นบาปหรือว่าอาจจะคิดว่าทุกขเวทนาเป็นบาปไม่ใช่ไงไม่ใช่ทุกขเวทนาเนี่ยคิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจว่าทุกขเวทนาไม่ใช่บาปสุขเวทนาไม่ใช่บุญเห็นไห
1: ม
0: ทุกขเวทนาไม่ใช่บาปสุขเวทนาไม่ใช่บุญแต่สุขเวทนาอาจจะเป็นบาปด้วยก็ได้ทุกขเวทนาอาจจะเป็นบุญก็ได้เงื่อนไขก็มีเพราะเงื่อนไขไม่ได้อยู่ที่เวทนาเงื่อนไขอยู่ที่การกระทำบาปหรือบุญนั้นโดยเวทนาเช่นเอาสุดตรงข้างหนึ่งก่อนอย่างเช่นว่ามีสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วด้วยสุขเวทนานั้นเนี่ยเราเพลิดเพลินยินดีลุ่มหลงความยินดีลุ่มหลงเพลิดเพลินกำหนัดมัวเมาเนี่ยเป็นบาป คุณมีสุขเวทนานะแต่เกิดบาปสุขไม่ใช่บุญไงในกรณีในทางตรงข้ามถ้าคุณมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นโอ้แบบถูกด่าถูกว่าเงินทองก็ไม่มีอาหารก็หายากต้องไปขอคนนั้นกินเอาขอแล้วเขาก็ด่าให้ด้วยอย่างต่างๆนานามีทุกขเวทนาโอเคเนาะด้วยทุกขเวทนาที่มีเนี่ยแล้วคุณก็อดทนเอามีอุเบกขาไม่ใส่ใจนะก็ถูกผู้ยิ่งพยายามก็ไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะความอดทนได้เนี่ยเป็นบุญนะคุณใจในทุกขเวทนานั้นนะในทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นบุญได้เป็นบุญได้แล้วทุกขเวทนาก็เป็นบาปได้นะสุขเวทนาก็เป็นบุญได้นะตรงไหนตรงที่ว่าถ้าทุกขเวทนาแล้วคุณเกิดแบบไม่พอใจขยะแขยงเกลียดชังแล้วก็ด่ากลับอีกอันนั้นนะทุกขเวทนานะเป็นบาปโอเค
1: ค่ะ
0: ในขณะที่สุขเวทนาเป็นบุญก็ได้นะอยู่ที่อะไรอยู่ที่ว่าพอคุณมีความสุขแล้วคุณก็ไม่ประมาทเห็นความไม่เที่ยงมีจิตใจไม่กำหนัดยินดีในสิ่งนั้นเห็นโลกธรรม8ในสุขเวทนาเอานั่นเป็นบุญนะนี่เป็นบุญเพราะนั้นบุญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสุขหรือทุกข์ในที่นี้หมายถึงเวทนาไม่ใช่เกี่ยวกับเวทนาแต่มันอยู่กับการกระทำอยู่กับการกระทำนี้พอเราพูดสั้นๆเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะพูดสั้นๆว่าบุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขพอพูดสั้นๆอย่างเงี้ยคนก็เลยแบบถ้าตีความหมายไม่ลึกเห็นไม่รัดกุมตลอดแนวเนี่ยเขาก็จะหมายเอาเฉพาะสุขเวทนาไงว่าเป็นบุญแต่ไม่ใช่ท่านหมายถึงเอาผลที่เกิดจากการกระทำความดีนั้นว่าเป็นสุขนี่คือจึงบุญเป็นชื่อของความสุขเอาวิบากนั้นซึ่งมันต้องไกลออกไปอีกหน่อยไม่ใช่เอาสุขเวทนาหรือทุกเวทนาที่อยู่เฉพาะหน้า
1: อืมใช่ค่ะ
0: โอเคคิดว่าข้อนี้จะชัดเจนเนาะเดี๋ยวว่า
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อถัดไปนะเจ้าค่ะข้อที่5คุณแดงอุดมก็ถามว่าผู้ที่เข้าคุกโดยที่ไม่ได้ทำผิดเลยเนี่ยจะถือว่าเป็นกรรมของเขาหรือไม่เจ้าค่ะ
0: อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็คือทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าเข้าคุกเนี่ยคือหมายว่าเหมารวมเลยกันคุณจะว่าเป็นทุกขเวทนาเห็นไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คนเราเนี่ยจะเจอสุขหรือทุกข์คือเราเหมารวมเลยนะสุขด้วยทุกข์ด้วยนะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: สุขด้วยทุกข์ด้วยเนี่ยที่ใช้คำว่ากรรมเนี่ยพระอาจารย์เข้าใจว่าหมายถึงกรรมเก่าใช่ไห
1: มเจ้าค่ะ
0: ถ้าหมายความว่าอย่างนั้นอาจจะเป็นได้เพราะมันมีอยู่6หรือ7เหตุปัจจัยที่ว่าจะทำให้เราเกิดสุขหรือทุกข์ในวันบัดนี้อาจจะเกิดจากดินฟ้าอากาศอาจจะเกิดจากการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมออาจจะเกิดจากถูกคนทำร้ายอาจจะเกิดจากเรื่องของสุขภาพเรื่องของธาตุต่างๆในร่างกายแล้วก็อาจจะเกิดจากเรื่องของกรรมเก่าได้เป็นเหตุได้ให้เกิดสุขหรือทุกข
1: ์
0: ใช่ไม่ใช่อย่างเดียวไม่ใช่อย่างเดียวความเชื่อที่ว่าเหตุเดียวปัจจัยเดียวเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดแต่หลายเหตุหลายปัจจัยอันนี้มีแนวโน้มมีแนวโน้ม
1: เจ้าค
0: ่ะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นกรรมหรือไม่ตอบไม่ได้โดยส่วนเดียวต้องแยกตอบอย่างนี
1: ้
0: อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่แล้วบางทีการเข้าคุกก็ไม่ใช่ว่าจะมีทุกข์โดยส่วนเดียวก็มีสุขอยู่เหมือนกันบางที
1: เจ้าค่ะ
0: อาจจะมีสุขน้อยหน่อยทุกข์อาจจะมากหน่อยก
1: ็
0: ต
1: ้
0: องแยกพิจารณาแยกพิจารณ
1: าเจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวฟัง
1: สาธุเจ้าค่ะข้อถัดไปนะเจ้าค่ะถามว่าผู้ที่ระวังตัวแจเลยนะเจ้าค่ะปฏิบัติทุกอย่างตามคำแนะนำแต่ว่าเกิดติดโรคโควิด -19 ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ถือเป็นกรรมหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ก็เหมือนเราเป็นหวัดเป็นอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของสุขภาพคืออาจจะเป็นกรรมก็ได้ก็ต้องกลับต่อเหมือนเดิม
1: อืมเจ้าค่ะ
0: อาจจะเป็นกรรมเก่าก็ได้ที่ว่าวันนี้ฉันไม่ได้ล้างมือเลยฉันเริ่มไปขี้ยี่ตานี่เป็นกรรมเนี่ยคุณกรรมทำกรรมในเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้อย่างเงี้ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอเชื้อมันเข้าไปแล้วมันก็พอออกมามันก็เลยอยู่ในปอดกินปอดกินตับเราอันนี้เป็นกรรมแน่นอนคำว่าแน่นอนหมายว่าที่คุณติดเชื้อว่าไม่ได้ล้างมือหรือบางคนอาจจะ
1: การกระทำของตัวเองถูกไหมเจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าในที่นี้เขาหมายถึงกรรมเก่าเนี่ยอดีตชาติก็เป็นได้หรืออาจจะไม่เป็นก็ได้เพราะว่ามันเกิดจากเหตุแห่งอุตุก็ได้เหตุจากดินฟ้าอากาศเหตุแห่งสุขภาพได้ที่ว่า
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวผ่าน
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะคำถามสุดท้ายที่คุณแดงอุดมถามมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่าในเรื่องราวของ UFO หรือว่าพวกที่เป็นการบินนอกโลกมาเนี่ยเจ้าค่ะคุณแดงบอกว่าใกล้จะเปิดเผยหรือยังเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: โอเค
1: นิมนต์เจ้า
0: ค่ะเรื่องนอกโลกหรือว่าเรื่องโลกนี้โลกหน้าเนี่ยมันมีนะความเชื่อนะความเชื่อที่ว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีเนี่ยอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าความเชื่อที่ว่าโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิโอเคเพราะว่าคนที่ไม่เชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าเนี่ยเขาจะไม่แคร์ว่าจะทำความชั่วอะไรก็ไม่ไปที่ไม่ดีจะไม่แคร์
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะในการเชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีอันนี้ดีทีนี้ UFO มันไม่ใช่โลกนี้โลกหน้ามันคือโลกอื่นโลกนี้โลกอื่นอย่างเงี้ยนะความเชื่อเรื่องโลกนี้โลกอื่นก็ต้องมีก็จะดีจะมีแนวโน้มที่ดีกว่าประเด็นมันคือตรงนี้คุณเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าคนหนึ่งชายคนหนึ่งเขาถูกลูกธนูยิงทุกถูกลูกธนูยิงเสร็จปุ๊บไม่รู้ยังไงลูกศรมันหักขาหักออกนะแล้วหัวมันคาอยู่ข้างในญาติก็เลยโอ้โหตายแล้วเลือดไหลไม่อยู่ทำไงเอาอันนี้มาประคบเอาผ้าอุดเอาไว้แล้วเขาก็เลยไปเรียกหมอมารักษาหมอก็เลยรีบจะมาผ่าตัดเปิดออกว่านี่หัวลูกศรอยู่ไหนอะไรไงไอตาคนนี้บอกเดี๋ยวหมออย่าเพิ่งทำไมไปหาก่อนว่าใครเป็นคนยิงแล้วพ่อมันชื่ออะไรมันเกิดในตระกูลไหนลูกธนูที่ใช้ยิงเป็นชิ้นหน้าไม้หรือเกาทันหางมันเนี่ยหางของธนูเนี่ยเป็นขนที่ทำจากนกประเภทไหนแล้วมันใช้ไม้อะไรในการทำเดี๋ยวรู้แล้วเดี๋ยวค่อยมารักษานะเดี๋ยวจะรอไอ้คนนี
1: ้
0: ตายก่อนแน่นอนเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่รอด
1: แน่นอน
0: ถ้าเรามีทุกข์อยู่เนี่ยรีบแก้ทุกข์ก่อนเพราะฉะนั้นหมอเขาไม่แคร์เลยเขาฉีดยาสลบให้อย่าพูดมากเดี๋ยวฉันจะรักษาเธอเองหมอก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราถูกความทุกข์อยู่เนี่ย รัดรึงอยู่ตอนนี้เราจะมีความแก่ความตายความเจ็บไปข้างหน้าเนี่ยเรื่องที่เราควรจะสนใจตอนนี้มากที่สุดคือเรื่องอริยสัจ 4โอเคนะโลกนี้โลกหน้าโอเคเชื่อแล้วไงมันก็ยังไม่ไปถึงใช่ป่ะโลกนี้เราก็อยู่แล้วอาจจะมีไม่มีโอเคยกไปก่อนแต่ว่าถ้าเรามีความทุกข์อยู่ตอนนี้เราแก้ทุกข์ดีกว่าอริยสัจ 4เราต้องมาสนใจเรื่องอริยสัจ 4เนี่ยเป็นหลักพอเรามาสนใจเรื่องอริยสัจ 4เป็นหลักแล้วเนี่ยโลกนี้อาจจะมีโลกหน้าอาจจะมีไม่มีปัญหา UFO จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีปัญหามันอาจจะมาแล้วเชื้อโรคมาหรืออาจจะมายึดครองโลกเราไม่มีปัญหาหรือมันจะมาเทคโนโลยีใหม่มาให้เราสบายแล้วเลยสบายเลยเราจะแบบเป็นอิสระได้ไม่ถูกครอบงำแล้วเราก็จะดีกว่าที่ว่าจะมีโลกใหม่แบบยังไงก็ตามด้วยซ้ำการรู้อริยสัจ 4จึงเป็นเหตุที่เร่งด่วนที่สุดเร่งด่วนที่สุดในปัญหาข้อนี้เลยนะ
1: ใช่ค่ะที่ควรจะต้องรีบศึกษารีบปฏิบัติทำตามเลยนะเจ้าค่ะอริยสัจ 4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะเจ้าค่ะมรรคก็คือเส้นทางที่จะดำเนินไปมีองค์ประกอบที่พระอาจารย์ย้ำทุกครั้งว่าเป็นองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างด้วยกันเจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าฉันเปรียบเหมือนกับเวลาที่ไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าแล้วถูกคนถูกธนูยิงนี่ก็อย่างหนึ่งละแล้วก็คนที่ถูกไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าเนี่ยเขาจะต้องรีบดับไฟที่ผมหรือเสื้อผ้านั้นก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: จะไม่ได้โทรสั่งเสียลูกเมียก่อนจะไม่ได้ทำอย่างอื่นก่อนจะไม่ได้บอกว่าจะไปขายของก่อนหรือฉันไปหาคนนั้นก่อนหนึ่งไม่ใช่คุณดับไฟก่อนคุณไม่รอรถดับเพลิงด้วยนะคุณต้องทำด้วยตัวเองในการที่จะดับไฟตรงนี้ก่อนแล้วรอรถดับเพลิงมาไม่ทันการต้องทำก่อนเลยเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันถ้าเราจะไปศึกษาเรื่องอะไรแล้วอวิชชามันจะเกิดแล้วไม่ได้ทำให้วิชชาเกิดแล้วไม่ได้ทำให้กิเลสลดเนี่ยอันนั้นมันเสียเวลาไฟก็ไหม้อยู่บึ้มบึ้มอยู่ตลอดกาลเราก็เจ็บฟรีอย่างนี้นะวันเราต้องมารู้อริยสัจ 4ก่อนอย่างนี้ว่าเป็นบ้าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะมาชี้แจงตอบปัญหาธรรมะหรือแม้แต่ปัญหาในชีวิตของหลายๆท่านที่ได้เขียนถามมาในรายการผ่านไปแล้วนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังมาตั้งแต่ต้นนั้นก็คงจะได้ข้อคิดแง่ธรรมะอะไรบางประการที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านไม่มากก็น้อยค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็คงถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในการตอบปัญหาธรรมะวันอาทิตย์หน้าส่วนพรุ่งนี้เช้าพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเคยค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวพาน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้7แนวทาง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้7แนวทางได้แก่ติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำที่อาจเป็นอุปสรรคเตรียมพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรรวมถึงแผนสนับสนุนให้ทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพการดูแลกลุ่มเปราะบางและช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมปัญหาอุปสรรคและความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินและช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจนและสุดท้ายจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและความรับผิดชอบเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานการประสานงานและการสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนน
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันทั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศและได้เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการท ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th สามารถติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้งชวิษาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมั่นใจงานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังปีนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น
7: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1-18 ตุลาคม 2569มั่นใจว่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกันถือศีลกินเจเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดตรังที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยทั้งนี้จังหวัดตรังได้คุมเข้มการเล่นประทัดอย่างเข้มงวดและตรวจสอบร้านค้าร้านจำหน่ายประทัดดอกไม้เพลิงต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายที่ถูกต้องหากไม่มีใบอนุญาตสามารถจับกลุ่มได้ทันทีรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าแผงเร่ที่นำประทัดหรือดอกไม้เพลิงมาจำหน่ายต้องมีใบอนุญาตเช่นกันโยยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวยามเช้านะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ครับ11ตุลาคม2569แรม15ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ตาสุคนครับ
2: ค่ะและดิฉันปณิศราพานแก้วค่ะสวัสดีคุณอานนท์ด้วยนะคะ
1: สวัสดีคุณสายป่านนะครับเราเจอกันตอนเช้ากันบ้างเลยหลังจากเจอกันตอนเย็น
2: ใช่
1: นะก็พบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ FM 92.5 MHz AM 819891 KHz แล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็แฟนเพจ Facebook ตอนนี้ไลฟ์สดกันแล้วเพจข่าวยามเช้านะครับเข้ามาทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้วันนี้อยู่กับพี่สายชนีซังครับแล้วก็พี่โบ๊ทนะครับว่าที่ว่าร้อยตรีคุณากรอยู่กับเราในวันนี้ด้วยนะครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะแน่นอนเริ่มต้นกันที่เรื่องของสภาพอากาศนะคะเห็นว่าเมื่อวานมีการพยากรณ์ออกมาบอกช่วงบ่ายน่าจะกระหน่ำเลยนะกรุงเทพ
1: แต่ว่าอยู่โซนห้วยขวางทั้งวันเมื่อวานไม่ค่อย
2: ยังไม่เจอ
1: ยังไม่เจอไม่แน่ใจว่าไปอยู่ตกอยู่โซนไหนบ้างนะไม่แน่ใจว่าเมื่อวานที่ไหนฝนตกบ้างยังไงส่งข่าวมาบอกเราสักนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานไม่มีใครพูดอะไรเรื่องฝนตกเลยนะ
2: ถูกต้องแต่ก็ถือว่าดีแล้วนะสำหรับบางพื้นที่ถูกต้องค่ะก็มีประกาศเตือนออกมาต่อเนื่องนะคะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อช่วงเช้าประมาณ5นาฬิกานะคะเป็นฉบับที่9แล้วเรื่องของประเทศไทยที่จะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะคะลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกนะคะบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็ฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งผลกระทบเนี่ยก็จะอยู่ที่ช่วงวันที่11ก็คือวันนี้นะคะจนถึง13ตุลาคมนะคะวันที่11เนี่ยก็จะมีช่วงภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ไม่แน่อาจจะย้ายมารวมกันวันนี
1: ้
2: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะส
1: ่
2: วน12 13เนี่ยระวังกันที่ภาคใต้นะคะก็ต้องดูแลเรื่องของฝนฟ้าคะนองด้วยช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้วนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่มาปกคลุมไทยตอนบนนะคะประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นมาจากทะเลจีนใต้นะคะพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็อ่าวไทยค่ะช่วงนี้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนที่ตกหนักนะคะใครที่อยู่ใกล้พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มนะคะก็เฝ้าระวังกันด้วยนะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลน้ำมันอ่าวไทยนะคะฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะพี่น้องชาวเรือทั้งบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลน้ำมันนะคะตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะจะไปไหนมาไหนช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศด้วยนะคะวางแผนการเดินทางการใช้ชีวิตด้วยนะคะก็จะได้ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะติดตามได้ทั้งจากเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือว่าหลังข่าวต้นชั่วโมงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับผมแล้วก็วันนี้ถ้าเป็นรายภาคเนี่ยหลายพื้นที่นะอย่างของภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝน 70% ของพื้นที่ฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็อาจจะตกหนักบางพื้นที่ส่วนทางภาคอีสานวันนี้ฝนน้อยหน่อยนะ 30% ภาคเหนือ 40% แล้วก็ใต้ทั้ง2ฝั่งเลยทั้งอันดามันและอ่าวไทย 60% นะครับยังไงก็เตรียมพร้อมแล้วกันนะใครที่จะไปไหนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ก็อาจจะเช็คสภาพอากาศแล้วก็ดูเรื่องของพกร่มพกอะไรกันไปสักหน่อยละกันสักนิดนึงนะครับซึ่งเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยเนี่ยจริงๆเขามีการประชุมเตรียมพร้อมรับมือกันนะทุกๆเช้านะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะเป็นประธานซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมเหมือนกันก็มีการอัปเดตล่าสุดมาซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูล ท่านนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานการประชุมเหมือนเดิมเลยทุกๆวันนะครับซึ่งท่านนายกบอกว่าก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกๆจังหวัดเนี่ยนะครับเตรียมพร้อมรับมือแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการแต่ทุกหน่วยงานก็ยังคงทำงานอย่างเต็มที่เนอ
2: ะ
1: แล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในหลายพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศแล้วก็ระดับพื้นดินก็เลยอาจจะทำให้อาจจะมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างนะครับซึ่งท่านนายกบอกว่าจังหวัดที่ช่วงนี้ท่านเป็นห่วงคือชาเชิงเซากับปราจีนบุรีนะก็ระดมกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะว่าพื้นที่เนี่ยยังระบายน้ำได้ยังไม่เต็มที่เนอะแล้วก็เตรียมที่จะฟื้นฟูหลังจากท่าน้ำลดลงไปนะครับทั้งการที่ให้พี่น้องประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยเก็บขยะน้ำบิ๊กคลีนนิ่งเฝ้าระวังโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมด้วยนะครับสิ่งสำคัญในระยะต่อไปก็คือเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่นะบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภ

0: ในรอบหลายปีเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ก็มีการลงพื้นที่ไปที่ปัตตานีเนอะท่านนายกไปปฏิบัติภารกิจนะครับเดินทางเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ปัตตานีก็เลยถือโอกาสในการประชุมภาคใต้ตอนล่างนะครับมีการพูดคุยกันในเบื้องต้นด้วยนะครับ
1: ค่ะส่วนทางปภเองนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการ รายงานความคืบหน้านะคะในการจ่ายเงินเยียวยาด้วยนะซึ่งก็ตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะที่มีการออกมานะเรื่องของการโอนเงินเยียวย
0: า
1: ไปถึงผู้ที่ประสบภัยนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 36,899 ครัวเรือนนะคะก็รวมเป็นเงินกว่า300ล้านบาทนะคะครัวเรือนละ 9,000 บาทเนี่ยก็จะมี8จังหวัดด้วยกันนะคะก็จะมีที่กรุงเทพสระบุรีระยองเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็พระนครศรีอยุธยานะคะกว่า 29,411 ครัวเรือนนะคะส่วนครัวเรือนอีก 5,000 บาทนะคะก็จะเป็น5จังหวัดนะคะก็จะมีพื้นที่กรุงเทพบางพื้นที่นะคะระยองนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็พระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะรวมกว่า 7,488 ครัวเรือนนะคะรวมๆแล้วเนี่ยโอนเงินเยียวยาตามมติครม.แล้วทั้งสิ้นนะคะอย่างที่บอก 48,601 ครัวเรือนนะคะแล้วก็กรณีผู้เสียชีวิต5รายนะก็มีการจ่ายเงินเยียวยาอีกรายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทนะคะซึ่งบางครัวเรือนเนี่ยที่เขามีการแจ้งเตือนออกมานะบางคนที่บอกว่าทำไมยังโอนเงินไม่สำเร็จยังไม่ได้เงินเนี่ยอาจจะต้องไปเช็คเรื่องของการผูกพร้อมเพย์ด้วยนะคะนะกับเลขบัตรประชาชนหรือว่าอะไรก็ตามนะคะซึ่งทางปภ.แล้วก็ธนาคารออมสินเองก็มีการประสานไปยังจังหวัดนะคะให้ลงไปตรวจสอบหน่อยนะให้ท้องถิ่นลงไปตรวจสอบหน่อยว่ามีบ้านไหนนะคะหรือว่าผู้ประสบภัยท่านไหนที่ยังไม่ได้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์นะคะก็จะได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จนะคะก็จะได้รับเงินเยียวยาอย่างทันท่วงทีแล้วก็รวดเร็วนะคะเพราะว่าการผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัญชีเนี่ยคือถือว่าสะดวกนะเผื่อว่ารัฐบาลมีโครงการอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะได้รวดเร็วนะคะ
0: เวลาแบบว่าจะในส่วนของเงินเยียวยาตามโครงการต่างๆแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะเข้าทางพร้อมเพย์เพราะมันสะดวกเพราะมันมีเหมือนข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าใหม่มากๆนะสำหรับการที่เอาเลขบัตรประชาชนของเราไปผูกกับพร้อมเพย์แล้วก็เพื่อให้โอนเงินเข้ามาแต่หลายคนกังวลว่าข้อมูลฉันมันจะนู่นนี่นั่นไหมต้องสารภาพว่าเมื่อก่อนช่วงนั้นก็แบบเรียกว่าอะไรตอนเรียนมหาวิทยาลัยหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไม่กล้าเอาเลขบัตรประชาชนมาผูกพร้อมเพย์เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันเงินในบัญชีเรามันจะหายไปไหมอะไรอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: แต่ด้วยเทคโนโลยีอะไรเดี๋ยวนี้เนื้อมันไปไกลแล้วนะครับยังไงก็ดำเนินการได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องของค่าครองชีพอยู่เหมือนกันก็อาจจะสอดคล้องกับเรื่องของเยียวยาแหละเพราะว่าบางพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยพอน้ำท่วมปุ๊บเขาก็อาจจะไม่ได้ใช้น้ำประปาหรือไม่ได้ไปจ่ายน้ำประปาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคเองเขาก็ออกมาบอกว่าเขาก็ช่วยเหลือนะพี่น้องประชาชนที่ประสบน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่นะครับเขาเตรียมลดภาระประชาชนด้วยมาตรการขยายเวลาตัดน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทหนึ่งก็คือพวกบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็อื่นๆทุกขนาดมาตรวัดน้ำเลยนะครับในพื้นที่ที่หน่วยราชการเขาประกาศว่าเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากน้ำท่วมนะครับซึ่งประกาศตามเงื่อนไขจนถึง30พฤศจิกายน69มาตรการนี้พูดง่ายๆก็คือเขาจะยังไม่ตัดน้ำของผู้ที่บ้านไม่ได้อาจจะไม่ได้จ่ายค่าน้ำในช่วงนี
1: ้
0: ในบ้านน้ำท่วมอยู่อะไรแบบนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือเดี๋ยวเขาขยายเวลาออกไปก่อนก็คือท่านยังไม่ต้องจ่ายค่าน้ำในช่วงนี้กลุ่มแรกคือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงเดือนกันยายน69เขาจะไม่ตัดน้ำประปาไปจนถึง31ตุลาคม69ก็คือสิ้นเดือนน
1: ี
0: ้กลุ่มที่2คือน้ำยังท่วมอยู่ในเดือนตุลาคม69ก็จะขยายเวลาไม่ตัดน้ำไปจนถึง30พฤศจิกายน69กลุ่มที่3คือกลุ่มผู้ที่น้ำท่วมตั้งแต่กันยายาวไปจนถึงตุลาตอนนี้ก็ยังท่วมอยู
1: ่
0: เขาจะยังไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่1ตุลาจนถึง30พฤศจิกายน69นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นถ้ายังท่วมต่อหรืออะไรแบบนี้เดี๋ยวเขาคงมีมาตรการต่อไปแต่ยังไงก็อยากจะให้มันลดแล้วเนาะภายในสิ้นเดือนนี้นะครับซึ่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมที่ถ้าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายสามารถออกจากพื้นที่ได้ก็ขอเชิญชวนนำน้ำขวดหรือภาชนะบรรจุน้ำมาเติ ติมน้ำสะอาดได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค234สาขาได
1: ้
0: เขามีตู้กดน้ำดื่มสะอาดให้ด้วยนะครับแล้วก็มีจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชั่น78แห่งทั่วประเทศ

0: นะครับเอาบรรจุเอาขวดเอาอะไรมาเติมน้ำได้สะอาดแน่นอนครับ
1: ค่ะก็ไม่ต้องกังวลกันไปเนาะว่าจะมีน้ำใช้หรือไม่ยังไงเพราะว่าคือลำพังน้ำท่วมก็ลำบากมากพออยู่แล้วเนาะแล้วก็หลังจากน้ำลดเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีเรื่องของการดูแลเรื่องของบิลค่าใช้จ่ายด้วยนะเพราะว่าต้องใช้น้ำในการทำความสะอาดบ้านนะคะเดี๋ยวรอรายละเอียดต่อนะคะติดตามเรื่องของสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank Group นะคะ Annual Meeting 2026ที่ปีนี้นะคะประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดการประชุมนะคะบางคนเนี่ยก็มักจะได้ยินเนาะเรื่องของข่าว IMF ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะถ้าติดตามเราก็มีการอัปเดตข่าวสารมาโดยตลอดนะคะก็หลายท่านไม่อาจจะยังไม่รู้ว่าเอ้ยเขาคุยอะไรกันประโยชน์คืออะไรนะคะแต่ว่าการประชุม IMF World Bank Group เนี่ยคือถือเป็นเหมือนโอลิมปิกทางการเงินเลยนะถือว่าเป็นการพูดคุยกันในระดับที่เป็นผู้นำของประเทศต่างๆนะคะเขามาพูดคุยกันเรื่องของทิศทางการเงินในแต่ละประเทศนะคะซึ่งนั่นก็หมายรวมถึงเศรษฐกิจด้วยนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแต่ละประเทศด้วยนะคะหรือท่านใดอยากจะติดตามการประชุมครั้งนี้นะคะรัฐบาลก็มีการออกมาเชิญชวนด้วยนะคะเรื่องของการร่วมติดตามเวที IMF World Bank ผ่านออนไลน์นะคะพรุ่งนี้นะคะ12ตุลาคมรับชมฟรีไม่ต้องลงทะเบียนนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพื่อวัฒนานะคะท่านก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะ IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะจัดขึ้น12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะที่กรุงเทพมหานครประชาชนทั่วไปนะคะสามารถรับชมกิจกรรมที่เปิดถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ World Bank Live ได้ฟรีเลยนะคะไม่ต้องลงทะเบียนรับชมนะคะแล้วก็ไม่ต้องเดินทางมายังที่ประชุมนะคะให้มันวุ่นวายด้วยนะซึ่งหนึ่งในกิจกรรมสำคัญก็คือเวทีภาคประชาสังคมหรือว่า Civil Society Town Hall นะคะพรุ่งนี้ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองตามเวลาประเทศไทยนะคะโดยมีคุณอเจบังกานะคะประธานกลุ่มธนาคารโลกร่วมกับผู้บริหารระดับสูงนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินการขององค์กรแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนภาคประชาสังคมด้วยพร้อมกับเปิดรับคำถามจากทั้งผู้เข้าร่วมในสถานที่แล้วก็ผู้ชมออนไลน์ด้วยนะคะโดยใครที่สนใจสามารถรับชมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ด้วยนะคะภายหลังจากจบกิจกรรมทั้งนี้ค่ะการส่งคำถามเนี่ยคือก็ต้องบอกอย่างนี้พอคนส่งคำถามมาเยอะมันอาจจะไม่ใช่ทุกคำถามที
0: ่
1: ต้องตอบนะคะก็อาจจะเลือกบางประเด็นที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคนกลุ่มใหญ่นะคะเพื่อที่จะเอามาตอบคำถามในภาคประชาสังคมนี้นะคะส่วนการเปิดรับชมออนไลน์เนี่ยคือไม่ใช่การอนุญาตให้เข้าพื้นที่การประชุมโดยไม่ลงทะเบียนนะคะสามารถติดตามนะคะการถ่ายทอดได้รายละเอียดกิจกรรมวิดีโอย้อนหลังเนี่ยติดตามได้เลยนะคะเข้าไปที่ live.worldbank.org นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะรวมถึงข้อมูลการจัดงานของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพนะคะเข้าไปได้เลยที่ www.am2026thailand.go.th นะคะก็ตรวจสอบกำหนดการล่าสุดก่อนรับชมด้วยนะคะวันนี้ใครพรุ่งนี้ใครอยากจะรับชมนะคะก็สามารถเข้าไปได้เลยที่ live.worldbank.org นะคะ
0: ครับผมก็จริงๆการประชุมเนี่ยจะมียาวไปจนถึงช่วงปลายสัปดาห
1: ์
0: เลยนะครับซึ่งพรุ่งนี้ไฮไลท์อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือพิธีเปิด Thailand Pavilion เนื้อที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์
0: นะครับในวันที่12ตุลาคมแล้วเดี๋ยวเขาจะมีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเนื้อซึ่งท่านนายกจะเป็นเจ้าภาพอันนี้เขาจะจัดกันที่ทำเนียบรัฐบาล
1: คือ
0: วันที่14ตุลาคมที่ว่าน้องเนเน่จะมาร่วมร้องเพลงด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแสดงอัตลักษณ์ไทยในวันที่15ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็จะมีการประชุมแบบเต็มคณะเลยเนี่ยในการประชุม IMF เนี่ยนะครับ World Bank 16ตุลาคมก็คือวันศุกร์นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรัฐบาลเขากำหนดให้วันที่16 ตุลาคมก็คือวันศุกร์เนี่ยเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษอีก1วันนะครับแล้วก็เรามีวันหยุดอยู่แล้วคือวันที่วันอังคารที่13นะครับเป็นวันนวมินทรมหาราชแล้วก็มี work from home กันเนื้อ12 14 15บางทีก็บอกว่าเอ้ยบางทีฉันไม่เห็นได้ work เลย อะไรแบบนี้ก็แล้วแต่หน่วยงานเนาะว่ามีการพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะ work มั้ยหรือจะกระทบกับการให้บริการประชาชนมั้ยนะครับทีนี้อีกเรื่องนึงที่เขาเตรียมจะโชว์กันในเวทีนี้คือในส่วนของแอปต่างๆที่เรามีเนอ
1: ะ
0: ช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นแอปเป่าตังค
1: ์
0: ซึ่งแอปเป่าตังค์เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่เอามาใช้ไทยช่วยไทยพัดอย่างเดียวนะครับแอปเป่าตังค์เนี่ยทำอะไรได้หลายสารพัดฟังก์ชันมากๆและไหนจะโครงการไทยช่วยไทยพัดนี่เขาก็จะไปโชว์รวมไปถึง AI นกกระซิบที่เขาเอามาให้ทางพ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาเช็คยอดขายมาดูเรื่องของ
1: ดาว
0: เออวิเคราะห์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งเขาจะเตรียมโชว์นวัตกรรมของไทยแบบนี้นั่นแหละในเวทีการประชุม IMF World Bank วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ด้วยซึ่งเรื่องนี้จากทางท่านรองโฆษกรัฐดาเหมือนกันท่านบอกว่าเตรียมและสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเนี่ยนะครับก็คือแอปเป่าตังค์ไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินเป็นตัวอย่างในการที่เขาใช้เทคโนโลยีเนี่ยให้มาช่วยประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับซึ่งทางท่านรองนายกเอกนิติเองท่านก็บอกว่าการที่จะเอาทั้ง3ตัวนี้มาโชว์นะเป็นแนวทางนำประสบการณ์เนี่ยมาแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบ Bangkok Blueprintส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยการเงินดิจิทัลทั้งการป้องกันภัยทุจริตภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญนะครับซึ่งทางโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันมีการใช้ระบบ G Wallet นะบนแอปเป่าตังค์มารองรับมาตรการในการจ่ายแบ่ง60 40เนี่ยลดภาระค่าของชีพประชาชนในขณะเดียวกัน AI นกกระซิบเองก็เป็นที่อยู่ในแอปถุงเงินเนี่ยก็เป็น AI ที่ช่วยวิเคราะห์ยอดขายพฤติกรรมของลูกค้าต้นทุนแนวโน้มธุรกิจเพื่อให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยนำข้อมูลมาวางแผนในการบริหารจัดการการขายได้ดีขึ้น
1: ค
0: ือเป็นการใช้ AI มาเสริมศักยภาพคนทำงานไม่ใช่มาทดแทนประกอบการเขาก็เลยเอา3อันเนี้ยมาเตรียมที่จะมาโชว์กันในงานในการประชุมเวที IMF World Bank 2026ด้วย
1: นะก็ถือเป็นอีก1เหตุผลนะคะในการที่ไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพจําเป็นเจ้าภาพด้วยความพร้อมนะคะด้วยความต้องบอกว่าบ้านเราแทบจะคือใช้ Virtual Bank เนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ถ้าเทียบกับในภูมิภาคของเรานะ
1: ใช่เยอะมากนะทั้งการทำธุรกรรมเนาะเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารก็ออนไลน์ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้แต่ก็ต้องระวังเรื่องของมิจฉาชีพเรื่องของการเปิดบัญชีม้าอะไรอย่างนี้ด้วยนะ
0: หรือการมีที่ประเทศไทยเรามีTR Thailand QR Code Payment นะซ
1: ึ่
0: งมันสะดวกมากๆนะในการที่จะใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ในประเทศของเราเนอะ
1: ใช่เราไม่ใช่แค่ภาคเอกชนนะคะรัฐบาลก็ใช้เหมือนกันค่อนข้างเยอะก็เพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการติดต่อราชการนะคะชำระค่าบริการต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นมุมมองมิติใหม่ๆแนวโน้มใหม่ๆทางด้านการเงินนะคะที่เดี๋ยวเขาจะต้องมาพูดคุยกันเนาะในบ้านเราว่ามีความเป็นมายังไงมีอะไรยังไงแนวโน้มทิศทางข้างหน้าจะเป็นยังไงแล้วจะพัฒนาเรื่องอะไรได้บ้างแล้วก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจนะคะทางด้านการเงินแล้วก็ความมีเขาเรียกอะไรสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศนะคะที่มาถึง191ประเทศนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เป็นโอกาสทองเลยแหละของประเทศไทยเราปีนี้นะคะ
0: ใช่ครับผมไหนๆก็พูดถึงนกกระซิบน
1: ะ
0: สักนิดหนึ่งละกันแต่อันนี้เป็นในส่วนของธนาคารออมสินนะเขาชวนเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะครับซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนเนี่ยในการหมุนเวียนประกอบอาชีพเนื้อวงเงินกู้เนี่ยสูงสุด 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ Fast Rate 0.75% ต่อเดือนหรือว่า Effective Rate 16.20% ต่อเดือนต่อปีนะครับเป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ทบทวนวงเงินทุกปีนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายที่เขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสและก็มียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับก็สามารถลงทะเบียนรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลย31ตุลาคม69ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินครับ www.gsb.or.th แล้วก็ตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดเนี่ยก็สามารถที่จะกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวนะครับเพราะว่าธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตยังไงก็ถ้าสงสัยรายละเอียดเพิ่มเติมโทรไปได้ที่ Call Center ของออมสินนะ1115ครับ
1: ค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับช่วงตีคล้องร้องข่าวค่ะ
0: ครับ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: ฟ้ามนสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและน้ำดื่มแก่พระสุกนิกรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณมัสยิดกลางปัตตานียังความปลื้มปีติแก่พระสุกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นเรื่องนายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับว่าให้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าแม้เป็นวันหยุดราชการทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่โดยสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักๆส่วนใหญ่นั้นเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติกันแล้วเหลือเพียงบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะกันต่อไปนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีไประดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนการทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่หรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่า Big Cleaning นั่นแหละครับรวมไปถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้หลังน้ำท่วมโดยย้ำว่าให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานและการเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานนั้นต้องบูรณาการข้อมูลและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีทันใดนั่นเองครับพี่น้องและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำข้อสั่งการในที่ประชุมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอีกด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือตัวย่อบก.ปพช.โดยได้เน้นย้ำข้อสั่งการดังต่อไปนี้ข้อแรกคือการบริหารจัดการน้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนอันนี้ให้กรมชลประทานร่วมกับจังหวัดอำเภอฝ่ายปกครองให้ความสำคัญกับการสื่อสารให้ประชาชนได้ทราบเป็นการล่วงหน้าทุกครั้งไปเมื่อมีการระบายน้ำและเสี่ยงกระทบกับพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรของพี่น้องประชาชนรวมทั้งควบคุมระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นครับข้อที่2นั่นคือเร่งทำความสะอาดคืนพื้นที่ให้ประชาชนให้ทางจังหวัดและกรุงเทพมหานครระดมกำลังไปทำความสะอาดเก็บขยะเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนโดยให้หน่วยทหารหน่วยงานของกระทรวงกรมให้ความร่วมมือสนับสนุนกำลังทรัพยากรอย่างเต็มกำลังกันเลยทีเดียวครับข้อสั่งการข้อที่3นั่นคือให้เร่งสำรวจความเสียหายกันซะเพื่อขอรับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์กันต่อไปโดยให้อปท.ตัวย่ออย่างนี้ตัวเต็มคือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆไปเร่งสำรวจความเสียหายทรัพย์สินและบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบโดยเร็วที่สุดแล้วครับและเร่งทยอยส่งเป็นระยะไม่ต้องรอให้มันครบเพื่อให้คณะกรรมการอำเภอคณะกรรมการจังหวัดเขาจะได้เร่งพิจารณาและจัดส่งให้กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเร็วที่สุดและข้อสั่งการข้อที่4นั่นก็คือการเตรียมความพร้อมรับฝนระลอกใหม่ก็ขอให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดกันด้วยทั้งกำลังคนอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยขอเน้นย้ำว่า ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัดกันด้วยพร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนรับรู้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางท้องถนนการคมนาคมก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะพี่น้องก็นี่ไงกระทรวงคมนาคมนี่แหละโดยกระทรวงคมนาคมเขาบอกว่าเขายกระดับการเดินทางล้อรางเรือเร่งแก้จุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์แบบถาวรและยกระดับระบบโลจิสติกส์กันด้วยครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า NBT นั่นแหละครับโดยระบุว่ารัฐบาลนั้นมีนโยบายในการยกระดับการขนส่งทางน้ำโดยทางกระทรวงคมนาคมมีแผนในการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะและนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมโดยตั้งเป้าเปิดใช้งานระบบตั๋วร่วมกับ16ท่าเรือจากทั้งหมด29ท่าเรือด้วยกันรวมไปถึงเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570ครับเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางแล้วก็เรือจำให้แม่นๆล้อรางแล้วก็เรืออย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองแหละครับในขณะที่ด้านความปลอดภัยทางถนนล่ะโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟท.ได้เร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์โดยก่อสร้างทางยกระดับทางรถไฟเพื่อให้รถยนต์และรถเมย์วิ่งลอดใต้สะพานกันไปเลยซะป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดจราจรกับทางรถไฟอย่างถาวรและวางเป้าหมายว่าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6-10 ปีนี่แหละครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังตั้งเป้าในด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของประเทศไทยด้วยการใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576โดยโครงการรถไฟทางคู่สายอีสานสู่จังหวัดหนองคายเพื่อเชื่อมต่อรถไฟจีนลาวซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2574รถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายสายเหนือนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปี2572ถึง2573ครับและรถไฟทางคู่สายใต้ล่ะช่วงไหนก็ช่วงชุมพรถึงชายแดนมาเลเซียคือปาดังเบซานั่นแหละครับก็เตรียมเปิดประมูลในปี2570และสายใต้กำหนดให้เสร็จสิ้นไม่เกินปี2576ครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางรางตรงสู่มาเลเซียและสิงคโปร์กันต่อไปโดยจะกำหนดให้รถบรรทุกสินค้าทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรเท่านั้นจากนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่สถานีรถไฟซึ่งคาดกันว่าเมื่อระบบรางแล้วเสร็จนั้นกระทรวงคมนาคมก็มีแผนพัฒนาถนนสายเอเชียคือทางหลวงหมายเลข4เพชรเกษมนั่นแหละครับโดยขยายเลนขนานซ้ายขวาข้างละ2เลนด้วยกันและยกระดับช่องทางการจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจราจรจากกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์โน่นเลยครับไปถึงหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันเลยทีเดียวอีกทั้งในช่วงนี้จะอยู่ระหว่างเร่งการศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกในฝั่งอ่าวไทยและอันดามันกันด้วยเพื่อเพิ่มสัดส่วนสินค้าถ่ายลำหรือ transshipment และขับเคลื่อนศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบครับพี่น้องและต่อเนื่องกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมเขาก็ดูแลนี่เลยขสมกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเอ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรไปติดตามกันเลยครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าขสมกเขาเตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้า 2,320 คันทยอยให้บริการประชาชนในช่วงปี2570นี่แหละครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อย พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งก็ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือตัวย่อ NBT โดยระบุนะครับว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือตัวย่อที่คนไทยคุ้นชินกันว่าขสมกนี่แหละเขาเตรียมนำรถเมไฟฟ้าหรือตัวย่อภาษาปากีสถานเรียกว่า EVปรับอากาศจำนวนรวม 2,320 คันเข้ามาให้บริการประชาชนโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรกจำนวน 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าคือปี 2,570 ครับและจะส่งมอบส่วนที่เหลืออีก800คันด้วยกันภายในปลายเดือนธันวาคมปี 2,570โดยเตรียมกำหนดสิทธิประโยชน์ค่าโดยสารไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า7ปีอันนี้ใช้บริการฟรีส่วนผู้สูงอายุนักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดครึ่งราคาในขณะที่กลุ่มผู้ใช้รถร้อนเดิมประมาณ 300,000 คนต่อวันอันนี้ทางรัฐบาลจะสนับสนุนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคงอัตราค่าโดยสารเดิมเอาไว้นั่นเองล่ะครับพี่น้องและนอกจากนี้ก็ได้ย้ำอีกว่าการดำเนินการดังกล่าวนี้จะช่วยให้ขสมกประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ปีละกว่า 1,200 ล้านบาทและเมื่อรวมกับค่าซ่อมบำรุงก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละ 3,000 ถึง 3,200 ล้านบาทเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างจัดทำแผนปรับเส้นทางเดินรถเมย์ของขสมกและเอกชนด้วยให้มันสั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อผู้โดยสารเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าอีกด้วยครับพี่น้องและต่อเนื่องกันอีกกับประเด็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมนี่แหละแล้วล่าสุดกระทรวงคมนาคมเขาก็เดินหน้านโยบายการเดินทางไร้รอยต่อเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้า1มกราคม2570มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ารัฐบาลมีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องประชาชนกำหนดอัตราค่าโดยสารตั๋วร่วมอัตราเดียวเท่านั้นคือค่าแรกเข้า17บาทและสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางครับพี่น้องซึ่งไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายในด้านการบริหารจัดการนั้นก็ได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟม.นี่แหละครับไปเป็นผู้ดูแลระบบแล้วก็ให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการระบบหลังบ้านเพื่อคืนเงินส่วนต่างแก่ผู้โดยสารภายใน3วันเท่านั้นซึ่งระบบจะรองรับการชำระเงินสากลรูปแบบ EMV ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตกันด้วยแล้วก็จะเร่งหารือเพื่อปรับเปลี่ยนระบบบัตรแรบบิตของรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้มันรองรับ EMV ทันตามกำหนดเวลาแหละครับพี่น้องเอ๋ยและช่วงนี้ไปติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของธนาคารออมสินกันหน่อยล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างเอ้าไปติดตามกันโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และออมสินตอนนี้ได้โอนเงิน 36,899 ครัวเรือนรวมทั้งสิ้น302ล้านบาทรวมโอนแล้ว3ครั้ง 48,601 ครัวเรือนกว่า409ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ได้รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งในวันนี้ได้มีการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบภัยไปแล้วจำนวน 36,899 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 302,139,000 บาท ก็แบ่งเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทใน8จังหวัดอันได้แก่1กรุงเทพมหานคร2สระบุรี3ระยอง4เชียงใหม่5สุราษฎร์ธานี6นนทบุรี7ปทุมธานีและ8พระนครศรีอยุธยา8จังหวัดนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 29,411 ครัวเรือนเป็นเงิน 264,699,000 บาทครับส่วนครัวเรือนละ 5,000 บาทก็ใน5จังหวัดอันได้แก่กรุงเทพมหานคร1 2ระยอง3นนทบุรี4ปทุมธานีและ5พระนครศรีอยุธยาใน5จังหวัดนี้ครัวเรือนละ 5,000 บาทรวมทั้งสิ้นจำนวน 7,488 ครัวเรือนเป็นเงิน 37,440,000 บาทครับพี่น้องรวมทั้งสิ้นโอนเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีไปแล้วทั้งสิ้น3ครั้ง 48,601 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 409,641,000 บาทครับและกรณีผู้เสียชีวิตมี5รายด้วยกันก็ได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทครับพี่น้องและสำหรับบางครัวเรือนที่ทำการโอนเงินไม่สำเร็จนั้นก็พบแล้วครับว่ายังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองแหละครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพและทางธนาคารออมสินก็ได้มีการประสานกลับไปยังจังหวัดต้นทางเพื่อตรวจสอบและก็แจ้งผู้ประสบภัยให้ดำเนินการผูกบัญชีกับพร้อมเพย์เพื่อที่จะได้รับการโอนเงินโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องเป๋าตังไทยช่วยไทย plus AI นกกระซิบรายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยในเรื่องนี้รัฐบาลเขาบอกว่าเตรียมโชว์เป๋าตังไทยช่วยไทย plus AI นกกระซิบบนเวที IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้กับเรื่องประเด็นที่เหลือเวลาเพียงวันเดียวเท่านั้นแล้วนะครับที่ประเทศไทยของเราจะได้ภาคภูมิใจพร้อมต้อนรับในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า IMF World Bank Annual Meetings ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยเลยครับว่าทางรัฐบาลเตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meetingsภายใต้แนวคิดที่ว่าการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทย plus และAI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินนี่แหละครับไปเป็นตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวทางนำประสบการณ์ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบ Bangkok Blueprint เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่ไปกับการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลทั้งในเรื่องการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญนั่นแหละครับส่วนสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus ก็ใช้ระบบ G wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังรองรับมาตรการร่วมจ่าย60 40ก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในร้านค้ารายย่อยในขณะที่ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินอันนี้ก็จะช่วยวิเคราะห์ยอดขายพฤติกรรมลูกค้าต้นทุนและแนวโน้มธุรกิจ ก็เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายแหละนำข้อมูลไปวางแผนและบริหารกิจการได้ดีขึ้นนั่นเองแหละครับโดยเป็นการใช้ AI เสริมศักยภาพคนทำงานไม่ใช่ทดแทนผู้ประกอบการนะครับพี่น้องซึ่งนับเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาตินั่นเองอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านร่วมกันทำอะไรก็ร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวอ้าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
1: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
0: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ

0: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6นาฬิกากับอีก54นาทีช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะครับวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้วันที่11ตุลาถือว่าเป็นอีก1วันที่ทางผู้ประกันตนเนื้อของประกันสังคมเองเนี่ยต้องเตรียมตัวเนอะในการออกไปใช้สิทธิ
2: ์
1: เลือกตั้งประกันสังคมกันถ้าสมมติยังไม่รู้ว่าเลือกที่ไหนอะไรเงี้ยให้ไปเช็คได้ที่แอปเนอะ SSO Plus นะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยเขาจะเปิดให้เลือกเนี่ยตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งประกันสังคมในวันนี้นะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยคือจริงๆก่อนหน้านี้เขากำหนดวันเลือกตั้งไว้วันที่27กันยาแต่ปรากฏว่าน้ำท่วมในหลายพื้นที่เนอะก็เลยเปลี่ยนมาเลือกเป็นวันนี้แทนนะครับยังไงก็อย่าลืมไปเช็คสิทธิ์ดูว่าที่ท่านต้องไปเลือกเนี่ยคือที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ไปที่แอป SSO Plus ก็ได้หรือว่าที่เว็บไซต์ของ www.sso.go.th/sbe2 นะครับแล้วก็รวมไปถึง LINE Official ของสำนักงานประกันสังคมด้วยนะครับเอกสารที่สามารถไปแสดงตนได้ก็เหมือนกับเวลาเราไปเลือกตั้งทั่วไปก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้หรือว่าใช้ใบขับขี่ก็ได
2: ้
1: หรือแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปพลิเคชัน DLT Smart Skill ที่เป็นของกรมการขนส่งทางบกก็ได้หรือว่าบัตรอะไรก็ได้ที่มีรูปถ่ายท่านแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับสำหรับในส่วนของผู้แทนนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลอย่าลืมที่จะเอาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือนก็คือไม่เกิน12เมษายน69ไปด้วยนะครับแล้วก็หนังสือมอบหมายให้ลงคะแนนแทนนายจ้างกรณีนิติบุคคลนั้นมีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปให้มอบหมายผู้มีอำนาจกระทำการแทน1คนลงคะแนนแทนนายจ้างนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้มีหนังสือรับรองในรูปแบบเอกสารสามารถแสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้จากทาง DBD นะครับก็คือกรมการค้าภายในนะครับเอามาก็ได้แล้วก็บัตรเนี่ยถ้าท่านเป็นผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนท่านจะได้บัตรสีชมพูนะครับมาเป็นสำหรับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนถ้าท่านเป็นนายจ้างก็จะเป็นบัตรสีฟ้านะครับเช็คให้พร้อมเห็นว่าเบอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะการกาใช่ไหมมันเป็นการเขียนเลขมันเขียนเลขอาจจะต้องเขียนให้ชัดสักนิดนึงเนอะเป็นเลขอาหรับิกนะไม่ต้องเขียนเป็นเลขไทยนะครับเป็นเลขอาหรับิกนะครับให้มันชัดเจนว่ามันคือเลขอะไรนะ
2: โดยเฉพาะเลขที่มันใกล้เคียงกับเลข1เลข7อะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวมันไม่ชัดเจนนะคะก็จะได้ใช้สิทธิ์กันนะคะผู้ประกันตนก็เลือกผู้ประกันตนนะนายจ้างเลือกนายจ้างนะ
1: ค
2: ะเพื่อที่จะให้เข้าไปเป็นตัวแทนของเราในการกำหนดทิศทางนะคะสิทธิประกันสังคมของทุกท่านอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะ8โมงเช้านี้นะช่วงนี้นะคะเข้าสู่ช่วงกินเจแล้วนะคะยังไงช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคือกินเจเนี่ยมันปราศจากเนื้อสัตว์ก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีอาหารประเภทเค็มจัดมันจัดนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าคุณหมอหลายท่านนะก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะที่อาจจะมากับเรื่องของการกินเจนะคะโดยเฉพาะใครที่มีโรคประจำตัวโรคเบาหวานโรคความดันไขมันโลหิตในเลือดสูงอะไรเงี้ยคือก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะก็จะได้ใช้โอกาสนี้ในการดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็กินเจเนี่ยนอกจากที่เราจะดูแลสุขภาพแล้วนะก็ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้านะคะไม่ฉวยโอกาสในการขึ้น
1: no.
2: ราคา mm. นะอาหารจีนนะก็จะได้เข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก
1: ็
2: ถือว่าสร้างบุญสร้างกุศลกันเนาะนะคะ
1: ส่วนใครไม่กินก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องซีเรียสหรืออะไรเงี้ยก็ดูตามสภาพร่างกายของเราด้วยนะบางทีเราอาจจะต้องการโปรตีนหรือต้องการอื่นๆสารอาหารอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับ6นาฬิกากับอีก58นาทีแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังข่าวยามเช้ามากๆเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้า
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับรัสเซียสมเกียรติละเลิศคว้าแชมป์โลกที่8ให้ทีมเจ็ตสกีไทยหลังคว้าชัยไร้พ่ายทุกรอบในการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำ